วจเนี่ยก็ให้คนขับนะครับเป่าละก็คือไม่พบแอลกอฮอล์ก็คือไม่เมาตรวจหาสารเสพติดก็ยังไม่เจอว่ามีสารเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นอาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของคนขับโดยตรงนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจตั้งข้อหาคือเมื่อวานตอนที่ตำรวจพาไปโรงพักเนี่ยคนเจ็บยังไม่เสียชีวิตนะครับก็เลยตั้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็กรณีทำให้เสียทรัพย์นะครับแต่ว่าพอมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งข้อหากันใหม่ก็คือประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ส่วนรถอีกคันหนึ่งที่สุพรรณบุรีปรากฏกระบะพุ่งเข้าไปกลางปั๊มน้ำมันเกิดอะไรขึ้นดูนี่ครับ

0: น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นกลางปั๊มน้ำมันด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งกระบะคันนี้เนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วก็ชนหัวจ่ายนี่เป็นปั๊มปตท.ที่อำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็พอไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยก็ทางพนักงานปั๊มเนี่ยใช้ถังดับเพลิงมาช่วยกันดับ15นาทีก็คือควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับเข้าใจว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยพอมันมีกรณีแบบนี้เนี่ยปั๊มเนี่ยไอ้หัวจ่ายเนี่ยเขาจะหยุดการจ่ายน้ำมันนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่อย่างนั้นเขากลัวไฟมันจะลามต่อไปนะครับสุดท้ายก็คือสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับคนขับรถอายุ61ปีบอกว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วเครื่องมันดับเครื่องมันดับไม่แน่ใจกระตุกหรือเปล่าก็เลยทำให้ควบคุมรถไม่อยู่นะครับก็พุ่งชนคือกลายเป็นว่าเติมน้ำมันตอนเนี้ยกระบะเนี่ยอาจจะประมาณสัก 2-3 พันงานนี้รับผิดชอบค่าเสียหาย 500,000 บาทนี่เป็นไงล่ะ 500,000 บาทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับแต่เอาล่ะเสียตังก็ดีกว่าเสียชีวิตอย่างอื่นนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: แล้วลุงไม่เบรกอ่ะ
2: มันคือยังไง
3: เบรกมันตกใจเหรอว่ามันตกใจ
2: ใช่
3: เหยียบเบรกเลย
2: นะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงผมขับรถมาตั้งกี่สิบปีมันเคยเป็นแบบนี
3: ้ไม่ได้เบรกไม่ได้อะไรเลย
2: ไม่ได้เลยแล้วทำไงวะ
1: แล้วลุงมาเร็วไหม
2: โอ้โหในปั๊มผมยังมาเร็วไงไม่เกิน40แล้วมั้ง
0: เพราะฉะนั้นย้ำเตือนขับขี่ใช้ความระมัดระวังกันนะครับ
4: ครับผมรวมไปถึงครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุสลดคุณผู้ชมครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ซอยปีดี14ครับคนงาน2คนลงไปพยายามที่จะเกลี่ยดินบริเวณจากพื้นถนนเนี่ยลึกไป3เมตรเพื่อจะวางท่อระบายน้ำครับปรากฏว่าจังหวะนี้ฮะปรากฏดินสไลด์ลงมาครับหนึ่งในนั้นรอดอีก1เสียชีวิตจมในดินครับเป็นช่วงนาทีที่กู้ภัยเนี่ยช่วยกันนะครับในการที่จะขุดดินที่มันฝังกลบนะครับชายคนนี้ครับทราบภายหลังว่าเป็นแรงงานนะครับคือจังหวะที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นชาวเมียนมาครับลงไปใช้พื้นที่ตรงบริเวณจุดที่ขุดเพื่อจะวางท่อระบายน้ำและจุดเนี้ยมันลึกประมาณ3เมตรนะครับในพื้นที่ซอยปรีดีพนม14นะครับซึ่งจุดนี้เดิมมีการก่อสร้างมาแล้วประมาณสัก3เดือนนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ำช่วงซอยปรีดีนะครับถึงคลองศาลาลอยครับซึ่งจังหวะที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ครับหัวหน้างานเนี่ยแจ้งแบบนี้ครับว่าขณะเกิดเหตุมีคนงาน2คนลงไปเกลี่ยดินในบ่อครับก่อนที่จู่ๆแล้วดินและโครงสร้างถนนบางส่วนรอบๆถล่มลงมาทับครับคนงานคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามดันตัวเองขึ้นมาก่อนแต่อีกคนหนึ่งคือตัวนายเนียนเนี่ยสุดท้ายแล้วถูกดินทับจนกระทั่งร่างจมอยู่ใต้ดินนะครับพอเห็นปุ๊บเพื่อนร่วมงานก็ตกใจครับพยายามที่จะวิ่งเข้าไปช่วยขุดดินขึ้นมาแต่จังหวะที่กว่าจะขุดไปถึงตัวของนายเนียนครับสุดท้ายแล้วครับไปเจอก็คือนายเนียนเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทุกคนก็ตกใจเช่นกันครับ
5: บางท่อสูบน้ำเวลาน้ำท่วมครับ
2: เกี่ยวกับท่อสำหรับดูดน้ำ
5: ดูดน้ำ
2: ไว้สำหรับ
5: เวลาน้ำท่วม
2: เวลาน้ำท่วมก็เอาตัวนี้ดูดออก
6: ช่วงนี้ก็คือต้องเร่งทำเพราะว่ามันต้องระบายน้ำ
5: ใช่ครับใกล้จะเสร็จแล้วก็จะวางท่อแล้วแต่ทีนี้คนงานลงไปเกี่ยหัวหน้าบอกให้ลงไปเกี่ยก็ภาพยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นหน้าดินเลยครับ
2: เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อย
5: ใช่ครับแต่เพราะตอนเย็นนี่ก็ตกมานิดนึง
2: มันก็เลยทำให้ดินขยับ
5: ใช่
2: แล้วก็สไลด์ลงมา
4: คือทางทีมคนงานก็บอกว่าเป็นโครงการที่ต้องเร่งในการทำงานแต่ประกอบกับที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายคนทราบกันดีครับตั้งแต่คลองตรงคลองตันลงมารวมไปถึงปรีดีครับฝนตกลงมาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อุ้มน้ำพอสมควรสุดท้ายดินสไลด์ลงมานะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ลงพื้นที่ตรวจสอบก็ระบุว่าได้มีการสั่งกำชับให้หยุดทำการก่อสร้างและปิดเส้นทางชั่วคราวเดี๋ยวจะกลับมาตรวจสอบกันต่อว่าเกิดเหตุจากอะไรขึ้นนะครับก่อนสุดท้ายแล้วจะมีการเปิดการจราจรตามปกติครับ
7: ว่ายังอันตรายอยู่นะแล้วก็ขออนุญาตปิดการจราจรบริเวณนี้ไว้ก่อนนะครับรอการตรวจพิสูจน์หลักฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยรอในส่วนของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความรู้ในงานโยธาเข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วก็ร่วมดำเนินการในการที่จะปิดและคืนพื้นผิวนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอาจจะต้องมีการถมกลบหรือไงให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้คืนพื้นผิวการจราจร
4: ยังไงช่วงนี้ในทุกโครงการการก่อสร้างนะครับที่มีพื้นที่ดินมันอุ้มน้ำเนี่ยต้องตรวจสอบกันก่อนที่จะดำเนินการต่อกันด้วยนะครับ
0: ไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับล่าสุดเทควันโดภูมิเซ่ไทยคว้าเพิ่มอีก2เหรียญครับ
8: แอร์แคร Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S

0: ผลงานของเทควันโดพุมเซ่ไทยนะครับยอดเยี่ยมเลยนาวินปินทสูตรลงแข่งประเภทบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศนะครับทำคะแนนได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองเนี่ยมาจากเกาหลีใต้ได้ 9.38 แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์นะครับส่วนประเภทบุคคลหญิงใบปอทิตารีทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงก็ทำให้ทัพเทควันโดไทยเนี่ยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันภูมิเซ่ในวันเดียวกันนะครับสรุปตารางเหรียญอันดับที่1นะครับจีน154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองอันดับ5อิหร่าน12เหรียญทองและอันดับ6ไทย12เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าของอิหร่านเนี่ยมีเหรียญเงินมากกว่าไทยครับ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่อง1 31และทาง GMM 25ค่ะ

0: ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ากรุงเทพแล้วก็แถวๆนี้ฝนตกหนักใจคอไม่ดีเมื่อวานฝนตกหนักแล้วก็มีลูกเห็บตกกลางกรุงหลายพื้นที่ด้วยนะครับหลายคนก็บอกอะไรเนี่ยสัญญาณเตือนอีกแล้วหรอหรือเปล่าไหนบอกว่าจะมาที่หน้างานฝนเมื่อวานนี้ก็ทำให้ตกอกตกใจกันไปลูกเห็บก็ลูกใหญ่ด้วยนะมีหลายคลิปเลยเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
1: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
2: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้รวมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
9: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
10: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร

0: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ๊ยหลางหลาย
3: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065540ไทยประกันชีวิต
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
10: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอเคเฮอร์เบอร
14: ์
15: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
16: ใช้ทุก

0: ทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบ
3: ด้วยมาจิกคลีน
2: เก็บลงถังซะ
4: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
2: สัมผัสสบายเท้า
3: ฝุ่นคราบเยอะ
2: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
5: มาจิกคลีน
6: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number one brand Thailand 300มิลลิลิตร เล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า
7: It's real

0: คนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: มะเร็งกระตุย
3: ใช้คิตตี้บาล์ม
4: ฮัทชิ่วฮัทจมูก
5: ใช้คิตตี้บาล์ม
6: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
7: คิตตี้บาล์ม
6: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
11: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
12: 7โมง18นาทีนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นๆเนี่ยจริงๆตลอดทั้งวันเนี่ยฟ้าครึ้มในพื้นที่กรุงเทพอยู่แล้วช่วงเย็นปรากฏว่านอกจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วเนี่ยยังมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นกลางกรุงด้วยนะครับก็เป็นภาพเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยครับ
13: ทุกคนลูกเห็บตก
14: เห็บตกเยอะแยะเลยตายแล้วตายแล้ว
15: โอ้ my god หลังจากฝนตกน้ำท่วมตอนนี้ฝนตกหนักมีลูกเห็บอีตงากโลกธรรมชาติ
16: ดูดิเห็นปะนี่นี่ดูดิไม่นานเยอะมากอ่ะวิ่งลมดิวิ่งลมดิ
17: ไม่ใช่ครับไม่ใช
18: ่โอ้ปังไงเ
17: นี่ยโอ้ยเย็นเทียบเลย
18: เก็บตัว
17: เฮ้ยไม่ใช่
12: เย็นเจี๊ยบเลยนะครับลูกเห็บมันก็คือน้ำแข็งนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยในกรุงเทพแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับประมาณสัก4โมงเย็นหลายพื้นที่เนี่ยกังวลกับเรื่องฝนว่าฝนจะตกน้ำจะมาอีกหรือเปล่าจะตกหนักแค่ไหนปรากฏว่าในระหว่างที่ฝนตกเนี่ยลูกเห็บก็ตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็หลายจุดเลยอย่างเช่นแถวพหลโยธินแถวลาดพร้าวแถวรัชดาซอยเสือใหญ่แถวโชคชัย4ก็คือกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นะครับทีนี้ถามว่าแล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไง
19: นะครับ
12: วิธีการเกิดของลูกเห็บเนี่ยคุณผู้ชมคือเวลามันมีความร้อนเนาะแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะละเหยขึ้นไปนะครับไอ้น้ำก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าบนอากาศใช่ไหมครับพอมันไปถึงจุดนึงเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวไงคำนี้ที่เราบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยอากาศมันก็จะยิ่งเย็นนะครับแล้วมันเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำแข็งได้ก็คือไอ้น้ำเนี่ยขึ้นไปถึงจุดที่อุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์องศา มันก็เลยมีการควบแน่นกลายเป็นน้ำแข็งนะครับกลายเป็นตอนแรกเป็นก้อนน้ำแข็งเล็กๆก่อนแล้วพอมันก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมันก็จะตกลงมานิดนึงแล้วมันก็จะมีลมเนี่ยจากด้านล่างเนี่ยดันขึ้นไปขึ้นไปยังข้างบนที่เป็นอากาศหนาวนะศูนย์องศาอีกซึ่งในระหว่างตอนที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไปและตอนที่มันโดนดันขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยมันก็มีน้ำหุ้มล้อมรอบอยู่มันก็ขึ้นไปเจอกับการควบแน่นอีกรอบนึงแล้วมันก็ตกลงมาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้จนทำให้จากก้อนน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงจนมีการเคลือบผิวของไอ้ก้อนนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอกขึ้นหนาขึ้นจนกลายเป็นลูกใหญ่แบบนี้พอลูกใหญ่แบบนี้จนถึงจุดหนึ่งมันมีน้ำหนักแล้วอีลมที่ว่าเนี่ยมันพยุงไม่ได้แล้วมันก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเห็บเนี่ยถ้าลองดูนะวันนี้เกิดขึ้นอีกนะลองเอาไปผ่าตรงกลางแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นชั้นๆนะมันจะเป็นชั้นๆๆเพราะแสดงว่ามันมีการตกขึ้นลงขึ้นลงลมหอบขึ้นไปเจอความเย็นข้างบนที่ศูนย์องศา
19: แข็งใหม
12: ่แล้วก็ลงมาอีกตกลงมาแล้วก็ขึ้นอีกลงมาจนในที่สุดมันหนักเกินกว่าที่ลมจะหอบขึ้นไปได้ละมันก็เลยตกลงมาเป็นลูกเห็บนี่คือปรากฏการณ์ว่าทำไมเกิดลูกเห็บได้นะครับทีนี้วันนี้ กรมอุตุเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเตือนลูกเห็บนะตีห้าที่ผ่านมานะครับมีการประกาศเตือนเรื่องของหลายพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองหมายความว่าฝนตกหนักลมแรงด้วยแล้วเขาเตือนเนี่ยเขาเตือนสัปดาห์หน้านะครับเขาเตือนตั้งแต่วันที่4ถึง7คือต้องบอกอย่างนี้ว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีฝนตกเขาเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าฝนจะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูแล้วโดยลักษณะของฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นฝนตกแช่แต่ผมไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่ใช่ฝนแช่แต่ว่าโดยลักษณะของมันแล้วเนี่ยฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยมันไม่ควรจะตกแช่แต่มันก็อาจจะตกหนักนั่นแหละนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็คือสภาพอากาศมันก็แปรปรวนมันกำลังจะเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่4 5 6 7ยาวไปจนถึงวันที่8เลยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มต้นวันที่4ก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนนะครับแล้ววันที่4วันที่5ฝนมันก็จะไล่ลงมาจากภาคเหนืออีสานลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็วันที่7วันที่8มันก็อาจจะลงไปต่อถึงด้านล่างภาคใต้แปลว่าอะไรเปลี่ยนฤดูฝนใช่ไหมจะเข้าสู่หนาวใช่ไหมครับเหนืออีสานกลางเรากำลังเปลี่ยนจากฝนเข้าหนาวแต่ใต้อ่ะเปลี่ยนเข้าสู่หน้ามรสุมหน้าฝนนะเพราะว่าร่องฝนจะลงภาคใต้กันต่อนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยภาคใต้ก็ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันจากฝนตกหนักนะครับดูสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยดูซิภาคเหนือเอาจริงนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอข่าวอากาศด้วยเพราะว่ากรมอุตุก็ใช้ภาษาง่ายๆแล้วเราก็ควรต้องง่ายตามเขานะภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนเหมือนกันนะครับตกแถวจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็มีฝนอยู่นะประปรายนะครับภาคอีสานวันนี้ฝนก็ประปรายอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับก็ตกแถวแบบจังหวัดหนองคายบึงกาฬโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนก็จะมีแถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอยุธยาลพบุรีแล้วก็สระบุรีครับ
2: ขณะเดียวกันภาคตะวันออกก็มีโอกาสเจอฝนปานกลางครับสัก40เซนของพื้นที่ครับจะตกในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดนะครับส่วนภาคใต้ก็อย่างที่พี่โจบอกเอาไว้ครับว่าฝนจะค่อยๆทยอยเพิ่มมากขึ้นณวันนี้ 40% ของพื้นที่ครับน่าจะตกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลส่วนกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ครับเท่าที่ตรวจสอบพบว่ามีโอกาสเจอฝนร้อยละ60ครับแต่จะเป็นช่วงตกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงจนกระทั่งถึงก่อนเลิกงานหวังว่าอย่างนั้นและหวังว่าจะไม่มาแบบต่อเนื่องกันด้วย
12: ไม่เอาแบบสุกที่แล้ว
2: ไม่เอานะ
12: ไม่เอาแบบสุกที่แล้วไม่ต้องแช่ถึงเช้าวันเสาร
2: ์นะฮะอ่ะส่วนเรื่องต่อไปวันนี้วันศุกร์ครับพี่โจข่าวเนี่ยก็กังวลเหมือนกันว่านำเสนอออกไปแล้วจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าบางแสแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เนื่องจากว่าอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าในพื้นที่ที่น้ำมันท่วมเนี่ยพอน้ำมันลดขยะมันก็ลงไปด้วยลงไปไหนฮะลงทะเลครับแล้วณวันนี้พอขยะต่างๆมันลงทะเลนี่ฮะทะเลมันคืนกลับมาหาเรานี่คือสภาพของชายหาดบางแสนครับคุณผู้ชมครับขยะเนี่ยบางคนบอกโอ้โหกี่สิบตันกันเนี่ยแล้วเห็นภาพแบบนี้ไม่ต้องทายเลยนักท่องเที่ยวไม่มีคนมาเล่นน้ำเลยคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพชายหาดบางแสนที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับก็จะเป็นภาพที่เห็นเลยว่ามีรถเนี่ยเข้ามาช่วยในการเก็บขยะแต่ก็ยังไม่หมดจริงๆนะครับเผื่อว่ามีโอกาสวันนี้วันศุกร์ไงเสาร์อาทิตย์นี้เผื่อใครจะสามารถไปช่วยกันได้เพราะมันเยอะจริงๆลองฟังเสียงจากแม่ค้ากันหน่อยว่ากังวลใจขนาดไหนกันครับ
5: มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
7: จะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะระบายน้ำจืดเนาะระบายน้ำจืดลงมาขยะมันก็ต้องลงมาด้วยมันก็จะหอบมาหมดเลยค่ะในการที่ทุกคนเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วม
2: ขณะที่เทศบาลเมืองแสนสุขนะครับก็บอกว่าตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้แล้วก็คาดว่าวันนี้ด้วยนะครับจะมีการระดมเอาทั้งรถไถรถบรรทุก6ล้อเร่งในการเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวเพราะวันนี้วันศุกร์ก็หวังว่าเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์กันหมดแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไปช่วยกันเที่ยวหน่อยเน
12: า
2: ะ
12: ครับเอาใครที่ติดตามนะซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องครึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเข้มข้นกันตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยเมื่อคนธรรมดาคนหนึ่งทะลุขึ้นมาสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์ของการนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นและคือเรื่องนี้ครับครึ่งวันดีออริจินอลนะซีรีส์มาใหม่ที่พาเราไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาคนที่กำลังค่อยๆเข้าใกล้โลกของตรงหยางแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงมากขึ้นเอาอย่างนี้ใครที่ยังไม่ได้ดู2ตอนแรกไปดูซะ ม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับมันต้องตั้งต้นก่อนย้อนกลับไปดูได้แล้วเพราะว่ายิ่งดูก็จะเห็นว่าเกมนั้นมันไม่ง่ายนะคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่านะครับติดตามคลึงได้ทุกวันจันทร์วันอังคารตั้งแต่2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วที่แอปวันดีเท่านั้นครับ
2: และพิเศษครับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากปกติ149บาทนี่ฮะเหลือแค่99บาทต่อเดือนถึงแค่31ตุลาคมนี้นะครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ
12: เรื่องของสถานการณ์น้ำเวลาน้ำมันลงแล้วชีวิตก็ต้องไปต่อนะครับคุณผู้ชมดูนี่แท็กซี่นะครับรถยนต์เป็นเครื่องมือทำมาหากินปรากฏว่ารถยนต์พี่คนขับแท็กซี่เนี่ยอยู่ที่คลองจันทแฟดคลองจันนี่แหละวันที่น้ำลดนะครับขอให้กำลังใจพี่อย่าลดนะสู้ต่อนะครับก็คือก็ต้องสู้จริงนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกที่หนึ่งทีมข่าวเราไปปรากฏว่าไปลุยน้ำท่วมที่ปทุมธานีไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งหมดสตินะครับก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนี่ๆเขาช่วยกันแบบเนี้ยเอาล่ะหลายที่ยังคงเดือดร้อนเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: นยังไม่หยุดหลายพื้นที่ยังอ่วมน้ำเหนือจอไหลสมทบ
1: บ้านไหลไปแล้วนะครับหนึ่งหลัง
0: โจทย์หินรัฐบาลแก้วิกฤตฟื้นชีวิตชาวบ้านติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์1ทุ่มคืนนี
2: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: พี่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
10: เด
9: ี
10: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน
10: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
11: แค่10บาท
9: ดีนะ
12: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
13: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นนี้มีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
14: รอยัลดี
15: รอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม

0: ันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
1: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช
3: ่
0: เ
3: นี่
0: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิรอล
7: กลิ่นอา

0: ติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรบล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: คอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
1: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: 7:35 นาทีนะครับที่เคหะคลองจันตอนนี้น้ำลดไปเยอะมากแล้วนะครับจนแทบจะกลับคืนสู่ภาวะปกติหมายความว่าแค่ระดับน้ำแต่ชีวิตยังไม่กลับคืนสู่ปกติแน่นอนนะครับในวันที่น้ำลดแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราคุณหมอรัชตะเนี่ยไปเจอกับพี่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะครับไปดูภาพนี่คุณผู้ชมคือแท็กซี่คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอรถมันเสียหายจากการจมน้ำมาหลายวันคุณวิทวัฒน์เนี่ยบอกว่าทันทีที่น้ำลดปุ๊บผมรีบลงมาดูรถเลยไม่กล้าสตาร์ทนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องยนต์จะพังเพิ่มระบบไฟฟ้ามันจะเสียหายเพิ่มประมาณว่าน่าจะซ่อมเนี่ยใช้เงิน 2-30,000 บาทนะครับรถเนี่ยมีประกันชั้น3มันไม่ครอบคลุมกรณีน้ำท่วมแล้วก็รถจมน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าซ่อมเองนะครับรถคันนี้คือใช้ดูแลภรรยาแล้วก็ลูกอีก2คนก็คือเลี้ยงคนทั้งครอบครัวมาวันนี้มันก็ใช้งานไม่ได้รายได้ก็หยุดนะครับแล้วต้องควักเงินเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมรถอีกเพราะฉะนั้นหวังว่าจะมีหน่วยงานมีคนที่เกี่ยวข้องที่พอจะช่วยได้มาช่วยตรวจเช็ครถแล้วก็ช่วยทำให้ค่าซ่อมเนี่ยมันถูกลงจากที่ประเมินได้ไหมเพราะว่าประเมินค่าซ่อมเนี่ย 2-30,000 บาทครับ
3: ใจแหละก็ค่าเต็มไปหมดเลยอ่ะก็สถานการณ์น้ำท่วมนะฮะก็เข้าใจก็ต้องได้แต่ทำใจแหละ
4: ประกันคันนี้เป็นยังไงพี
3: ่ผมประกันชั้น3ตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยขับแท็กซี่อย่างเดียวเลยไ
4: ม่น้ำท่วมก็ขาดรายได้ไปเลย
3: ใช่ขาดรายได้เลยก็ต้องหาหยิบยืมทางบ้านก่อนใช่ฮะ
4: แล้วกว่าจะกลับมาขับได้เนี่ยรถไปซ่อมอีกเนี่ยพี่คิดว่าเราจะน่าจะกลับมาขับได้อีกเนี่ย
3: สถานการณ์ก็คงจะเยอะนะรถเยอะรถเยอะด้วยแหละก็ต้องดูเวลาเขาด้วย
4: ขี่รถอีกหลายคันก็น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่
4: โอ้มันก็กินเวลานานแล้วเรามีรายได้จากการขับแท็กซี่อย่างเดียว
3: ใช่อย่างเดียวเลยตอนนี้เหนื่อยเลยเห็นรถก
4: ็
3: ถ้ามีเสริมก็ดีนะ
4: ชกแบบว่าให้เราได้ขับไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: กรณีรถยนต์ที่จมน้ำจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับถ้ามีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันครอบคลุมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชั้นหนึ่งก็อาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นชั้น3 plus ซื้อไว้หรือเปล่าถ้าไม่ซื้อก็ต้องซ่อมเองออกค่าซ่อมเองนะครับส่วนบ้านเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูลักษณะของเนี่ยที่เนี่ยเคหะคลองจันทน์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเนี่ยมันยกสูงขึ้นไปใช่ไหมครับก็เหมือนคล้ายๆคอนโดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำที่ท่วมเนี่ยท่วมอยู่ตรงบริเวณด้านล่างก็คือใต้ถุนด้านล่างนะครับชั้นหนึ่งมันจะไม่มีคนอยู่มันก็เลยท่วมเฉพาะตัวรถแต่คนที่อยู่ชั้น2ไปจนถึงชั้น5เนี่ยน้ำมันไม่ได้เข้าห้องหรอกเพียงแต่ว่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำล้อมล้อมไม่หมดเลยนะครับออกมาก็ไม่ได้เพราะติดน้ำอยู่ซึ่งน้ำล้อมก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะทีนี้เมื่อวานเนี่ยได้เจอคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพูดถึงหลักเกณฑ์ตรงนี้แหละนะครับว่าน้ำล้อมได้รับเงินเยียวยาหรือไม่และตอนนี้พอมันเข้าสู่มันผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคมที่มีการทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลทำให้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเงินเยียวยาจะได้รับตรงไหนยังไงลองไปฟังหน่อยครับ
5: รวดเร็ว
6: ยังรับอาคารสูงชั้น2ของไทยยังคงจัดยกตัวอย่างคือชั้นที่เขาไม่ท่วมเขาก็จะได้ 5,000 ใช่มั้ยคะ
7: รวมไปถึงในหมู่บ้านด้วยมั้ยคะในหมู่บ้าน
8: หมู่บ้านไผ่ดาวเหมือนกันครับ
7: หมู่บ้านไผ่ดาวก็ได้รา
8: คาน้ำร้อนเหมือนกันครับ
6: ก็จะได้ 5,000
8: แต่ถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยนะครับคุ้มครองเช็คเช่นเดียวกับพื้นที่ที่น้ำท่วมเลยนะครับได้1หมื่นเหมือนกันครับมันมีปัญหาตรงนี้ในการเจรจาที่ใช้เวลานานมากในส่วนของน้ำล้อมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางประกันภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ควรจะได้แล้วก็พยายามจะสู้จะไฟท์นะครับมันก็เลยอาจจะเลื่อนระยะเวลามาแต่สุดท้ายตอนนี้คุ้มครองในส่วนของน้ำล้อมอย่าไปมองก้อนน้ำอย่าไปมองนี้ครับมองว่าพื้นที่ที่ท่วมใหม่เนี่ยนะครับสมมติวันนี้หมู่1ท่วมนะครับตั้งแต่เมื่อวานหมู่1รัฐบาลจ่ายไปเพิ่มไปหมู่2 เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งประกันจ่ายนี่อย่างนี้เลยง่าย
9: ๆ
8: เอาสเกลแบบหลังคาเรือนเลยนะครับเราสามารถจะจิ้มได้เลยว่าบ้านเลขที่นี้ท่วมก่อนบ้านเลขที่นี้ท่วมหลัง
2: เดี๋ยวประเด็นของคุณเจเศรษฐ์ที่พูดเนี่ยแยกออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกก่อนก็คือการเริ่มต้นใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติตั้งแต่1ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับคือจะต้องเป็นภัยพิบัติรอบใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วมันถึงจะเข้าเกณฑ์ของการไปใช้เงินเยียวยาผ่านกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลทำให้แล้วไปเคลมประกันกับบริษัทเอกชนนะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงตอนนี้เขามีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของทางชิสด้าเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้หมดแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำตรงไหนไม่มีน้ำนะครับแล้วหลังจากวันที่1ตุลาคมถ้าหากตรงไหนมีน้ำท่วมแล้วมีการประกาศเขตภัยพิบัติอันนั้นน่ะก็จะเข้าเกณฑ์ได้รับเงินทันที 10,000 บาทนะครับแล้วก็จ่ายตามจริงอีกไม่เกิน 100,000 บาทก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดอยู่แล้วอย่างกรณีตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วยาวมาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วน้ำยังคงอยู่อันเนี้ยยังคงใช้เงื่อนไขเดิมของปภ.ก็คือว่าดูสภาพความเสียหายนะครับท่วมเกิน7วันไหมหรือไม่เกินมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ใหม่และหลักเกณฑ์เดิมนะครับและกรณีที่2ที่ผมบอกว่าคุณเจเศรษฐ์พูดเนี่ยที่นักข่าวเรียกพี่เจเนี่ยจะมี2กรณีกรณีที่2คือเนี่ยแฟลตคลองจันเนี่ยนะครับเคหะคลองจันเนี่ยน้ำล้อมชาวบ้านอยู่ที่สูงตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5น้ำไม่ท่วมน้ำไม่เข้าห้องแต่น้ำล้อมในลักษณะแบบนี้ได้รับเงินเยียวยาหรือไม
8: ่
2: คำตอบก็คือว่าถ้าฟังเมื่อวานนี้นะครับที่คุณเจเศรษฐ์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอธิบายเนี่ยน้ำล้อมได้รับเงินเยียวยาก็ต่อเมื่อต้องล้อมเกิน7วัน
10: 7วัน
2: ทีเนี้ยมันล้อมตั้งแต่วันไหนล้อมตั้งแต่วันเสาร์ใช่ป่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเมื่อวานนี้พฤหัสน้ำแห้งแล้วไม่ล้อมแล้วนะ6วันมันยังไม่ถึง7
10: ไม่ถึง
2: นับเนี่ยผมนับได้6วันถ้ารัฐบาลจะใจดีจะต้องนับตั้งแต่วันศุกร์หรือเปล่าก็คือตั้งแต่วันที่ฝนตกเลยวันนั้นน่ะน้ำมันเริ่มท่วมแล้วถ้านับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส7วันเข้าเกณฑ์นี้นะครับผมคิดว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้เพราะเขาเดือดร้อนกันแล้วถ้านับแล้วเนี่ยอ้าวยังไม่ถึง7วันไม่ได้รับการเยียวยาเป็นกรณีน้ำล้อมก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์อ่ะตามกำหนดก็คือยังไม่เกิน7วันก็จะไม่ได้กันหรือเปล่าอันนี้ต้องถามแบบนี้ก่อนนะครับจะฟันธงว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวพิจารณากันอีกทีนึงแต่ว่าตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่เข้าไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปสอบถามความเห็นของชาวบ้านเนี่ยที่เคหะคลองจันทน่ะปรากฏว่าชาวบ้านเขาสะท้อนมายังไงบ้างให้ฟังเสียงเลยครับ
11: ที่จะมีเมตตาหรือมีจิตใจให้เขาบ้างด้วยคนไทยด้วยกันเนาะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีเงินจริงๆนะคะบางคนต้องไปขายกาแฟข้างนอกบางคนต้องไปหาอาชีพค้าขายข้างนอกแล้วมาพักอาศัยอยู่แฟตอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลคิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าไอ้ 9,000 ต้องให้ผู้ที่เสียหายจริงๆคุณไม่ต้องให้เขาถึง 9,000 ก็ได้สัก 5,000 หรือ 4,000 ก็ได้อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลนะคะคิดนิดนึงอะค่ะว่าควรที่จะมีให้เขาด้วย
12: รถนี่ก็คือแบบว่าชาวแฟตคลองจันเนี่ยเสียหายกันเยอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงเนี้ยเราก็มองว่าเพราะว่าแฟตอะมันอยู่ที่สูงอยู่แล้วไงคนอยู่ที่สูงบนอาคารนึกออกปะมันบางทีแบบว่ามันไม่ได้เข้าไปเหมือนบ้านอะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นอะเรามองว่าเราควรจะได้ไอ้ตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมรถใช่ช่วยเยียวยาสักหน่อยอะไรเงี้ย
2: เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวทางสำนักข่าววันนิวเราจะตามให้นะครับสรุปแล้วเนี่ยน้ำล้อมก็จริงแต่ว่าพอมันไม่เกิน7วันน่ะมันไม่เข้าเกณฑ์หรอกเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันพอที่จะหาเหตุมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อนได้ไหมนะครับ

0: คือถ้าไปถามในมุมของอาจารย์ทวิดารองผู้ว่ากทมเนี่ยอาจารย์บอกว่าน้ำล้อมก็เป็นผู้ประสบภัยอันนี้ถูกต้องเห็นตรงกันเพียงแต่ต้องล้อมนานแค่ไหนล้อมปุ๊บเสียหายปั๊บได้รับเงินเยียวยาเลยไหมหรือยังไงนะครับอันนี้เนี่ยคือด้วยความที่หลักเกณฑ์ที่เอามาจ่ายเนี่ยพอใช้ของปภ.เป็นหลักนะครับมันต้องไปผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับว่าจะมีข้อยกเว้นไหมหรือจะอะไรยังไงกทม.เนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อนนะคุณผู้ช
1: ม
0: กทม.เนี่ยก็อาจจะมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมาช่วยเหลืออื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนี่แหละว่าน้ำล้อมแล้วจ่ายเงินไอ้เงินก้อนหลักจะมาจากปภ.นะครับใดๆแต่ว่าของกทม.เนี่ยมันไม่ใช่แค่ท่วมที่เคหะคลองจันทน์หรือร่มเกล้าเนี่ยมันมีอีกหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่สูงเมื่อกี้ที่ชาวบ้านบอกเป็นแฟลตมันอยู่ที่สูงเนี่ยมันล้อมข้างบนมันไม่เดือดร้อนน้ำมันไม่เข้าแต่พื้นที่อื่นในพื้นที่กรุงเทพนะครับหลายๆที่เนี่ยเข้าบ้านไงทีนี้พอเข้าบ้านอันนั้นน่ะไม่ต้องมาเถียงแล้วน้ำล้อมไอ้นั้นน้ำท่วมเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแบบนั้นน้ำท่วมน้ำเข้าบ้านก็ก่อนหน้านี้เวลามีความเสียหายกรณีน้ำท่วมเนี่ยต้องไปแจ้งความมารอบนี้ย้ำนะไม่ต้องแจ้งความแล้วกทม.กำลังหาทางพัฒนาอยู่เพื่อให้เดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวนะรู้สึกวันนี้จะเริ่มใช้งานได้ก็คือให้ยื่นคำร้องขอเยียวยาทางออนไลน์ได้นะสะดวกนะออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องไปแจ้งความแล้วใช้อะไรในการยื่นออนไลน์ใช้ภาพครับเราต้องถ่ายภาพไว้ตั้งแต่วันที่น้ำมันท่วมมันเสียหายจนวันที่น้ำมันลดมันไปแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ลดก็ค่อยๆถ่ายก็ได้เป็นหลักฐานอันนี้สำคัญยิ่งมันมีหลักฐานชัดเราก็จะสามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาได้เร็วนะครับก็มีภาพความเสียหายใช้บัตรประชาชนบัญชีธนาคารในการโอนเงินค่าเยียวยากลับมาให้นะครับหรือถ้าเกิดออนไลน์อุ๊ยตายงงไปที่สำนักงานเขตได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคอยอธิบายแต่ว่าเงินตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าอันเนี้ยมันเป็นหลักเกณฑ์เก่านะครับที่เราใช้ก่อน1ตุลาคมแล้วหลังจาก1ตุลาคมคือหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาเวลามันมีกรณีเนี่ยแบบเนี้ยมีน้ำท่วมมีความเสียหายจากลมพายุมีความเสียหายอื่นๆที่มันเป็นภัยพิบัติแบบนี้ตามมานะครับก็จะเข้าหลักเกณฑ์ใหม่ในการใช้กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลทำให้ซื้อกรมธรรม์ดูแล30กว่าล้านทั่วประเทศไทยแล้วหลักเกณฑ์ใหม่จ่ายเป็นครั้งนะครับย้ำว่าจ่ายเป็นครั้งนะครับเกิดขึ้นครั้งนึงเยียวยาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าปีหนึ่งมันจะเกิดขึ้น10ครั้งซึ่งขออย่าให้เกิดเลยมันเดือดร้อนถ้ามันจะเกิดขึ้น10ครั้งก็ต้องจ่าย10ครั้งนะครับแต่วงเงินที่ผู้รับทำประกันภัยจ่ายเนี่ยต่อปีเนี่ยไม่เกิน 75,000 ล้านถ้ามันเกินกว่านี้รัฐบาลก็ต้องหาเงินงบกลางมาจ่ายให้นะครับก็ย้ำว่าระบบใหม่ที่เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะทำให้การเคลมประกันจะขอเงินเยียวยาเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยมันจะได้มากขึ้นของเกณฑ์เดิมอ่ะปภ.เนี่ยหมอจ่าย 9,000 เขาหมอจ่าย 9,000 ตามหลักเกณฑ์นะครับแต่ของใหม่เนี่ยจ่ายทันทีเลย 10,000 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อประกันให้โดยอัตโนมัติแต่ว่าอย่าให้เกิดเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยได้เงินเยียวยาเลยมันก็ไม่คุ้มกับความเสียหายหรอก
1: จริงครับรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับน้ำล้อมเรื่องเกี่ยวกับรถหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเดี๋ยวให้เราตามให้ก็แล้วกันนะครับขณะเดียวกันก็เรียกได้ว่ามาอัปเดตกันหน่อยสถานการณ์ที่คลองจันทน์ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่หลายคนติดตามกันเพราะว่าชัดชาติเองก็ทางด้านของการไลฟ์สดนะก็จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์เนี่ยน้ำมันลดไปเยอะมากครับบางจุดเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยแห้งแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่แน่นอนครับว่าสำนักข่าวเราก็ลงไปพื้นที่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับไอเดียที่บอกว่าใช้ท่อซิ่งเนี่ยมาระบายการสูบน้ำนะครับทำให้เราเริ่มเห็นภาพครับระดับน้ำลดลงไม่พอฮะคุณผู้ชมครับคือมันกลายเป็นภาพที่หลายๆคนเริ่มกลับมาฟื้นฟูนำอุปกรณ์ต่างๆที่บางคนก็อาจจะเป็นรถเข็นประกอบอาชีพออกมาเช็ดออกมาล้างออกมาทำต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทำความสะอาดบ้านแล้วก็ร้านค้ากันด้วยนะครับขณะที่ผู้ประกอบการหลายรายนะครับก็เริ่มต้นที่จะกลับมาประกอบอาชีพกันใหม่ครับพอไปสอบถามพี่จตุรงค์ครับพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อจะสอบถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเนี่ย6วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าเบื้องต้นเนี่ยเสียหายหลายหมื่นนะครับแล้วก็กว่าจะกลับมาเปิดร้านได้เนี่ยเผลอๆอีกสัก1สัปดาห์นี่เร็วสุด2สัปดาห์นี่คือช้าสุดแต่ใจเนี่ยหวังอยากให้กลับมาเปิดได้เร็วที่สุดครับ
2: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับพี่ร้านก๋วยเตี๋ยว
3: แล้วตอนน้ําท่วมนี่ทันเก็บของมั้ย
2: ฮะไม่ทันเก็บของเลยครับมาถึงก็น้ําท่วมไปแล้วครับประมาณหน้าแข้งแล้วครับพี่น่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับพี่แต่ผมก็ตีไม่ถูกเหมือนกันนะพี่
3: ก็จะเป็นพวกตู้เย็นตู้แช
2: ่ใช่ครับพี่แล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ทําก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกเนี้ยครับ
1: เอาใจช่วยของพี่เขาด้วยนะครับขณะเดียวกันจากคลองจันเองก็มาที่แขกร่มเกล้าครับเมื่อวานนี้

0: โอ้โหคือภาพนี้แบบคือบางคนบอกเอ๊ะคลองจันจัดการได้ร่มเกล้าวันนี้หรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าคือการติดตั้งตัวท่อซิ่งแล้วก็อุปกรณ์ในการขับดันน้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการผลักส่วนน้ำนี้ไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ครับเพื่อเร่งการระบายน้ำแต่เส้นทางระบายน้ำเนี่ยมันจะไปต่อที่คลอง1ถึงคลองประเวศมีระยะทางประมาณสัก8กิโลเมตรครับเบื้องต้นก็จะให้ท่อซิ่งเดินเครื่องเต็มกำลังครับคาดว่าน้ำจะเริ่มลดลงได้แบบเห็นผลเนี่ยนะครับภายใน1วันแต่ด้วยความที่ว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยพื้นที่มันกินวงกว้างกว้างกว่าคลองจันนะครับจึงอาจต้องใช้เวลานานกว่านะครับแต่ก็มีข่าวดีครับเพราะว่าในพื้นที่เขตสะพานสูงเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่หมู่บ้านสวนสนครับมีรายงานพบว่าน้ำลดจนกระทั่งพื้นที่เริ่มแห้งแล้วสัมมากรนี่วันก่อนก็หลายคนบอกโอ้โหเป็นอ่าวเลยน้ำก็ลดลงจนเริ่มจะเห็นพื้นถนนนะครับแล้วก็รถสามารถกลับมาสัญจรได้บ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับพอทราบข่าวปั๊บก็มีการแชร์โพสต์ข้อความชื่นชมมท.4 โกแพหรือว่ามท.4 คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับที่มีการประสานแล้วนำเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือว่าท่อซิ่งนี่แหละเข้ามาลงพื้นที่แล้วก็เป็นการเปิดแนวคิดที่ว่าเราสูบมาลงพื้นที่บริเวณถนนก่อนที่บริเวณเสรีไทยและมีการเคลียร์บริเวณเกาะกลางเพื่อให้น้ำเนี่ยมันระบายลงไปได้นะครับช่วยในการระบายน้ำจากเขื่อนคลองจันผ่านนิด้าก่อนระบายลงสู่คลองแสงแสบนะครับพร้อมเจ้าตัวระบุด้วยครับว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยแก้ปัญหาแบบเรียบง่ายแล้วก็ชื่นชมพร้อมกับขอบคุณนิด้าด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับขณะเดียวกันครับมากันที่สำนักงานเขตราชกระบังครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีการประกาศแจ้งเตือนอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าจะมีการระบายน้ำส่วนของตัวคลองประเวศโดยต้องผ่านคลอง1ก่อนครับมีการประกาศเตือนเคหะนะครับชุมชนพื้นที่ริมคลองนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาครับเพราะว่าต้องใช้ในการระบายน้ำจากคลอง1ส่งลงไปที่ส่วนของตัวประเวศบุรีรมย์ด้วยนะครับซึ่งส่งผลให้ตัวพื้นที่ระดับน้ำในคลอง1อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากประชาชนทุกคนเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกันด้วยนะครับ
1: พื้นที่ปทุมธานีนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปสำรวจก็ปรากฏว่าไปเจอนะครับชาวบ้านเนี่ยกำลังช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่หมดสติพาส่งโรงพยาบาลครับ
2: จอดจอดเขาปั๊มหัวใจแล้วหนูในรถ
3: ในเรือ
2: จอดเป็นอะไรคะอ้าวเดี๋ยวปั๊มหนึ่ง
3: ฉันมาเอาฉันมา
4: อยู่ตาลักก่อน
2: ไม่ได้ไหม
3: ล
2: งเลย
3: ลงเลย
2: เอาไปจับเรือไว้เดี๋ยวเรือไหลจับเรือไว้ด้วย
3: ไป
1: ครับเห็นแล้วต้องเอาใจช่วยเลยนะครับก็คือว่ามันทุลักทุเลมากๆเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ต้องปั๊มหัวใจอ่ะเขาหมดสตินะครับก็คือไอ้ตอนที่พาเนี่ยออกมาจากชุมชนก่อนแล้วก็พาขึ้นท้ายรถกระบะปรากฏสักพักนึงตกลงมาอีกก็เลยต้องวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ปั๊มหัวใจไปด้วยสุดท้ายเนี่ยอยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าพี่หญิงคนนี้หมดสติอยู่ในบ้านนะครับท่ามกลางน้ำท่วมทุกคนพอรู้ปุ๊บก็เลยรีบเข้ามาช่วยนะครับพาส่งคุณหมออันนี้ก็คือเหตุการณ์แรกส่วนที่ชุมชนเย็นฉ่ำลำลูกกาคลอง2น้ำท่วมขังมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็สะท้อนถึงเรื่องของอาหารหรือการช่วยเหลือมันเข้ามาไม่ถึงครับ
5: ของมันพังมันเลยมันไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยค่ะ
6: ช
5: ั้
6: นล่าง
5: เรา
6: หมดเลย
5: ใช่ชั้นล่างหมดเลยข้าวของพังแล้วทำมาหากินก็ไม่ได้อยากให้รัฐบาลมาช่วยเหลือระบายน้ำออกเงี้ยหรือไม่เอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกไม่ถึงวันมาแค่2วันเองข้าวกล่องมาเป็นใบๆอ่ะข้าวก็เยอะเหมือนกันกลับก็นิดเดียวอะไรเงี้ยกินก็ไม่อิ่มกันจริงๆได้วันละมื้อมาแค่2วันเองวันนี้ไม่เห็นมาเลยไม่มาแล้วก็รัฐบาลอะไรก็ไม่มาช่วยลำบากมากตอนนี้ค่ะ
6: อยากให้เขาเอาข้าวเอาอะไรมาส่ง
5: ค่ะอยากให้รัฐบาลช่วยว่าเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้มากอะไรเงี้ยมันไปไหนไม่ได้อะ
1: คือใครที่น้ำไม่ท่วมไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนนะลำบากจริงนะครับอยู่ติดคือติดอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้

0: ตอนนี้แล้วน้ำมันเริ่มเน่ามันเริ่มเสียแล้วด้วยนะครับอีกพื้นที่หนึ่งชุมชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมน้ำก็ท่วมสูงเป็นเมตรชาวบ้านเขาสะท้อนมาบอกว่าคือพอมันอยู่นอกคันกั้นน้ำแล้วน้ำเหนือลงมาเรื่อยๆเนี่ยน้ำมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นครับ
1: เป็นแม่น้ำมันเป็นแม่น้ำอ่ะขั้นไม่ได้หรอก
2: เราเจออย่างนี้มาท
1: ุ
2: กป
1: ี
2: เลย
1: ท
2: ุ
1: กป
2: ี
1: เลย
2: ปีนี้มันขังปีก่อนใหญ่ก่อน
1: ปีนี้มันเร็วจัดน่ะมันเร็วมากเลยพอมันตกมามันก็ท่วมเลยอย่างเงี้ยมันเป็นทุกปีเราจะไปว่าเขาได้ยังไงอยู่กับแม่น้ำเนี่ยเป็นทุกปีทุกปีเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกปี
3: เพราะไม่มีเรือทำสะพานลุยน้ำมันเดินเปียกลุยออกไปกันตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับประมาณเมตรกว่าเกือบสองเมตรนะครับครับที่นอนหมอนมุ้งข้างล่างเนี่ย
2: ข้างล่างใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับ
2: หมดเลย
3: หมด
2: หมดสายด้วย
3: ฮะ
2: หมดสายยังไงก็โดน
3: ยังไงก็โดนจะมากจะน้อยเท่านั้นเลยเพราะมันมาทุกปีอ่ะแต่ปีนี้ทำไม่เอาไม่ทันใช่ครับ
0: แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ที่เดือดร้อนไปดูต่างจังหวัดประจีนนี่ก็หนักอยู
4: ่ประจีนหนักครับฉะเชิงเทราก็หนักครับประจีนกันหน่อยก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยมีการประกาศนะครับถึงขั้นที่ว่าถ้าบ้านไหนยังไม่ได้หนีออกมาหรืออพยพออกมาครับให้เอาเสื้อสีสดแขวนหน้าบ้านหน่อยจะได้รู้แล้วเวลาที่เข้าไปตรวจสอบจะได้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปให้ด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้บางคนบอกนี่คำพูดปลอบใจหรือเปล่าคุณป้าท่านนี้ครับบอกเป็นคำพูดของสามีที่บอกไว้ว่าออกมาก่อนหนีน้ำมาก่อนเอาชีวิตให้รอดก่อนแล้วเจ้าตัวกับสามีเนี่ยมาอยู่กันที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยครับที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับในขณะที่หลายๆคนก็กังวลใจไปนะครับอ่ะลองฟังเสียงกันหน่อยครับ
5: แฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรของนอกกายแล้วเดี๋ยวไม่ตายหาไม่ได้หมดน่ะเรียกว่าน่าจะเป็นศูนย์เลยลูกน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วที่เขาเรียกโบราณว่ามูลน้ำน่ากลัวมากบอกเกิดมาไม่เคยเจอบอก
4: ให้กำลังใจตัวคุณป้ากับสามีนะครับรวมถึงตอนนี้มีผู้ที่ประสบอุทกภัยแบบนี้เข้าพักที่ศูนย์พักพิงกองพันทหารราบที่2ตอนนี้อยู่ที่260คนด้วยกันนะครับก็มีการเปิดศูนย์ดูแลมาแล้วถึง4วันตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของอาหารที่พักแล้วก็ยาพื้นฐานเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็ต้องการก็คือพวกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนอนเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยออกมาจากบ้านก็คือขึ้นเรือมาเลยไม่มีเวลาในการเก็บของกันด้วยนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกับกู้ภัยเช่นเดียวกันนะครับไปตรวจสอบเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพบว่าตอนนี้ระดับน้ำสูงประมาณ 1-2 เมตรครับบางพื้นที่มีการประกาศตัดไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะที่ผู้ช่วยพนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็บอกว่าเริ่มอพยพกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการเด็กอ่อนเนี่ยออกไปพื้นที่ก่อนนะครับแต่บอกว่าลำเลียงยากไหมลำเลียงยากเหมือนกันเพราะบางบ้านเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ยอมออกเขาบอกอยากอยู่เฝ้าทรัพย์สินล่าสุดก็เลยมีการประกาศอยากที่จะให้คนที่ยังอยู่บ้านแขวนเสื้อผ้าสีสดๆไว้หน้าบ้านกันหน่อยจะได้นำอาหารส่งไปให้นะครับไปลองฟังเสียงกันดูครับ
6: ไปได้ไงหมาแมวเนาะต้องเลี้ยงมันแล้วคายมันแดงมันเถอะสงสารมันไม่กินอะไรก็ห่วงมันหมาอีกสามตัวเป็นง่อยอีกตัวนึงเนี่ยดูบ้านนี้สี่ตัวตายไปตัวแล้ว
7: เราก
6: ็
7: ไม่กล้าท
6: ิ้
7: งม
6: ัน ไม่ทิ้งมันก็เลี้ยงมันมาแล้วนะพอได้กินมันก็มองหน้าขอกินให้กินก็ตะกิดข้าวเราก็รักมัน
4: หนักเลยครับในหลายพื้นที่ครับในส่วนของตำรวจภูธรบ้านสร้างเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรในช่วงเวลากลางคืนนะครับขอให้ประชาชนเนี่ยยกพื้นที่ขึ้นสู่ที่สูงพร้อมกับตัดไฟชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยกันก่อนขณะที่เรื่องการออกเดินทางครับถ้าเขาใช้เส้นทางเนี่ยให้ใช้ทางแยกนะครับเข้าที่ตำบลธนกิจถึงแยก4แยกบ้านสร้างบริเวณวังกุ้งแทนนะครับแล้วก็มีหลายจุดที่มีการประกาศด้วยว่ามีพื้นที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่รถผ่านไม่ได้นะครับทางหลวง3481ครับยังคงพอผ่านได้ครับ3076ก็ยังคงพอผ่านได้รวมถึงปจ5050 402แล้วก็4049ด้วยบางจุดงดใช้เส้นทางด้วยนะครับ
0: อย่างอันที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเราก็เลยขอแรงคุณผู้ชมนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันในการส่งต่อความช่วยเหลือนะครับไปยังผู้ที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับคือบางพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำมันเริ่มลดแต่ว่า ความช่วยเหลือก็ยังคงจำเป็นต้องเข้าไปนะครับโครงการวันสร้างสุขของเราเนี่ยคือทั้งเรื่องของช่วงที่เกิดน้ำท่วมเราเข้าไปช่วยในช่วงของการฟื้นฟูเราก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอยากจะให้ร่วมใจกันนะครับถ้าใครมีกำลังทรัพย์มากช่วยมากใครมีกำลังทรัพย์น้อยช่วยน้อยไม่ว่าเลยนะครับใครไม่มีก็ส่งกำลังใจก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ต้องให้คุณผู้ชมเรามารวมใจกันบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะครับเลขที่บัญชีตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็มี QR code ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดที่เราเปิดรับบริจาคตั้งแต่เมื่อวานนะครับในช่วงข่าวเที่ยงนะครับแล้วก็ยอดบริจาคเราอัปเดตเมื่อประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่ 153,556 บาทนะครับเดี๋ยวในช่วงเที่ยงวันนี้จะมีการอัปเดตยอดอีกทีหนึ่งครับ
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ตีสามที่ผ่านมาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระทบหลายพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำครับ
1: สำหรับพี่น้องชาวโพนางดำตกนะครับใต้วัดโคกจันนะครับไปชนบางเสวยนะครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับนะตอนนี้กระแสน้ำนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องด้วยหมู่ที่5นะครับตอนนี้แนวกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับได้พังทลายลงนะแล้วก็น้ำกำลังเข้าสู่ในชุมชนนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะนี่นะครับดังนั้นเก็บของนะครับเก็บของได้เก็บของด่วนเลยทุกท่านครับท่านดูนะฮะว่าสเต็ปน้ำเนี่ยนะครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยยังสูงกว่าพื้นที่ตรงนี้เยอะแต่ว่าน้ำข้างนอกเนี่ยมากกว่านะน้ำระดับเมตรนะ60ประมาณ6นะครับประมาณ70 80เซนนะฮะน้ำข้างนอกเนี่ย
0: เป็นเหตุการณ์ช่วงดึกที่ผ่านมานะครับน้ำเนี่ยเข้าในพื้นที่หมู่5โพนางดำตกที่ชัยนาทแล้วก็แนวกระสอบทรายกั้นน้ำมันก็พังน้ำมันก็เลยทะลักเข้าสู่ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นต้องนำกระสอบทรายเนี่ยมาเสริมแนวป้องกันใหม่นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่หลังจากปล่อยน้ำก็คือสัพยาชัยนาทลงมาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำตอนนี้ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องระบายมากกว่านี้หรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยก็จะลงมาเติมจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับ
2: ครับผมส่วนเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยอยากชวนผู้ชมทุกคนนะครับมาติดตามกับรายการใหม่ของช่องวันของเราเล่าให้ฟังหน่อยพี่โจ
0: รายการข่าวใหญ่วันนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมเป็นต้นไปก็นั่นก็หมายความว่าเราสองคนทำหน้าที่กับรายการข่าวเช้าช่องวันวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายพูดแล้วเศร้าง ั้นแหละแต่ว่าวันจันทร์คุณแจ็คกับคุณออฟนะคร
2: ับ
0: ก็จะมาเจอคุณผู้ชม
2: ที
0: เนี้ยเวลาเนี่ยก็คือ 8:30 ถึง 9:30 นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือข่าวใหญ่วันนี้คุณผู้ชมก็คือดูข่าวใหญ่วันนี้แล้วเนี่ยไม่ตกข่าวแน่นอนพร้อมทั้งเปิดมุมมองเพราะว่าทั้งคุณแจ็คคุณออฟเนี่ยเขาจะมาคุยข่าว
2: ลงลึกด้วย
0: จะมาเล่าให้ฟังจะมาลงในรายละเอียดนะจะมาวิเคราะห์จะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยคุยกันนะครับรับรองว่ายังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับส่วนเราสองคนเนี่ยก็จะกระจัดกระจายไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ย
2: ติดตาม
0: เนาะเรายังคงอยู่ตรงนี้แหละ
3: ค่ะ
0: แล้วคุณแจ็คคุณออฟก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี
3: ้เราก็ยังวนเจอกันอย่างนี้แหละไม่ได้ไปไหนนะคะ
0: ฝากดูแลแจ็คออฟด้วยนะถ้าเจอ
3: ได้เลยค่ะ
2: ได้เลยคร
3: ับ ฝั่งนี้ก็ไม่อยากให้พลาดเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะการดูแลตัวเองก็ยังคงสำคัญนะโดยเฉพาะเรื่องของผิวหน้าความมั่นใจต้องมาก่อนเลยวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันกับคุณสยามค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: วันนี้ตัวแทนมาเองนะโปรโมชั่นต้องพิเศษนะ
4: โปรโมชั่นจะต้องแบบดีเลิศเลยครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ถ้าท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับบอกเลยครับว่าอย่าเพิ่งเล่นช่องผ่านไปไหนเพราะว่าเจอเซรั่มกระปุกแดงกระปุกนี้แน่นอนครับว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเซรั่มไตรจีน่าแล้วบอกเลยว่าปกติเราจะเจอผ่านพี่ศิลปินดาราพรีเซนเตอร์นะฮะซึ่งทุกคนใช้จริงหมดแต
3: ่
4: คราวนี้มาเจอกับคนที่ใช้จริงและคนที่รู้ลึกจริงแบบสยามบอกเลยครับว่าวันนี้จำชื่อสยามนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะมาถึงไตรจีน่า 15S นะครับก่อนนี้เราได้ยินว่าเอ้ย 12X ตอนนี้เราพัฒนาสูตรแล้วครับพี่ป
3: ู คือ 11 12ก็ว่าชุ่มชื้นมากแล้วนะ
4: ใช่คือมาไกลถึง 15X เลยนะครับเพราะว่า 15X สูตรเข้มข้นมากขึ้นและบอกเลยว่าความลับเคล็ดลับครั้งนี้เปิดเผยแล้วครับเพราะนี่คือไตรจีน่า 15X ครับผมใครที่เป็นลูกค้าประจำของไตรจีน่านะครับทุกคนจะรู้กันดีครับว่าเอ้ยเคล็ดลับของไตรจีน่าเขาคือใช้แล้วมันนิ่มใช้แล้วมันนุ่มนิ่มใช้แล้วชุ่มชื้นครับแล้วก็ความดีงามของเขาเนี่ยใช้แล้วดีขนาดไหนบอกต่อกันเยอะท่านผู้ชมพูดกันบอกต่อกันเยอะเลยจริงๆและแน่นอนครับว่าตลอด18ปีของไตรจีน่านะครับเราพัฒนาสินค้ามาออกสู่ตลาดนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับไตรจีน่าตั้งแต่เวอร์ชั่นไม่มี X ครับตอนนี้คือเดินทางมาไกลถึง 15X ผลลัพธ์ไม่ต้องพูดถึงครับชัดเจนจุดยืนของแบรนด์นี้ครับต้องบอกเลยว่าของเขาเนี่ยนะคือความมั่นใจไม่ใช่แบรนด์แมสไม่ใช่มาแบบอาทิตย์เดียวแล้วจบหรือว่าเฮ้ยช่วงนี้มีกระแสไตรจีน่าขอดังหน่อยไม
3: ่คือถ้าเขาไม่ดี

0: คือถ้าเขาไม่ดีจริง18ปีเขาอยู่ไม่ได้มามาแล้วหายไปแล้วล่ะแต่เนี้ยแบบยืนยันมาก
1: ขอแบบอยู่ยาวๆเลยครับสำหรับเทลจีน่า 15X นะครับและแน่นอนครับว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่เราภาคภูมิใจจริงๆครับภาคภูมิใจมากๆเลยเพราะว่ากว่าจะส่งถึงมือลูกค้าได้เนี่ยนะฮะต้องมั่นใจว่าเรามอบของดีของที่มีคุณภาพครับและที่สำคัญพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตเลยครับพี่ผู
0: ้
1: และที่สำคัญในสูตรที่กำลังจะบอกพูดถึงนี่นะ 15X นะครับคัดจากสารสกัดพรีเมียมจากทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปเลยครับและที่สำคัญก่อนที่ทุกคนจะได้ใช้ไปเนี่ยนะคือเขาทดสอบกับอาสาสมัครเป็นร้อยชีวิตเลยครับ
0: ค
1: ือเพื่อให้มั่นใจครับว่าเซรั่มจะไปถึงมือท่านผู้ชมเนี่ยนะจะต้องไม่แพ้ข้อนี้สำคัญสุดเลยไม่แพ้แล้วก็ผลลัพธ์ชัดเจนเห็นความเปลี่ยนแปลงใน14วันและที่สำคัญบอกต่อกันด้วยเพราะว่าดีจริงก็ต้องบอกต่อและใช้จริงและนี่คือเทลจีน่า 15X ครับบอกเลยว่าเป็นสูตรใหม่ตัวใหม่เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันนะครับบอกเลยว่ามี2ตัวที่สำคัญคือคอลลาโปรครับผมคอลลาเจนสำคัญทุกคนรู้จักอยู่แล้วและคราวนี้เป็นคอลลาเจนที่มีการเพิ่มสูตรไปถึง20ชนิดครับเป็นเอกลักษณ์ของเทลจีน่า 15X เลยนะครับและบอกเลยว่า 15X ยังไม่พอครับยังมีอีก1ตัวก็คือเรียกว่า Solubleคอลลาเจนอันนี้ก็สำคัญครับเพราะ Solubleคอลลาเจนเนี่ยนะเติมน้ำแบบเติมผิวไปเลยเนี่ยคืออิ่มไปเลยถึง30 วัน30วันเนี่ยจะนานไปเติมไปถึง3วันคือ72ชั่วโมงเลยครับและเฮ้ยมีคนทักทายสยามมาบอกเฮ้ยสยาม 15X เนี่ยคือสูตรใหม่ใช่ไหมพอพูดถึง 15X ปุ๊บอยากจะพูดนิดนึงว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าสยามไหนบอกหน่อยดิสรรพคุณไม่ต้องฟังไม่ต้องเชื่อสยามให้ดูความเข้มข้นก่อนผมเอียงก่อนนะไม่ต้องโกหกเพราะอยากทำให้ดูว่ามันไม่หก
0: มันเข้มข้นมากๆ
1: เข้มข้นมาก
0: ๆแล้วคนก็จะกลัวเข้มข้นแบบนี้เหนียวเนื้อหนาหรือเปล่า
1: เหนียวเนื้อหนาไหมก็ขอโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยอ่ะให้ดูเลยครับว่าพอทาไปแล้ว
0: ซึมง่าย
1: ซึมง่ายครับเหมือนเป็นฟิล์มโคเวอร์ผิวให้ดูความต่างกันเลยครับว่าความดูดีนะฮะความทากับไม่ทาเทียบกับใบหน้าเราดีแน่นอนครับผมนี่คือเทลจีน่า 15X แล้วบอกเลยครับว่าตลอด18ปีของแบรนด์เนี่ยนะครับเราเชื่อครับว่าแบรนด์นี้นะคือเราใส่ใจในทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการครับเพราะการบริการผมบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนเป็นบริการแบบลักชัวรี่เหมือนคนซื้อรถซุปเปอร์คาร์ไปคันนึงเลยเพราะว่าเขามีทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยอันเนี้ยคือมีปัญหาอะไรจะใช้แล้วแพงไหมโทรมาเลยครับ1577เพราะว่าเนี่ยสยามบอกเลยครับว่าถ้าโทรมาคุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเทลจีน่าวันนี้สยามจะขอโอกาสครับว่าเรามาถึง 15X แล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ของดีได้ของมีคุณภาพไปเพราะว่า 15Xเด็ดกว่าเดิมดีกว่าเดิมและสยามรับประกันเลยครับคืออยากจะบอกว่าโปรไหนจะดีเท่าโปรทีมงานมาขาย
0: นั่นน่ะสิต้องดีกว่าดารามาอยู่แล้ว
1: ดาราคือเขาดีอยู่แล้วแต่คราวนี้โปรทีมงานต้องดี
0: กว
1: ่ามาถึงวันนี้กดก่อนเลยนะครับ1577ครับ1577หรือ LINE @trichina brand ครับเอาไปเลย200สายครับ200สายแรกคุณได้สิ่งดีๆแน่นอนสยามขอเริ่มด้วยโปรนี้เลยมาเจอพี่ผู้มาเจอช่องวันคุณต้องเจอโปรดีๆครับนี่แหละครับ1577หรือไลน์แอดเทเลจีน่าแบงค์ครับกับโปรเปิดใจซื้อ1กระปุกใหญ่ฟรี1พกพาครับผมทั้งหมด 4,700 บาทไม่ขายยุคเศรษฐกิจแบบนี้เอาไป1990
0: ลดเยอะมาก
1: ราคานี้เลยครับผมได้1กระปุกใหญ่ได้1พกพาและเป็น 15S เป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับคุ้มค่าแบบนี้อยากให้จัดกันเลยกับโปรเปิดใจมาเปิดใจกับเทเลจีน่าก่อนอ่ะถ้าเปิดใจยังไม่พอขออีก1โปรแล้วกัน
0: ได้สิ
1: อีก1โปรไปเลยครับกับโปรติดใจโอ้โหอันนี้อยู่กับครอบครัวเทเลจีน่าไปยาวๆเลยนะครับตอนนี้กดก่อนเลยครับ1577ครับ1577ครับหรือ LINE @trichina brand นะครับ200สายแรกอีกเหมือนกันให้200สายไปเลยนะครับอันนี้คุ้มมาก
0: แอบมีได้อะไรบ้าง
1: 2กระปุกใหญ
0: ่โอ
1: ้และเอาไปอีกคือ1พกพาและอีก1กันแดด
0: อุ้ยได้กันแดดด้วย
1: พี่ผู้บอก
0: อุ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้ม
1: คุ้มจริงเพราะว่าคือ2กระปุกใหญ่ไม่พอได้1พกพาและ1กันแดดคือราคา 9,790 ไม่ขายครับเศรษฐกิจแบบนี้เอาไป2990
0: โอ้อันนี้คุ้มมาก
1: 2990เลยครับและใช้ได้นาน4เดือนเช้า15เย็น15บาทคือคุ้มจริงๆคือ1วันจ่ายแค่30บาทและกันแดดตัวนี้ขอโชว์นิดนึง
0: กันแดดใช้ดี
1: กันแดดตัวนี้ใช้ดีจริงๆพี่ผู้และบอกเลยว่าราคาของเขาเนี่ย1,590 บาทเราไม่ขายครับอยากให้ดูเลยว่าเนื้อครีมของตัวกันแดดเนี่ยคืออ่ะทาให้เห็นเลยเนี่ยคือคนพูดถึงเยอะมากครับ
0: จริงมันซึมง่ายแล้วมันไม่ลอยและ
1: เป็น SPF 5 SPF 50นะครับเป็น PA 4 Plus ด้วยนะคือเนี่ยดูดิไม่ลอยคือทาไปแล้วก็คือเรียบสักพักเดียวแหละคือบำรุงหน้าไปเลยตัวนี้แถมไม่ได้เอามาขายและคราวนี้มาแถมกับชุดนี้เลยครับกับโปรติดใจอยู่ยาวๆไปเลยนะครับ2กระปุกใหญ่1พกพาและอีก1กันแดดคุ้มแบบนี้ราคานี้เลย2990 2990คุ้มแบบนี้อยากให้จัดกันนะครับโปรนี้ไม่ได้มาบ่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: และมาแบบเซรั่มเน้นๆและกันแดดก็แถมไป

0: อีกไม่ได้ขายเพิ่มนะคือแบบทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยครับ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดคุ้มแบบนี้จัดไปเลยเลือกเอาตามสบายครับระหว่างโปรเปิดใจเริ่มต้นกับเทเลจีน่าก่อนนี่กับราคานี้1990 1กระปุกใหญ่1พกพากับโปรติดใจ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดด2990ครับคุ้มแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆ
1: คุ้มมาก
0: อยากให้จัดกันจริงๆคือและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนฟังอยู่นะฮะก็ชัดเจนครับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่30อัพคุณต้องดูแลตัวเองแล้วครับเพราะว่าแน่นอนครับร่างกายเราเขาจะดูแลเราตลอดเวลามันก็คงไม่ได้ต้องเติมเต็มผิวสยามนี่40แล้วพี่บู
1: ๊
0: ฟอง40เราก็ต้องดูแลตัวเองครับผมถ้าไม่ได้เทเลจีน่าอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดนี้คือมันก็ดีขึ้นแหละครับคือทำให้แบบใบหน้ามันเติมเต็มผิวได้ดีขึ้นคือถ้าไม่ใช้หนักกว่านี้จริงๆอยากให้ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับและมาเริ่มต้นกับเทเลจีน่ากดก่อนเลยครับ1577หรือ LINE @teregina brand นะฮะได้ยินเสียงนี้1577ก่อนเลยคือถ้าไม่เชื่อทีมงานก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเพราะวันนี้ทีมงานเขาขนกันมาว่าเฮ
1: ้
0: ยสยามไม่แจกโปรดีๆหน่อยสิเพราะว่าช่วงนี้อยากช่วยกันจริงๆครับว่าเป็นโปรดีๆใบหน้าเราก็ต้องดีอ่ะมาโปรเปิดใจอีกทีนึงนะครับ1กระปุกใหญ่1พกพา1990เอาแค่นี้แล้วครับ1กระปุกใหญ่1พกพา1990และเป็น 15X ด้วยกับโปรติดใจ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดด1กันแดดนี่คือแถมนะกันแดดเดียว1590แล้วอ่ะแต่ทั้งหมดเนี้ย9,790 บาทไม่ขายครับเราขายแค่2990คุ้มแบบนี้จัดไปเลยเหลือ48สายโอ้โห
1: จะหมดแล้ว
0: ไปเร็วๆมากๆเลยจริงๆบอกเลยขอบคุณทุกท่านจริงครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่รีบจัดนะเพราะว่าทั้งหมดแล้วจะหมดเลยและที่สำคัญอยากให้โทรไปจองสิทธิ์กันที่1577ก่อนนะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีเลยขอปลายเดือนได้ไหมเดี๋ยวขอจ่ายปลายเดือนได้ไหม1577เลยครับหรือ LINE @teregina brand อยากให้จัดเลยนะครับเลือกเอาเลยครับว่าเป็นโปรเปิดใจ1990หรือโปรติดใจ2990เปิดใจได้1กระปุกใหญ่1พกพากับติดใจ2กระปุกใหญ่1พกพา1กระแหนกคุ้มแบบนี้อยากให้จัดกันตอนนี้เลยนะครับโทรไปจองสิทธิ์กันได้ส่งฟรีรูดบัตรได้กด1577ก่อนเงินยังไม่พร้อมจัดกันไปก่อน1577กดเบอร์นี้ก่อนนะครับ
1: 1577โทรเลยคุ้มแน่นอนวันนี้โปรไหนก็คุ้มนะ1990ก็คุ้ม2,900ยิ่งคุ้ม
0: คุ้มจริงพี่บ
1: ูเอาเซตนี้2,900
0: แนะนำเลยอันนี้คุ้ม
1: แล้วกันแดดนะปกติเขาขาย 1,500 นะวันนี้เขาให้ฟรีนะคุณผู้ชมว
0: ้
1: าคุ้มมากๆโทรเลย1577ยังทันนะคะขอบคุณคุณสยามมากๆนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคะผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับผิวหน้าแต่ละบุคคลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
2: ปภ.ส่งสัญญาณเตือนหลังสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังคงวิกฤตต่อเนื่องและคาดว่าระดับน้ำอาจสูงกว่าปี56ราว 0.8 ถึง 1 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วโดยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ผู้ประสบอุทกภัยเตรียมลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรายละ 9,000 บาทโดยเปิดให้ยื่นคำร้องผ่าน2ช่องทาง1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ2ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบควรเตรียมหลักฐานและตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขก่อนยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรฟม.ขยายเวลาจอดรถฟรีออกไปอีก7วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมเป็นวันที่9ตุลาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยครอบคลุมอาคารจอดรถ8แห่งทั้งสายสีเขียวสายสีส้มสายสีม่วงสายสีชมพูและสายสีเหลืองเช่นสถานีคูคตคลองบางไผ่มีนบุรีและสีเอี่ยมการบินไทยเร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเตรียมกลับมาให้บริการครบทุกเที่ยวบินในวันที่3ตุลาคมนี้หลังวันที่1และ2ตุลาคมปรับลดเที่ยวบินลง15และ9เที่ยวบินตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงินแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
7: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชกมลกิจครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าผมพูดถึงคำว่า AI ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการอยู่นะครับก็น่าจะเคยได้ยินและคุ้นเคยกับมันนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีนะครับอาจจะงงๆว่าผมขอโทษนะลืมปิดโทรศัพท์ขออนุญาตนิดนึง
8: สวัสดีครับวันนี้แม็กติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งเตือนเรื่องนัดหมายว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.คุณทินมีนัดหมายเข้ามาเช็คระยะรถกับทางเราครับ
7: อ๋อครับครับโอ้ฮะ
8: คุณทินสะดวกคอนเฟิร์มนัดหมายสำหรับวันพรุ่งนี้ไหมครับ
7: พรุ่งนี้ผมขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมครับ
8: ได้เลยครับไม่ทราบว่าคุณทินสะดวกเลื่อนเป็นวันและเวลาไหนแทนดีครับ
7: วันจันทร์หน้าได้ไหมฮะ
8: ได้ครับไม่ทราบว่าวันจันทร์หน้าคุณทินสะดวกเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายดีครับ
7: ถ้าวันจันทร์หน้าวันบ่ายสองได้ไหมครับบ่ายสอง
8: รับทราบครับเดี๋ยวผมแจ้งเวลานัดหมายใหม่เป็นวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายสองโมงให้นะครับ
7: อ๋อได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ
8: ยินดีครับขอบคุณมากครับ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับลืมปิดโทรศัพท์แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนที่ผมคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่คนนะครับแต่เป็น AI ใช่แล้วครับเรามาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะครับ AI เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ AI อย่างลึกซึ้งนะครับกับท่านนี้ครับ Chief Product Officer Infa.ai นะครับขอต้อนรับคุณณมลสิทธินัทกัมพลานุวัฒน์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: เมื่อสักครู่นี้พูดคุยกับ AI เหมือนคนมาก
9: ครับ
7: แต่ไม่ใช่คน
9: ไม่ใช่ครับ
7: เป็น AI
9: AI
7: งั้นให้คุณณมลก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของ Whiteboard นี่นะครับ
9: ครับ
7: มองวิวัฒนาการนะฮะของ AI เนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
9: จริง AI เนี่ยมันอยู่ในชีวิตเรามานานมากแล้วแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย AI อาจจะไม่ได้เป็นคอมโพเนนต์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเราเองมากกว่าที่โดนบริษัทใหญ่ๆจากอเมริกาอย่างเงี้ยใช้ AI กับเราอย่างเช่น Netflix อย่างเงี้ยจริงๆเขาก็มี AI ที่ใช้ recommend ว่าเราชอบหนังตัวไหนมานานมากแล้วแต่ว่า Modern AI เนี่ยมันเพิ่งเกิดมาเมื่อสักปี2022ที่ผ่านมาเท่านั้นเองตอนที่ Sam Altman จาก OpenAI เนี่ยเขา release modelChatGPT ออกมาซึ่งทุกวันนี้ทุกคนใช้กันทั่วถึง อันนี้เราเรียกว่า generative AI มันเป็น AI ที่จะ generate ของใหม่ออกมา generate ข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนออกมาเช่นไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือรูปภาพจนมาถึงยุคปัจจุบันเมื่อปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นยุคของ AI voice AI agent นะครับซึ่ง AI agent เนี่ยเป็นGenerative AI ที่เอามาแพ็คแล้วก็สามารถทำให้ทำงานจบได้ซึ่งอย่างที่คุณทีนได้คุยเมื่อกี้ก็เป็น Voice Agent เป็นชนิดหนึ่งของ AI Agent เหมือนกันสามารถทำงานจบได้สามารถโทรนัดหมายให้เอารถเข้าศูนย์ได้
7: อ๋ออันนี้คือเป็นเอเจนต
9: ์ใช่
7: ก็คือเอเจนต์เปรียบเสมือนเป็นคนที่สามารถจบงานให้เราได้
9: ใช่
7: ถ้าเป็นคนก็คือคล้ายๆเหมือนแค่เอเจนซี่ไปจบงานให้เราได้อย่างนี้
9: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็เลยเรียกว่า AI agent แต
7: ่
9: เมื่อเป็นประเภทเสียงเนี่ยเราก็เรียกว่า AI voice agent ครับผม
7: ก่อนหน้านี้เราจะชินกับเรื่องของการเจนภาพถูกต้องมั้ยเจนภาพจิ้มคลิปอะไรก็แล้วแต
9: ่
7: ตอนนี้มาถึงขนาดตอบโต้กับเราได้แล้ว
9: ใช่ครับแล้วก็สามารถจบงานได้จริงๆด้วย
7: จบงานนั่นหมายความว่าเราสั่งอะไรไปอย่างที่บอกว่านัดหมายปุ๊บเขาสามารถที่จะไปเลื่อนให้ได้
9: ใช่เลื่อนนัดหมายในระบบได้เลยไม่จำเป็นต้องมีคนมาเลื่อนต่อเลยอันนี้คือจบงานได้เลย
7: อ๋อ
9: ครับ
7: คราวนี้อันนี้เรียกว่า voice bot ถูกต้องไหมครับแล้วไอ้ voice bot มันแตกต่างจาก chat bot อย่างไรอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับอันนี้ผมสนใจมากๆเลยนะ voice bot หรือว่า voice AI ช่วงหน้าครับ
5: เงินทองของจริง
3: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
10: พี่หมอชัวร์ไหม
11: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
10: ่ราคาคุยแล้วเกิน
12: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
10: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
13: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
14: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทอง
12: ของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
15: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
16: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
17: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
18: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
19: เงินทองของจริง
20: กลับกันต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงนะครับอ่ะพูดคุยกันต่อครับคุณน้ำมนเราพูดถึง voice bot voice bot ก็คือ voice AI
9: ใช่ voice
20: ของ AI. ของอิงฟ้าเลยไหม
9: ของอิงฟ้าเลยครับ
20: เออถ้าพูดถึงอิงฟ้าหลายคนอาจจะเข้าใจเอ๊ะมันเป็นระบบที่รับแค่พูดคุยแล้วจบใช่ไหม
9: ไม่ใช่แค่นั้นคือเราเป็นระบบ AI voice agent platform ที่มีทั้ง inbound ก็คือโทรเข้าได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ตัวอย่างเนี้ยเมื่อกี้คือการโทรออกเนาะออกมาหาเพื่อนัดหมายการเอารถเข้าศูนย์นะคุณทินแต่ว่าถามว่าเป็น call center ได้ด้วยก็คือโทรเข้ามาแล้วอิงฟ้ารับสายให้แล้วก็ตอบคำถามที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าได้ด้วย
20: หมายถึงเมื่อกี้คือ outbound คือโทรจากศูนย
9: ์ใช
20: ่ออกมาหาลูกค้า
9: บริษัทออกมาหาลูกค้า
20: เพื่อที่จะคุยกันแล้วก็นัดหมายกันแต่มันมี inbound คือเราลูกค้าเองเป็นคนโทรเข้าไป
9: ใช่
20: แล้วก็ตอบโต้เหมือนคนอย่างนี้เหรอ
9: ตอบโต้เหมือนคนเลยครับเหมือนจริงมากก็สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกิจได้จริงด้วย
20: accuracy หรือว่าความแม่นยำตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร
9: ่อันนี้จริงๆแล้วแต่เคสเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าเคสแบบ 98-99% เนี่ยคือฟังไม่ผิดรู้เรื่องปกติตลอดไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าพูดแบบนี้ AI จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าคือสามารถพูดเหมือนคุยกับคนได้เลย
20: อันนี้พัฒนามานานมันนานยังครับกว่าจะมา
9: จนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณปีครึ่งครับผมจนถึงวันนี
20: ้คือมันต้องทำยังไงถึงให้ออกมาเป็น voice bot แบบนี้ได้ครับหลังบ้านเป็นไงมันงานเยอะใช่มั้ยเอาหลักๆก็ได้ฮะ
9: โอเคมันก็ผ่านเข้ามาได้หลายส่วนนะครับเบื้องหลังจริงๆเวลาที่เราพูดออกมันไม่ได้เป็นแค่โมเดลเข้ามาเป็นเสียงปุ๊บแล้วตอบออกมาเป็นเสียงเลยข้างหลังเนี่ยมันก็มีการแปลงเสียงของคุณทินเป็นข้อความก่อนแล้วเอาข้อความนั้นไปคิดว่าจะตอบยังไงดีแล้วเปลี่ยนข้อความนั้นกลับมาเป็นเสียงตอบใหม่ทีนึงนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นเหมือนส่วนผสมหลักแล้วกันที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้แต่ว่าอันนี้มันคือการโต้ตอบแค่หนึ่งครั้งเบื้องหลังเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่รันพร้อมกันอยู่มากๆนะครับ 7-8 อย่างพร้อมกันเพื่อให้มันสามารถโต้ตอบกลับมาได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณทีนพูดจบรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณทีนอยากจะพูดต่ออยากจะพูดแทรกนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกแพ็คเข้ามาในการสนทนาเดียวนะครับที่ทำให้การโต้ตอบมันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติได้ครับ
20: คุณผู้ชมครับเรามาถึงยุคที่เราพูดคุยกับ AI แล้วเขาคุยกับเรารู้เรื่องแล้วนะตอบโต้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยุคปัจจุบันแต่ถ้ามองไปข้างหน้าAI จะไปถึงไหนผมอยากจะให้คุณน้ำมนต์เนี่ยวาดภาพให้เราเห็นนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้แต่วันข้างหน้าอาจจะล้ำไปกว่านี้อีกนะครับมันมีศักยภาพไปถึงไหน EP หน้ากลับมาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์ก่อนนะครับ
9: แ
20: ล้วลาไปก่อนพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
19: เงินทองของจริง
21: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม

เมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีชีวิตไปวันๆนะครับทำงานทุกวันเพื่อรอรับเงินเดือนผมเองก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าผมจะได้ครอบครองรถหรูเหล่านี้เหมือนกันแต่พอผมเริ่มเปลี่ยนความคิดผมตั้งเป้าหมายกับชีวิตเลยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะได้เป็นเจ้าของรถหรูเหล่านี้เหมือนกับที่ผมได้ฝันเอาไว้แล้วไงครับทุกวันนี้ผมก็มีแล้วและผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีทุกอย่างตามที่ตัวเองได้ฝันเอาไว้

0: ว่าไงครับคุณฟิล
1: คุณนอนครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถในฝันของผมเหมือนกันนะครับ
0: มันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วคุณฟิลส่วนแบ่งงวดแรกคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของมันได้ภายในวันนี้เลย

0: าฟินรถใครอ่ะ
1: รถฟินเองฟินเพิ่งออกรถมาวันนี้อ่ะไออยากลองนั่งไหม
0: แล้วฟินไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
1: ก็ส่วนแบ่งจากออกัสรอบแรกไง
0: ส่วนแบ่ง
1: อืม
0: แต่ว่าไอยังไม่เห็นว่ามันมีสินค้าออกมาเลยนะแล้วฟินไปได้เงินมาจากไหนอ่ะ
1: ไอก็นักลงทุนมาลงทุนเยอะไงฟินเป็นลีดเดอร์คุณนนท์ก็เลยให้ส่วนแบ่งมาก่อน
0: แล้วฟินได้เงินมาแล้วทำไมฟินไม่เอาไปคืนพ่อฟินเอาไปซื้อรถทำไมอ่ะ
1: ไอใจเย็นๆก่อนนะคือเราต้องรักษาหน้าตาไว้ก่อนฟินเป็นลีดเดอร์ของแบรนด์นะฟินต้องดูดีต้องดูมีฐานะคนจะได้เชื่อถือคนจะได้กลับมาทุนกับออกัสอีกไง
0: ตกลงว่าฟินจะแคร์คนอื่นมากกว่าพ่อของไออย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นไอมันคือการลงทุนมันคือการต่อยอด
0: แล้วฟินต้องต่อยอดอีกถึงเมื่อไหร่อ่ะ
1: ไอถ้าไอยังงุนงงขนาดนี้ส่วนแบ่งรอบหน้าออกเดี๋ยวฟินให้พ่อไอโอเคป่ะพอใจยัง
0: เดี๋ยวฟินแล้วรอบแรกที่ฟินได้เงินส่วนแบ่งมาฟินได้เท่าไหร่ไม่เห็นบอกไอเลยอ่ะ
1: เอาหน่าไอเดี๋ยวรอบหน้าออกฟินให้พ่อไอหมดเลยให้หมดเลยโอเคนะ
0: มันไม่ใช่แบบนั้นนะฟิน
2: ถือว่าคุณฟินเป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นจากการติดลบจริงๆเลยนะคะและสามารถสร้างธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนมากถึง 50% ในเวลาอันรวดเร็วมากๆเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยทั้งสองคนมีคนที่อยากจะขอบคุณไหมคะเริ่มจากคุณขวัญก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะก็ขวัญก็ต้องขอบคุณโค้ชวีนัสมากนะคะที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับขวัญมาตลอด
2: แล้ววันนี้นะคะโค้ชวีนัสก็มาด้วยนะคะแหมน่ารักจังเลยนะคะมาให้กำลังใจลูกศิษย์ด้วย
0: แล้วคุณฟินล่ะคะอยากขอบคุณใคร
4: ผมอยากขอบคุณคุณนนท์และก็โค้ชวีนัสเหมือนกันครับที่คอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับผมมาตลอดผมจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคุณนนท์ที่ให้โอกาสผมและก็โค้ชวีนัสที่คอยชี้แนะผมและก็มอบพลัง

0: แล้วค่ะอันนี้ขอแอบถามแทนสาวๆหลายๆคนนะคะว่าอย่างคุณฟินเนี่ยทั้งหล่อขนาดนี้รวยขนาดนี้มีแฟนหรือยังคะ
1: ยังครับ
2: ดูมันดิเจ้ออกทีวีปั๊บสดปุ๊บเลยอ่ะเฮ้ยหนูล่ะเกลียดไม่ผิดคนจริงๆอ่ะดูมันดิขอบคุณทุกคนยกเว้นเจ้อ่ะเฮ้ยผัวเจ้นี่นะอยากจะทุบให้หลังแอ่นจริงๆเลย

0: จ้าพ
1: ่อเออนี่ไอดูทีวีอยู่เปล่าลูกแล้วทำไมฟินมันบอกว่ามันโสดนะ
0: เออคือหนูให้ฟินตอบไปแบบนั้นเองล่ะจ้าพ่อคนดังๆเขาก็ตอบกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
1: อ๋อเหรอเออเอาไงเอากันลูกเออนี่ๆๆไล่เครื่องสำอางยี่ห้อออกัสนี่ใช่ไหมที่เอาเงินไปลงทุนนะลูก
0: พ่อแม่เขารู้หรือยังว่าพ่อเงินมาให้หนูอ่ะพ่อโดนแม่ว่าไหม
1: จะเหลือเหรอด่าพ่อเนี่ยหูดับไปข้างหนึ่งแล้วเออนี่แต่พอเห็นลูกเขยออกรายการนี่นะก็หยุดด่าเลยมองตาวาวเลยอวดลูกค้าใหญ่เลยว่าลูกเขยจ้านี่เพิ่งมาหน้าแหกตอนที่มันบอกว่าโสดเนี่ยพ่อก็เลยโทรหาแกเนี่ย
0: พ่อรอหน่อยนะถ้าหนูได้เงินคืนเมื่อไหร่อ่ะหนูจะรีบใช้พ่อเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเงินไปลงทุนอีกไหมลูกเห็นเขาบอกว่าร่วมลงทุนเนี่ยนะมีผลตอบแทนตั้ง 50% หุ้ยมีแต่กำไรกำไรเลยนะลูก
2: เออขอให้มันได้กำไรขอให้มันตั้งตัวได้จริงเหอะฉันว่าราคาคุยเลยสิมีว่า
1: เออไม่เป็นไรไม่นะเอางี้เอางี้ขอให้ลูกนะขายดิบขายดีค้าขายร่ำรวยเจริญเจริญนะลูกนะโชคดีลูก
0: ขอบคุณจ้ะพ่อ

0: ความสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
1: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
6: ช้า
5: หร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบมาวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: เบลซีนต่อไป
9: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
10: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
11: ว้าวว้าวว้าว
10: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำ

0: าร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: โฟร์มอสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดหนึ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่7 Eleven ถึง7ตุลาคมนี
6: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัด Vicks Vaporub Ointment
11: ปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐตั้งแต่วันนี้ 8 โมงเช้าครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพสำหรับผู้ประสบภัยช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนรวมถึงบ้านถูกน้ำล้อมและอาคารสูงที่ได้รับผลกระทบเกิน7วันโดยได้รับสิทธิ์1ครั้งต่อ1หลังคาเรือน
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
14: วันที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นยังมันยาก
15: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
16: อาทิตย์นี
17: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
18: รู้หมายประสงค์2026อาทิตย์นี้อ่ะดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนก่อนออกจาก5594เดือนโทรออก

0: ครึ่งสัปดาห์หน้า
1: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
0: นิ่งนิ่ง
2: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
3: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
4: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
5: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
6: เฮ้ยใครส่งมึงมา
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
8: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
9: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ Miodo Block Tech ช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
10: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แล้วทำไมฟินมันบอกว่ามันโสดนะ
1: คือหนูให้ฟินตอบไปแบบนั้นเองล่ะจ้ะพ่อคนดังๆเขาก็ตอบกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
0: อ๋อเหรอเอาไงเอากันลูกนี่ไอ้เครื่องสำอางยี่ห้อออกัสนี่ใช่ไหมที่เอาเงินไปลงทุนนะลูก
1: พ่อแม่เขารู้หรือยังว่าพ่อเอาเงินมาให้หนูอ่ะพ่อโดนแม่ว่าไหม
0: จะเหลือเหรอด่าพ่อเนี่ยหูดับไปข้างหนึ่งแล้วนี่แต่พอเห็นลูกเขยออกรายการเนี่ยนะก็หยุดด่าเลยมองตาวาวเลยอวดลูกค้าใหญ่เลยว่าลูกเขยจ้านี่เพิ่งมาหน้าแหกตอนที่มันบอกว่าโสดเนี่ยพ่อก็เลยโทรหาแกเนี่ย
1: พ่อรอหน่อยนะถ้าหนูได้เงินคืนเมื่อไหร่อ่ะหนูจะรีบใช้พ่อเลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรเอาเงินไปลงทุนอีกไหมลูกเห็นเขาบอกว่าร่วมลงทุนเนี่ยนะมีผลตอบแทนตั้ง 50% หุ้ยมีแต่กำไรเลยนะลูก
2: ขอให้มันได้กำไรขอให้มันตั้งตัวได้จริงเหอะฉันว่าราคาคุยกับสิ่งนี้ว่า
0: ไม่เป็นไรไม่นะเอางี้นะขอให้ลูกนะขายดิบขายดีค้าขายร่ำรวยเจริญนะลูกนะโชคดีลูก
1: ขอบคุณจ้ะพ่อ

0: ตอบในรายการว่าโสดแบบนั้นไม่กลัวมีปัญหากับไอหร
1: อผมว่าไอเขาเข้าใจครับ
0: ฟินแน่ใจนะผู้หญิงเวลาที่มีคนรักเนี่ยยังไงก็อยากมีตัวตนอยากได้รับการยอมรับฟินเองเตรียมรับมือให้ดีก็แล้วกันตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักฟินแล้วและอีกไม่นานก็อาจจะได้เล่นละครพี่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มีปัญหากับงานหรือว่าชีวิตฟินภายหลังนะ

0: นี่อย่าบอกนะว่าโกรธแล้วนี่ฟินพูดว่าโสดในรายการอ่ะ
1: อืมพ่อแม่ไอเขาดูรายการฟินว่าพ่อกับแม่จะรู้สึกยังไงอ่ะที่ลูกสาวคบอยู่กับผู้ชายคนนึงแล้วผู้ชายไปบอกคนอื่นว่าตัวเองโสด
0: ไอพี่ฟินพูดไปอย่างนั้นฟินไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะฟินได้คิดต่อไปให้รายการมีสีสันแค่นั้นเองอ่ะฟินพูดจริงนะไอ
1: ถ้าฟินไม่ได้คิดอะไรก็แล้วไปแต่หวังว่าคำพูดที่ฟินพูดไปฟินคงไม่ได้พูดเพื่อเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแทรกกลางความรักระหว่างเราหรอกใช่ไหม
0: คิดมากนะไอ้ไม่มีอะไรหรอก
2: คุยด้วยแล้วอาบน้ำดีกว่า

0: าไอ้ทำไมไม่อาบน้ำอีกอะเดี๋ยวก็ไปงานสายหรอก
1: คือเมื่อตอนกลางวันอะไอ้ไปกินส้มตำกับไอ้ซูชิแล้วไอ้ก็มวนท้องมากเลยอะ

ที่ไม่ไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ายังโกรธกลืนเรื่องที่ตอบในรายการอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าที่มาวันก่อนนะใช่ไหมมันก็ดีแล้วถ้าไอยังงอคิดมากแล้วก็ระแวงอยู่เนี่ยคนที่ไม่สบายใจอ่ะจะเป็นไอเองนะผมฟินไปก่อนนะ

0: ลงทุนจริงๆแล้วนะเนี่ยถึงขั้นจ้างแท็กซี่สะกดรอยตามผัวเลยอะว่าแต่เราตามไปเราจะได้อะไรวะอีพี่ฟินอะมันไปงานฉลองผู้ร่วมทุนนะเจ้คนก็ต้องอยู่เยอะแยะอะฉันว่าอีพี่ฟินกับอีพี่วีนัทอะมันคงจะไม่กล้าไปกอดจูบรูปพัมทำนู่นทำนี่กันกลางงานหรอกมั้ง
1: มันคงไม่กล้าทำขนาดนั้นหรอกแกแต่ฟินมันคิดว่าฉันไม่อยู่ในงานเว้ยถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนนะมันต้องหลุดมาบ้างแหละ
0: ก็ถูกของเจ้นะคงจะเหมือนแบบแมลงวันกับถังขยะอะไรอย่างนี้แหละเนาะเจ้เนาะที่มันจะดึงดูดกันและกันเสมออะ
1: ถ้าเราตามมันไปนะเว้ยแล้วมันมีหลักฐานอะไรแม้แต่นิดเดียวที่บอกว่าฟินกับวีนัสมันสวมเขาให้ฉันนะฉันไม่ยอมแน่

0: สิวฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ดีไอวายลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
1: ่ Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFutureMan Friend จากอังกฤษ
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formose Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ได้ไหมครับ

0: ันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นเถอะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
9: โทรออก
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
13: ใหม่ Formos Omega Smart Super Gold 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
12: ภูเขาไฟลาวา
13: Formos Omega Smart Super Gold
14: Let's go
15: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
16: ์เก่งดูนี่ดิ
17: พ
18: ่อเก่งมากลูก
16: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
19: อยากผมยาวสวยทำไงดี
20: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
21: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
22: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
23: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครคนที่รัก
24: แป้งปลาช้างสามเสียนปลาที่คุณมั่นใจLifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
25: พี่นึกว่าไอจะมาด้วยซะอีก
26: พอดีไอเขาบ่นว่าปวดท้องนะครับเขาเลยไม่ได้มาด้วย
25: ฟินมาคนเดียวแบบนี้ก็ดีนะวันนี้คนหนึ่งเขามาด้วยพี่จะได้หาจังหวะพูดให้ฟินเล่นละครให้ได้ไง
26: ขอบคุณมากนะครับ

0: ไม่เสร็จเลย
1: สวัสดีครับท่านผู้การ
2: งานจัดใหญ่โตนะวันนี้เปิดแบรนด์ได้ไม่เท่าไหร่ยังไม่มีแม้กระทั่งสินค้าและสถานที่วางขายแต่ก็หายอดลงทุนได้เป็นร้อยล้านเก่งและขยันแบบนี้สินะครับโค้ชวีนัทถึงได้ไว้ใจผมมีนับถือจริงๆที่คุณกล้าเสี่ยงทำธุรกิจนี้แบบสุดตัว
3: ผมไม่เห็นมีอะไรต้องเสี่ยงเลยครับท่านผู้การทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้อีกไม่นานเราจะมีสินค้าวางขายเราจะตีตลาดกว้างขึ้น

0: จะมีคนมาร่วมลงทุนมากขึ้นอีกครับ
1: อีกไม่นานสินค้าก็จะออกมาขายคิดแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะจะได้ทำงานต่อได้ง่ายง่ายสบายใจดีนะ

0: ไรก็ไม่รู้เนี่ยหรูหรามาเห่ามากเลยอะถ้าฉันรู้งี้นะฉันจะใส่ชุดเรดที่เรากำลังจะไลฟ์ขายดีกว่าจะได้โชว์หน้าอกเยอะๆให้ผู้ชายเห็นสักหน่อยเดี๋ยวดูดิอยากจะกลับไปเปลี่ยนชุดเลยอะเอ้าเจ๊ทำอะไรเนี่ย
1: เดินไปไม่ได้ก็ซูมเอาไง
0: อืมเจนี่ฉลาดจริงๆเลยนะรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยอะเจ๊เจอไหมเนี่ย
1: ยังไม่เจอเ
2: ฮ้ยขอบคุณนะคะ
3: ยินดีค่ะ
2: อุ๊ยโค้ชวีนัทสองคนนั้นเขาดูสนิทสนมกันมากเลยนะคะ
4: เขาก็ดูสนิทสนมกันจริงๆนะคะตอนแรกขวัญก็คิดว่าขวัญคิดไปเองคนเดียวซะอีก
2: แต่คงไม่ใช่หรอกฟินเขามีแฟนอยู่แล้วนี่ก็น้องผู้หญิงที่น่ารักคนนั้นที่เข้ามาโรงเรียนด้วยกันไง
4: ฟินมีแฟนอยู่แล้วเหรอคะ

0: โค้ชครับ
1: คุณหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะที่มางาน
2: ยังไงก็ต้องมาค่ะก็เนี่ยคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น
1: คุณหนึ่งจำฟินได้ไหมคะที่เจอกันที่งานเปิดตัวของออกัสนะคะ
2: จำได้สิคะเป็นไงบ้างจ๊ะถ่ายงานออกทีวีคนรู้จักเยอะเลยนี
3: ่ครับ
1: ฟินนี่เขาเก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์มากด้วยตอนที่วีชวนมาถ่ายโฆษณาถ่ายแบบแรกๆนะคะทำได้ดีเหมือนมืออาชีพเลยนะคะคุณหนึ่งก็ทราบใช่ไหมคะว่าวีเองก็มีลูกศิษย์ที่เป็นนายแบบเป็นดาราหลายคนแต่วีก็ยังไม่เห็นแววใครที่อยากสนับสนุนเท่ากับฟินมาก่อนเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอตัวก่อนนะคะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยว มีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์จึ้งและดีกว่าเดิมค่ะแม่
1: อ
2: ัน
1: นี้เพื่อ40บวกโดยเฉพาะ
2: 40บวกโดยตรงเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้งผิวเหี่ยวแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
1: โอ้โหฉะนั้นใครมีปัญหาเหล่านี้ฟังนะคะกระปุกนี้แน่นอนว่ามันเป็นครีมตัวใหม่มันเข้มข้นไปซื้อหน้าโรงพยาบาลตัวนี้คืออันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย
2: แพงขึ้น
1: 1290บาท
2: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึงเป็น1290
1: โปรมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแบงค์
2: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปรเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยแบบนี้แม่ให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย 1,299 แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า 1,099 บาทแม่ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอ่ะแม
1: ่
2: ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว 1,200 ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,200 แม่วันนี้เหลือแค่200
1: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252 1252ใครเคยใช้อันเก่าอยู่แล้วอันนี้ลองเพิ่มแม่ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้สูตรนี้เลยที่เบอร์1252ค่ะคือตัวเนี้ยมาตรฐานมั่นใจได้อยู่แล้วใช่มั้ย
2: มั่นใจได้เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้โรงงานระดับมาตรฐานสากลเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าสารสกัดของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศฝรั่งเศสและยังใช้ตัวเดิมแม่จ๋าคือสาหร่ายสีแดงที่คุณแม่ประทับใจมาก
1: ชอบมาก
2: คุณแม่อายุ50ปี60ปีที่มีริ้วรอยล่องลึกตัวนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายที่มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีช่วยให้ในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงและที่สำคัญแม่จ๋าถูกต้องแม่คือในอะซินามายไฮย่าแล้วก็คอลลาเจนเติมเข้าไปฮะผิวจะได้ดูกระครับดูเต่งดูตึงแต่ความพิเศษคืออันเนี้ยคือตัวเดิมของสูตรเดิมแต่สูตรใหม่เราเพิ่มเติม2ตัวแม่จ๋าแม่เคยได้ยินไหมว่าดาราเนี่ยเขาชอบไปทำให้หน้าเด็กถูกต้องคือชอบไปฉีดอะไรเนี่ยที่ทำให้หน้าเด็กเราม
1: ี
2: แพงมากแม่จ๋าแต่วันนี้ไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ฮะคือแคเมเรียแม่นี่และที่สำคัญคือคุณแม่บางคนอายุ50ปีขึ้นไปมันจะเป็นรอยยับที่หน้ามันจะเป็นริ้วรอยต่างๆแม่จ๋าแบงค์บอกเลยว่าเปปไทด์ตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดนะไม่ต้องเข้าคลินิกแม่จ๋าใช้ตัวนี้ดีกว่า
1: ฉะนั้นวันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้จะเทียบให้ดูเลยค่ะครีม2กระปุกอันนี้พกมาเองเข้มข้นเหมือนกันแต
2: ่
1: การซึมต่างกันกระปุกทองนี่ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวลองทีละตัวนะอันแรกเลยอุ้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมาก
2: ท
1: าไปมันก็ไม่มันเอาง่าย
2: ๆมันไม่ซึม
1: เนี่ยเนี่ย
2: ถูกต้องถูกต้องเห็นไหมครับว่าคือเข้มข้นก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวของคนไท
1: ย
2: คนอายุ40ปีแล้วลองดูดร.วีนะคือเนื้อเข้มข้นเหมือนกันแต่ซึมลึกและก็ซึมเร็วมากอ
1: ัน
2: นี้คือความต่างของครีมสูตรใหม่
1: มันนุ่มมาก
2: ครับเห็นไหม
1: นี่เป็นแบบฉบับของดร.วีใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
1: แล้วมันดูไ
2: ปซึมลึกแล้วก็ซึมเร็วแล้วเหมาะกับคนอายุ40แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะข้างบนคือใช้ดร.วีผิวเนี่ยจะดูกระจ่างใสทันทีแต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันดูหมองคล้ำมันดูแห้งมันดูกร้านเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถ้าแม่ผิวแห้งอยากให้ดูคุณแม่คนนี้อายุ70ปีน
1: ะ
2: คุณยายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคือคุณยายเนี่ยมีปัญหาคือหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าคล้อยอยากให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมว่าคุณผู้ชมสั ังเกตนะว่าถูกต้องคือมีฝ้าที่โหนกแก้มเป็นฝ้าสีดำๆสีน้ำตาลเข้มมากแม่จ๋าแต่คุณแม่คุณยายอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามีรอยในแนวนอนย
1: ับ
2: มากเลย
1: รอยขมวดรอยขมวด
2: ถูกต้องทางหน้าผากแล้วก็ตรงหว่างคิ้วแต่ที่สำคัญคือรอยในแนวตั้งคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมฮะคือล่องแก้มเนี่ยเยอะพอล่องแก้มเนี่ยมันลึกมันเยอะแม่ผิวก็จะดูเหี่ยวดูหย่อนดูยานดูหน้าดูหน้าแก่กว่าเดิมแต่คุณผู้ชมสังเกตนะเนี่ยเห็นไหมฮะคือริ้วรอยแนวนอนคุณผู้ชมจ๋าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือระหว่างคิ้วเนี่ยแลดูเบามากแต่ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมฮะรอยแนวตั้งแม่จ๋าที่ปากคว่ำเนี่ยดูดีขึ้น
1: ใช่ใช
2: ่แล้วที่สำคัญคือผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นและอะไรหายไปเห็นไหมฮะ
1: ฟ้ากระ
2: จากแสงแดดดูเบาลง

0: ไปเยอะจนผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเลย
1: นี่คือพลังของครีมตัวใหม่ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องถูกต้องแม่จ๋า
1: ตอนนี้ขอโปรย
0: แม่ใส่แน่นตอนนี้ใส่แน่นมากวันนี้นะแม่บอกเลยถ้าไปที่โรงพยาบาล1กระปุกราคาแพงกว่าเดิม 1,290 บาทวันนี้ให้ราคาเดิมแม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 6,000 กว่าบาทวันนี้ประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋า 1,099 บาทแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1,200 แล้ว
1: ขอล็อกราคาล็อกราคา
0: ขอล็อกราคาเฉพาะรายการนี้วันนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3 5กระปุกนะ 1,099 บาทแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทจะส่งฟรีด้วย1,252 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่ 1,290 บาทเหลือแค่200นิดเดียวอะ
1: แต่มันเฉพาะรายการนี้นะ
0: เฉพาะรายการ
1: นี้หลังจากนี้ทำราคานี้ไม่ได้นะ
0: ไปที่โรงพยาบาลไม่มีทางได้ราคานี
1: ้
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนอายุ40ปีและมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราดูผลลัพธ์ที่ตามไม่พอเราจะต้องทดสอบเครื่องคุณผู้ชมลองสังเกตนะ
1: เล
0: ข34เหลือ24อันนี้คือผิวหน้าของน้องเนี่ยแลดูเด็กลงไปและที่สำคัญคือในเรื่องของฝ้าในเรื่องของกระเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมจ๋าเครื่องมือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยแลดูดีขึ้น
1: คือบ้านเรามันแดดเยอะเนาะ
0: ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมไอ้สีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคือในเรื่องของผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: คืออย่างคุณพี่ท่านนี้อันนี้เรียกป้าแต่
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือวัย50
0: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
1: เป็นฝ้ากระจายแดดกระจายทั่วหน้า
0: ใช่คือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมขาแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
1: ใ
0: ช่
1: เดี๋ยวนะคือเราสวยได้อีก
0: ถูกต้อง
1: มันดูนวลดูผ่อง
0: ถูกต้อง
1: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
0: คืออันดับ1เลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
1: ด
0: ีขึ้น2ผิวดูสว่างใสขึ้นแต่3ที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไป
1: และคนน
0: ี้ผิวก็เลยแลดูเด็กขึ้นเยอะเลย
1: คนนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือใต้ตาลึกมาก
0: น้องอายุ30กว่าปีคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและมีฝ้ากระเต็มเลย
1: ใช่
0: มีฝ้ากระเต็มเลยแล้วผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
1: อุ๊ยคุณแพนสวย
0: สวยมากใช่
1: จากใช้ครีมดูดี
0: ใช่ดูดีมากค
1: ือ
0: ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวแล้วปัญหาฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยดูเบาลงไปเยอะเลย
1: อันนี้คือแลดูกระจ่างใส
0: ถูกต้อง
1: นะอันนี้คือหน้าสดนะ
0: หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าแม่จ๋าคือน้องเนี่ยสวยแล้วสวยอีกได้
1: คุณแม่สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
0: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกในมัน 1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะเออประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋าแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่าย 6,000
1: อันนี้คือครีมสูตรใหม่ที่เป็นแบบฉบับของดร.วีเลย
0: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกในความพิเศษของครีมสูตรใหม่แม่จ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบสำหรับคน40ปีขึ้นไปและคน40ปีที่มีปัญหาคือ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2มีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำจากแสงแดดและ3คนที่มีปัญหาริ้วรอยล่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่อายุ60ปีขึ้นไป70ปีแล้วมีริ้วรอยล่องลึกแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยแม่จ๋าแดดแรงมากมีปัญหาฝ้ากระจุดดังดำเยอะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยทำไร่ทำสวนไปตลาดเจอแสงแดดแม่จ๋าอย่างน้อยเนี่ยหน้าหมองคล้ำอย่างน้อยเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระแต่วันนี้แม่จ๋าไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ๋าแค่ 1,099 บาท
1: ขออนุญาตขออนุญาตท่านนึงขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
0: ได้เลยแม่จ๋า
1: 5นาทีนะ
0: ได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์โปรตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่บัน1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะที่มางาน
1: ยังไงก็ต้องมาค่ะก็เนี่ยคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น
0: คุณหนึ่งจำฟินได้ไหมคะที่เจอกันที่งานเปิดตัวของออกัสนะคะ
1: จำได้สิคะเป็นไงบ้างจ๊ะถ่ายงานออกทีวีคนรู้จักเยอะเลยนี
2: ่ครับ
0: ฟินนี่เขาเก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์มากด้วยตอนที่วีชวนมาถ่ายโฆษณาถ่ายแบบแรกๆนะคะทำได้ดีเหมือนมืออาชีพเลยนะคะคุณหนึ่งก็ทราบใช่ไหมคะว่าวีเองก็มีลูกศิษย์ที่เป็นนายแบบเป็นดาราหลายคนแต่วีก็ยังไม่เห็นแววใครที่อยากสนับสนุนเท่ากับฟินมาก่อนเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะขอตัวก่อนนะคะ
0: ค่ะ

0: ครรู้จักอีกคนนึงนะมันก็ไม่ได
1: ้ขอโทษนะครับ
2: ระวังหน่อยสิ
1: ขอโทษจริงครับ
2: ไป

0: ไ
1: อทำอะไรอ่ะ
0: ไอมีอะไรคุยกันข้างนอกไป

0: ล่อยเลยนะฟิต
1: มานี่เลยไ
0: อ้ไว้ทำไมเหรอลากออกมาทำไมอ่ะทำไมไม่คุยข้างในให้รู้เรื่องไปเลยอ่ะ
1: ไอ้ไม่เห็นจริงๆหรอว่าทุกคนในงานเขามองไอ้ยังไงอ่ะถ้าไอ้จะมาไงทำไมไอ้ไม่แต่งตัวให้มันดีกว่านี้ฮะหรือนี่ไอ้ตั้งใจมาจับผิดฟินฟินจะบอกอะไรให้นะที่ไอ้โวยวายอยู่เมื่อกี้มันไม่ได้มีอะไรเลยฟินถอดเสื้อไปคุมเป็นพี่วีเพราะเขาโดนน้ำหกใส่ก็แค่นั้นถ้าไอ้จะมาแล้วสร้างปัญหาแบบนี้ไอ้กลับไปเถอะ
2: ไม่ต้องกลับเลยเจ๊อยู่มันจะจบงานได้แหละงานนี้เขามีไว้ให้คนที่ร่วมลงทุนมาไม่ใช่หรอแล้วคนที่มันไม่ได้หาเงินมาร่วมลงทุนทำไมมันยังยืนเสนอได้อยู่ได้วะ
1: ไอ้ขอร้องนะอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ
0: ่ฟินกลัวอะไรหรอที่อยากให้ไอ้กลับไปอ่ะเพราะว่าไอ้ที่มีแฟนแบบไอ้หนูอยากจะรีบกลับเข้าไปหาอีพี่วีนัส
1: อย่างงี่เง่าได้ป่ะไอ้ไอ้กำลังทำทุกอย่างพังอ่ะฟินกำลังคุยกับพี่หนึ่งอยู่ฟินกำลังได้เล่นละครพี่วีเขาช่วยพูดให้ฟินอยู่แล้วฟินถามหน่อยให้พี่หนึ่งเขารู้ว่าฟินคบกับไอ้แล้วไอ้ตามหึงหวงแบบนี้ใครจะอยากทำงานกับฟินใครจะอยากร่วมงานกับฟินใครอยากสนับสนุนฟินไง

0: ตั้งนานอ่ะพี่กลัวเคลียร์ไม่ได้เลยออกมาดูไอที่เห็นเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะคนต้องเยอะต้องแยะพี่กับฟินจะทำอะไรเกินเลยได้ยังไงไอถ้ายังไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในงานด้วยกันพี่จะหาชุดเปลี่ยนให้ไอเอง
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะไอไม่ชอบใช้ของร่วมกับใคร

0: ไรขึ้นมาวะ
1: อะไรที่เราสงสัยอ่ะอยู่ต่อหน้าเขาก็คงทำให้เราเห็นหรอกและจะให้ฉันกลับเข้าไปในงานยิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะฉันทำไม่ได้หรอกนะซูชิแล้วมันจะเป็นข้ออ้างได้ว่าไอ้ความงี่เง่าของฉันเนี่ยทำให้ฟินไม่ได้เล่นละครอีก
2: เออก็จริงนะเจ
3: ้นี่น้องเป็นแฟนฟินเหรอคะ
1: ค่ะพี่ขวัญมีอะไรหรือเปล่าคะ
3: พี่ก็แค่อยากจะมาทำความรู้จักเอาไว้อะค่ะทำงานกับฟินหลายครั้งเขาไม่เคยพูดถึงแฟนเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ในงานมีอะไรกันหรือเปล่าคะพี่เห็นเหมือนน้องไม่ค่อยพอใจที่เห็นฟินอยู่กับโค้ชวีนัส
1: ไม่มีอะไรค่ะพี่ขวัญมีอะไรอยากจะบอกไอหรือเปล่าคะสองคนนั้นเวลาที่เขาทำงานด้วยกันเขามีท่าทียังไงล่ะคะ

0: พี่คิดว่า
1: พี่นึกว่าไอ้กลับไปแล้วซะอีกแล้วนี่คุยอะไรกันอยู่เหรอคะ
0: ก็เรื่อยเปื่อยอะจ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ขอตัวเข้าไปในงานก่อนหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก

0: ่ไม่ได้ทำอะไรพี่เห็นว่าเขาเป็นแฟนฟินแล้วพี่ยังต้องทำงานกับฟินอีกนานก็เลยทำความรู้จักไว้เผื่อมีอะไรจะได้คุยกัน
1: งั้นเหรอคะวีก็นึกว่าพี่กำลังแต่งเรื่องใส่ไฟแล้วก็ยืมมือของไอมาทำลายความน่าเชื่อถือของวีซะอีก
0: พี่จะทำอย่างนั้นทำไมถ้าพี่คิดจะทำอย่างนั้นพี่ไม่กระโตกกระตากหรอกพี่คงเก็บหลักฐานแล้วก็รอจัดการทีเดียววีไม่ไว้ใจพี่หรอ
1: ค่ะไม่ไว้ใจแต่ถ้าพี่อาจจะทำอะไรอยากพูดอะไรกับไอพูดได้นะคะเผื่อว่าวีอาจจะอยากพูดเรื่องของพี่บ้าง
0: ต่างคนต่างพูดพี่ว่าก็น่าสนุกดี
1: ไม่เหมือน

0: ันหรอคะเรื่องของวีไม่ได้มีใครตายพูดไปมันก็เป็นแค่เรื่องสนุกปากแต่เรื่องของพี่อาจจะมีผลทางกฎหมาย
1: และมันก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตพี่ไปตลอดกาลเลยก็ได้

0: วีรู้ว่าที่พี่มาหาวีเพราะอยากให้วีช่วยมันคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้พี่ขวัญทุกข์ใจมากแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรวีจะช่วยพี่วีจะปลดล็อกทุกสิ่งที่ผูกพี่ติดกับความทุกข์เอาไว้ให้ได้ค่ะ
1: จำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมคะที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อน
0: จำได้ค่ะเรื่องพี่กับเพื่อนรักของพี
1: ่พี่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
2: เพื่อนขาดใครเพื่อนอยู่ข้างในอ
3: ่
2: ะเพ
3: ื
2: ่อนอยู่ข้างใน
1: เหตุการณ์จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวเลยพี่โกหกทั้งหมดพี่โกหกทุกคน
0: ความจริงมันคืออะไรคะพี่ขวัญเล่ามาค่ะ

เราสองคนเป็นเพื่อนที่รักกันมากคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนวันหนึ่งแคทก็จากฉันไปเพราะว่าเธอเสพยาเกินขนาดค่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะถ้าวันนั้นฉันมีสติไม่รีบกลับไปฉันอาจจะช่วยแคทไว้ได้ทันแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนั้นเมื่อตำรวจหรือนักข่าวมาถามฉันก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องฉันจ้างยามที่คอนโดทำลายหลักฐานให้หมดทำให้ทุกอย่างสืบมาไม่ถึงตัว

0: Robin.
1: พี่วีแล้วพี่หนึ่งล่ะครับ
0: กลับไปแล้ว
1: แล้วนี่พี่หนึ่งเขาว่าไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนที่มีพฤติกรรมแบบไอเด็กที่เขาปั้นหลายคนพังเพราะเรื่องหึงหวงถ้าเขาจะลงทุนปั้นใครใหม่หรือดันใครเนี่ยเขาไม่อยากมาปวดหัวกับเรื่องแบบนี้อีก
1: แล้วนี่หมายความว่าผมหมดหวังแล้วเหรอครับพี่วี
0: ไว้พี่จะลองหาทางคุยกับคนหนึ่งให้อีกครั้งก็แล้วกันแต่มันอยู่ที่ฟินแล้วว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงวันนี้ไอทำกิริยาไม่น่ารักแต่ถ้าวันหน้าเกิดหึงหวงหนักอารวาสหรือว่าทำลายร่างกายกันขึ้นมาต่อให้ฟินเก่งแค่ไหนหรือพี่ช่วยพูดรับรองยังไงคนหนึ่งเขาคงไม่เอา

0: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
2: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
1: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
2: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็น Michelin Motion for Life
4: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
11: Magic Clean

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ช้
2: าหร
3: ือ
2: ย
3: ัง
2: ใครตะโกนแบบวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
5: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
8: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำยังเริ่ด
9: อร่อย
8: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
14: ์นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
16: วันนี้พระเอกสุดฮอตเจตเจพิพัฒน์ขอมาชวนแฟนๆทุกคนร่วมสืบหาความจริงและดำดิ่งสู่ปมปริศนาสุดเข้มข้นไปด้วยกันในผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดภาพลวงตายงานนี้เจ้าตัวเตรียมบุกมาพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังความสนุกและความหลอนแบบเอ็กซ์คลูซีฟในรายการข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:30 นาทีเป็นต้นไปห้ามพลาดนะคะ
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
18: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
20: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: ไอ้ขอโทษนะฟินไอ้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอ้เครียดไอ้ทำงานหนักเกินไปแล้วไอ้ก็เอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเก็บมาคิดร่วมกันไปหมดไอ้กลัวฟินจะไม่รักไอ้อ่ะไอ้กลัวฟินจะเปลี่ยนไปอ่ะฟินยืนยันกับไอ้หน่อยได้ไหมอ่ะว่าฟินยังรักไอ้เหมือนเดิมอ่ะแล้วไอ้สัญญาว่าจะไม่งี่เง่าแบบนี้อีกแล้วอ่ะยืนยันกับไอ้สิฟินว่าฟินยังรักไอ้เหมือนเดิมฟินยังรักไอ้แค่คนเดียวเหมือนเดิมอ่ะ
1: รักสิฟินก็รักไอ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ไอ้ก็รักฟิน

ืออย่างนี้นะครับเราได้ทำการดีลกับทางต่างประเทศเอาไว้ว่าแบรนด์ออกัสของเราจะทำการตีตลาดทุกประเทศในเอเชียพร้อมๆกันนั่นก็คือเหตุผลที่ทุกวันนี้ทุกคนยังไม่สามารถซื้อออกัสของเราได้นะครับแต่ที่ผมต้องรีบเปิดตัวในวันนี้เพราะว่าคือเรากำลังเปิดรับหุ้นส่วนเพิ่มนะครับหรือที่เราเรียกว่าลีดเดอร์แล้วถ้าใครสนใจนะครับผมรับรองเลยว่าผลตอบแทนมากเกินกว่า 50% ขึ้นไปแน่นอนครับ

0: ก่อนนะพรพัฒน์
1: ไม่เชื่อเขาอะ
0: อย่ามึงใช้อารมณ์โอ๊ยโอ๊ย
1: ไอ้แกหยุดโอ๊ยอย่า
0: ฟังดีก่อน
1: โอ๊ยฉันนั่งใจเย็นก่อนนะคะฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยทำให้คุณตกใจแต่วีอยากให้คุณตั้งสติแล้วคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่านะคะ
2: แกไม่ต้องมาสอนฉันเหตุผลที่มีไว้ใช้กับคุณดีๆแต่สำหรับคุณหน้าด้านอย่างแกมันไม่จำเป็นโอ๊ยโอ๊ย
0: อย่ายุ่ง
2: คุณดำรง
0: บอกว่าอย่ายุ่ง
2: คุณดำรงบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณกับอีนางนั่นเนี่ยสวมเขาให้ฉันมานานแค่ไหนแล้ว
0: เลิกโวยวายสักทีได้ไหม
2: โวยวายเหรอฮะลองฉันเลี้ยงเด็กหนุ่มๆล่ำๆรับหลังคุณบ้างสิดูซิว่าคุณจะนิ่งได้ไหมจะโวยวายเหมือนฉันไหม
0: อย่างนี้ทุกทีทั้งโวยวายทั้งประชดประชันคนอยู่ด้วยมีแต่พลังลบผมต้องไปหาความสุขจากนอกบ้านไง
2: พลังลบเหรออีนั่นมันสั่งสอนมันเป่าหูคุณไว้ใช่ไหมฉันจะบอกให้นะคุณลองคิดให้ดีๆผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะมาแย่งผัวชาวบ้านฮะ
0: อย่าว่าเขา
3: เลยไม่มีอะไรเดี๋ยวจะไปหานะ
2: มันโทรมาใช่ไหม
0: ไม่ใช่เรื่องของคุณ
2: นี่จะไปไหนก็ไปเลยไปเลยจะไปตายที่ไหนก็ไป
4: คุณคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะตำรวจโทรมาบอกว่าคุณดำรงรถคว่ำค่ะ

0: แกมที่นี่ไม่ต้อนรับแกกลับไปแกอย่าบอกนะว่าแกจะมาขอกระดูกคุณดำรง
1: ของแบบนั้นเนี่ยคุณเก็บไว้เถอะค่ะวันนี้ฉันไม่ได้อยากจะมาก่อกวนอะไรแค่อยากมาคุยเรื่องธุรกิจ
2: คุณหมายความว่าไง
1: ก่อนตายคุณดำรงได้โอนหุ้นบริษัทที่เขามีไว้ให้ฉันครึ่งหนึ่งบริษัทนี้คุณพรพันธ์เองก็ลงมือลงแรงไปเยอะนะคะกว่ามันจะเจริญได้เท่านี้ฉันเองก็คงจะไม่อยากจะชุบมือเปิดถ้าอยากได้หุ้นคืนรีบมาซื้อหน่อยนะคะเพราะถ้ามันช้าฉันอาจจะเทขายให้คนอื่นก็ได้เรื่องนี้ยังไงดี
2: แม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไปคุยกับธนาคารมาแล้วครับแม
3: ่ผมจะหาทางกู้เงินมาซื้อหุ้นบริษัทเราคืนผมจะไม่ยอมให้เขามาทำลายบริษัทที่พ่อกับแม่สร้างมาด้วยกันหรอกครับผมสัญญา
0: ครั้งนี้ฉันจะจัดการกับคนชั่วๆอย่างแกให้ได้นางวีนัสเข้ามาพบฉันหน่อยลองเช็คไปตามตัวแทนของประเทศต่างๆที่บริษัทเราส่งอาหารเสริมไปขายว่ามีแบรนด์ยี่ห้อออกัสหรือเปล่าถ้ามีสืบให้ละเอียดว่าใครเป็นเจ้าของแล้วมีเงินจดทะเบียนการค้ามากน้อยแค่ไหน
4: ได้ค่ะถ้าได้เรื่องยังไงดิฉันจะรีบมารายงานให้ทราบนะคะ
0: นี่
4: ค่ะ
0: เรื่องเนี้ยห้ามให้ชวินรู้เป็นอันขาด

0: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะมันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วย

0: การ Daily Wedgie Plus
1: สวัสดีจ้าถามจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับ Farm Daily Veggie นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
2: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีแฟตเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
1: อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
2: อ
1: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที
2: ่
1: อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1
2: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
1: ครึ่งโล
2: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
1: อ
2: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
1: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
2: ใช่
1: วันนี้เอาโปร3แถม3น
2: ี่
1: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
2: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
1: ้คือดี
2: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
1: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
2: เ
1: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
2: ค่ะ
1: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
2: ะ
1: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
2: ุ
1: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
2: แม่มีเงินสดนะ
1: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
2: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
2: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
2: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
2: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
2: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
1: ่
2: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
2: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลมีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ใช
2: ่อันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
2: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
1: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
2: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
2: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี
1: ่
2: อันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะสีอันนี้
1: สีม่วง
2: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์ผลไม้
2: ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
2: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัว
1: อ
2: ันนั้นมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแต่ถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นอ่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
2: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
2: อุ้ยลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือ สแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shopone31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
2: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
2: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
2: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอ่ะกินยากขึ้น
2: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
2: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
2: ้
1: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะ

0: นะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
1: เอ
0: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ
0: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: ใช่
0: 2เดือนเต็มฉะนั้นเนี่ยคุ้ม
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
1: เนี่ย
0: คือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
1: ับ เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
1: เ
0: ซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1
0: 2 5 2นะ
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟันเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ขอกินต่อสดชื่น
2: แม่ไม่เป็นห่วงนะครับผมไปคุยกับธนาคารมาแล้วครับแม
3: ่ผมจะหาทางกู้เงินมาซื้อหุ้นบริษัทเราคืนผมจะไม่ยอมให้เขามาทำลายบริษัทที่พ่อกับแม่สร้างมาด้วยกันหรอกครับผมสัญญา
4: ครั้งเนี้ย

0: ลองเช็คไปตามตัวแทนของประเทศต่างๆที่บริษัทเราส่งอาหารเสริมไปขายว่ามีแบรนด์ยี่ห้อออกัสหรือเปล่าถ้ามีสืบให้ละเอียดว่าใครเป็นเจ้าของแล้วมีเงินจดทะเบียนการค้ามากน้อยแค่ไหน
1: ได้ค่ะถ้าได้เรื่องยังไงดิฉันจะรีบมารายงานให้ทราบนะคะ
0: นี
1: ่ค่ะ
0: เรื่องเนี้ยห้ามให้ชวินรู้เป็นอันขาด

0: คุณยานี
1: คุณชวินต้องการอะไรหรือเปล่าคะ
0: คุณยานีไม่อยู่เหรอครับ
1: อ๋อคุณพรพันธ์เรียกไปพบค่ะ
0: ขอบคุณนะครับคุณยานีแม่ผมเรียกไปพบมีธุระอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้ให้ไปทำอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีอะไรค่ะคุณพรพันธ์แค่อยากได้แผนการตลาดล่าสุดเท่านั้นค่ะ
0: แต่เรื่องแผนการตลาดเนี่ยผมว่าไงคุณ

0: คุณนะคุณที่มาเป็นเพื่อนอะ
1: เป็นไงคุณมาทำบุญปล่อยนกให้อาหารปลาเนี่ยสบายใจขึ้นไหม
0: ไม่อะฉันจะสบายใจก็ต่อเมื่อฉันรู้ความจริงในสิ่งที่ฉันสงสัยเท่านั้น
1: แล้วถ้าเกิดว่าความจริงมันทำให้คุณเสียใจอะ
0: ไม่เสียใจวันนี้ก็ต้องเสียใจวันหน้าอยู่ดีหรือเปล่าล่ะฉันอยากรู้ว่าคุณคนเราเสียใจได้มากแค่ไหนหรอแล้วเวลาเสียใจจะเดินต่อไปยังไงอ่ะ
1: คุณคนอกหักในโลกนี้มีเยอะมากนะแต่เขาก็ผ่านมันมาได้ทั้งนั้นเสียใจมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เวลามันจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องที่มันหนักกว่านั้นก็ตาม
0: ฉันก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนกันฉันตัดสินใจแล้วล่ะคุณฉันจะทำในสิ่งที่ฉันคิดไว้จะได้จบเรื่องนี้สักทีหนึ่ง

0: ไอก็เลยเปลี่ยนฐาน
1: อันนี้ไอจะไปไหนอ่ะ
0: คือพอดีว่าบ้านญาติไอเขามีงานบุญนะเขาเลยอยากให้ไอไปช่วยแล้วก็ว่าจะอยู่ต่อที่บ้านพ่อกับแม่สักพักนึงกลับไปชาร์จพลังจะได้มีแรงทำงานต่อ
1: เออก็ดีนะกลับหาพ่อหาแม่บ้างอาจจะได้สบายใจขึ้นเนาะวันนี้ไปกี่วันนะ
0: อาทิตย์นึงฟินมีรถฟินแล้วเดี๋ยวไอขับรถไอกลับนะ
1: โอเค

0: Hoi. อุ๊ยอีพี่ฟินมันจะไปไหนอ่ะโอ๊ยแค่เข้าห้องน้ำ
1: นี่แกนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาดูต่อก็ได้
0: นี่เจ้นี่อย่างกับนักสื่อมืออาชีพจริงๆเลยนะฉันว่านะถ้าเกิดว่าขายของออนไลน์มันไม่เวิร์กอะเราลองเปลี่ยนอาชีพมาเป็นรับจ้างจับชู้กันเลยดีไหมเคเจ้นอนก็ได้

มันดินั่งนั่งนอนนอนทั้งวันจะได้เรื่องอะไรไหมเนี่ยเจฉันเห็นเจนั่งดูตั้งแต่เช้าแล้วนะฉันว่าเจไปหาอะไรกินเถอะจะได้พักสายตาด้วยเดี๋ยวฉันดูต่อให้เอง

0: มีอะไรเจ
1: ้ฟินลุกไปไหนวะฟินมันคุยกับใครอ่ะ
2: เข้ามาข้างในก่อนไหมครับ

0: อีพี่วีมันมาจริงๆด้วยอ่ะเจ้สองคนนั้นมันคุยอะไรกันวะแล้วอีพี่วีมันจะมาทำไมแต่ถ้าคิดในแง่ดีนะมันอาจจะแค่มาคุยธุระกันก็ได้มันคงไม่ต่ำถึงขนาดมามีอะไรกันในบ้านเจ้หรอกมั้ง
1: เห็นพี่บอกว่าจะมารับผมตอนเย็นทำไมมาเร็วจังครับผมยังไม่ทันได้อาบน้ำแต่งตัวเลย
2: พี่ไม่มีคลาสสอนก็ไม่รู้จะทำอะไรเห็นฟินบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวพี่กลัวฟินจะเหงาเลยรีบมาหา
1: ถ้างั้นรอแป๊บนึงนะครับ

0: สโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี
1: ้หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ใส่บ้านคุณ
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา

0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
3: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
5: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
0: ่สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี
6: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
10: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
11: โตเกียว
12: คุยด้วยหน่อยดิ
11: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงคูริม
13: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
11: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงคูริมหยุดอะไรได้บ้าง
14: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแดดจ่ายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
17: เราบุกไปเอาเลือดหัวมันสองคนออกเลยดีไหม
18: ไป
17: เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนทำไมมันหยุดล่ะเจ๊

0: หายไปเลยพี่เข้าไปหาลูกฉัน
1: อะไรครับเนี่ยแม่ไอ้เขาไม่ได้อยู่บ้านนะครับเขาบอกว่าจะไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดสงสัยสวนกันมั้งครับแล้วพ่อกับแม่เอามาตอนไหนครับ
2: ก็ออกมาตอนสายๆวันนี
1: ้สายวันนี้แต่ไอไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับไอก็น่าจะเจอกับพ่อแม่ก่อนที่จะออกมาสิครับเพราะจากกรุงเทพไปปาจีนก็ไม่น่าเกิน2 ชั่วโมงแล้วไอไปไหน
0: โอ๊ยฉันจะไม่รู้ได้ไง

0: ันนี้ไม่รู้เลยแล้วจะเพิ่งมาถึงเนี่ยจะไปตัดสรู้ได้ไงมันอยู่ไหนอ่ะพ่อไอ้ไม่อยู่บ้านเนี่ยเราไปธุระที่อื่นก่อนดีกว่าป่ะแล้วค่อยโทรหาลูกว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ไปก่อนนะฟิน

0: จ้ะพ
1: ่อไออยู่ไหนลูกกลับปาจีนเหรอ
2: เปล่าจ้ะ
0: คือหนูอยู่คอนโดซูชิอ่ะ
1: อ้าวเมื่อกี้พ่อไปที่บ้านฟินบอกว่าหนูไปปาจีน
0: พ่อไปที่บ้านมาเหรอสองคนนั้นใคร
3: พ่อแม่ไอไม่ได้กลับต่างจังหวัดไปหาพ่อแม่
0: แสดงว่าไอโกหกไอต้องการอะไร
3: ไอ้ทำไรอ่ะ
2: นาฬิกาถ่านมันหมดอ่ะไอ้ก็เลยเปลี่ยนถ่าน

0: จะไปกลัวมันทำไมมันต่างหากที่ต้องกลัวมันจับได้แล้วก็จับได้เหมือนกันนั่นแหละ
1: เออก็จริงเจ๊งั้นเราก็ลุยเลย

0: เจ๊เบาได้เบาเจ๊ก่อนจะไปตามล่าผัวเจ๊หรอจะตายก่อนก็ได้นะ
1: เบาไม่ได้แล้วฉันกลัวมันหนี
0: เจ๊ค่อยไปร้อนที่บ้านก็ได้หนูยังไม่มีผัวนะเจ๊

0: ไปกันเย็นก่อนโอ๊ย
1: ไอใจเย็นๆก่อน
2: เงียบปากไปเลยแกนี่มันน่าขยะขยะจริงๆเลยนะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจะหลงกราบไหว้บูชากันได้ยังไงตั้งนาน
1: พี่ว่าไอค่อยๆนั่งลงนะเราค่อยๆ คุยกันสิ่งที่ไอเห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ไอคิดก็ได
0: ้ไอ
2: ถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจสาดแกจะเชื่อไหมสิ่งที่ฉันเห็นสองตามันชัดเจนหมดแล้วแกไม่ต้องมาตอแหละ
1: ใช่ดูยังไงก็รู้ว่าแย่งผัวชาวบ้านไม่ตบให้สนุกก็บุญหัวเท่าไหร่แล้ว

0: ว่าอะไรคุณชิ
1: คฉันจะประจานให้คนทั่วประเทศมันรู้นะว่าไลฟ์โค้ดคนดีชอบแย่งผัวชาวบ้าน
0: ไม่ต้องหยุด
1: ไปก็ไม่ต้องฟังวะ
0: ไ
1: ปดีวะ
2: โอเคนี่เป็นเรื่องของคนสองคนงั้นพี่กลับก่อนแล้วกันมีอะไรคุยกันดีๆ

0: อยู่ข้างใครอ
1: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ลวงหลังจบรายการของเด็ด
2: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกนะคะโปรตรงจากโรงงานเป็นโปรปลายปีค่ะทุกคนกับคุณปอภาคภูมิค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครเล่ลวงทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนพี่ยาบอกครับช่วงนี้ปลายปีตุลาพฤศจิกาธันวาหนึ่งในสิ่งที่คนต้องหาการไปฝากช่วงปีใหม่คือ
2: รังนก
3: อ่ะเช้าวันนี้กับ10โมงอีก17นาทีวันนี้มาสดเนาะใครดูละครเล่ลวงอยู่ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานนะฮะเอารังนกแท้เหมือนพี่ย่าบอกมาลดราคาช่วงปลายปีเพราะหนึ่งในของขวัญที่คนซื้อมากที่สุดช่วงปลายปีคือรังนกผมย้ำวันนี้เพราะอะไรครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนถึงขั้นขนานนามรังนกว่านี่คือยาอายุวัฒน
2: ะ
3: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่เอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงผู้ชมครับวันนี้ผมมาจัดโปรปลายปีให้ดูโรงงานของเรานิดหนึ่งครับผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่ารังนกถ้าคุณกินเป็นประจำนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็เลยขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒน
2: ะ
3: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงและเช้าวันนี้ครับใครดูละครเล่ลวงอยู่ละครยังไม่จบนะเดี๋ยวจบช่วงของพี่ย่าดูละครต่อนะครับเรามาผ่านละครโดยตรงนี่คือโรงงานของเราครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนผู้ชมดูขั้นตอนการผลิตรังนกครับทุกขวดรับประทานทุกขวดรับใส่ใจและนี่คือรังนกแท้ผมย้ำนะเวลากินนกแท้ประจำครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นและโรงงานของเรามาทำอะไรครับเช้าวันนี้เราจะมาจัดโปรลดราคารังนกช่วงปลายปีเพราะอะไรครับหลายคนมักจะนิยมซื้อรังนก3ช่วงใหญ่1ปลายปีคือช่วงเทศกาลปีใหม่2ช่วงตรุษจีนก็คือประมาณกุมภาพันธ์และ3อีก1ช่วงคือช่วงที่ผ่านมาคือเทศกาลวันแม่คือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอ่ะขออินเสิร์ตลมพี่ย่านี่คือการขายเริ่มต้น3เดือนสุดท้ายในการลดราคารังนกอ่ะขออนุญาตกล้องจับเลยครับถามพี่ย่าตรงๆปกติรังนกขวดสีทองอย่างนี้พี่ย่าเคยเห็นราคาต่อขวดเนาะที่เป็นรังนกแท้ราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ต้องมี120อ่ะค่ะ
3: หลัก120เนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: 120 130 140อ่ะกลับที่เฟรมเดิมซึ่งทุกคนจะรู้ราคารังนกอยู่แล้วเพราะรังนกเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดเนาะเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายปกติขวด120บาทนั้นไม่แปลกใจว่าหลายคนทำไมต้องรอราคาลดช่วงเทศกาลใหญ่และวันนี้โรงงานของเราเป็นมหาชนครับขออนุญาตนะมาลดราคาช่วงปลายปีก่อนสินค้าอื่นก
2: ่
3: อนยี่ห้ออื่นนะปกติขวด120บาทกล้องจับที่เซตเอาลดหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดคือ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทแต่เช้าวันนี้โรงงานมาเองเนาะจาก 1,440 บาทที่ท่านชมจะเห็นราคาตามห้างเยอะมากพันอัพพันอัพพันสี่พันห้าอ่ะวันนี้ผมปรับราคาก่อนเหลือ1,250บาทพี่ย่า
2: ค่ะ
3: กลับมาที่เฟรมเดิมก่อนและงบ1,250บาทพี่ย่า
2: ค่ะ
3: นี่คือการที่โรงงานมาขายของเองคุณจะได้ของแถมในงบ1,250บาทดังต่อไปนี้ครับ อันนี้คือแถมให้นะพี่ย่าเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงปลายปีงบ1,250บาทอันนี้คือแถมให้งบ1,250บาทอันนี้คือแถมให้รังนกรวม6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าขวดละ120บาท30ขวดอย่างต่ำมี 3,600 บาท
2: ใช่ค่ะ
3: เช้าวันนี้เหลือแค่1,250บาทแต่พี่ย่าในช่วงปลายปีแบบนี้

0: หนึ่งสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นมากที่สุดคือบริเวณกระดูกพ
1: ่
0: อเขาตอบว่าเขาบางคนกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงผมจะมีคอลลาเจนแถมให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยยาอักขอราคาคอลลาเจนคุณหนักแล้วคอลลาเจนที่หยิบไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่คอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดนะเป็นคอลลาเจนที่วางจำหน่ายตามบูธวัตสัน CJ บิ๊กซีทัพกระป๋องหนึ่งพี่ย่าเกือบ400บาทวันนี้ถ้าตาแถมพี่ย่าคิดว่าผมแถมไม่เต็มที่กี่กระป๋องอ่ะ
1: อุ้ยหนึ่งกระป๋องก็หลูแล้วค่ะ
0: อ่ะขออนุญาตเข้ามาฮะผมจะแถมให้ทั้งหมด3กระป๋อง
1: สามเลยหรอ
0: ขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยจับมันตัวนี้หน่อยแล้วขอราคาค้างมาเลยนะผมจะแถมให้แบบนี้ทั้งหมด3กระป๋องหนึ่งกระป๋องเกือบ400บาท3กระป๋องคือประมาณ 1,200 บาทอันนี้คือแถมช่วงปลายปีคอลลาเจนขอส่วนประกอบกันหน่อยครับคอลลาเจนมีส่วนช่วยดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่ากระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงคอลลาเจนช่วยได้แต่ความพิเศษของคอลลาเจนส่วนนี้พี่ย่าเราเพิ่มผักเคลและอะโวคาโดลงไป
1: แพงนะนะ
0: แพงซึ่งผักเคลปกติกิโลกรัมหนึ่งหลายร้อยน
1: ะ
0: และอะโวคาโดก็ลูกหนึ่งก็หลายร้อยเนาะเราใส่อะโวคาโดแล้วก็ผักเคลลงไปในคอลลาเจนนี่คือมิติใหม่ของการกินคอลลาเจนครับคุณได้ดูแลกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่าผมผิวเรียบและประโยชน์จากผักเคลและอะโวคาโดอ่ะขอราคาอีกหนึ่งรอบขอราคาขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งปกติราคาต่อกระป๋องเกือบ400บาทแถมให้สามกระป๋องเกือบ 1,200 บาทแต่เงื่อนไขเวลาส่งคือขออนุญาตเก็บกระป๋องที่โรงงานเพราะโรงงานเรามีต้นทุนเนาะให้ไป3ถุงใหญ่กินได้เกือบ3เดือนอ่ะขออินเสิร์ตโรงครับพี่ย่าถ้าผมว่าผมมีของแถมอีกพี่ย่าเชื่อไหม
1: จริงเหรอคะ
0: มีอ่ะขอวิดีโอของแถมด้วยนะทุกชมช่วงปลายปีแบบนี้พอโรงงานมาขายของแอร์1,210บาทต้องได้จุกๆครับเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ฟรีไปอีกหนึ่งเครื่องซึ่งเครื่องนี้ท่านผู้ชมโทษนะปั่นแตงโมปั่นน้ำผลไม้อันนี้ได้หมดเลยให้ฟรีตัวนี้เกือบ600บาทแต่หมดหน้าจอจ่ายแค่1,210บาทท่านผู้ชมย้ำเนาะรังนก30ขวดคือกินได้1เดือนคอลลาเจนฟรีอีก3ถุงใหญ่และอ่ะเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ฟรีไปอีก1เครื่องนะหมดเนี้ย1,210บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับพี่ย่าอันนี้คือสมราคาช่วงปลายปีมั้ยฮะหมดหน
1: ้
0: าจอเลิศมากจริงพี่ย่า1,210บาทนะครับเอารังนกไป30ขวดแล้วนกขวดทองเนาะรังนกยังกินได้แข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นครับและผมให้คอลลาเจนฟรีอีก3ถุงใหญ่กินได้เกือบ3เดือนครับดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าเข่าและส่วนนี้ใส่ผักเคลและอะโวคาโดไปเครื่องปั่นน้ำผลไม้อีกอ่ะหมดหน้าจอ1,210บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02 06 5888ยังครับหมดหน้าจอคือ1,210บาทเนาะรังนก30ขวดคอลลาเจนฟรีอีก3ถุงใหญ่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ฟรีอีก1เครื่องครับหมดหน้าจอ1,210บาท02 06 5888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจหมดหน้าจอยังแค่1,210บาทเนาะรังนกทั้งหมด30ขวดพี่ย่าคอลลาเจนอีก3ถุงใหญ่และเครื่องปั่นน้ำผลไม้ฟรีครับหมดหน้าจอ1,210บาท02 06 5888ครับขอรายละเอียดของรังนกทองก็ได้พี่ย่าสูตรนี้มันพรีเมียมขึ้นเพราะเนื้อรังนกเราใส่มากกว่าสูตรอื่นคือ2เท่าเวลากินร่างกายจะดับเบิ้ลแข็งแรงขึ้น2เท่าครับเพิ่ม D3 แล้วก็นานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายและปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วย30ขวดท่านผู้ชมยังต่ำ 3,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 1,210 บาทคอลลาเจนก็ได้ฟรีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ฟรีอ่ะขอโปรรอบไป2ครับเลยครับช่วยยอมยืนยันนะครับหมดหน้าจอ 1,210 บาทถูกมากตุนไว้เลยท่านผู้ชมครับเพราะนี่คือรังนกได้ถึง30ขวดคอลลาเจนฟรีอีก3ถุงใหญ่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ฟรีนะหมดหน้าจอ 1,250 บาทก็02 06 5888ยังก็02 06 5888เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกกันต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับช่วยยอมยืนยันนะครับหมดหน้าจอ 1,210 บาทครับรังนกแท้30ขวดคอลลาเจนฟรี3ถุงใหญ่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ฟรีอีก1เครื่องหมดเนี้ย 1,210 บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางผมย้ำเบอร์ข้างท้ายก่อนดูละครเล่ลวงต่อเนาะ02ครับ02 06 5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรปลายปีแบบนี้ครับ02 06 5888ครับ
1: โปรปลายปีอลังการสุดๆค่ะรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกล
0: ับ
1: มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จเย็นๆก่อน
1: เงียบปากไปเลยแกนี่มันน่าขยะขยะจริงๆเลยนะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจะหลงกราบไหว้บูชากันได้ยังไงตั้งนาน
0: พี่ว่าไอ้ค่อยๆนั่งลงนะเราค่อยๆ คุยกันสิ่งที่ไอ้เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ไอ้คิดก็ได
2: ้ไอ้
1: ถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจสาดแกจะเชื่อไหมสิ่งที่ฉันเห็นสองตามันชัดเจนหมดแล้วแกไม่ต้องมาตอแหล
0: ใช่ดูยังไงก็รู้ว่าแย่งผัวชาวบ้านไม่ตบให้สนุกก็บุญหัวเท่าไหร่ละ
2: ว่าอะไรกูซิ
0: อะไรฉันจะประจานให้คนทั่วประเทศมันรู้นะว่าไลฟ์โค้ดคนเดียวชอบแย่งผัวชาวบ้าน
2: ไม่ต้องหยุด
0: ไปก็ไม่ต้องฟังวะ
2: ไม
0: ่ไปดีกว่าโอเคนี่เป็นเรื่องของคนสองคนงั้นพี่กลับก่อนแล้วกันมีอะไรคุยกันดีๆ

0: you what?
1: Mind up.

0: อย่าใช้อารมณ์สิค่อยคุยกันได้ไหม
1: ไม่ให้ใช้อารมณ์ให้ใช้อะไรไอ้ทุ่มเทไอ้นัมเบอร์เป็นทุกอย่างดีกับฟินมาตลอดอ่ะฟินทำอย่างนี้กับไอ้ได้ไงอ่ะฟิน
0: ไอ้ฟินขอโทษ
1: ขอโทษขอโทษแล้วคิดว่ามันจบเหรอฟิน
0: ไอ้ต้องการให้ฟินทำอะไรไอ้บอกฟินมาเลยฟินทำได้ทุกอย่างอ่ะ
1: ตอนนอกใจไม่เห็นถามเลยว่าให้ทำยังไงพอโดนจับได้มาถามว่าให้ทำยังไงทุเรศ
0: แล้วไอ้จะให้ฟินทำยังไงอ่ะฟินขอโทษไอ้ไปแล้วแต่ไอ้ก็ไม่โอเคอ่ะไอ้ตอนนี้ไอ้ใจเย็นๆก่อนได้ไหมค่อยๆคุยกันอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมอ่ะ
2: พูดออกมาได้ไงวะนอกใจกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ได้ไงวะ
1: ซูชิพูดถูกฟินนอนกับเขามากี่ครั้งแล้วทารยนไอ้มากี่ครั้งแล้ว
0: ไอ้ฟังแต่คนอื่นน่ะมันน่ะเขาทำให้เราทะเลาะกันคนรอบตัวไอ้ไม่เคยมองฟินในแง่ดีเลยไอ้ฟินขอนะให้โอกาสฟินสักครั้งได้ไหมไอ้ไม่รักฟินแล้วเหรอ
1: ไอ้

0: ลิกก็เลิกทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันเว้ยน่ารำคาญที่ผ่านมาคิดว่าฟินไม่อึดอัดเหรอที่ต้องทนเห็นแม่ไอ้ว่าฟินแมนดาน
1: อกใจก็โดนนอกใจดิจะไปโยงแม่ไอ้ทำไมอ่ะ
0: จะไม่ให้โยงได้ไงมันก็เรื่องเดียวกันน่ะฟินเคยคิดนะไอว่าฟินคือคนที่โชคดีที่สุดที่มีไอเป็นแฟนคอยช่วยเหลือทุกอย่างคอยดูแลทุกอย่างแต่ตอนนี้แม่ไม่ใช่แล้วฟินคิดได้แล้วว่าถ้าชีวิตฟินไม่มีไอเนี่ยฟินคงไปได้ไกลกว่านี้

0: ป็นบ้าอะไรเนี่ย
1: เก็บเสื้อผ้าให้ไงจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาเก็บให้มันเสียเวลา
2: ใช่ไปแล้วอ่ะก็ไม่ต้องย้อนกลับมานะจ๊ะ
0: เออ

0: ให้หนูนอนเป็นเพื่อนปะ
1: ไม่เป็นไรขอบใจมากฉันอยากอยู่คนเดียวอะ
0: ไหวแน่นะงั้นหนูกลับก่อนนะมีอะไรก็โทรมาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมานะ

0: นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
2: Is that good?

0: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
0: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ๊ยหลางร้าย
1: แม
3: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
6: เบ้งเบ้งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
8: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
11: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
16: ์งานเสร็จแล้ว
17: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
18: ได้มั้ยครับ
17: Formos Omega 369
19: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
18: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
0: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
16: วิงเวียนศีรษะ
0: อย่าดมตาด้วยทองปิ๊ก
3: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
6: น้ำดันลอดรอยต่อแนวเขื่อนพื้นที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีสิงห์บุรีหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำผุดตามแนวถนนยาวราว 100-200 เมตรและเริ่มเข้าท่วมบ้านประชาชนแล้วเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมเตือนชุมชนกว่า300หลังคาเรือนขนของขึ้นที่สูงติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
12: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ

0: ไหนบอกว่าไปบอกเลิกเขาไงคุณทำไมถึงเมาขนาดเนี้ย
1: ฉลองไงฉลอง
0: ฉลองไม่ต้องเมาขนาดนี้ก็ได้มั้งคุณ
1: ไม่ได้ถ้าจะฉลองไงเราไม่เมาแล้วมาที่นี่ทำไมอ่ะคุณจะมาที่นี่ทำไมมาทำไมมาทำไมไม่รักแล้วมาทำไมเป็นอะไรไม่รักก็ไม่ต้องมาจริงอ่ะฉันก็เจ็บใจตัวเองนี่แหละคุณนี่ที่เขาบอกว่าคนสวยมันจะโง่เนี่ยถึงว่าก็จริงนะคุณคุณดูดิฉันโง่จริงเลยอ่ะฉันคิดว่าถ้าฉันดีกับเขาอ่ะทุ่มเทเพื่อเขาทุกอย่างอ่ะแล้วเขาจะรักฉันเขาจะไม่นอกใจฉันที่ไหนได้คนสวยอย่างฉันเนี่ยยังโดนหลอกมาได้ตั้งนานหลงผิดมาได้ตั้งนานได้เวลาจริงเลย
0: ไม่ต้องเสียดายเวลาหรอกคุณรู้ตอนนี้ดีแล้วดีกว่าคุณไปรู้แบบ5ปี10ปีข้างหน้า
1: แต่ถ้าฉันรู้ตั้งแต่ 2-3 ปีแล้วมันก็น่าจะดีกว่านี้ป่ะล่ะคุณนี่มันเจ็บใจตรงไหนรู้ไหมคุณเพื่อนก็เตือนพ่อแม่ก็เตือนว่าเขาเป็นคนไม่ดีฉันก็ไม่เชื่อฉันคิดว่าฉันรู้จักเขาดีที่สุดฉันเห็นมุมดีๆของเขามากมายคนอื่นไม่เข้าใจหรอกตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าทุกคนน่ะพูดถูกพูดถูกหมดเลยคุณก็พูดถูกนี่ไงที่เขาบอกกันว่าคนเล่นเกมเนี่ยนะอ่านเกมไม่ออกหรอกแต่โค้ชเนี่ยอ่านออกโค้ชหนึ่งไลฟ์โค้ชนางไลฟ์โค้ช
0: เฮ้ยคุณนี่คุณเมามากแล้วดื่มอีกทำไมเอามานี่คุณถ้าอยากจะดื่มเนี่ยนะดื่มที่บ้านคุณมันปลอดภัยกว่า
1: ดื่มที่บ้านมันเหงาจะตายคุณออกมานี่แหละสนุกจะตายนี่ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยสนุกเดียวดีออดีออ
0: ไอ้คุณหลับได้ไงวะเนี่ยคุณลุกขึ้นมาก่อนเอ๊ะ

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์หน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรเรื่องของฟ้าฝนน้ำท่วมนะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: วันนี้ส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะการเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทุกวินาทีคือนาทีชีวิตนะคะปทุมธานีมีเหตุการณ์ที่นำหญิงหมดสติค่ะคุณผู้ชมเอาออกจากบ้านนะคะแต่ว่าระหว่างลากเรือช่วยนำส่งโรงพยาบาลระหว่างทางเรือพร้อมกับตัวผู้ป่วยเนี่ยตกลงมาจากรถกระบะต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงก็ดูแบบเจ็บปากออกเจ็บปากเจ็บป
4: ากอยู่ทะเลาะกันก่อน
3: ไม่ได้เลยลงเลยลงเลยลงเลยไปไปไปไปเบาๆจับเรือไว้เดี๋ยวเรือไหลจับเรือไว้ด้วยไป
1: คุณผู้ชมคะพูดไม่ออกเลยนะคะคือนาทีชีวิตจริงๆแล้วทุกคนพยายามช่วยกันน่ะ
2: คือทุกคนรีบแหละ
1: ทุกคนต่างคนต่างรีบอะค่ะ
2: แล้วก็หวังดีกันหมด
1: หวังดีกันหมดนะคะมันหลายอารมณ์จริงๆแล้วทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปประสบเหตุการณ์นี้ระหว่างลงพื้นที่น้ำท่วมปากซอยรังสิตนครนายก13ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะชาวบ้านต้องช่วยหญิงอายุ47ปีเนี่ยช่วยกระทำ CPR ระหว่างที่เธอเนี่ยหมดสตินำตัวของผู้ป่วยเนี่ยขึ้นเรือพลาสติกแล้วนะคะแล้วที่เราเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งดูแลใกล้ชิดร้องไห้ตลอดเวลานั่นคือสามีของเธอนะคะก่อนหน้านั้นทีมข่าวรับแจ้งจากกู้ภัยให้ไปช่วยกันแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านน่ะเขาตัดสินใจเอารถเขาเลยมาจอดเทียบขึ้นกระบะผมเลยแล้วก็จะพาส่งโรงพยาบาลชาวบ้านก็รีบเลยค่ะยกเรือที่มีผู้ป่วยเนี่ยขึ้นท้ายกระบะแต่ขับไปไม่ถึง50เมตรมีเสียงตะโกนบอกระวังระวังนะคะก็ไม่ทันเรือกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่นั่งประคองเนี่ยร่วงตกลงมาจากท้ายกระบะชาวบ้านก็ต้องกรูกันเข้าไปช่วยยกเรือกลับขึ้นมาบนถนนอีกครั้งหนึ่งและจังหวะนั้นค่ะมีพยาบาลหญิงที่กำลังเดินทางกลับบ้านเห็นเหตุการณ์คุณพยาบาลก็เลยรีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจแล้วมีรถกู้ชีพผ่านมาฝั่งตรงข้ามภายในรถเนี่ยมีผู้ป่วยอีกรายอยู่แล้วนะคะก็มีอันเนี้ยกู้ชีพเลยเป็นผู้ชายมาช่วยสลับกับพี่พยาบาลในการปั๊มหัวใจแล้วก็ให้รถนำผู้ป่วยที่อยู่ภายในส่งโรงพยาบาลไปก่อนจากนั้นมีชาวบ้านเอากระบะอีกคันคุณผู้ชมมาช่วยรับหญิงที่หมดสติคนนี้ส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ชาวบ้านบอกก่อนหน้านี้สามีไปเจอภรรยาหมดสติอยู่ในบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมก็เรียกเพื่อนบ้านช่วยกันยกร่างใส่เรือแล้วชาวบ้านช่วยกันเองนะคะลากเรือลุยน้ำออกจากซอยแยก5มาไกลมากมาถึงปากซอยเพื่อมาขอความช่วยเหลือค่ะ

0: ชิดนะคะขอส่งกำลังใจและขอให้เธอปลอดภัยนะคะและขอบพระคุณทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วไม่มีใครแบบมองผ่านเรื่องนี้ลงมาช่วยกันเท่าที่แรงกำลังจะทำได้ก็ขอให้ความพยายามทั้งหมดประสบผลสำเร็จนะคะ
1: นะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงน้ำท่วมนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาตามข่าวลือก่อนหน้านี้ตกลงจะปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่มาแล้วนะฮะเม
0: ื่
1: อคืนตอนตีสามนะครับและณขณะนี้ยังอยู่ที่อัตรานี้ไอ้อัตรานี้แหละคุณผู้ชมครับทำให้ชาวบ้านต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะล่าสุดที่ชัยนาทครับบางจุดตอนนี้ท่วม2เมตรแล้วครับ
2: นะตอนนี้กระแสน้ำนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องด้วยหมู่ที่5นะครับนะตอนนี้แนวกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับได้พังทลายลงนะแล้วก็น้ำกำลังเข้าสู่ในชุมชนนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะนี่ทุกท่านครับท่านดูนะฮะว่าสเต็ปน้ำเนี่ยนะครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยยังสูงกว่าพื้นที่ตรงนี้เยอะนะครับแต่นี่
1: คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่น้ำเนี่ยเข้าพื้นที่หมู่5โพนางดำตกที่จังหวัดชัยนาทแล้วนะครับหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจนแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงตี3ในคลิประบุว่าแนวกระสอบทรายของแม่น้ำเจ้าพระยาพังแล้วครับน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วให้ประชาชนรีบเก็บของขึ้นที่สูงจริงๆหลายท่านคิดว่าน่าจะเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีเหมือนกันล่าสุดทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับลงพื้นที่นะครับพบว่าเอาเฉพาะจุดนี้นะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า60หลังคาเรือนวัดเจอน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย1วัดแล้วบางจุดครับระดับน้ำสูงมากนะฮะ2เมตรครับสูงถึงคอแล้วตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยต้องใช้เรือในการสัญจรครับ
3: สูงมากก็ข้ามวัดเลยครับเช้านี้ครับ
4: ระดับน้ำระดับน้ำด้านในสูงมากไหมพี
3: ่สูงครับก็คือพายเรือได้แล้วครับ
4: ครับเมื่อคืน
3: ประมาณ2เมตร
4: ครับเมื่อคืนชาวบ้านเขาขนของกัน
3: ใช่ครับขนของทั้งคืนครับแล้วก็ทางผู้นำทางเทศบาลก็ช่วยกัน
5: ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ลุยเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ลุยเข้าไปแค่เดียวเนี่ย
4: คร
5: ับต้องขยงไม่งั้นเข้าปากแน
4: ่ก็คือตอนนี้ก็คือต้องใช้เรืออย่างเดียว
5: ต้องใช้เรือแล้ว
4: แล้วตอนนี้เราได้อพยพออกมาอยู่ข้างนอกไหมครับ
5: ครับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกกัน
1: คุณผู้ชมลองดูระดับน้ำข้างหลังคุณพี่เขาก็ได
0: ้ก็จะมิดหลังคาแล้ว
1: นั่นหลังคาใช่ไหมน่ะ
0: ค่ะก็ที่พี่แกบอกคือขย่งคุณลุงบอกมันก็เข้าปากแล้วมันจะท่วมหัวแล้วนะคะก็อยู่กันไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คือมาใช้ชีวิตกันอยู่บนถนนที่มันสูงกว่านะคะต่อเนื่องจากพื้นที่ชัยนาทก็คือสิงห์บุรีปรากฏว่าพอมวลน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำเหนือมาเนี่ยแรงดันน้ำมันทำให้หมู่ที่1ของตำบลทับยาอำเภออินบุรีน้ำดันลอดแนวตะเข็บเขื่อนยาวประมาณ100ถึง200เมตรนะคะสาเหตุหลักมาจากรอยต่อระหว่างพื้นถนนเขื่อนและแนวพนังคอนกรีตประกบไม่สนิทพอน้ำในแม่น้ำมีระดับสูงมีแรงดันเพิ่มมันก็เลยทะลุออกมาได้นะคะแล้วไปท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบโครงสร้างพร้อมเฝ้าระวังชุมชนกว่า300หลังคาเรือนหากระดับน้ำและแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
6: เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะกลับมาที่ขายได้เร็ววันนี้อาจจะเร็วภายในวัน2วันนี้ครับแต่เนื่องจากเราก็ไม่ทราบอีกว่าแผ่นปูนที่ทำไว้เนี่ยจะทนต้านทานแรงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เรากังวลคือว่ากลัวแผ่นปูนจะล้มหรือเอ็นมาก็จะทำให้เปิดบาดแผลกว้างขึ้นหรือว่าปริมาณน้ำก็จะไหลเข้ามาได้มากกว่าเดิม
1: ล่าสุดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำมีระดับน้ำเพิ่มอีกประมาณ 40-70 เซนติเมตรนะครับตอนนี้ปภ.เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแล้วล่าสุดเนี่ยผมไปเจอโพสต์ของอาจารย์เสรีสุภาราทิตย
0: ์
1: อาจารย์เพิ่งจะอัปเดตนะฮะบอกว่าตอนนี้พื้นที่วิกฤตเหนือเขื่อนนะชัยนาทอุทัยธานีที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพื้นที่วิกฤตใต้เขื่อนนะครับอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาส่วนพื้นที่แม่น้ำสายรองที่ตอนนี้หนักหน่อย คือริมแม่น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีนของสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับ
0: ค่ะนี่คือบรรดาจุดเสี่ยงต่างๆที่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำเหนือที่จะไหลบ่าลงมาด้วยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือจังหวัดปราจีนบุรีปีนี้ก็หนักมากๆนะคะ

0: แล้วก็ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงได้80เซนติเมตรถึง1เมตรเลยนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยใช้คำว่าด่วนที่สุดเลยในการแจ้งเตือนรับมือกับระดับน้ำท่วมนะคะตำรวจภูธรบ้านสร้างก็มีการระบุข้อมูลไว้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาว่าน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มอีกประมาณ1เมตรในช่วงกลางคืนขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยกของไปไว้บนที่สูงนะคะตัดไฟชั้นล่างไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเลยค่ะทีนี้การเดินทางที่จะเข้าอำเภอบ้านสร้างให้ใช้ทางเข้าแยกตำบลธนกิจก่อนถึงสี่แยกบ้านสร้างบริเวณวังกุ้งถนนหน้าโรงเรียนที่ปิดชั่วคราวเนี่ยนะคะรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ไปแล้วนะคะตอนนี้มีการวางกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าตลาดและย่านเศรษฐกิจเอาไว้ส่วนทางหลวง3481ช่วงบ้านสร้างบางขนาดยังพอผ่านได้ค่ะแต่ก็มีน้ำท่วมเป็นระยะส่วนช่วงเข้าเมืองปราจีนบุรีรวมถึงทางหลวงหมายเลข3076แล้วก็ยังมีถนนอีกหลายเส้นนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าให้งดใช้เส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นปราจีน5050ปราจีน4002และปราจีน4049นะคะส่วนช่วงเย็นเมื่อวานปภแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะพื้นที่บ้านสร้างมีน้ำท่วมและคาดว่าจะสูงกว่าน้ำท่วมปี56ตั้งแต่80เซนติเมตรถึง1เมตรเลยนะคะก็ขอให้รีบอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: อ่ะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะฮะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์น้องใบเตยของเราลงพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับพบว่าระดับน้ำที่เห็นเนี่ยคือลดลงแล้วนะแต่ลดลงน้อยฮะลดลงประมาณ 2-5 เซนติเมตรชาวบ้านเนี่ยเริ่มออกมานี่เดินลุยน้ำซื้ออาหารของที่จำเป็นไปกักตุนในบ้านมากขึ้นแต่ทุกคนยังต้องใช้วิธีการลุยแบบนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่วันที่26กันยายนอยากให้น้ำลดเร็วๆอย่างน้อยเนี่ยจะได้ขับรถออกไปซื้ออาหารได้ตอนนี้รถมันยังใช้ไม่ค่อยได้เห็นไหมฮะใช้ได้แต่รถใหญ่รถกระบะมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะอีกเรื่องที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องของไฟฟ้ากลัวถูกไฟดูดครับแต่จะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยเนี่ยแหมมันก็ใช้ชีวิตลำบากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ทั้งความเสี่ยงความเดือดร้อนความกังวลครับ
2: ห่วงเรื่องไฟฟ้าครับ
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่าบางทีมันมีปลั๊กไฟที่ว่ามันไม่พ้นน้ำอ่ะใช่บางแล้วก็สมมติถ้าเราสับแล้วมันก็ใช้บางอย่างไม่ได้เหมือนกันใช่
3: ก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: กลัวเรื่องของไฟดูดใช
2: ่ไหมใช่ครับก็เห็นข่าวอยู่ว่ามีคนโดนไฟดูดก็เลยระแวงเหมือนกันครับถ้าเราไม่มีแก๊สเนี่ยครับเราก็ต้องใช้กระทะไฟฟ้าพวกนี้แบบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยกินก่อนครับ
3: ไปที่บ้านนอนท่วม
2: ประมาณช่วงเอวครับ
0: เนี่ยค่ะก็น้ำสูงกันหลายจุดมากๆนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็พบว่าหลายจุดนะคะสถานการณ์มันหนักกว่าที่คิดและมันเกินกว่าที่ชาวบ้านคาดการไว้และยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากเลยนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยทำมาหากินไม่ได้อาหารน้ำดื่มที่ตุนไว้ก็ใกล้หมดนะคะโครงการวันสร้างสุขค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมส่งต่อน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ยังรอความช่วยเหลือกันอยู่นะคะโดยสามารถบริจาคได้ค่ะผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือสามารถสแกน QR code ผ่านทางหน้าจอนะคะซึ่งเงินบริจาคไม่สามารถหักภาษีได้นะคะโดยหลังจากที่เราเริ่มเปิดรับบริจาคไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงข่าวเที่ยงช่องวันนะคะสรุปยอดณตอน 4:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่ 153,556 บาทนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตยอดให้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะ
1: คุณผู้ชมนี่ล่าสุดทางปภ.นะฮะส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมพื้นที่ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพทันทีนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับส่วนที่กรุงเทพนะครับ2จุดที่หนักๆนะฮะคือแฟลตคลองจันทน์กับเคหะร่มเกล้าคลองจันทน์เนี่ยลดแล้วทำให้วันนี้ท่อซิ่งย้ายที่แล้วนะฮะย
0: ้
1: ายไปที่ร่มเกล้าแต่ติดปัญหาก็คือว่าระดับน้ำในคลองที่จะระบายออกเนี่ยมันยังสูงเพราะฉะนั้นท่อซิ่งที่ร่มเกล้าก็เลยทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ณขณะนี้แต่เริ่มที่แฟลตคลองจันทน์ก่อนคุณผู้ชมที่บางกะปิตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงจนถือว่าสามารถเดินเข้าเดินออกแบบลุยน้ำได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้นี่เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องท่อซิ่งก่อนหน้านี้4เครื่องเข้ามาช่วยระบายน้ำทำให้จุดที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงตอนนี้เหลือประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรนะครับชาวบ้านหลายท่านเริ่มกลับเข้าไปสำรวจความเสียหายในบ้านของตัวเองเร่งทำความสะอาดหลายคนไปเปิดรถ โอ้โหน้ำตาตกในเลยรถเละหมดเลยขับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พังเสียหายกันไปหมดนะครับส่วนผู้ประกอบการหลายคนต้องขนอุปกรณ์ทำมาหากินออกมากองริมทางเพื่อมาคัดแยกก่อนอันไหนใช้ได้อันไหนทำความสะอาดได้อันไหนต้องทิ้งบางคนก็ต้องขนของออกไปทิ้งเลยและล่าสุดเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปอีกจุดนึงนะคลองจันทน์เริ่มลดไปที่เคหะร่มเกล้าหน่อยร่มเกล้าบอกจะตายแล้วจะแย่แล้วน้ำเน่าแล้ว
0: ร่มเกล้าเนี่ยหนักตรงที่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันหนักกว่าคลองแสนแสบคือมันลง
1: มันยัง
0: สู
1: งอยู่
0: นะฮะมันสูงไงแล้วไม่รู้จะดึงน้ำออกไปยังไง
1: ซึ่งตอนนี้ที่เนี่ยวันที่6แล้วคุณผู้ชมระดับน้ำบางจุดนะถึงหัว
0: ฮะ
1: ถึงหัวก็มีหัวเข่าก็มีนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้เนี่ยดูรถคันนี้สิยังจมอยู่แบบนี้6วันแล้วเมื่อคืนถามว่าท่อซิ่งมาหรือยังมาแล้วนะฮะท่อซิ่งมาแล้วเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่เนี่ยมาแล้วเตรียมเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนแต่ประเด็นคืออย่างที่เราคุยกันคลองประเวศบุรีรมย์อ่ะที่เป็นที่ระบายน้ำปลายทางในจุดนี้คลองมันยังสูงฮะชาวบ้านก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่คลองมันจะลดสักทีถ้าเร่งสูบน้ำได้เต็มกำลังน้ำก็จะได้ลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักงานเขตลาดกระบังแจ้งเตือนประชาชนริมคลอง1เฝ้าระวังระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับนี่นะฮะประกาศล่าสุดนะครับหลังจากเร่งสูบน้ำออกจากเคหะร่มเกล้าลงคลองประเวศบุรีรมย์ขอให้ประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยกของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าสูบน้ำออกจากชุมชนก็ต้องไปทิ้งคลองก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ริมคลองก็ต้องระวัดระวังกันด้วย
0: ค่ะทีมข่าววันนี้ของเรายังเกาะติดสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมถ้ามีความเคลื่อนไหวสำคัญเรื่องของน้ำท่วมในทุกพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานแล้วก็เดี๋ยวมีให้ตามต่อในอีกหลายจุดในข่าวเที่ยงวันนี้ด้วยแต่ขออนุญาตสลับอารมณ์นะคุณผู้ชมมาดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะที่ล่าสุดเทควันโดภูมิเซ่ไทยคว้าเพิ่มอีก2เหรียญค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: ไปดูผลงานของเทควันโดภูมิเซ่ไทยค่ะที่เรียกว่าทำผลงานยอดเยี่ยมมากๆในงานมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะนาวินปินทสูตรลงแข่งขันประเภทบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทำคะแนนได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของยุนครูซองจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนค่ะส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเฮอุสยาเปจากฟิลิปปินส์ขณะที่ประเภทบุคคลหญิงใบปอทิตารีสามารถทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงมาได้นะคะส่งผลให้ทัพเทควันโดคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันภูมิเซ่ในวันเดียวกันสรุปตารางเหรียญไทยยังอยู่ในอันดับที่6นะคะอัปเดต10โมงเช้าของวันนี้ค่ะอันดับ1เป็นจีนมีอยู่154เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองอันดับ5เป็นอิหร่าน12เหรียญทองนะคะในขณะที่ไทยเราอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงมีเหรียญรวมทั้งหมด38เหรียญค่ะ
5: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
1: ผมครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาดูกันหน่อยนะฮะชาวปทุมธานีบอกร้องไห้แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงน้องหมาที่เลี้ยงไว้12ตัวน้ำท่วมทางเข้าออกเนี่ยจะซื้อของก็ลำบากคือไม่ใช่แค่คนที่ขาดแคลนหมาก็จะไม่ไหวเหมือนกันแต่น้ำยังท่วมอยู่เลยช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
6: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
7: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
8: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
1: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
0: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
9: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ร่วมข่าวใหญ
0: ่คุยข่าวใหญ่
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี
10: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: Air
4: Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รักน้ำ

0: เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่ Is that good?

0: ทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยานี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
3: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่อาปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
6: ่ I love อาปาเช่
8: Like the soy!
9: 300 milliliters Be your original
8: Like the soy!
9: Original Number one brand Thailand 300 milliliters
8: Like the soy! อร่อยคุ้มค่า
9: It's real!
10: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเฉิดนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
11: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
10: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
11: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
13: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
14: มาข้าจะมา
15: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
16: ไม่มี
17: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
18: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
19: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำไมเป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัด Vicks Vaporub Ointment

0: จสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
2: ์น้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับหลายพื้นที่หนักจริงๆนะครับอย่างเช่นที่ปทุมธานีที่คลองหลวงก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้ำท่วมหนักน
7: ะ
6: มีท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าเป็นห่วงคือไม่ใช่ห่วงแค่คนด้วยกันนะห่วงน้องหมาที่เลี้ยงไว้ถึง12ตัวด้วยว่าน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยคนก็จะไม่มีจะกินแล้วหมาก็จะไม่ไหวแล้วแล้วจะให้ฝาน้ำท่วมเข้าๆออกๆเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้อยากให้ระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ออกไปทำมาหากินได้ครับ
8: ช่วยมาระบายน้ำให้เราออกนิดหน่อยได้ไหมไม่ต้องทั้งหมดก็ได้อะเพื่อที่เราจะได้ออกไปซื้ออาหารให้เด็กๆได้อะลำพังเราไม่ลำบากเลยเรามีไข่เรากินน้ำเราอยู่ได้เรามีผักรอบๆบ้านเราเก็บได้แต่เด็กๆอะพอเราให้เขากินไม่อิ่มอะเขานั่งมองหน้าเราอะเรานั่งร้องไห้กับเด็กๆอะ
7: เข้าใจเลยหัวอกคนเลี้ยงสัตว์นะคะคุณผู้ชมคะจริงๆอ่ะคนบางทีบางคนนะ
6: ครับ
7: คนอดได้แต่ว่าให้หมาแมวที่เลี้ยงเนี่ยไม่อยากให้มันอดน่ะ
6: เพราะว่าเขาก็เปรียบเสมือนลูกอะนะแล้วมีตั้ง12ตัวเนี่ยพี่คนนี้เขาก็พูดไปก็ร้องไห้ไปกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าอยากให้รีบระบายน้ำหน่อยได้ไหมมันจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของปทุมธานีสร้างความเดือดร้อนหนักมากนะครับจุดนี้คือที่อำเภอคลองหลวงนะครับคุณนวรัตน์แสนแก้วอาศัยอยู่คนเดียวกับหมา12ตัวน้ำเนี่ยยังมาไม่ถึงตัวบ้านจะเห็นว่าแถวๆบ้านนี่ยังแห้งแต่ประเด็นคือทางเข้าออกของบ้านทั้งหมดอ่ะน้ำท่วมสูงหมดเลยคือออกไปไม่ได้เลยฮะออกไปที่ปากซอยนี่ไม่ได้แล้วแล้วท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนติดเกาะอยู่ในบ้านเนี่ยของเราต้องใช้รถทีมข่าวเนี่ยลุยเข้าไปพี่นวรัตน์ก็ร้องไห้ฮะบอกว่าในซอยนี้มีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังทำให้ไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้เป็นชุมชนเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ต้องการสิ่งของอะไรมากเพียงแค่ต้องการให้ช่วยระบายน้ำจะได้ออกไปซื้ออาหารได้โดยเฉพาะอาหารของน้องหมา12ตัวซึ่งมันก็ต้องกินกันทุกวันนะครับเบื้องต้นนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราก็เลยมอบอาหารสุนัขให้เท่าที่เราจะมอบได
7: ้
6: เป็นการเบื้องต้นไปก่อนนะครับนี่
7: ฮะ
6: น้องเติ้ลนะฮะเป็นตัวแทนทีมข่าวช่องวันสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับ
7: ค่ะก็จริงๆเนี้ยยังมีอีกหลายพื้นที่เลยที่สัตว์เดือดร้อนแล้วก็มีหลายจุดหลายหน่วยงานที่รับบริจาคอาหารสัตว์หมาแมวอยู่นะคะก็สามารถร่วมสมทบบริจาคกันไปได้นะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะที่เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะจะไปที่อปท.ของจังหวัดจะไปที่สำนักงานเขตก็ได้แต่หลายคนบอกตอนนี้ตัวยังออกไม่ได้เลยก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วก็กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนะคะทีนี้คนที่บ้านเรือนเสียหายวันนี้ลงทะเบียนได้แล้วนะคะแต่คนที่ถ้าเกิดเขาอยู่แฟลตอยู่ที่สูงที่อยู่เขาเนี่ยตัวห้องมันไม่เสียหายแต่รถที่จอดแช่น้ำอยู่แบบนี้ค่ะ

0: จะได้รับเงินเยียวยาไหมนะคะบางคนบอกว่าค่าซ่อมหลายหมื่นแล้วก็ไม่ได้ทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้หมดหนทางจริงๆอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยนะคะอย่างนายวิทวัฒน์คันธวิชัยขับรถแท็กซี่นะคะเนี่ยพอน้ำลดก็รีบลงมาตรวจสอบทันทีทำความสะอาดรถไว้ก่อนแต่ไม่กล้าสตาร์ทนะคะกลัวว่าระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้ามันจะเสียหายเพิ่มประเมินคร่าวๆค่าซ่อม 20,000 ถึง 30,000 บาทแล้วไม่นับว่าตลอดระยะเวลาน้ำท่วมและหลังจากนี้ไปที่รถอยู่ในสภาพนี้วิ่งรถไม่ได้เนี่ยอาชีพหาเช้ากินข้ามขับแท็กซี่เอาอะไรได้จากไหนอะคะแล้วรถของเขาเนี่ยประกันแค่ชั้น3ดังนั้นเนี่ยต้องรับภาระค่าซ่อมเองเป็นหลักนะคะพี่วิทวัฒน์บอกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเพียงอย่างเดียวรายได้เฉลี่ยเนี่ยเดิมอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 บาทใช้ดูแลภรรยาแล้วก็ยังมีลูกอีก2คนพอน้ำท่วมรถใช้งานไม่ได้รายได้ก็หยุดลงทันทีค่ะก็อยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบแล้วก็บรรเทาภาระความเดือดร้อนในเรื่องค่าซ่อมให้ด้วยนะคะจะได้ช่วยผู้ที่ใช้รถในการประกอบอาชีพเนี่ยเค้ากลับมายืนได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ไม่น้ำท่วมก็ขาดรายได้ไปเลย
2: ใช่ขาดรายได้เลยก็ต้องหาหยิบยืมทั้งบ้านก่อนใช
1: ่ฮะแล้วกว่าจะกลับมาขับได้เนี่ยรถไปซ่อมอีกเนี่ยพี่คิดว่าเราจะน่าจะกลับมาขับได้อีกเนี่ย
2: สถานการณ์ก็คงจะเยอะนะรถเยอะรถเยอะด้วยแหละก็ต้องดูเวลาเขาด้วย
1: ขี่รถอีกหลายคันก็น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอ้มันก็กินเวลาน
3: ะขณะที่ชาวแฟลตคลองจันทน์นะครับหลังจากน้ำลดเราเห็นแล้วล่ะว่ามีหลักเกณฑ์เงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.ก่อนวันที่1ตุลาคมนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือนี่เขามานั่งจับกลุ่มคุยกันกับน้องบอลรัชตะทีมข่าวเราอะว่าเดี๋ยวนะแต่คนอยู่แฟลตอยู่เฮฮะเนี่ยมันคืออยู่บนอาคารไงห้องที่อยู่ข้างบนมันไม่ท่วมไงแบบนี้ได้ไหม
0: ค่ะ
3: แล้วหลายวันเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานได้เนี่ยก็ขาดรายได้อีกชาวบ้านก็กังวลนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยพิจารณาเฉพาะความเสียหายภายในห้องพักสมมติเขาอยู่ชั้น5อย่างเงี้ยน้ำไม่ท่วมอ่ะมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขหรือเปล่าทั้งที่เขาเองก็กระทบกับการดำรงชีวิตสีหน้าหลายคนเป็นกังวลนะครับแต่ที่หนักมอเตอร์ไซค์รถยนต์ถูกน้ำท่วมบางคันเสียหายหนักประกันไม่มีต้องรับภาระซ่อมเองหลากหลายหมื่นเรียกร้องครับให้ภาครัฐพิจารณาการเยียวยาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยการขาดรายได้และความเสียหายต่อยานพาหนะครับ
4: รถนี่ก็คือแบบว่าชาวแฟลตคลองจันทน์เนี่ยเสียหายกันเยอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงเนี้ยเราก็มองว่าเพราะว่าแฟลตอ่ะมันอยู่ที่สูงอยู่แล้วไงคนอยู่ที่สูงบนอาคารนึกออกปะมันบางทีแบบว่ามันไม่ได้เข้าไปเหมือนบ้านอ่ะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นอ่ะเรามองว่าเราควรจะได้ไอ้ตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมรถใช่ช่วยเยียวยาสักหน่อยอะไรเงี้ย
5: อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลคิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าไอ้ 9,000 ต้องให้ผู้ที่เสียหายจริงๆคุณไม่ต้องให้เขาถึง 9,000 ก็ได้สัก 5,000 หรือ 4,000 ก็ได้อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลอะค่ะคิดนิดนึงอะค่ะว่าควรที่จะมีให้เขาด้วย
0: ไม่ต้องได้เต็มเท่าคนที่บ้านจริงๆท่วมก็ได้แต่ลดหลั่นลงมาได้ไหมนะคะเอานะตอนนี้ก่อนถ้ายึดเกณฑ์เดิมของปภ.นะคะบ้านหรือห้องพักไม่ถูกน้ำท่วมแต่เราถูกน้ำล้อมรอบไว้เนี่ยยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะคะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะคะกรณีน้ำท่วมทั้งหมดที่พูดมานี้เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็ใช้เกณฑ์นี้ของปภ.นะคะแต่ถ้าเป็นเหตุใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเมื่อวาน1ตุลาคมที่เริ่มประกาศใช้เรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งสามารถได้รับวงเงินช่วยเหลือสูงสุดถึง 100,000 บาทเนี่ยจะรับเบื้องต้นก่อนเลย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนแล้วหลังจากนั้นพิจารณาตามความเสียหายจริงก็จ่ายกันไปตามจริงไม่เกิน 100,000 ต่ออุทกภัย1ครั้งนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวถามรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เจ้าตัวก็ยืนยันนะว่าน้ำล้อมเนี่ยยังไงก็ยังได้รับการเยียวยาอยู่นะคะขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ประสบอุทกภัยเตรียมลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรายละ 9,000 บาทแล้วนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเปิด2ช่องทางก็คือลงออนไลน์ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าสะดวกไปยื่นด้วยตัวเองได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.ที่ผ่านมาแล้วนะคะในขณะที่นายกอนุทินเองบอกว่ายังไงไม่ต้องห่วงรัฐบาลเนี่ยเตรียมรับมือนะคะคือประชุมแบบไม่มีวันหยุดเพื่อรับมือน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวจะต้องวางแผนต่อนะคะ10ถึง12ตุลาคมจะมีฝนหนักต้องเตรียมรับมือพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะ
3: ครับ อ่ะและที่ต้องเตรียมเจอกันกับเรา2คนนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ5ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับรายการใหม่นะฮะ
0: ค่ะ
3: ข่าวใหญ่วันนี้นะครับตอน 8:30 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเจอกับเรา2คนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเราจะมาเล่าข่าวที่อินไซต์มากขึ้นทุกมุมมากขึ้นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญของแต่ละวันนะครับและหลังจากจบทางทีวีเราก็จะต่อทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววันนิวส์ช่องวัน31อีกด้วย
0: ข่าวใหญ่วันนี้ถ้าเทียบเป็นมื้ออาหารก็คือเรารวมทั้งมื้อเช้าและมื้อเที่ยงมาไว้เป็นมื้อสายเป็นมื้อบรันช์ให้คุณผู้ชมเข้มข้นแน่นอนนะคะฝากติดตามกันด้วยวันจันทร์นี้เจอกับเรา2คนและทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะคะทั้งออนทีวีและออนไลน์ด้วยนะคะส่วนแน่นอนวันจันทร์ก็ยังต้องติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมที่เข้มข้นมากๆซีรีส์จากวันดีออริจินอลนะคะก็คือคลึงนะคะเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นคลึงวันดีออริจินอลซีรีส์มาใหม่ค่ะและจะพาเราไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาที่ค่อยๆเข้าใกล้โลกของตงหยางเริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ชม2ตอนแรกย้อนกลับไปดูได้แล้วนะคะและถ้าผู้ชมดูนะจะยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะคะกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่านี้เท่านั้นค่ะติดตามคลึงได้ทุกวันจันทร์อังคาร 20:30 ทางช่องวัน31นะคะและรับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วที่แอปวันดีเท่านั้นและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ค่ะกับโปรแรงของเดือนตุลาคมนี้นะคะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอบวันนี้ห้ามพลาดนะครับกลับมาพบกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อนะฮะเจตพิพัฒน์ตำรวจสายสืบสวนจากซีรีส์ลึกลับระทึกขวัญภาพลวงตายสักครู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะวันรับแขกวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองแน่นอยากเอาของที่อยู่ข้างในเราออกนะคะวันนี้ค่ะมีเคล็ดลับดีๆจากคุณมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะพี่นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะใครที่อยากจะผอมมีปัญหาเรื่องท้องผูกไม่ออกอุจจาระแข็งวันนี้มิ้นมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมเนี่ยภายใน1คืนเท่านั้นเนี่ยต้องบอกว่ามิ้นนะคนเคยถ่ายยากมากมาก่อนคุณผู้ชมน้ำหนักตอนนั้นปาไป80โล
6: โอ
7: ้
6: โห
7: เอวมิ้นคือใหญ่43นิ้วคุณผู้ชมค่ะคือใหญ่มากจริงแล้วตอนนั้นมิ้นมีอาการท้องผูกตามมาค่ะพอเวลาเราไม่ถ่ายคุณผู้ชมวัน2วันมันจะมีสิวอุดตันขึ้นตามตัวเหอไปหมดมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวอึดอัดตัวเองตลอดเวลาค่
6: ะ
7: ตอนนั้นจะบอกว่ามินแก้ปัญหาโดยการไปกินยาถ่ายคุณผู้ชมขายาถ่ายอย่าหาทำเพราะว่าด้วยความที่เราอยากผอมอยากถ่ายอ่ะมันจะปวดมันจะบิดกินแรกเม็ด2เม็ดมันจะออกค่ะหลังๆมันจะเริ่มไม่ออกมันต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดเป็น5เม็ด
6: ค่ะ
7: สุดท้ายคือไม่เห็นผลค่ะแล้วมินเคยไปนั่งเบ่งในห้องน้ำนั่งนานค่ะจนหน้ามืดล้มหัวฟาดในห้องน้ำเพื่อนมาเจอค่ะพี่ย่าเพื่อนหามพาไปตรวจทันทีแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาเช็คละเอียดเลยบอกเนี่ยเบ่งบ่อยใช่ไหมเจอแล้วนะว่าเป็นความดันสูงแล้วตอนนั้นมิ้นเป็นริดสีดวงด้วยค่ะมีภาวะท้องผูกเรื้อรังก็เลยทำให้ตัวเองอ่ะน้ำหนักตัวเกินเขาก็เลยสั่งให้มิ้นอ่ะหยุดกินยาถ่ายทันทีให้ไปหาผักผลไม้เอามากินเยอะๆผู้ชมจะบอกว่าข้าวแต่ละมื้อมิ้นยังกินไม่ตรงเวลาเลยค่ะคือผักผลไม้อ่ะคือมันจะยากสำหรับมิ้นเนา
6: ะ
7: เราก็เลยไปศึกษาว่าอะไรที่มันจะง่ายสำหรับเราผู้ชมมิ้นเจอตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะInfinite Psyllium Kiwi จะบอกว่าตัวนี้เป็นไฟเบอร์ค่ะที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงคือถ่ายออกมาแบบลากไส้เลยนะคะไม่ปวดบิดเลยแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานแล้วกระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราผิวใสผิวเด้งค่ะเขาจะมาเป็นซองๆนะคุณผู้ชมเป็นรสผลไม้เอาสูตรมิ้นไปก็ได้
6: ค
7: ือมิ้นจะชงกินก่อนนอนคุณผู้ชมน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดค่ะกินไปเลยไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลคืนแรกที่มิ้นกินไปคุณผู้ชมตื่นเช้ามาอาการมิ้นจะเป็นอย่างนี้เหมือนมีคนปลุกให้ตื่นเบาๆมิ้นตื่นนี่เราอยากจะลืมตาแล้วไปนั่งชักโครกคุณผู้ชมพี่ย่าไม่ต้องเบ่งเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาเองแบบอ่อนโยแล้วสุดลำไส้คุณผู้ชมมันโล่งมันโพล่มันเบามันไม่ปวดบิดเลยสบายท้องมากวันแรกคือมินชอบมากเลยกินต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกวันคุณผู้ชมดูนะน้ำหนักตัวเขาจะค่อยๆลดค่อยๆลดขออนุญาตโชว์หุ่นค
6: ่ะ
7: ได้แบบนี้คุณผู้ชมคือเวลาเรายืนอะร่อง11คือมันจะมาแบบนี้เลยแล้วเมื่อก่อนนะน้ำหนักมิน80ตอนนี้เหลือ51 และสิ่งที่ชอบคืออะไรพุงมันยุบเอวมันมาหน้าท้องมันแบนเอวเมื่อก่อน43นะคะตอนนี้เหลือ25เดี๋ยวกล้องซูมจากข้างบนขึ้นมาได้เลยค่ะคือเวลาเขาลงเขาลงหมดทั้งตัวนะคะหน้าจากใหญ่ๆกลายเป็นคนหน้าเล็กนะคะเนี่ยค่ะเหนียงหายคอมานี่คุณผู้ชมดูหัวไหล่ไฮเปอร์ลักขึ้นมาแบบเนี้ยคือเวลาเขาลงทั้งตัวแบบนี้มันเล็กมันลีนมันเรียวคือมันเอาออกทุกส่วน

0: เนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ค่ะคือสิ่งที่มินได้แล้วที่สำคัญนะซิวเซลกรีนปากกรีนตัวไม่มีเลยชอบตรงไหนเมื่อก่อนเสื้อผ้าไซส์ XL
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไซส์ S แล้วนะคะไม่รู้จะ XS หรือเปล่าคุณผู้ชมดูมือเข้าได้อย่างเงี้ย
1: คือ
0: มินชอบตัวนี้ตรงไหนรู้ไหมคะคือน้ำหนักตัวค่ะเขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงโดยที่ผิวเราไม่แตกเลยผิวสวยผิวดีแล้วผิวฉ่ำด้วยคุณผู้ชมมิ้นจะบอกว่ากินไปเลยนะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทนะคะปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งหยุดกินก็ไม่โยโย่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากพร้อมบอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่มิ้นกินดีเลยมาบอกต่อให้วันนี้เดี๋ยวจัดโปรคุ้มให้คุณผู้ชมรีบกดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะอินฟินิตไซเลียมกีวีปกติ3กล่อง 2,400 บาทค่ะพี่อ่ะวันนี้ลดพิเศษเหลือ 1,290 บาทแต่ขอคนกดไวค่ะด่วนๆอันนี้โปรพิเศษ99ท่านแรกคุณผู้ชมฟังดีๆนะแถมเพิ่มให้ไปเลยค่ะกล่องที่1อือหือกล่องที่2
1: ค่ะ
0: 3
1: โอ้โหเริ่มเยอะนะ
0: 4
1: โอ้อีกอ
0: 5ค่ะพี่อ่ะให้หมดนี้เลยแต่มินเข้าใจดีว่าช่วงนี้เวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องซื้อของคุ้มๆแล้วก็ดีๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาเพจโปรลงให้มิ้นหน่อยเอาเพจโปรลงก่อนค่ะเพจโปรแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขเพจโปรให้มิ้นหน่อยมิ้นลดเพิ่มค่ะพี่ย่าลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก491บาทเท่ากับเซตนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่799บาทเท่ากับซื้อ3แถม5 799บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะเบอร์มาแล้วกดได้เลยนะคะ02108543 02108543แอดไลน์ได้เลยค่ะแอดช็อปแล้วก็เลข8เซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้คุณผู้ชมเลยจะบอกว่านะคะอินฟินิตไซเลียมกีวีเขาเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ช่วยเรื่องขับถ่ายโดยตรงคือถ่ายมาแบบลากไส้ไม่ปวดบิดคุณผู้ชมค่ะแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานกระชับสัดส่วนให้กับเราเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราผิวใสผิวแดงคุณผู้ชมกินไปเลยน้ำหนักตัวค่ะเนี่ยจะค่อยๆลงค่อยๆลงแบบนี้ผิวเราไม่แตกด้วยคุณผู้ชมผิวดีผิวใสผิวฉ่ำแล้วกินไปเลยนะคะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทนะคะปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งด้วยหยุดกินก็ไม่โยโย่โอ้โหสายรัวสายรันมากเพราะวันนี้เราแถมเยอะนะคุณผู้ชม3กล่องปกติ 2,400 บาทวันนี้คุณผู้ชมเราเหลือ799บาทและโอ้โหรีบโทรมาให้ทันคุณผู้ชมเพราะได้ฟรีอีกนะคะ5กล่องเหลือ14สายสุดท้าย14สายสุดท้ายซื้อ3แถม5นะคะซื้อ3แถม5แค่799บาทโปรวันนี้วันเดียวคุณผู้ชมรีบกดได้เลยค่ะ02108543 02108543กดด่วนๆได้เลยแอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดช็อปเลข8นะวันนี้ซื้อแค่3เอาฟรีไป5ค่ะพี่ย่าท
1: ั
0: ้งหมด799บาทรีบกดก็โอ้โหคุณผู้ชมมิ้นบอกเลยเซตนี้นะใครเร็วใครได้จริงๆดิกินเซตนี้เราได้แบบนี้อยากจะโชว์ให้ดูคุณผู้ชมเห็นไหมหัวไหล่ไฮเปอร์ลักคือมาผิวเผลอคือได้อย่างนี้เลยและที่สำคัญนี่คือเซตที่ทำให้มิ้นเนี่ยนะคะได้ขับถ่ายดีเวลาเราขับถ่ายดีรูปร่างเราก็ดีแล้วสุขภาพเราดีวันนี้ซื้อแค่3นะคะเอาฟรีไปอีก5และมาเรียบร้อย
1: สายหมด
0: สายหมดแล้ว
1: เพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ไหม
0: นี่คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหม40เซตเนาะโอเคได้โปรนี้นะโอเค40เซต40สายกดด่วนตอนนี้เพิ่มให้แล้วค่ะพี่อ้า
1: ค่ะ
0: ซื้อ3แถม5นะ799บาทเท่านั้นกดได้เลย02108543 02108543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8รัวๆรันๆแชทแทบแตกแล้วคุณผู้ชมแต่รีบกดก่อนเพราะว่าซื้อแค่3แล้วได้5ซื้อ3แถม5ทั้งหมดเนี้ย799บาทได้แบบนี้นะคุณผู้ชมกดด่วนๆ02108543 02108543นะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดช็อปแล้วก็เลข8ใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากพร้อมลองเซตนี
1: ้
0: เพราะเซตนี้กินเราได้แบบนี้คุณผู้ชมนะคะซื้อ3แถม5 799บาทค่ะ02108543 02108543แอดไลน์ด่วนๆได้เลยแอดช็อปเลข8ยังทันนะเพราะว่ามีหน้า50บวกแต่ไม่สะดวกแก่นะคะการขับถ่ายทุกวันนอกจากรูปร่างดีแล้วนะคะสุขภาพก็ดีด้วยซื้อ3แถม5ยังทันใช่ไหมลูกค้ากดได้เลยค่ะ3แถม5นะ799บาท02108543 02108543ค่ะแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8ค่ะกดด่วนๆเลยทันไหมคะได้อยู่นะโอเค3แถม5ค่ะพี่ย่าหมดโต๊ะจะทะลุไปฝั่งนู้นแล้ว
1: จริงเยอะมากค่ะ
0: ซื้อ3นะแล้วแถม5หมดเนี้ย799บาท02108543 02108543ค่ะแอดช็อปเลข8นะเซตนี้บอกเลยโปรพิเศษวันนี้วันเดียวซื้อ3แถม5 799บาทค่ะ02108543 02108543แอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดช็อปเลข8ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะอยากดูแลรูปร่างรีบจัดเลยค่ะโปรวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบ
2: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
3: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณออฟด้วยนะคะมาที่แขกรับเชิญของเราเลยเขาเป็นพระเอกของช่องวัน31นะคะแต่ว่าตอนนี้มีผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดนะคะชื่อว่าภาพลวงตายเด็ดขาดกันไปเลยแล้วเรื่องนี้เล่นกับพี่แต้วณัฐพรนะคะกระแสเนี่ยออกมาดีมากๆนะแฟนๆชื่นชมการแสดงของเขาว่าอะไรรู้ไหม
4: นี่
3: สารวัตรพีทปากดี
4: อ
3: ันนี้ชม
4: อันนี้ชมนะ
3: เพราะว่ามีคำว่าดี
5: ให้จัดให้ใจไปเลย
3: ใช่เนี่ยชมเลยนะคือแสดงว่าเขาอินไงกับการเล่นบทบาทของสารวัตรพีทนะคะแต่ว่ารายละเอียดเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงไปคุยกับเขากันดีกว่าต้อนรับเจ๊เจ๊พิพัฒน์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: ปากดีจริงไหมคะ
6: ประมาณหนึ่งแล้วกัน
5: อันนี้คือสารวัตรหรือว่าตัวจริง
6: ตัวจริงอาจจะมากกว่าหน่อย
3: ว้ายยิ่งกว่าอีกเหรอมาในซีรีส์ภาพลวงตายเรื่องนี้เนี่ยเจ๊รับบทเป็นสารวัตรพีท
6: สารวัตรพีทครับ
3: มันเป็นแบบตำรวจแบบสายไหน
6: คือเป็นสืบสวนครับตำรวจจะมีสอบสวนกับสืบสวนผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันต่างกันตอนที่ผมเล่นเรื่องนี้แหละแล้วก็เขาเป็นสืบสวนแล้วเขาเป็นตำรวจกรุงเทพที่ถูกย้ายไปอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็ไปเจอกับคดีคนหายคดีนึงที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวนึงที่มีคุณพ่อในครอบครัวเป็นโรคเดเมนเชียคือสมองเสื่อมสมองเสื่อมคือแบบบางทีเราก็กลายเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับในครอบครัวนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับคดีคนหายนี่แหละแล้วก็นำไปสู่คดีฆาตกรรมใช
4: ่แล้วสืบสวนในมุมของเจตมันต้องยังไงมันต้องตีความยังไงฮะ
6: สืบสวนผมเจอตำรวจจริงๆเลยครับตอนที่ไปเวิร์กช็อปที่เขาเป็นสืบสวนจริงๆถ้าเราเห็นภาพง่ายๆสืบสวนคือสารวัตรแจ๊ครับนั่นคือสืบสวนสอบสวนคนอยู่ในสน.ที่คอยสอบผู้ต้องหา
3: ลงพื้นที่เลย
5: ไปหาหลักฐาน
6: ใช่ครับแต่ถ้าสืบสวนไปสอบสวนได้แต่สอบสวนไปสืบสวนไม่ได
3: ้
6: เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: เนี่ยเพิ่งรู้เลย
6: ใช่ครับ
3: มันมีการแยกกันอย่างนี้มันต้องเล่นยากไหมอ่ะเพราะว่าแค่ขนาดตำแหน่งของตำรวจอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันยังต้องแยกกันเลยแล้วเราทำกันบ้านหรือว่ามีความท้าทายในตัวละครยังไงอ่ะ
6: ผมว่าความท้าทายของมันคือจริงๆเราต้องเหมือนทุกฉากที่เราเข้าไปอ่ะพร็อพทุกอย่างมีความหมายกับเราพร็อพทุกอย่างเป็นสามารถเป็นหลักฐานได้หมดเราไม่ได้เล่นแค่แบบเหมือนเราคุยกันแค่นี้ครับคือสมมติว่าเราอยู่ในแบบครามซีนอ่ะทุกอย่างคือเราต้องมองให้หมด
3: เนี่ยสมมุติว่าเราคุยกันอยู่อย่างนี้สมมุติเจตเป็นสารวัตรพีทเจตอาจจะต้องแอบมองกระถางต้นไม้ข้างหลัง
6: คุยกับพี่เดียอยู่เงี้ยผมอาจจะอยู่เงี้ย
5: หาหลักฐานไปด้วย
3: พี่ตำรวจเป็นไรอะคะ
6: เมื่อ
3: ตำรวจสังเกตอยู
6: ่ซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นทุกซีน
5: บุคลิกมันต้องปรับเลย
6: บุคลิกมันต้องเป็นอย่างนั้นครับมันทำให้เป็นธรรมชาติว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้สนว่าเขาจะถ่ายเราตอนไหนหรืออะไรยังไงคือเราก็ต้องเล่นทั้งซีนเป็นอย่างนั้นไปหมดเลยเลย
7: หลายสิบปี
4: คงคาแรคเตอร์เน
3: า
4: ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นนะสายตรงสายตาบุคลิกการมองอะไรมันจึงต้องไปหมดเลยเน
6: า
3: ะ
6: เขาเลยดูเป็นคนไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่เพราะว่าเขาดูแบบคอยพยายามจะจับผิดทุกคนเลย
5: สงสัยจังเลยสารวัตรคนนี
6: ้เวลาคุยกับคือเขาเป็นคนกรุงเทพด้วยครับแล้วคือด้วยความในเรื่องอ่ะเขาเป็นคนกรุงเทพที่จริงๆในตอนแรกนะเขาจะแอบดูถูกคนต่างจังหวัดดูถูกตำรวจต่างจังหวัดว่าแบบไม่ตั้งใจทำงานนู่นนั่นนี่จนสุดท้ายแล้วค่อยๆเบลนด์อินว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขาก็เก่งเหมือนกันแต่เขาเก่งในแบบของเขาไม่เหมือนของเรา
3: ทำงานคนละแบบ
6: ใช่แรกเขาก็เลยจะดูแบบเหมือนจะพูดจากวนประสาททั้งตำรวจในสน.ด้วยแล้วก็ทั้งผู้ต้องสงสัยแล้วก็คนในครอบครัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ
3: อืมแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มีเรื่องของผีโพงอะไรแบบนี้ด้วย
6: ใช่แต่ว่าเรื่องเราไม่มีผีครับ
3: ไม่มีผี
6: ใช่ตอนแรกปล่อยตัวอย่างมาตอนแรกพูดถึงผีโพงคนจะคิดว่าแบบเป็นหนังผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผีโพงมันเป็นเรื่องของเป็นซิมโบลิกอะไรบางอย่างเฉยๆคือผีโพงเนี่ยมันมีความเชื่อนี้จริงๆที่จังหวัดเลยแล้วก็มีที่หลายๆภาคครับแต่ว่าผีโพงจะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดมีใครเห็นว่าสมมติว่าเฮ้ยพี่ออฟเป็นผีโพงแค่ผมบอกว่าพี่ออฟเป็นผีโพง
4: นั่งกัน3คนทำไมพูดตรงน
5: ี้
4: เลย
5: ใช่ก็ในเรื่องมันคือแบบมัน
4: เป็นแต่ผู้ชายยังไงต่อ
6: ผมว่าเอ้ยผมบอกพี่ออฟเป็นผีโพงพี่ออฟตายเลยนั่นความเชื่อของการที่เราถ้าเราเห็นผีโพงแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นผีโพงอ่ะคนนั้นจะตายเลย
3: ขอบคุณที่เลือกพี่ออฟครับ
4: สมมุติ
5: ก็คือเหมือนกับว่าคนก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจำเลยไปเลย
6: ใช่แล้วมันเป็นเหมือนเป็นซิมโบลิกว่าเอ้ยมันคล้ายๆกับโจรหรือเปล่าว่าเราถ้าเราเจอเฮ้ยคุณเป็นโจรเนี่ยคุณโดนจับแล้ว
3: อ๋อเป็นอย่างนั้นนี่คือความเชื่อ
6: แต่เราไม่มีผีคือสำหรับใครที่กลัวผีดูซีรีส์เราได้

0: ไม่มีผีครับ
1: ดีบอกไว้เลยตั้งแต่แรกนะคะแล้วเรื่องนี้ที่บอกว่าร่วมงานกับพี่แต
0: ้
1: วเป็นไงเห็นบอกประทับใจพี่แต้วมากๆแต่บางครั้งก็แอบคิดว่าเฮ้ยพี่เขาดูเครียดเน
0: า
1: ะ
0: คือด้วยความเก่งอ่ะคือเราก็ได้ยินชื่อเสียงเขามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเจอกับตัวคือเก่งจริงๆเก่งจนตกใจอ่ะครับ
1: ยังไงอ่ะ
0: คือเขาไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยครับแล้วเขาไม่มีห่วงที่เราแบบเขาหลุดในซีนหรือบางทีเวลาอยู่กองที่ผมบอกว่าเขาเครียดอ่ะคือเขาไม่ค่อยคุยกับผมแล้วเป็นการแล้วผมเพิ่งไปบอกหลังจากแบบถ่ายผมถ่ายปีที่แล้วในช่วงเนี้ยครับแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็ช่วงเนี้ยเราโปรโมทกันใช่ไหมผมก็บอกพี่เต้ารู้ตัวป่าวว่าพี่เต้าไม่คุยกับผมอะไรเงี้ย
2: แล้วเขาตอบว่า
1: ผ่านไปนานแค่ไหนเกือบปี
2: เนี่ยเพิ่งจะได้เปิดใจกัน
0: ก็ไม่ได้เจอกันไงพอปิดกล้องปุ๊บเราเพิ่งมาเริ่มโปรโมทตอนนี้คือซีรีส์เขาแบบพรีนาอะไรเงี้ยครับ
3: แต้วว่าไงจ๊ะ
0: พี่เต้าก็บอกว่าเขาไม่รู้ตัวคือเขาไม่ได้เป็นคนแบบตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะมาเมนต่อแอคติ้งนะเราจะแบบเป็นคาแรคเตอร์นะแต่เขาทำกันบ้านมาเยอะมากๆจนเขากลายเป็นคาแรคเตอร์โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็เพิ่งมาสังเกตตอนที่ผมบอกว่าเขาคุยกับครอบครัวเขาอะครอบครัวเขาจะมีพ่อมีแม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีน้อง
1: ค
0: ืออย่างน้องเนี่ยไม่ค่อยสนิทเขาก็จะไม่คุยกับน้องออกัสที่เป็นคนเล่นเป็นน้องเข
2: า
0: แล้วเขาจะคุยกับอนูแล้วก็แม่ต้อมที่เป็นพ่อแม่เขาเยอะแต่ว่าไม่ได้คุย
3: ตัวจริงใช่ไหม
0: ตัวจริงครับคือแบบพ่ออนูกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเหมือนเขาเรียกคนไนซ์หน้าไปว่าคนนี้คือคนในครอบครัวเขาคนนี้คือคนที่เขาไม่ไว้ใจคนนี้คือเขา
1: สุดยอด
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอ้สุดยอดแล้วเข้าใจเลยที่บอกว่าเขาต้องเครียดอ่ะเพราะว่าที่เราเห็นจากเนี่ยอย่างดูตัวอย่างเลยเหมือนตัวละครนี้เขาเจออะไรเยอะอ่ะ
0: โหเครียดมากครับพี่เต้าคือเครียดมากๆแล้วก็พี่เต้าแบบแสดงออกมาได้ดีเกินกว่าที่เราคิดไว้เพราะว่าผมก็อยู่กับเขาบางฉากไม่ได้อยู่กับเขาในทุกฉากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าบทเขายากมาก
2: ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าโอ้โหเนี่ยแหละสมคำล่ำลือจริงๆแต้วณภพรใช่ไหมคะแต่เห็นถึงแม้ว่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นความยากการท้าทายของตัวละครจะยากแต่ทุกครั้งที่การถ่ายทำเสร็จเขาบอกเลยนะคะนี่เห็นไหมล่ะยาก
2: ต้มหูหมดเลย
0: มีพิรุธนะครับเนี่ย
1: ผีโพงหรือเปล่าคุณอ๊อฟเจตบอกไปว่าเรื่องนี้ยากแต่ยากแค่ไหนไปถ่ายต่างจังหวัดไปไงก็ยังต้องแบกกระเป๋ากอล์ฟไปด้วย
0: อ๋อใช่ครับมันเป็นเหมือน
1: เราไปเล่นตอนไหนก่อน
0: ไมค์โซน
1: เออ
0: คือด้วยเรื่องนี้ถ่ายต่างจังหวัดเยอะ
1: แ
0: ล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปตีกอล์ฟต่างจังหวัดเท่าไหร่ครับแล้วเวลาเราไปสมมติเราไปถ่ายที่กาญอย่างเงี้ยไปถ่าย5วันผมอาจจะถ่ายวันที่1วันที่2วันที่4มันมีเว้นวันหนึ่งเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ไม่อยากกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยครับก็เลยถือโอกาสแบบไปแล้วก็ไปตีกอล์ฟดีกว่า
2: ก็ไปหาสนามกอล์ฟแถวนั้น
0: ใช่
3: แล้วเป็นยังไงจ๊ะที่นั่น
0: ก็มันก็สนุกอีกแบบนึงมันได้เห็นแบบภูมิประเทศอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกรุงเทพอะไรเงี้ยครับสนามแต่ละกอล์ฟมันก็สนามไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ
1: ดีนะดีแล้วตีกอล์ฟมานานหรือยังอันนี้คือแบบเราอินมากนะ
2: ถึงขั้
1: นว่าถ้าเราต้องแบกไปไหนมาไหนด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับจริงจัง
1: กี่ปีแล้ว
0: ประมาณถ้าตีจริงๆประมาณ2ปีครึ่งประมาณครับไม่ได้นานมากแต่ว่าตีตอนเด็กแล้วครับคุณพ่อตี
1: แต่เว้นมา
0: ใช่แต่เว้นมาแล้วก็เหมือนตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ากอล์ฟมันน่าเบื่อมันแบบเล่นคนเดียวไม่เหมือนเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่พอแก่ตัวลง
1: เดี๋ยว
2: โตขึ้น
1: เดี๋ยวถ้าแก่ปั๊บไม่ได้เจ็บคนเดียว
2: โตขึ้น
0: มันรู้สึกว่ามันได้พักผ่อนมันเป็นช่วงเวลา 4-5 ชั่วโมงที่ผมไม่จับมือถือเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีช่วงเนี้ยในชีวิตหรือว่าในแต่ละวันของเรามากเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะชอบมันจริงๆแล้วมันน่าจะให้อะไรกับเราบางอย่างจริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: ดีเนาะมันเหมือนการทำสมาธิไปด้วยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: มันต้องดูแบบทิศทางลมอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ใช่ครับมันมีหลายอย่างให้คิดเยอะมากจนเราลืมเรื่องที่แบบลืมเล่นมือถือลืมอะไรไปเลยครับ
1: โอ้ดี
2: ครับ
1: พูดถึงตีกอล์ฟมาประมาณ2ปีกว่าอ่ะตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับชาววัคซีนของเราเลยเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหม
1: อยู่กันมากับชาววัคซีนชาววัคซีนนี่คือชื่อแฟนคลับของเจตนะคุณผู้ชมแต่พี่ถามหน่อยที่มาคือทำไมต้องเป็นวัคซีนเลยอ
0: ๋อคือตอนนั้นเขาคิดชื่อด้อมคือผมไม่เคยมีชื่อด้อมมาก่อนผมก็ยังไม่รู้เลยว่าด้อมคืออะไรตอนแรกแล้วก็ เขาก็คิดกันแล้วเขาก็ไป
1: เปล่าทำจริง
0: จริงตอนแรกเราเล่นละครช่องไงพี
1: ่
0: แล้วแฟนคลับเราก็คือแฟนคลับ
1: ก็คือแฟนคลับ
0: แฟนคลับเจแฟนคลับออฟแฟนคลับเดีย
1: วนะที่จะ
3: ไม่ต้องมีด้อมแบบมีชื่อ
0: เออแล้วด้อมผมก็ด้อมคืออะไรแล้วเขาก็เหมือนพอเราไปเล่นซีรีส์ไปเล่นแบบ BL อย่างเงี้ยก็จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงมาอะไรเงี้ย
1: ก็คือด้อมแล้วล่ะ
0: ก็คือเป็นด้อมแล้วแล้วเขาคิดชื่อด้อมกันแล้วเหมือนแบบเขาก็คิดกันแล้วผมก็บอกว่าแบบนี่ไงก็ชอบ เรียกผมว่าหมาบ้าไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบทะเลาะกับเขา
1: ฮะแล้วเราไปทะเลาะ
2: มีคลิปอยู่นะที่เป็นไวรัลอ่ะ
1: ตอบปากต่อคำเงี้ย
2: ตอบปากต่อคำ
3: เขาบอกแล้วว่าถึงแม้เขาบอกแล้วตัวจริงเขายิ่งกว่าสารวัตรพีทเราต้องเชื่อเขานะ
1: จริงเพราะว่าแฟนคลับเรียกว่าหมาบ้า
3: เป็นหมาบ้าแล้วก็เรียกว่ามีแบบวัคซีน
0: ใช่แล้วผมก็คิดว่าตอนแรกผมจะให้เขาชื่อหมาบ้าแต่ผม
2: ด้อมหมาบ้าอย่าง
3: น
2: ี้เหรอ
1: ใช่คนอื่น
3: แสดงเขาเป็นแบบหมาน้อยแมวเหมียวอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมนึกว่ามันเป็นแค่แบบชื่อเรียกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยผมเลยจะให้ชื่อหมาบ้าไปเลยเพราะอะไรแบบพี่ไม่ใช่หมาบ้าคือชื่อเรียกพวกหนูก็กลายเป็นว่าถ้าผมให้เขาชื่อหมาบ้าแปลว่าผมเรียกเขาว่าหมาบ้าผมเลยงั้นผมเป็นหมาบ้าใช่ไหมงั้นเธอก็เป็นวัคซีนละกันคอยฉีด
3: น่ารัก
1: มันแลดูเติมเต็ม
0: ใช่ใช่
1: พอเป็นปั๊บเราต้องการวัคซีนทันที
0: ใช่ใช่จะได้ประคองตัวให้
3: ดูแลไง
0: เป็นหมาปกติ
1: ไม่ได้พูดว่าได้วัคซีนแล้วจะหายด้วยนะใช้คำว่าประคองตัว
3: ต้องมีวัคซีนอยู่ตลอดเวลา
1: เ
0: ดี๋ยวมันจะหลุดไปเป็นบ้าไปกันใหญ่
1: เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีด้อมวัคซีนปั๊บพี่ขอได้ไหมก่อนที่เราจะไปถึงการฝากซีรีส์เขาชอบให้ทำท่าจุ๊บใช่ป่ะ
0: เออใช่
1: เขาจะสอนใช่ไหม
2: ของพี่เจตนี่ไม่เหมือนใครนะ
1: จุ๊บอะไรจุ๊บอะไรหลายจุ๊บอ่ะ
0: มันมีจุ๊บที่ออกอากาศได้และไม่ได้ครับเอาอันได้แล้วก
1: ัน
0: นะ
1: ก็เอาได้สิลูกวันนี
0: ้ก็จะมีแบบเขาจะเป็นจุ๊บสัตว์ต่างๆจุ๊บปลาทองจุ๊บปลาทองใช่ไหมผมถ้าจุ๊บปลาทองก็น่าจะ
2: โอเค
1: แค่นี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: เห็นป่ะ
1: บ๊อบ
0: ถ้าเป็นเด็กถ้าไปเป็นน้องๆที่ M25 เขาจะเป็นทางแบบน่ารักเลย
2: ของเราทางไหน
0: แต่เราก็จะไม่น่ารักไม่ไหวอะไรอย่างงี้ช่วงเนี้ย
3: มันก็จะเป็น
0: ตามทางเราว่าเราเห็นปลาทองเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเลย
1: อ๋อมีจุ๊บอย่างอื่นอีกมั้ยที่เรานึกออก
0: มีครับมีถ้าเป็นมาตรฐานก็เป็นจุ๊บแมวจุ๊บหมาจุ๊บกระต่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ขอดูจุ๊บแมวหนึ่งทีได้ป่ะ
0: จุ๊บแมวเขาจะให้ทำอย่างงี้
1: จุ๊บแมวอยู่ไหน
2: เจ๋บอกนี่เต็มที่แล้วพี่
0: เท่าที่ได
1: ้เจ๋บไม่ได้เตรียมตัวมาทำอะไรอย่างนี้เลยมาเห็นความน่ารักไปแล้วไปรอดูความเข้มกันต่อ
0: ครับผม
1: เชิญเลยค่ะฝากบทบาทนี้เลยสารวัตรพีทค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับก็ฝากภาพลงตายเดลูชันด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่จริงๆผมว่าไม่ค่อยมีในไทยเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีเรื่องของดราม่าแฟมิลี่แล้วก็มีเป็นไซโคนิดๆเข้ามาด้วยครับคือซีรีส์เราหลากรสมากๆแล้วก็เป็นซีรีส์ผมภูมิใจมากๆที่ผมได้อยู่ในโปรดักชั่นนี้ที่เขาแบบทำเรื่องราวออกมาได้ดีมากแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็เก่งมากๆครับผมก็สนุกมากๆอยากให้ทุกคนไปดูกันครับผมก็ดูได้แล้วตอนนี้เลยนะครับผมที่ Netflix ครับ
1: นี่ภาพลวงตายอย่าลืมนะคะใครอยากเห็นแบบสารวัตรปากดียิ่งกว่าตัวจริงนะหรืออันไหนก็ไม่รู้แหละที่มากกว่า วันนี้ขอบคุณเจตวิภัทรด้วยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ฝากติดตามกันด้วยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะสถานการณ์แบบนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะใครกำลังกังวลในเรื่องของน้ำท่วมฝนตกกันอยู่คุณผู้ชมตุนของอะไรได้ตุนไว้ก่อนเลยโดยเฉพาะของใช้ส่วนตัวประจำวันอาบน้ำเอ่ยสระผมเอ่ยต้องพร้อมแน่นอนค่ะวันนี้เราเอามาให้สำหรับโปรตุนเลยกับแชมพูสุกายะอันนี้เป็นโสมแดงด้วย
5: ใช่ค่ะหลายคนนะฮะน้ำท่วมที่บ้านนะฮะ3วัน4วันไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สระผมเลยนะฮะบางคนเกิดปัญหาผมร่วงนะฮะให้เอาโสมแดงไปสระไปดูแม่หม่อมอูมนิดนึงแม่หม่อมอูมปัจจุบันนี้71ต้องบอกเลยนะโสมแดงมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงที่เกาหลีที่เขาขายขวดนึงก็เป็นพันๆน่ะแต่วันนี้เดี๋ยวต้องให้หลัก10แม่หม่อมอูมตอนแรกจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกแบบคนสูงอายุตอนนี้เลี้ยงผมไว้ถึงยาวหลังกลางหลังแล้ว
3: สวยมากเลยยังคงสวยอยู
5: ่ใช่แล้วคือผมไม่มีร่วงติดมือเลย
3: ท่านนี้ล่ะคะ
5: พี่ยูริคนเกาหลีแกเนี่ยนะจะปกติจะใช้ของเกาหลีแต่วันนี้พอเห็นว่าที่ประเทศไทยมีโสมแดงแล้ว
3: สุกายะขวดนี้
5: ี้สุกายะเอาไปสระเลยปรากฏเชื่อไหมปกติตรงกลางแกนะลวกมันก็จะอู้ดูดิดูหนาตบน้ำมันไปทอผมอะ
1: วอลลุ่มพองสลวยสวยเก๋นี่คือคนเกาหลีแท้ๆยังไม่ต้องไปหิ้วเลยนะคะเพราะวันนี้คุณผู้ชมจัดไปให้แล้วโปรโมชั่นวันนี้สำหรับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
5: ปกติ2ขวดพันวันนี้ป้องจะให้8ขวดแบงค์พันมีตังทอน999บาทแล้วช่วงนี้นะคะใครมีปัญหาเรื่องอาการคันจากน้ำท่วมหลังน้ำลดให้เอาครีมอาบน้ำลดคันไป8ซอง
1: แถม

0: นี้แชมพูรถผมเรื่อง8ขวดครีมอาบน้ำแก้คัน8ซอง8บวก8 16ขวด16ชิ้นใครเคยซื้อแชมพูแก้ผมเรื่องสมแดงหลักพันวันนี้เหลือหลัก10ทั้งหมดนี่999บาทค่ะ
1: หาแล้วชิ้นละแค่62บาทเพราะฉะนั้นโปรนี้ซื้อได้ซื้อตุนได้ตุนสั่งได้สั่งโทรด่วนนะคะ1252ย้ำค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์แบบนี้เราแค่หยิบโทรศัพท์แล้วให้เขาไปส่งของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินที่สำคัญที่สุดส่งฟรี999เท่านั้นโทรด่วน1252โปรนี้วันนี้วันเดียวอ่ะทีนี้มาดูกันว่าปกติสมแดงต้องเกาหลีนู้นแต่วันนี้ทำไมมีส่วนผสมอะไรที่สุกัญญาทำให้คะ
0: ไม่ต้องไปหิ้วถึงประเทศเกาหลีแล้วมีที่เมืองไทยแล้วสูตรนี้ใครมีอาการคันหนังหัวหนังหัวลอกเป็นแผ่นผมร่วงและเริ่มมีกลิ่นหนังศีรษะ
1: ผมบาง
0: ต้องเอาสูตรโสมแดงไปสระแพงนะคะไม่ถูกแต่วันนี้เอามาใส่ให้แต่ที่คนชอบเพราะเราใส่ขิงขิงเนี่ยนะคะสระหัวแล้วหัวสะอาดมากใครมีกลิ่นหนังหัวนะคะช่วงนี้3 4วันไม่ได้สระผมเอาไปสระ
1: สดชื่นเลยนะ
0: สดชื่นแล้วโสมแดงเนี่ยนะคะราคารากโสมแดงมันแพงมันจะช่วยกระตุ้นรากผมทำให้ผมเนี่ยมีใครที่ผมบางผมน้อยเอาไปสระใช้ดีมากปาไปเรื่อยสำหรับเกี่ยวกับฮอร์โมนให้ดูพ่อรอง
1: อุ๊ยพ่อรองนี่น่าจะ
0: 80
1: โอ้80กว่าคุณผู้ชม
0: คันหนังหัวหนังหัวแห้งมีกลิ่นหนังหัวตรงกลางไปหมดแล้วค่ะ
1: แล้วเป็นไงบ้างคะเน
0: ี่ยผมบางมากพ่อรองบอกเออ80แล้วเอาแก่แล้วไม่เป็นไรเลยบอกพ่อไม่ได้มันเสียบุคลิกตรงกะนี่ไงผมขึ้นเพียบ
1: คุณผู้ชมดูนะความผมแน่นของวัย80เนี่ยคุณผู้ชมคะกลางกระหม่อมยังคงขึ้นแน่นแบบนี้ใครที่มีปัญหาต่างๆอย่างที่คุณป้อมพูดมาวันนี้ลองนะคะแชมพูโสมแดงย้ำว่าเวลาเหลือน้อยและกับแค่56สายคุณผู้ชมแย่งกันให้ทันวันนี้ไม่ใช่แค่4ขวด
0: ใช่
1: โปรโมชั่นนี่แถมเยอะมาก
0: ปกติเนี่ยแสงโสมแดงเนี่ย2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวดพันมีทอน
1: โอ้โห
0: แล้วยังให้ครีมอาบน้ำแก้คันอีก8ซอง
1: ค่ะ
0: 8บวก8 16ชิ้น
1: โอ้โห
0: จากหลักพันเหลือหลัก10
1: ค่ะ
0: แชมพูแก้ผมร่วงจากหลักพันเหลือหลัก10วันนี้วันเดียวโชว์นี้โชว์เดียวรายการสดตอนนี้ตอนเดียว
1: ค่ะ
0: ใครแชมพูที่บ้านหมดใครครีมอาบน้ำแก้คันที่บ้านหมดสั่งเพิ่มได้เลยตอนนี
1: ้
0: ทั้งหมดนี้999บาท
1: ย้ำว่าฐานเฉลี่ยแล้วเหลือแค่ขวดละ60กว่าบาทเท่านั้นไม่ว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้โทรด่วน1252ตอนนี้เหลืออีก40เซต
0: พี่แพท
1: ย์เป็นยังไงบ้าง
0: แกออกกำลังกายเหงื่อไหลาคายย้อยอากาศอบชื้นเดี๋ยวฝนตกโอ้โห
1: ไม่ได้นะ
0: หมักหมม
1: มันจะมีปัญหาหนังศีรษะ
0: เห็นหนังหัวขาวอ่ะเต็มไปหมดเลยคือแหวกนี่ๆๆโอ้โหดูฟาร์มผมมาแล้วเห็นมั้ย
1: หลังใช้เป็นอย่างงี
0: ้ฟาร์มผมพี่มันฟาร์มผมจริงๆทุกวันเนี้ยผมป้องหนามากป้องไม่เคยว่าผมหนาให้ดูพี่คือพี่เจี๊ยบเนี่ยนะแกทำกับข้าวแล้วก็หมกหมักหมม
1: ความร้อนจากเหงื่อความร้อนจากการทำกับข้าวเตาแก๊ส
0: ความร้อนเสร็จปั๊บผมหัวร่วงไปหมดกลิ่นหูกลิ่นหนังหัวหนังหัวเหม็นข้าวนี่โอ้โหดูดิเนี่ยเห็นไหม
1: คุณผู้ชมบางทีเราไม่ถึงกับขนาดต้องตัดสั้นไม่ถึงกับขนาดต้องดัดให้หยิกฟูเพื่อให้ผมหนาแต่ลองเปลี่ยนแชมพูดู
0: ถูก
1: ตอนนี้เหลือ30กว่าเซนแล้วคุณป้อง
0: อ้าวตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะใครที่มีอาการผมบางผมเหลือน้อยเครียดถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 3-4 แสนเปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดง
1: ก่อนนะคะ
0: ลองดูก่อนนะคะวันนี้ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศเกาหลีแล้วมาให้ที่เมืองไทยนี่แล้วนะ
1: คะ
0: แล้วมันไม่ได้มีแค่โสมแดงมันมีหลายตัวปกติ2ขวดพันวันนี้8ขวดพันมีทอนแถมครีมอาบน้ำแก้คันอีก8ซอง16ชิ้นใครจ่ายขวดหลักพันวันนี้เอาไปเลยขวดหลัก10แล้วเป็นโปรใช้ได้นานใช้ไปเลย8เดือนเต็ม
1: ๆโอ้โห
0: สั่งวันนี้8เดือนมาสั่งกันใหม่
1: เพราะขวดมันใหญ่มากแล้วก็เป็นขวดปั๊มย้ำว่าคุณจะได้ขวดปั๊มแบบนี้ทุกขวดค
0: ือ
1: เราไม่ได้แถมแบบเป็นซองรีฟิลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมใครตุนได้ตุนเลยเหลืออีก1นาทีสุดท้าย23เซตนี้รีบโทรมา1252นี่ขนาดสาวเกาหลีตัวจริงค
0: ุ
1: ณไม่ให้เป็นสาวๆวัยรุ่นนะเป็นผู้ใหญ่แล้วผ่านประสบการณ์การที่แบบเลี้ยงผมมาแล้วตัดผมมาแล้วเขายังใช้สมแดงเลย
0: นี่นี่นี่หนาไหมจ๊
1: ะ
0: จับไปโอ้โหแข็งแรง
1: แข็งแรงเนาะ
0: ไม่มีติดมือ
1: ค่ะ
0: คนเกาหลีเขาบอกว่าสมแดง the best ดีที่สุดไปดูแม่หม่อมอูม
1: ค่ะเป็นไง
0: ผมจะสั้นตัดผมแหม71
1: ก็คงเปลี่ยนมาหลายทรงแล้วแหละดัดมาหลายแบบแล้วแหละยังกลับมาใช้เลยอะ
0: แต่ตอนนี้แม่ไม่ต้องตัดสั้นแม่ไว้เลี้ยงยาวตาไปที่บ่าไปที่กลางหลัง
1: จะได้ดูอ่อนกว่าวัยเนาะ
0: แล้วแม่บอกเย็นสบายหัวไม่มีกินดู
1: คุณผู้ชมเน
0: ี่
1: ยความสุขของผู้หญิงวัยที่แบบ60แล้ว70แล้วเกษียณแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้อยากซอยสั้นหรอกเราก็อยากมีผมเหมือนผู้หญิงเน
0: า
1: ะ
0: พ่อรองพ่อรองบอกโหลูกคันหัวสะเก็ดหนังหัวนี่มาเต็มเลยแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ยมันล้นไปหมดเลยเลยบอกพ่อเอาตัวโสมแดงไปสระเอาขิงไปสระปลาคั่งตีควายเทียนกิ่งมะกรูดว่างหางจระเข้ไปไผ่วิตามินไปสระ
1: รีบเลย
0: พ่อสระผมก็หนาขึ้น

0: ยอ่ะ15เซตสุดท้ายกับ20วินาทีนี้เราย้ำโปรโมชั่นในหน้าจอวันนี้ว่าไม่ได้แค่4ขวดนะคะได้เยอะมากๆ
1: ปกติแชมพูโสมแดงที่เกาหลีขายขวดเป็นหลักพันวันนี้มาเอาหลัก10มาใ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมโปรติดดาวมาแล้วแล้ววันนี้เอาใจคนที่รักสุขภาพใส่ใจตัวเองเทรนด์กำลังมาแต่หลายคนบอกอุ๊ยฉันขอคิดก่อนทานอาหารที่มันใส่ใจสุขภาพแล้วรสชาติมันมักไม่ค่อยได้คือคิ้วขมวดแบบจอยใช่ไหมวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดได้เลยค่ะเรามาพร้อมกับสินค้าที่ขายดีของแถมที่เรียกร้องมาเยอะที่สุดวันนี้เติมสต็อกให้แล้วพร้อมกับเคล็ดลับใส่ใจสุขภาพต้อนรับแขกรับเชิญของเราพี่ป๊อปไฮเซอร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ป๊อปเชื่อว่าเรื่องราวสุขภาพทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่ามันสำคัญมากๆเลยแล้วก็ในช่วงวิกฤตของเรื่องน้ำท่วมป๊อปได้รับโทรศัพท์แล้วก็ดีใจหัวใจพองโตเลยบอกว่าถ้าไม่ได้ดีโกโก้ของคุณป๊อปติดบ้านไว้นะคะก็คงจะขาดสารอาหารแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรมันเป็นแค่ประสบการณ์เล็กๆของลูกค้าบางคนแต่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ
0: ่ชื่นใจ
1: วันนี้ช่องเลยบอกว่ามาจัดโปรโดยด่วนเลยเพราะว่าโปรครั้งนี้จะเป็นโปรที่น่าสนใจแต่ก่อนที่จะถึงโปรนะคะเพราะอยากจะบอกว่าเรากำลังอยู่กับเครื่องดื่มสุขภาพที่ได้สัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพฉะนั้นใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนและกำลังป่วยด้วยโรคอะไรหรือเปล่าหาหมอแน่นอนที่สุดการจะเลือกสรรอะไรที่เราจะทานต้องคัดสรรอย่างดีทางเลือกสุขภาพจะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่จะแสดงความปลอดภัยและสามารถจะเลือกดื่มได้อย่างสบายใจถ้ามาดูกันนะคะสิ่งที่พี่ป๊อปได้โทรกลับไปหาป้าแมวซึ่งป้าแมวก็อยู่ในหนึ่งผู้ประสบภัยอายุ84ปีป้าแมวบอกว่าใครหลายคนคงรู้นะคะว่าป้าแมวก็เจอปัญหาเรื่องสุขภาพในวัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวเครื่องดื่มโกโก้ของดีโกโก้เนี่ยค่ะเอาไปดื่มป้าแมวบอกว่าคุณป๊อปต้องมาถ่ายคลิปใหม่แล้วนะเดี๋ยวนี้ป้าแมวแข็งแรงขึ้นสามารถเดินเหินง่ายขึ้นไม่เป็นภาระใครและในช่วงเวลาที่น้ำท่วมที่ประสบภัยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ยังอยากที่จะทานของหวานอยากอาหารแต่อาหารการกินก็มีสุขลักษณะที่ค่อนข้างจะลำบากป้าแมวบอกว่าในวัย84คุณป๊อปในคลิปอาจจะแค่สะบัดมือแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ากระโดดตบเลยนะวันนึงป้าแมวกับคุณป๊อปจะชวนไปเรียกว่ากระโดดหนังยางแข่งกันนะคะต
0: ้
1: องบอกว่าดีใจมากๆในวัย84และรสชาติของดีโกโก้ต้องบอกเลยว่าเวลาจอยดื่ม
0: ขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมหลายคนบอกหุ้ยทางเลือกสุขภาพแบบนี้มันไม่อร่อยมันเ
1: ผ็ด
0: มันอะไรหรือเปล่านี่นะ
1: อร่อยไหมหวานกลมกล่อมหอมมันจากสวิส
0: หอมมันเข้มข้นมาก
1: คุณผู้ชมในการที่เราได้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพอย่างแรกนะครับเราไม่มีน้ำตาลเลยแล้วก็ใช้ความหวานจากหญ้าหวานซึ่งหญ้าหวานเนี่ยในหลักการแล้วเนี่ยเป็นความหวานที่ไม่เพิ่มอินซูลินแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความหวานไปกระทบกับสิ่งที่คุณต้องการจะควบคุมไม่ใช่ความหวานจากตัวสารเคมีต่างๆนอกเหนือจากนั้นนะคะตัวผลิตภัณฑ์ดีโกโก้ตัวนี้เนี่ยยังใช้โกโก้จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ
0: ึ่
1: งเป
0: ็
1: นหนึ่งในประเทศที่อร่อยแล้วก็ไม่มีความขมมีความหอม
0: และตอนนี้สายเข้าแล้ว
1: และตอนน
0: ี้
1: สายเข้าแล้วป๊อปต้องย้ำนะคะกล้องเขารอตั้งแต่เข้ารายการตอนเที่ยงแล้วค่ะต้องย้ำว่านี่รายการบ่ายสามสิ่งที่อยู่ในมือป๊อปก็คือตัวแก้วปั่นที่สามารถที่จะทำให้เครื่องดื่มของคุณนะคะดูน่าดื่มน่ารับประทานขึ้นโดยเครื่องตัวนี้นะคะ

0: จะมีตัวแม่เหล็กในการปั่นอยู่ที่ก้นแก้วแล้วเวลาเราปั่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหมือนเราเช็คจะใส่น้ำแข็งบดละเอียดก็ได้หรือไม่ใส่น้ำแข็งบดละเอียดก็ได
1: ้
0: ในการถือเราก็สามารถจะถือขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ยกดื่มได้ปกติเลยนะคะเวลาปิดก็แค่ปิดตรงนี้แค่นี้แก้วก็จะถูกปิดลงแล้วนะคะ
1: และ
0: ก
1: ็
0: ที
1: ่
0: สำค
1: ั
0: ญป๊อปย้ำนะคะว่าตัวแก้วปั่นมีฝาด้วยนะคะแล้วคุณก็ยกดื่มแบบนี้ได้อร่อยสบายใจอยากได้กันแล้วใช่ไหมมาดูโปรรอบแรกต้องย้ำว่าเป็นโปรที่ขายดีที่สุดและครั้งนี้ยังลดราคามากที่สุดจากราคาเดิม 1,290 บาทนะคะและผลิตภัณฑ์ดีโกโก้จากสวิตเซอร์แลนด์ทางเลือกสุขภาพ1ห่อใหญ่บรรจุ22วันนี้คุณจะได้2ห่อใหญ
1: ่
0: รวมกันแล้วเป็น42และยังจะแถมไปอีก12รวมทั้งสิ้นคุณจะได้จากโปรนี้นอกเหนือจากส่วนลด200แล้วยังได้ถึง50ซองจ่ายเงินสุทธิเพียงแค่1,090 บาทและใน 1,090 บาทนะคะยังจะได้แก้วปั่นที่อยู่ในรายการไปด้วยฟรีๆแบบคละสี1เซตได้แก้วเลยแล้วป๊อปย้ำนะคะว่าอย่างที่เรามาจัดรายการเราก็จะรับรู้ว่าตัวเลขลงไปอย่างรวดเร็วและตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการพยากรณ์ว่าฝนอาจจะตกอีกบางพื้นที่อาจจะกลับไปเจอวิกฤตน้ำท่วมอีกออกจากบ้านไม่ได้อีกป๊อปเลยถามคำถามนี้ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการว่าของพร้อมส่งหรือเปล่
1: า
0: จำนวน500เซตเราพร้อมรอส่งแต่คนที่กดโทรศัพท
1: ์
0: แล้ว
1: อยู่
0: ในลำดับต้นๆ นะคะป๊อปย้ำนะคะสายถล่มทลายที่ดูช่องวันคนดูเป็นล้านล้านคน
1: ใส่แน่นมาก
0: แต่เรามีของส่งมา500เซตแต่จำนวนคนที่อยู่ในลำดับ100สายแรกและตอนนี้เหลือ55สายกลุ่มนี้จะได้ของทันทีเพราะของจะถูกส่งออกตั้งแต่วันพรุ่งนี
1: ้
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้ดีโกโก้จากสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: อยู่ในบ้านของคุณแน่นอน
1: และอร
0: ่
1: อยและโปรดีมากค
0: ุ
1: ณผู้ชมรีบโทร1252เห็นพี่ป๊อปแบบนี้เป็นคนที่ใส่ใจตัวเองแล้วเจอทีไรเนี่ยเอนเนอร์จี้คือล้นมาก
0: เลือกเยอะ
1: ทำไมถึงเลือกดีโกโก้
0: สาเหตุที่พี่เลือกดีโกโก้เพราะว่าพี่เข้าใจว่าโกโก้อะค่ะจากความเข้าใจของพี่จากสุขภาพของพี่นะคะโกโก้จะมีตัวโฟบานอยด์โฟบานอยด์ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับลดความเสี่ยงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการจำเรื่องสมองพี่เองเป็นอาจารย์เนาะพี่ก็กลัวว่าถ้าเราสามารถจะจำอะไรไม่ได้แล้วก็ระบบความจำเราแย่ลงสมองเราไม่ดีตัวพี่ก็กลัวฉะนั้นพี่เป็นอาจารย์สอนหนังสือสิ่งที่สำคัญคือต้องโต้ตอบกับนักศึกษาให้ได
1: ้
0: ฉะนั้นพี่เชื่อว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบความจำนอกเหนือจากนั้นเห็นไหมการยืนสอนหนังสือพี่ยังเป็นอาจารย์ที่ยืนสอนหนังสือมันทำให้องค์รวมของร่างกายเราดีและสิ่งที่สำคัญจะกี่ปีกี่ปีผ่านไปพี่ยังกลับมาใส่เสื้อผ้าในไซส์เดิมที
1: ่
0: เชื่อว่ามันช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าตัวเครื่องดื่มโกโก้จากสวิตเซอร์แลนด์ของดีโกโก้เนี่ยเวลาพี่มีโอกาสเจอแฟนคลับพี่สังเกตว่าทุกคนเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลแบบชนิดที่ไม่โอเวอร์เคลมและเห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลที่ทุกคนบอกว่าคุณป๊อปมันอร่อยและเครื่องดื่มโกโก้เนี่ยพอดื่มแล้วเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าอิ่มนานที่สำคัญคุณผู้ชมเคยเจอไหมพอเราอายุมากขึ้นระหว่างวันอยากของหวานอยากกินหวานอยากกินจุกจิกเราก็จะตะบะแตก
1: นี่แหละ
0: ก่อนนอนช่วงรอยต่อระหว่าง2ทุ่มถึง4ทุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นอะไรที่เราอยากจะต้องกลับมารับประทานเพราะเราหิวแต่ถ้าวันนี้หลายคนแชร์ประสบการณ์ว่าชงเครื่องดื่มดีโกโกโก้นะคะแล้วก่อนนอนเขาจะไม่หิวเลยแล้วแถมตื่นมาดูสดชื่นกระปี้กระเป๋าคุณผู้ชมขายย้ำโปรรอบที่2วันนี้ขายดีมากนะคะและแนวโน้มของทีมงานบอกว่าพี่ป๊อปขากรุณาเตรียมตัวเติมของเพราะถ้าไม่หมดไม่กลับนะคะเขาแข่งดิฉันแล้วว่าถ้าไม่หมดน้ำต้องท่วมบ้านอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมดูนะคะเครื่องดื่มดีโกโก้อันนี้นะคะตัวผงของโกโก้ค่อนข้างจะละเอียดและผงที่ละเอียดแบบนี้ปริมาณเยอะมากๆนะคะและคุณสามารถใส่น้ำร้อนแล้วเติมได้
1: เลย
0: เฉลี่ยเพียงแค่ซองละ21บาทคุ้มมากๆ
1: แล้วคุณได้โกโก้แท้
0: จากโกโก้จากสวิสด้ว
1: ย
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชม2นาทีสุดท้ายป๊อปอยากให้ดูนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถทุกเซตหลายคนสงสัยว่าต้องซื้อกี่เซตถึงจะได้แก้วปั่นทุกเซตได้แก้วปั่นมาเลยอับดุลกล้องส่องทันทีค่ะนะคะอับดุลส่งกล้องแล้วนะคะตอนนี้กล้องเราทำการปั่นโดยไม่มีมือคุณป๊อปไปเขย่าแก้วใบนี้มูลค่าหลายร้อยบาทมีจำนวนจำกัดและป๊อปย้ำแล้วนะคะว่า2นาทีสุดท้ายกดโทรศัพท์มาที่1252หรือ @shop131
1: 20เซตสุดท้ายคุณผู้ชม
0: ทุกเซตจะได้แก้วเลย
1: และทุก
0: เซตฟรีเพิ่มไปอีก10ทุกเซตเคยจ่าย 1,290 อย่าว่ากันเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่รู้จะมีน้ำใจกับคนไทยด้วยกันอย่างไรเราลดไปเลย200จาก 1,290 เหลือ 1,090 บาทแล้วได้แก้วด้วยคุณพ่อคุณแม่วัย90ยังคงแข็งแรงสุขภาพดีแล้วเขาดื่มวันหนึ่ง 2-3 แก้วเลยนะแล้วก็อร่อยกลมกล่อมรสชาติดีนะคะอย่างที่ป๊อปย้ำไม่ต้องกลัวว่าจะมีน้ำตาลเพราะว่าใช้ยาหวานไม่ต้องกลัวว่าทานแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่าเรามีทางเลือกสุขภาพป้าแมวในวัย84ปีป๊อปบอกเลยว่าป้าแมวขอบคุณป๊อปทุกครั้งที่เจอแล้วในช่วงน้ำท่ว
1: ม
0: คุณป๊อปถ้าป้าไม่ได้โกโก้ของคุณป๊อปเนี่ยป้าจะรู้สึกเหมือนขาดสารอาหารเพราะออกไปไหนไม่ได้ติดเกาะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมป๊อปย้ำแล้วนะคะ1นาที32วินาทีถ้าคุณอยากจะสุขภาพแข็งแรงแบบป้าแมวหรือแข็งแรงแบบหลายคนรวมถึงป๊อปไฮโซด้วยร
1: ี
0: บกดโทรศัพท์สั่งซื้อโปรโมชั่นวันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: 1นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมต้องบอกว่าโปรวันนี้คุ้มที่สุดคุณได้ไปทั้งหมดถึง52และที
0: ่
1: สำคัญก็คือแก้วปั่นอัตโนมัติแก้วนี้โอ้โหมีแต่คนถามหา
0: 1,290 วันนี้จะเหลือ 1,090 บาทนะคะเราช่วยคนไทยด้วยกันไม่ต้องใช้สิทธิ์คนละครึ่งเลยและที่สำคัญนะคะคุณจะได้รวมทั้งสิ้น52ถ้าทานวันละ2ก็ทานได้50วันได้แก้วปั่นอเนกประสงค์ซึ่งยังคงปั่นอยู่ด้วยและย้ำนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอนนี้เหลือ10เซตสุดท้ายรีบโทรเข้ามานะคะ
1: 1252
0: ดีต่อระบบสมองสำหรับพี่ดีต่อระบบขับถ่ายแล้วก็ยังทำให้พี่นั้นอิ่มนานที่สำคัญนะคะมีงานวิจัยรองรับว่าการดื่มโกโก้ก่อนนอนจะช่วยทำให้คุณมีส่วนในการทำให้คุณนอนหลับสนิทขึ้นอ่ะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น1252นะคะหร
1: ือ
0: ช็อปวัน31แล้วบอกเลยว่าเอากี่เซตต่อไปเลยต่อไปเลย
1: ต่อเวลาให้
0: 500แต่คนที่โทรทันจะได้ของทันทีวันนี้สุขภาพดีทั่วประเทศนะคะ
1: ด่วนๆเลยนะคะโกโก้สวีทแท้แก้วละ21บาทเฉพาะโปรวันนี้1252ต่อเวลา
0: หมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลย
1: วันนี้หมดเวลาเรา2คนแล้วนะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: โทรได้1252
0: ขายดีมาก

0: หนูอีก
1: เออไม่ต้องบ่นทำไปเถอะ
0: แม่หันไปคนเดียว
1: ก็หันผักคนเดียวเนี่ย

0: โอ้ยพวกมันก็พูดกันเรื่อยเปื่อยใครมันจะบ้าเลือกทำเลนอนตายอยู่ที่บ้านพักกะหรี่เนี่ยนะฮะเกิดชาติหน้าฉันได้ได้ซวยตลอดชาติสิมึง
1: มึงเอามาดูถ้ามึงไม่เชื่อเนี่ยมึงเอามาดูอ่ะจริงจริง
2: นี่แน่ใจนะว่าพวกเองไม่ได้ตาฝาด
1: เจ๊พวกฉันไม่ได้ตาฝาดอะไรเจ๊ลองมาดูสิ
3: เจ๊

0: ยังกล้ากลับมาที่นี่อีกเหรอนางสุนี
1: ฉันไม่ได้ไปแล้วเจ๊ฉันไม่รู้จะไปไหนตอนนี้ฉันมีไอ้พวกชั่วมันเข้าไปหมดแล้ว
2: เงินมึงหรือเงินที่มึงไปปล้นไปขโมยเข้ามากันแน่อิสุเนะ
1: มึงพูดอะไรอิจู
0: เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วมึงยังกล้ามาตอแหลมาโกหกพกลมพวกกูอีกเหรอฮะ
3: พวกเราทุกคนรู้กันหมดแล้วนะว่าแกแอบไปทำชั่วอะไรมาบ้าง
2: ใช่และตอนนี้นะตำรวจกำลังตามจับตัวมึงอยู่ด้วยอิสุเนะ
1: ฉันเห็นไปแล้วเจ๊อย่าจับตัวฉันส่งตำรวจเลยนะเจ๊ฉันไหวเหรอเจ๊แล้วเจ๊น่ะ
0: มึงเนรคุณกับกูเนี่ยกูไม่ว่าเพราะสันดานของมึงมันไม่เคยรู้จักผิดชอบชั่วดีแต่มึงฆ่าอีอ้อยอีอ้อยเพื่อนของมึงที่รู้จักกันมาสนิทกันมาเป็น10ปีมันคือเพื่อนของมึงมันคือเพื่อนแท้ของมึงกูไม่เข้าใจมึงทำมันลงได้ยังไงมึงฆ่ามันได้ยังไง

0: ฉันไม่ได้ตั้งใจใครอ้อยฉันต้องเชื่อฉันนะที่ฉันสามารถให้ท้ายของตาหาก็ได
1: ้เมื่อก็พูดได้สิตอนนี้ย้อยมันตายไปแล้วมันคงลุกขึ้นมาแก้ตัวอย่างมึงไม่ได้ไงสินี
2: ่ไอ้สุนีมึงกับกูทางใครทางมันพวกมึงใครก็ได้โทรแจ้งตำรวจให้มันลากคออีนี่ออกไปจากที่

0: doing on that?
1: ไม่มีใครเขาช่วยมึงหรอกอิซุนีเพราะพวกกูไม่เคยมีเพื่อนเป็นฆาตกร
2: แกสำนึกได้มันก็ดีกับตัวแกเองนางสุนีโอกาสดีๆไม่ได้เข้ามาหาพวกเราบ่อยนักฉันนางจูนางอ้อยอาจจะยกโทษให้แกได้กฎหมายบ้านเมืองคงยกโทษให้แกไม่ได้แกรีบไปตามทางของแกเถอะ
1: ไปพวกเราอย่าอยู่ใกล้มันอย่าจะซวย
3: ไปเถอะ

0: ออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับเข้ามาอีกนะป้า
1: ฉันไม่กลับมาแล้วละจ้าออกไปฉันจะได้ไปอยู่กับลูกอยู่ด้วยกันสองคนพร้อมหน้าพร้อมตาสักที
0: งั้นขอให้โชคดีนะ
1: จ้า

0: าตัวไป
1: ครับเดิน
0: เถอะครับ
2: จะว่าไปก็น่าสงสารนายสุนีมันนะ
3: ช่วยไม่ได้นางสุนีอ่ะมันได้โอกาสที่ดีกว่าคนอื่นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่ตัวของมันเองแหละที่ทำมันเองอ
2: ่
3: ะ
2: ใครทำกรรมอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นแหละ

0: ลังเนี่ยให้เด็กมาส่งให้ก็ได้จ้าบุญรอดจะได้ไม่ต้องมาเอง
1: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าอยู่ว่างๆคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเจนะฉันขอเบิกเงินก่อนได้ไหมจ๊ะที่อู่มันมีปัญหานิดหน่อยหมุนเงินไม่ทันจริงๆจ้ะ
0: ได้สิเราอ่ะมันคนกันเองมีอะไรก็บอกมาว่าแต่ค่าขนมทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ
1: ก็รวมกับงวดที่แล้ว500จ้ะ
0: 500
2: ได้จ้ะ
0: ได้ๆๆนี่จ้ะ500
1: ขอบคุณมากจ้ะเจ๊
0: จ้าไม่ต้องเกรงใจแล้วจ้ะคนทํามาหากินเหมือนกันเจ๊น่ะเข้าใจถ้าอย่างนั้นเจ๊ไปก่อนนะ
1: จ้ะ
0: จ้า
1: เจ๊แกใจดีจริงๆเลยอ่ะจ้านี่ข้าวว่านั่นนางแววร้านต่อไปก็ต้องบอกเขาตรงๆแบบนี้แล้ววะ

0: เฮ้ยนี่อยู่ยังไม่ได้บอกบุญรอดใช่ไหมว่าพวกเราจะย้ายไปก่อนกำหนดWhy? I don't get it. What? I think บุญรอดน่าจะเข้าใจนะแล้วก็น่าจะดีใจที่จะได้ย้ายไปอินโดนีเซียกับยูกอนที่วางแผนไว
1: ้หรือไม่เขาก็อาจจะไม่ได้อยากจะไปกับไ
0: อ I don't get it. What are you talking about? ยูกับบุญรอดคบกันมาตั้งนาน I think she gotta beHappy and ไม่มีเหตุผลที่เธอจะไม่อยากไปอยู่กับยูไอ้ว่าทางที่ดียูไปบอกเธอให้รีบเก็บของแล้วจะได้เตรียมตัวไปด้วยกัน Believe me

0: ้าวรอด
1: โอ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเฮ้ยเอ็งเป็นไรวะรอด
1: สงสัยจะหน้ามืดแต่พี
0: ่เอายาดมไหม
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักเดี๋ยวก็หาย
0: เฮ้ยนี่พี่ว่าเอ็งกลับไปพักผ่อนเถอะเอ็งทำงานมาทั้งวันไม่ได้หยุดเลยนะรอดเอ็งเชื่อพี่เธอรอดพี่ว่าถึงเวลาที่เอ็งจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเอ็งกับนายช่างได้แล้วเอ็งเตรียมตัวไปอินโดนีเซียกับเขาไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวพี่ไอ้ศรีนายธรรมจะช่วยดูแลอู่แล้วก็ดูแลแม่ให้เองพี่

่านะฉันจะไปเอาอะไหล่รถยนต์เนี่ยเอามาขายเอามาซ่อมด้วยขายด้วยเพิ่มรายได้พี่ว่ายังไงฉันไปคุยกับเท่าแก่ในเมืองมาแล้วนะเท่าแก่เขาใจดีมากเลยนะพี่เพราะฉันเชื่อมาก่อนได้เอามาขายก่อนแล้วได้ฝึกไอ้สินมันซ่อมด้วยมันจะได้เก่งขึ้น

0: นายช่างนี่ฉันมีอะไรจะบอกค่ะ
1: ไอก็มีเรื่องอยากจะบอกอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วไอตั้งใจจะบอกยูตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะแต่ว่าไอเห็นยูรีบก็เลยไม่มีโอกาสจะบอก
0: โอ้ยขอโทษค่ะมีอะไรหรอคะ
1: ไอได้รับคำสั่งให้ย้ายไปอินโดนีเซียต้นเดือนหน้าแล้ว
0: หมายความว่าต้องย้ายไปเร็วกว่าที่เราเคยคุยกันไว้เหรอคะ
1: ใช่ไอก็เลยจะรีบบอกยูไงยูจะได้มีเวลาเตรียมตัวดีใจไหมที่เราจะได้ย้ายไปเร็วขึ้น
0: ดีค่ะดีใจค่ะ
1: แล้วบุญรอดมีอะไรจะบอกไอเหรอ
0: คือรอดว่าจะบอกนายช่างค่ะว่ารอดเพิ่งคุยกับพี่ล้ำมาว่าจะไปรับพวกอะไหล่มาขายที่อู่ค่ะร้านที่รอดไปเจอเนี่ยเขาให้เชื่อของมาขายไปก่อนได้เราว่าก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะรับมาขายไปถึงแม้กำไรต่อชิ้นมันจะไม่มากแต่อย่างน้อยก็มีเงินเอามาหมุนเอามาไว้กินไว้ใช้ในช่างว่ายังไงคะ
1: เอาสิไอ้ว่าก็ดีเหมือนกัน
0: ในช่างคะรอดแค่อยากทำทุกอย่างไว้ให้พวกเขาขอเวลาสักหน่อยนะคะ

0: พี่รอด
1: มาๆไม่ทำมาพี่น้อยวางดีๆนะเงินทั้งนั้นเลยนะ
2: โอ้โหพี่รอด
1: ฮะ
2: ที่พี่ขนอะไรรถพวกนี้มาจากไหนเนี่ยพี่แล้วจะเอามาทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะ
1: เอ้าเอามาขายสิวะมีซ่อมด้วยขายด้วยเอากำไรมาเลี้ยงพวกเองนี่แหละอีกอย่างนึงนะอู่เราจะได้สู้ร้านอื่นเขาได้เดี๋ยวนี้ช่างซ่อมรถเก่งๆมันหายากพวกเองต้องฝึกกันอีกนานหน้าปัด2อันไอ้น้อยเองเช็คของดีๆนะอันไหนแตกนี่รีบเอาออกเลยนะเออ6ตัว10ตัวอ้าวแม่
3: นี่ยังไม่คิดจะเตรียมตัวเตรียมใจไปอยู่กับในช่างที่ต่างประเทศบ้างเหรอฮะ
4: เออนั่นสิรอดพี่ได้ยินข่าวในวิทยุเขาบอกว่าพวกทหารอเมริกันเนี่ยจะยกฐานทัพออกจากบ้านเราแล้วนี่แล้วในช่างเขาต้องย้ายไปด้วยไม่ใช่หรอแล้วเขาจะย้ายไปเมื่อไหร่ล่ะ
1: โอ้ยอีกนานพี่ล้ำไอ้พวกที่ไปก่อนเนี่ยเป็นพวกที่ต้องไปออกรบอยู่แนวหน้าในช่างเขาอยู่แนวหลังโอ้ยมีเวลาอยู่กับพี่ล้ำกับแม่อีกนานจะไม่ต้องห่วงแหมมาแล้วเหรอพ่อตัวดีฮะนั่งลงเลยนั่งลงเลยนี่ช่วยไอ้น้อยไก่ทำมันขนของนะใส่ตู้ไปเลยข้าเพิ่งรับพวกอะไหล่มาขายพวกเองทั้ง3คนนะวางของในตู้เนี่ยให้มันเป็นระเบียบเวลาลูกค้ามาถามจะได้หยิบง่ายๆเข้าใจไหม
5: จ้ะพี่รอด
1: เออเอาวะพี่ล้ำฉันฝากหน่อยจ้ะเช็คของตามนี้เลยนะจะไปช่วยส้มเช้งกับสมชายเอาขนมไปส่งไม่ทันไปนะไปนะแม่สวัสดีจ้ะไปมาเก็บไปดีๆล่ะ
3: รอดรอดเดี๋ยว
1: อ้าวมีอะไรอีกอ่ะแม
3: ่ทำไมเองต้องทำงานหนักให้มันวุ่นวายถึงขนาดนี้เหรอทั้งที่เองกำลังจะเตรียมตัวไปอยู่เมืองนอกกับในช่างแล้วอ่ะ
1: โอ้ยแม่เรื่องนั้นฉันยังไม่ตัดสินใจเลยแม่อ
3: ะไรกันรอดป่านนี้ละทำไมถึงไม่ตัดสินใจสักทีเหรอข้าอยากเห็นเองสุขกายสบายใจมันคนอื่นเขาบ้างนะไปเถอะ

คุณนะแม่นะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดของเรากับโปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครมีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดต้องฟังเลยนะเพราะวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ SPF สูงๆสำคัญและจำเป็นมากๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเหนียวเนอะหนะไหลเยิ้มและมันเพราะฉะนั้นวันนี้ลี่มีทางออกให้ค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของดาราฉายาสาวสวย 2,000 ปีพี่ตั๊กมยุรานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะลี่เล้งสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ลิเลงก็บอกมาแล้ว
1: การเลือกครีมกันแดด
2: ใช่ไหม
1: พี่ตักทำยังไงให้ออกแดดแล้วแบบฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแทบไม่มีเลย
2: ตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับทุกคนเพราะว่าแน่นอนที่สุดการเลือกครีมกันแดดที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องเลือก SPF สูงๆสมัยก่อนเนี่ย SPF แค่ 15-20 ปัจจุบันเต็มที่ที่สุดก็คือ50แต่หลายคนก็จะมีปัญหาที่ว่าการเลือกกันแดดเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ดีหน้าก็จะยืดจะหยาจะเทาจะไหลจะเยิ้มจะมันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดกับยูราซันโปรเทคสมูทครีมอันนี้ SPF 50 PA บวกนะคะไม่เกิดแน่นอนไม่หยือไม่หยาคุมมันปกปิดติดทมและหน้าเนียนใสกริบเลยต้องใช้กันแดดของยูราค่ะ
1: อันนี้พี่ตักใช้เองจริงๆเห็นบอกว่าแบบไปตีกอล์ฟไปอะไรก็ใช้ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนอยากได้โปรโมชั่นเพราะว่ารู้แล้วว่ากันแดดไม่งอแป้งได้ทั้งแบบบำรุงด้วยปรับสีผิวด้วยกันแดดสูงๆด้วยและวันนี้โปรโมชั่นพี่ตักค่ะ
2: โปรดีมากตะแดนพี่ตักบอกเลยว่าโปรดีแฟลชเซลวันนี้4กันแดดของยูรานะคะให้อีก1เป็น5ไม่พอพี่ตักให้ไวท์เทนนิ่งครีม
1: อ
2: ันนี้เป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์นะคะไวท
1: ์
2: เทนน
1: ิ่
2: งคร
1: ี
2: มตัวนี้เป็นครีมประดาที่ทุกคนถามหาทาก่อนแล้วลงด้วยกันแดดของยูรานะคะพี่ตั๊กให้ไปถึง3ซองและยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าเครื่องสำอางกิฟต์เก๋น่ารักน่ารักคละสีซึ่งใส่ของจุมากเลยนะคะคละสีมีให้ในเซตนี้เรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้นราคาดีดี999บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ทุกคนต้องรีบโทรเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมงานบอกว่าบอกเบอร์ไปรอบเดียวกดเบอร์1252
2: 1252ค่ะ
1: ออกไปเกือบ10เซตแล้วเร
2: ็
1: วมาก
2: เร็วมาก
1: ไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะครีมกันแดดของยูราปกติ1หลอดเนี่ยพี่ตาขายอยู่แบบ200กว่าบาท
2: 200กว่าบาท
1: วันนี้เหลือ111บาทและส่งฟรีทั่วประเทศเห็นไหมตอนนี้เหลือน้อยกว่า90เซตแล้วโทรให้
2: โทรกันหน่อยนะคะ1252วันนี้โปรดีแฟตเซลราคาดีมากและของที่เราแถมให้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใส่ของจุนะคะใส่ยูราได้หลายชิ้นเลยทีเดียวหรือคุณจะใส่ลิปสติกอะไรได้หมดเลยนะคะคละสีให้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า88ซะแล้วอ่ะบอกเลยนะใครไม่โทรตอนนี้คุณพลาดมากเพราะว่าตอนนี้ยูราพี่ตาเขาพาไประดับโกอินเตอร
2: ์โกอินเตอร์คืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังงานนี้คืองาน Cosmoprof นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการออกบูธมีหลายประเทศมากเลยทั่วโลกเลยเท่าที่เห็นนะคะอิตาลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันมาหมดและหลายคนให้ความสนใจบูธของยูรานะคะมีหลายคนถามหาแล้วก็ติดต่อจะไปขายต่างประเทศ
1: อุ๊ยหรอ
2: เขาสนใจกันแดดของยู
1: ราแต่ว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสีผิวไหนมันลองแล้วติดใจมันใช้ด้วยกันได้หมดถูกไหมคะ
2: เพราะว่าทุกประเทศมีประเทศไหนไม่มีแดดไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีเพราะนั้นกันแดดเราก็จะต้องขายดีแน่นอนและ SPF 50 PA บวกทุกคนแฮปปี้และหลายคำถามที่ถามมาว่าแล้วใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่าพี่ตั๊กตอบเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิว
1: มีให้ดูสุด
2: ไม่ว่าผิวไหนผิวขาวผิวเข้มผิวคล้ำผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าอย่างแฟนพี่สามีพี่ผิวเข้มตีกอล์ฟก็ใช้หลอดเดียวแย่งกับพี่ตั๊ก
1: นี่แหละวันนี้ขอพิสูจน์สดๆขอเชิญทีมงานเข้ามาในรายการ
2: แบ
1: บสดๆตอนนี้เลยเหรอเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้คนละเฉดสีผิวหมดเลยแต่อยากให้พี่บอล นะคะเป็นทีมงานของเราลองทายูราหน่อยว่าจากที่ไม่ได้เมคอัพอะไรเลยตอนนี้กล้องดูที่หน้าได้เลยนะคะจะมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆด้วยขอลองแบบไม่ลงรองพื้นอะไรเลย
2: เอาเหมือนนั้นอันนี้หน้าเขาสดมาเลยนะคะลองดูที่ว่าจะเป็นยังไงลองเกลี่ยให้ดูหน่อยแต่ใช้กระจกไปด้วยมันเกลี่ยง่ายนะคะกันแดดของยูราพี่ตั๊กบอกเลยว่าเกลี่ยง่าย
1: ทำไมเร็วจังเลย
2: เร็วมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็จะไม่ทิ้งความมันบางคนบอกว่า กันแดดส่วนมากจะมันกว่าจะรอโอ้ยไปคุยไปแล้ว10นาทียังลงรองพื้นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องลงรองพื้นเห็นมะเกลียเนียนกริบเลยอ่ะลองหันหน้ากล้องด
1: ูอันนี้คือหน้าเนียนแล้วแต่หนูขออนุญาตนิดนึงหนูอยากรู้มันไม่หนาจริงไหมขออนุญาตลงตรงฝ้าก
2: ะจะเกลียใช่ไหมลองดูนะคะ
1: เราเติมฝ้ากะอันนี้เหมือนใช้แทนเมคอัพเบสเลยว่าแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่า
2: เห็นมะก็ตบ
1: อันนี้แป๊บๆรอบ2นะแต่ก็คือเนียนซึมเข้าสู่ผิวเร็ว
2: ซึมเข้าสู่ผิวเลยและผิวน่าจะออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นไหมคุณบอลก็จะเกลี่ยแบบเกลี่ยง่ายเลยง่ายไหมคะ
1: แล้วดูไบรท์ขึ้นมากไบรท์ขึ้นเลยอ่
2: ะ
1: ที่สำคัญเลยคือตรงเนี้ยอุ้ยพี่ตาขาก่อนใช้กับหลังใช้อย่างแรกเลยนะรู้สึกว่าเขาผิวดีขึ้นและขออนุญาตนะคะทุกคนเห็นไหมว่านี่ไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝ้ากระจากแสงแดดแลดูจางลงผิวดูรึบเหมือนฉายไฟให้ผิวเลย
2: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทานะ
1: นั่นนะสิ
2: ทาใจทาจะเนียนกว่านี้อีกนะ
1: แต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องกันน้ำกันเหงื
2: ่
1: อสำคัญมากขออนุญาตนะคะขอฉีดสดๆเลยละกัน
2: สมมติ
1: หล
2: ับ
1: ตาหลับตาเผื่อหนูฉีดไม่แม่นแต่อยากให้ฉีดสดๆในละกันขออนุญาตนะคะแบบนี้ฉีดไหลแล้วนะจ๊ะไหลแล้วนะจ๊ะแบบนี
2: ้
1: สังเกตเลยนะว่าน้ำไหลแต่ว่ากันแดดของยูราซับ
2: ไม่ไหล
1: ไม่หลุดออกมาเลยเห็นไหม
2: ไม่หลุดออกแต่ไม่หลุดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอุดตันนะไม่อุดตันแต่ว่าเขาจะเกาะผิวได้สวยงาม
1: สังเกตว่ายูราไม่ได้ติดออกมาแต่ผิวยังสวยยังฉ่ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเคล็ดลับความสวยของพี่ตักมาย
2: ูรานี่ไม่ได้ตั้งใจทานะทาแบบเบาๆถ้าทาแบบตั้งใจทามันก็จะเนียน
1: พี่ตักตอนนี้เหลือน้อยกว่า40เซตแล้ว
2: ไม่ต้องคิดเยอะ1252ไม่ต้องคิดเยอะมีจำนวน100เซตเท่านั้น999บาทได้กันแดดของยูราไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่งครีมครีมบาดาลไปอีก3และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางคละสีให้อีก1ใบจุจุ
1: จากกันแดดหลอดนึงเกือบ300วันนี้เหลือ111บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ตอนนี้1252
2: ถ้าอยากจะกันแดดให้ดีใช้กันแดดของยูราน่าจะเนียนใสแล้วก็กันแดดกันฝ้ากันกระอะไรต่างๆเพราะพี่ตั๊กเนี่ยเป็นนักกิจกรรมพี่ตั๊กจะเล่นกอล์ฟแล้วจะชอบมากเล่นมา20ปีแล้วเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่าย
1: ตีกอล์ฟเที่ยง
2: ก็จะเล่นงี้ไม่งั้นไม่จบนะก็จะเล่นไปแล้วก็ทากันแดดของยูราและเติมระหว่างวันระหว่างที่พูดนี้นะไม่ว่าจะลงน้ำหรือว่าจะตีกอล์ฟพี่ตั๊กก็จะเติมระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะ
1: แต่งหน้าแล้วก็เติมทับ
2: อันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเมื่อกี้คุณบอลก็ทาทั่วหน้าดิฉันก็ลองให้ตรงนี้นะคะ
1: อันนี้คือทาอุ๊ยเดี๋ยวนะพี่ตั๊กระหว่างพี่ตั๊กทารายการวิดีโอพี่ตั๊กลงน้ำ
2: แป๊บเดียว
1: ก็ยังสวย
2: เนียนคลิปเลยพี่ตั๊กแต่งหน้ามาแล้วนะสามารถเติมได้อีก3หน
1: โอ้โห
2: 3ชั่วโมงเติม
1: เดี๋ยวมาลองกันบ้างจะให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เราคนละเฉดสีผิวนะแล้วอยากให้ดูว่าเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบ
2: จะเป็นเนื้อมูสใช้ได้กับทุกสีผิวเห็นไหมเวลาลิเล้งทาแล้วมันเนียนเข้ากับผิวไปเลย
1: ที่สำคัญมันปรับสีผิวแล้วผิวคือแบบนุ่มมากเลยอ่ะขออนุญาตเทียบให้ดูแบบนี้มัน
2: ออร่าขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ไม่ง้อแป้งไม่จำเป็นต้องทาแป้งด้วยอัน
1: นี้จริงอันนี้ผิวนุ่มมาก
2: ของทั่วๆไปบางยี่ห้อทำไมข้ามไปเป็นไงให้มันเกลี่ยยาก
1: ทีลี่เคยใช้ตัวนี้สิ่งสำ

0: ญเลยคือมันเกลี่ยยากพอมันเกลี่ยยากตรงเนี้ยมันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรืออาจจะซึมช้าม
1: ันจะซึมช้าหน่อย
0: พอมันซึมช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันไปเจอฝุ่นเจออะไร
1: ยังไงคะ
0: มันจะเกิดการอุดตันอ่ะเดี๋ยวนี่เทียบให้ดูแบบนี
1: ้
0: ที่นี่ทาไปมือเมื่อกี้นะกับฝั่งนี้แบบเดิมที่ลี่เคยใช้แล้วไปเจอฝ
1: ุ่
0: น
1: ใช้เวลาทาเท่ากันนะ
0: เท่ากันจริงๆแอบทิ้งอันหลังให้นานก่อนด้วยแต่ถ้าไปเจอฝุ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่ว้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ค่ะเห็นไหมว่ายูราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะไปเจอกันในน้ำสักหน่อยฝ
1: ั่
0: งยูราเขย่าเท่ากันนะแต่ฝั่งของยูราน้ำยังใสอยู่เลยในขณะที่ฝั่งของกันแดดทั่วไปอันเดิมที่ลี่เคยใช
1: ้ละลายน้ำ
0: มันขุ่นไปหมดแล้ว
1: และขึ้นมา
0: จากน้ำนะคะแบบนี้ให้ดูชัดๆว่าของยูรายังดูใสอยู่ฝั่งนี้เละกว่าเดิมและต้องพิสูจน์กับยูราเพิ่มสักหน่อยเหม
1: ือ
0: นที่เมื่อกี้เราทำกับพี่บอลอันนี้เราซับที่มือของเราก็ไม่ไหลออกมาเหมือนกันผิวก็ยังสวยยังเนียนอยู่แบบนี
1: ้
0: รีบโทรให้ทัน19เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตั๊กค่ะ
1: เหลือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่ตั๊กอยากจะบอกว่าถ้าใช้กันแดดของยูราไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนขนาดไหนจะเจอเหงื่อร้อนขนาดไหนหน้าคุณก็จะเนียนใสนะคะและโปรวันนี้พิเศษจริง
0: ๆ
1: ได้กันแดดของยูราไปถึง5หลอดไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวไปอีก3แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางจุให้อีก1ใบคละสีในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีเพียง100เซต1252รีบโทรเลยค่ะ
0: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วใครโทรมาตอนนี้ยังได้ทุกสายแล้วกันเนาะพี่ตั๊กนะแต่ว่าหมดจากรายการแล้วต่อเวลาสัก5นาทีได้ไหมอ
1: ยากต่อไหม
0: 5นาที
1: ได้
0: ๆ5นาทีทีมงานให้ได้
1: เมื่อกี้พี่ตั๊กยังไม่อะไรนะ
0: 5นาทีต่อเวลา5นาท
1: ีได้ๆๆรีบรีบโทรกันหน่อยแล้วกัน
0: ต่อจากนี้โทรมา1252
1: นะคะ
0: รับความสวยของพี่ตั๊กไปค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลย
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: คุณค่ะ
1: คุณรอดถ้าอยู่เหนื่อยเนี่ยอยู่ก็พักบ้างนะ
0: ค่ะบางทีมันก็เหนื่อยเหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวเหมือนกันละค่ะกอดฉันหน่อยได้ไหมคะ

0: ากจำความรู้สึกแบบนี้เอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่ง
1: คุณรอดอย่าพูดอย่างนี้สิไม่เอานี่อีกไม่นานเราจะย้ายไปอยู่อินโดด้วยกันแล้วนะแต่ที่นั่นนะอยู่ก็ไม่ต้องทำงานหนักเราจะไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วเราก็จะอยู่กอดกันแบบนี้ได้ทั้งวันเลยจะไปเอาพาสปอร์ตถ้ายุ่งงานยุ่งอ่ะเดี๋ยวจัดการให้นะ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะอยากไปด้วย

0: ินไม่ได้รู้สึกกับเหมยเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม
1: เหมือนเดิมสิครับแต่เรื่องระหว่างเราเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญเราไม่ได้มีกันอยู่แค่สองคนเหมยเองก็มีป้าผมเองก็มีครอบครัวที่ผมต้องดูแล
0: เหมยไม่ได้บอกให้บุญสินทิ้งครอบครัวมาอยู่กับเหมยนะแต่เราสองคนก็ต้องมีครอบครัวเป็นของเราเองป้าบอกว่าถ้าเหมย

0: รียนจบแล้วเราแต่งงานกันป้าจะยกตึกแถวกับอู่ซ่อมรถให้เป็นของขวัญวันแต่งงานเราสองคนจะได้ไว้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกัน
1: แต่ผมเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างเราจะแต่งงานกันได้ยังไงครับผมขอบคุณคุณเหมยที่มีความรู้สึกดีๆให้ผมและก็ฝากขอบคุณเฒ่าแก่ที่หวังดีและให้โอกาสผม

0: ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดี
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะแน่นอนติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของฝนและก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาคุณผู้ชมครับฝนตกไหมฮะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับส่งข้อความเข้ามานะฮะตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกแถวนี้นะตกหนักด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องกังวลแหละพอฝนตกออกมานะครับน้ำจะท่วมซ้ำหรือเปล่านะครับแล้วข้าวของทรัพย์สินของเราจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่คือหนึ่งประเด็นที่จะมาพูดคุยเรื่องของรถฮะรถที่จมน้ำเพราะมีหลายคนทักเข้ามานะครับในเฟซบุ๊กของเรานะฮะใน DM ของถกไม่เถียงนะครับอยากจะถามเรื่องรถว่าเอ๊ะถ้ารถเราเสียจมน้ำแบบนี้จะซ่อมอย่างไรประกันจะจ่ายไหมอย่างไรวันนี้จะไขข้อสงสัยในประเด็นนี้นะครับแต่สิ่งที่ร้อนแรงนะไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสภากับกรณีคุณโรมคุณรังสิมันโรมนี่แหละครับออกมาอภิปรายและมีการพาดพิงพูดถึงสามีของสสหญิงท่านหนึ่งในสภาปรากฏว่าสสท่านนั้นลุกขึ้นมาเลยนะบอกว่าหมายถึงดิฉันแหละเอาละครับคุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนที่จะมาแนะนำแขกรับเชิญของผมนะครับชมครับ
1: ท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะ
2: มีสสผู้หญิงชัยภูมิมีคนเดียวนะคะคือดิฉันฉะนั้นท่านจะพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้นะคะจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานค่ะถ้าพูดมาแบบนี้ท่านพูดชื่อเลยค่ะ

0: จะดูแมนกว่านะคะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชาย
1: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐาน
2: โอ้ยเดือดฮะคุณผู้ชมนี่แค่บางช่วงบางตอนเดี๋ยวจะเปิดแบบเต็มๆนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ขอแนะนำแขกรับเชิญของผมนะครับท่านแรกก่อนนะฮะท่านเป็นรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับคุณอดิศรพิพัฒน์วรวงศ์วรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการฮะอีกท่านนึงครับคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูนะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญรถยนต์นะฮะคุณผู้ชมครับคุณธีรเมธธีระชวันพงศ์นะฮะหรือว่าด็อกเตอร์คานะครับพี่หมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ทินครับสวัสดีครับ
2: ส่วนอีกท่านนึงฮะที่โพสต์ผมเก็บท่านไว้สุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนนี้แหละอยู่ดีๆก็มาโพสต์แล้วบอกไปไล่เส้นเงินไปดูประวัติต่างๆนะเกี่ยวกับสามีของสสท่านนี้ว่าประกอบธุรกิจอะไรยังไงทำไมรวยอู้ฟู่เป็นพันล้านนะครับอดีตสส5สมัยนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ฮะคุณสิริโชคโสภาครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณสิริโชคโทษนะครับทำไมคุณร่วมเข้ามาอยู่ในวงนี้ไปแจมกับเขากับกรณีของสสไอเดีย
4: อันนี้เขาเชี่ยวชาญแกะรอยเรื่องรถยนต์ใช่ไหม
2: รถยนต์รถยนต์รถยนต์อ
4: ันนี้ประกันภัย
2: ประกันภัยประกันภัยอ
4: ันนี้ผมเชี่ยวชาญแกะรอยเรื่องความผิด
2: ยังไม่ผิด
4: ความผิดที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศครับมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับสามีของคุณสุชาดา
2: เอาอย่างนี้เอาโพสต์ที่คุณสิริโชคโพสต์ไว้นิดเดียวผมแตะนิดเดียวคุณผู้ชมเอาขึ้นมาดูหน่อยนะครับคุณโพสต์ไว้อย่างเงี้ยผมลองขุดเรื่องสามีสสสุชาดาตามที่คุณรังสิมันต์โรมพาดพิงในสภาว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้เริ่มจากข้อสรุปว่าเขาเป็นสแกมเมอร์นะครับผมเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าคุณรวมกำลังพูดถึงอะไรและมีอะไรในประวัติการโทษฮะและมีอะไรในประวัติการเงินของสามีสสคนนี้ที่ควรตรวจสอบจริงหรือไม่เอาง่ายๆคุณเจออะไรฮะ
4: โอ้เยอะเลยครับ
2: อุ้ยเยอะนี่คือ
4: เยอะคือมันต้องอธิบายเพราะมันมีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการทำการเงินพอสมควรเลย
2: แต่คุณไม่ได้บอกใช่ไหมว่านี่คือผิด
4: ไม่ได้บอกแต่ผมกำลังบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องสามีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้มละลายหรือไม่ก็ติดคุก
2: ไม่ใช่ตัวสามีเขา
4: ไม่ใช่ตัวสามีครับ
2: แต่คนที่เกี่ยวข้องกับสามีเขา
4: ใช่
2: ล้มละลายและ
4: อย่างน้อยติดคุก3คน
2: อ้าวคุณผู้ชมป่วยมาขนาดนี้งั้นเก็บไว้ก่อนนะ
4: เก็บไว้ก่อนคร
2: ับผมขออนุญาตครับเพราะมันประเด็นที่ผมอยากจะทำเนื่องจากว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นแน่นอนฮะนี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับสถานการณ์ถามว่าดีขึ้นตามลำดับไหมดีขึ้นตามลำดับนะฮะการช่วยเหลือมันก็มีเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพี่หมอนะครับคุณอดิศรพี่หมอเองก็ลงพื้นที่ไปช่วย
5: วันแรกเลย
2: ลงตั้งแต่วันแรกนะเอางี้ผมเกริ่นสถานการณ์น้ำล่าสุดก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณสิริโชคฟังไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมนะครับกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับตอนนี้ถนนหลักเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่พื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันออกยังอ่วมอยู่ก็คือเคหะร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงน้ำยังขังสูงระดับเอวถึงอกนะครับทหารต้องลงเรือเพื่อที่จะผลักดันน้ำเร่งด่วนเลยนะฮะส่วนรอยต่อปทุมธานีหน้าอนุสรณ์สถานนะครับน้ำยังสูงประมาณครึ่งเมตรรถเล็กจะผ่านลำบากนะฮะตรงนี้ขณะที่ชาวปทุมธานียังคงประท้วงให้กทม.เนี่ยเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนและคลอง2เพื่อช่วยระบายมวลน้ำที่ตกค้างอยู่เนี่ยออกจากพื้นที่ไปนี่ภาพนี้นะครับส่วนระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทและถนนเสรีไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้และปัจจุบันน้ำแห้งจนประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะต้องยกดีความดีความชอบกับรัฐบาลอย่างที่ผมบอกอะไรที่ไม่ดีเราตำหนินะตำหนิแบบจริงๆจังๆตรงไปตรงมาแต่อะไรที่ดีเราก็ต้องบอกเหมือนกันนะฮะเพราะบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมแม้แต่ท่านนายกอนุทินก็ยังกดถูกใจและแชร์โพสต์ของอาจารย์อานนท์เลยนะฮะนี่ก็คืออาจารย์อานนท์โพสต์อย่างนี้ครับใจความบอกว่าน้ำท่วมเคหะคลองจันทน์เกือบแห้งแล้วไม่ใช่ฝีมือกทม.แต่เพราะโกแพมท.4ครับตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งสูบออกจากเคหะคลองจันทน์นะครับก็คือสูบน้ำออกไปเร่งสูบออกไปพร้อมกับทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยเพื่อเปิดทางน้ำนะครับนี่แบบนี้คุณผู้ชมครับนี่คือที่กรุงเทพมหานครผมขอใช้เวลานิดนึงนะฮะไปอัปเดตสถานที่อื่นๆด้วยนะครับชัยนาทขยับขึ้นไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะฮะตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเร่งปล่อยน้ำแตะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำทะลักท่วมชัยนาทที่อำเภอสัพพยานะคันดินแตกน้ำท่วมมิดเอวชาวบ้าน500หลังคาเรือนต้องหนีขึ้นมานอนกลางเต็นท์อยู่ริมถนนนะครับน้ำเหนือก้อนนี้ไหลต่อเข้าที่สิงห์บุรีนะครับส่วนที่อ่างทองอำเภอป่าโมกและวิเศษชัยชาญน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรแล้วนะครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นคุณผู้ชมในพื้นที่นี้ ต่อกันที่อยุธยาครับแม่น้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะฮะน้ำก็ล้นความจุแล้วนะครับต้องเร่งระบายน้ำลงเขื่อนพระราม6ส่งผลให้อยุธยาอำเภอท่าเรือน้ำท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งทันทีและตรงจุดบรรจบแม่น้ำที่ทุ่งภูเขาทองทุ่ง

0: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำยังท่วมสูงเกิน1เมตรต้องย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ชาวบ้านตำบลบางเดชะนะฮะบ้านนี่จมมิดหลังคาเลยนะฮะน้ำเรียบร้อยเลยนะฮะขาดอาหารและน้ำดื่มครับและจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคืออำเภอบ้านสร้างตอนนี้น้ำก็ล้อมรอบอำเภอแล้วเสี่ยงท่วมหนักหากเจอน้ำทะเลหนุนซ้ำนะครับสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอีกนิดเดียวสั้นๆคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะจะมีฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ตกอยู่ไม่รู้อยู่ตกยังทีมงานผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนมานะมันตกอยู่นะคือภาคกลางกรุงเทพมหานครวันที่5ถึงวันที่8ระวังครับจากแนวฝนที่เคลื่อนตัวลงใต้นะฮะมันจะลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับจากกรุงเทพผ่านใต้แล้วก็ลงใต้ไปนะครับนายกและปภ.ก็มีการสั่งการให้จังหวัดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากลากยาวไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ความเดือดร้อนครั้งนี้อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปนะครับแน่นอนแหละประกันภัยผมบอกตรงๆเลยทำงานหนักมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่า
1: ตั้งแต่วันแรกครับ
0: ตั้งแต่วันแรกใช่ไหมปึ้งเพราะเราเคยคุยกันเรื่องของหาดใหญ่ก่อนหน้านี้ถูกต
1: ้อง
0: ไหมอันนี้มากรุงเทพมหานครพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บแน่นอนละประกันภัยต้องเข้ามาดูเคสร้องเรียนเยอะไหมฮะมีไหม
1: ณวันนี้ยังไม่พูดเรื่องร้องเรียนนะครับเพราะว่าจริงๆทุกคนยังเก็บกวาดบ้านอยู่แล้วก็ยังพยายามจะทำให้ชีวิตกลับสู่สภาพปกตินะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องรับแจ้งเคลมนะครับก็มีการแจ้งเคลมมาจำนวนมากอยู่นะครับแล้วก็
0: จากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะ
1: ถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็อยู่ในระหว่างที่เราพยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจว่ากระบวนการที่จะเรียกร้องหรือจ่ายสินไหมหรือเก็บหลักฐานเป็นอย่างไรครับ
0: โอเคอันนี้ประเด็นสำคัญที่คุณอดิศรพูดขั้นตอนต่างๆคุณผู้ชมต้องฟังแล้วจะเป็นข้อมูลที่ดีและทุกครั้งที่ถกไม่ถึงทำเกี่ยวกับเรื่องรถนะคุณสิริโช
2: ค
0: ไม่ใช่แค่การเมืองอย่างเดียวนะเรื่องรถเนี่ยพี่หมอจะถูกแชร์เยอะมากเพราะมันเป็นความรู้นะฮะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมติดตามและฟังนะครับว่าตกลงขั้นตอนต่างๆมันมีอะไรบ้างสิทธิ์ของคุณในฐานะที่คุณซื้อประกันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวคุณอดิศรจะเล่าให้ฟังแต่อยากจะให้เห็นภาพจากพี่หมอเพราะว่าพี่หมอคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์นะครับน้ำท่วมครั้งนี้แน่นอนพี่หมอลงตั้งแต่วันแรกไปช่วย
2: ที่หมู่บ้านชวนชื่นหนักเลยครับหมู่บ้านชวนชื่นที่บางบ่อครับนั่นแหละก็ถ้าว่าสมุดประการเข้าไปก็ไปเห็นปุ๊บก็กลับมาประกาศภัยพิบัติสมุดประการเลยครับ
0: ลึกขนาดไหนน้ำ
2: ก็น่าจะมีประมาณ2เมตรได้ครับจากกำแพงของเจ้าครับของชยานุชิตพังก็เข้ามาเต็มหมู่บ้านชวนชื่นบางบ่อเลย
0: โอเคคราวนี้คำถามที่จะเข้าประเด็นเลยสำหรับพี่หมอที่เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีรถถ้าเกิดน้ำท่วมปึ้งน้ำลดแล้วสมมติน้ำท่วมนะไม่ว่าจะครึ่งคันหรือมิดคันอะไรก็แล้วแต่ท่วมปึ๊บเนี่ยแนะนำยังไงพอน้ำลดแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเอ๊ะเราทำตัวยังไงเปิดประตูเข้าไปดูเลยไหมหรือห้ามแตะหรือห้ามทำอะไรเลยแนะนำหน่อยครับ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะเริ่มแรกเลยที่น้ำลงพอน้ำลงปุ๊บเนี่ยออกซิเจนเริ่มมีปฏิกิริยากับโลหะหรือเหล็กนะครับก็คือเรื่องเครื่องยนต์นั้นถือว่าหนักถ้ามิดฝากระโปรงนะ
0: อ
2: ันนี้เอามิดฝากระโปรงก่อนนะครับแสดงว่าเข้าเครื่องด้วยนะครับก็จะเกิดสนิ
0: ม
2: ภายในประมาณ 2-3 วันนะครับเริ่มที่จะเกาะแน่นแล้วภายในของเครื่องยนต์นั้นก็จะประกอบด้วยพวกพิสตอนลูกสูบแล้วก
0: ็
2: พวกอุปกรณ์เหล็กต่างๆพวกนี้นะฮะโดนก็จะขึ้นสนิมพวกนี้ก็เราต้องห้ามเลยครับอันนี้คือ
0: ห
2: ้ามไปแตะต้องห้ามไปอะไรทั้งสิ้นค
0: ือห้ามเลย
2: ไม่ได้แล้วครับห้ามสตาร์ทคือถอดขั้วแบตได้ก็ถอดขั้วแบตเลยพอน้ำลดก็ถอดขั้วแบตเปิดฝากระโปรงถอดขั้วแบตและก็รีบยกไปศูนย์บริการหรือว่าอู่ที่ได้มาตรฐานตรงนี้นะครับหรือว่าถ้ามีชลันมีประกันภัยนะครับตรงนี้ก็ยกไปในเครือของประกันถ้ามีประกันภัยประเภทหนึ่งนะ
0: เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกห้ามสตาร์ท
2: ห้ามสตาร์ท
0: แต่เปิดประตูเข้าไม่ได้ไปดูอะไรแต่ห้ามใช้ห้ามสวิตช์ห้ามอะไรเลย
2: ใช่ครับถ้าเกิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีเป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจก็อาจจะต้องใช้กุญแจสำรองเป็นตัวไขแมนนวลเข้าไป
0: ดีกว่าที่จะไปกดรีโมท
2: ใช่ครับแต่ถ้ามันเหตุสุดวิสัยจริงๆมันก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะรุ่นใหม่ๆมันเป็นอินฟราเรดอาจจะต้องใช้
0: แต่ห้ามสตาร์ทอันนี้สำคัญห้ามสตาร์ท
2: เป็นอันขาด
0: ถ้าอย่าง
2: นี้ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาดใช้ได้อย่างเดียวคือรีโมทเปิดล็อกแค่นั้นพอ
0: แล้วถ้ายกรถไปได้ก็คือยกรถออก
2: ยกไปเลยครับ
0: ห้ามสตาร์ทโอเคลากรถอะไรก็ว่าไปถูกต้องไหม
2: ครับ
0: โอเคคำถามที่สอง
2: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้ามันมิดอย่างนี้นะคุณอดิศรพี่สิริโชคดูเนี่ยแล้วมันแช่อยู่หลายวันพอน้ำรถมาเสร็จปุ๊บตรงๆเลย
2: ครับ
0: มันยังสามารถซ่อมกลับมาวิ่งได้ไหมหรือว่าคนตัดใจแล้วขายเป็นซากทิ้งไปเลย เอาจริงๆใช่ไหมล่ะบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันมีประกันฉันขายซากทิ้งไปเลยส่วนประกันจะทำให้หรือไม่ให้อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณอดิศรนะแต่เอามุมของผู้เชี่ยว

0: ชาเรื่องรถอ่
1: ะ
0: มันควรจะตัดใจนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แช่อยู่ในวันอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: สุดท้ายคือน้ำรถปุ๊บเอาวะเป็นซากไปเลยหรือซ่อมถ้าซ่อมมันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านี่คือคำถามนะฮะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบรวมถึงคปภ.ด้วยว่าขั้นตอนในการตรวจสอบรถแล้วจะเคลมเนี่ยมันเคลมได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไง
1: ครับ
0: เคลมขนาดไหนพักสักครู่และการเมืองด้วยนะฮะนิดเดียวครับถงไม่เถียงครับ

0: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
0: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
7: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
9: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
11: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
13: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
14: ทิพรส
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
15: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
16: ถามกันต่อนะครับตุ๋มพิธีในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณศิริโชคโสภานะฮะคุณอดิศรนะฮะจากคปภ.และแน่นอนฮะหมอพี่หมอดร.คาผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์นะครับผู้ชมก่อนที่จะไปที่คุณอดิศรเกี่ยวกับเรื่องของประกันว่าการน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันจะคุ้มครองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
17: ครับ
16: ตอบคำถามผม
17: เมื่อสักคร
16: ู่บ้านถามว่าถ้ารถมิด
17: นะฮะ
16: แหมรถจมมิดอย่างเงี้ย
17: ครับ
16: สุดท้ายคือพอน้ำลดปุ๊บเนี่ยตัดใจทิ้งเป็นซากไปเลยหรือว่ามันยังซ่อมได้สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้มันควรไปทางไหนยังไง
17: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าการซ่อมเนี่ยครับก็คงจะได้แค่เอาแบบเต็มที่เลยนะดีเลยก็คือ 60-70% ไม่เกินนี
16: ้หมายถึงว่า
17: สมมติกลับมาเหมือนเดิม
16: สมมติรถผม 100%
17: ครับ
16: พอเจอน้ำท่วมไปเสร็จปุ๊บเต็มที่เลยผมทำซ่อมนู่นซ่อมนี
17: ่
16: กลับมาได้แค่ 60-70% ของ
17: ใช่ครับ
16: ก่อนที่มันจะถูกท่วมอ่ะ
17: ครับถ้านี้นี่คือเปลี่ยนหมดนะต้องบอกว่าเปลี่ยนหมดเครื่องยนต์เองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการโอเวอร์ฮอลหรือว่าลื้ออย่างไรเนี่ยก็ไม่กลับมาเหมือนเดิม
16: มัน
17: แน
16: ่
17: นอนอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าลืมนะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันตั้งแต่กันช

0: หน้ากันชนหลังคายันช่วงล่างจะเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะครับยุคสมัยนี้นะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้ม
1: ไม่ถ้าเราจ่ายเองมันไม่คุ้มแต่เอางี้ซ่อมได้เพื่อเอามาใช้งานได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับ okay. ได้ระดับ okay. หนึ่งต้องบอกว่า okay. ได้ระดับหนึ่ง
1: okay.
0: กับตรงนี้แต่ถ้าใช้งานแบบถาวรเลยยาวๆนะครับอีก5ปี10ปีเนี่ยก็คงจะเรื่องของบอดี้ตัวถังก็ผุด้วยกับตรงนี
1: ้5ปี10ปีไม่ต้องน้ำท่วมหรอกก็5ปี10ปีธรรมดาใช้ธรรมดามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับ แต่เอาเป็นว่าผมได้คำตอบแล้วความหมายคือ ก็สามารถซ่อมได้แหละกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้แต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะแบบโอ้โหเต็มร้อย
0: เต็ม
1: ร้อย60 70ก็ถือว่ารวมกับระยะเวลาด้วยนะมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆรถมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมคราวนี้ประเด็นคือตรงนี้ถ้าเราควักตังเองบางทีต้องมาดูนะว่าเฮ้ยถ้าเราซ่อมเองเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไร
0: ครับ
1: ตัดภาพมาที่สำหรับคนที่มีประกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณอดิศรนี่คือคปภ.คือประกันนะต้องมีประกันผมพูดเฉพาะรถที่มีประกันนะ
0: ร
1: ถที่ไม่มีประกันเราไม่พูดคือตรงนี้เอารถที่มีประกันถ้ามันเกิดคำถามเดียวกันฮะว่าเฮ้ยรถมันจมอ่ะมันมิดหลังคาแล้วอ่ะประกันบอกว่าซ่อมได้สมมติพี่หมอซ่อมได้แต่เจ้าของบอกชาวบ้านบอกมันไม่น่าซ่อมแล้วมันเป็นซากรถอ่ะใครเป็นคนตัดสิน
2: คือผมเรียนอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่เราตกลงกันไว้เบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นที่สุดต้องบอกว่างี้ก่อนนะครับหลักการเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีระดับของน้ำนะครับสำหรับรถสันดาปเพราะว่ารถสันดาปเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานใช้มานาน
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะมีระดับของรถสันดาปนะต้องคำน
2: ี้ EV มันอ่อนไหวกว่า
1: โอเครถเอามาตรฐานรถสันดาป
2: เอามาตรฐานรถสันดาปก่อนนะมาตรฐานรถสันดาปเนี่ยนะครับปกติถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมจะอยู่ที่ประมาณ10,000นะไม่เกิน10,000 บาท
1: มาตรฐานทั่วไป
2: หลักการนะครับถ้าถึงเบาะรถจะอยู่ที่20,000ไม่เกิน20,000นะครับสูงกว่านั้นไปถึงคอนโซลล่างจะอยู่ไม่เกิน 30,000
1: คอนโซลล่างก็คือใต้พวงมาลัยใช่ไหมใต้พวงมาลัยใต้พวงมาลัยโอเค
2: คอนโซลบนจะ 30,000 ขึ้นไปนี้ขึ้นไปตามความเป็นจริงเลยนะครับอาจจะถึงเสียหายสิ้นเชิงก็ได้นะครับแล้วถ้าจมทั้งคันคือจ่ายทุนประกันคือถ้าจมมิดคันเนี่ยจ่ายทุนประกันนะนี่คือหลักการพื้นฐาน
1: โอเคฟรีสภาพตรงนี้หน่อยทีมงานครับฟรีสภาพปึ๊กโอ้ไม่ทันละแต่ฟรีสภาพเมื่อสักครู่นี้ผมอยากจะให้ดูว่าแบบเนี้ยเขาเรียกจมค่ะแบบเนี้ยเรียกจมประมาณไหนฮะ
2: จริงๆต้องดูระดับน้ำภายในรถครับ
1: อ๋อต้องดูภายในรถโอเค
2: เวลาที่เราแนะนำเนี่ยนะครับถ้าสามารถถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอได้จะเป็นประโยชน์มากอันนี้พูดถึงตอนที่น้ำไม่ลดนะครับยังไม่ลดแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่เป็นลำดับสมมุติว่าเราได้อยู่ในสถานการณ์ที่น้ำยังไม่ลดนะครับถ่ายภาพมุมกว้างเราจะเห็นว่ารถเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางรถนะส่วนใหญ่เราอยู่โลเคชันไหนนะครับถ่ายภาพมุมเจาะคือถ่ายเข้าไปในรถนะเพื่อให้เห็นระดับน้ำจริงๆในรถว่ามันสูงระดับไหนนะครับแล้วก็นะครับถ้าถ่ายคลิปได้จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าคือมันเป็นการบันทึก
1: หลักฐาน
2: เลยแล้วก็เราจะไม่ต้องจำอีกวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่
2: เกิดเหตุที่ไหนนะครับบรรยากาศเป็นยังไงถ่ายนะครับตัวนี้จะเป็นหลักฐานที่ใช้เคลมประกันว่าระดับน้ำอยู่ระดับไหนนะครับถ้าเป็นกรณีที่น้ำลดแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่าลุยเข้าไปนะครับรอน้ำลดได้นะครับแล้วเราก็เข้าไปนะบริเวณนั้นมันจะมีภาพอยู่แล้วว่าที่จุดไหนที่เคยมีน้ำท่วมขนาดนี้เราเห็นนะแล้วเราค่อยไปดูคราบที่ตัวรถนะว่าคราบสูงที่สูงระดับไหน
1: เมื่อสักครู่นี้กลับมานิดนึงคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมเพิ่งทราบนะว่าจริงๆคุณสิริโชคเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคย
3: ประสบภัยครับ
1: ประสบภัยแบบนี
3: ้ที่นาทวีสงขลาคร
1: ับ แบบนี้เลยป่ะฮะ
3: โอ้หนักกว่านี้ครับประมาณนี้
1: ประมาณที่อยู่ในภาพตอนนี้ฟรีสภาพอย่างนี้เลยฮะ
3: แต่ผมเนี่ยเสียดายที่ผมไม่ได้มาออกรายการก่อนไงก็เลยไม่ถูก
1: แล้วทำไมรถคุณเกิดอะไรขึ้นฮะจอดอยู่
3: คือผมไปช่วยชาวบ้านแล้วผมเห็นว่าตรงนี้ผมจะลุยนึกว่าลุยผ่านปรากฏว่าลุยไม่ผ่านเพราะมันน้ำมันสูงแล้วมันเชี่ยวมาก็เลยติดอยู่เป็นรถยกสูงแล้วนะครับรถบิ๊กฟุตแล้วนะก็ยังติดอยู่พอติดอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็ทำไม่ได้เครื่องก็ดับพอเครื่องดับปั๊บนี่เราก็เลยไปหารถ10ล้อมาลากไปก็อยู่นั้นประมาณสักชั่วโมงนึงผมเนี่ยคุยกับประกันประกันบอกถ้าเกิดรถจอดอยู่เฉยๆแล้วน้ำท่วมไม่โอเคเขาจ่ายแต่ถ้าเกิดคุณดันไปวิ่งไปที่มันน้ำท่วมเนี่ยเราไม่จ่าย
1: อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
3: ผมก็เลยเสียไปแสนกว่าบาท
1: ไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่คุณเจอมาเป
3: ็
1: นอย่างนี
3: ้ใช
1: ่แต่สิ่งที่ผมรับรู้มามันเป็นอีกแบบนึง
3: ใช่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่คร
1: ับ มันต้องให้คนที่เป็นคนกลางนะที่หมอเป็นคนตัดสินนะว่าตกลงไอ้แบบนี้ได้ไม่ได้อย่างไร คุณสิริโชคกำลังจะบอกว่าเขาขับรถออกไปแล้วไม่รู้ว่ามันลึกขนาดนี
3: ้
1: ถูกต้องไหมฮะไปแล้วสุดท้ายมันดับ
3: ใช่
1: ถูกไหมฮะปุ๊บดับเอาเครื่องเสียประกันบอกว่าเฮ้ยไม่คุณขับไปเอง
3: ใช่
1: ไม่ได้
3: ไม่ได้
1: แต่ถ้าจอดอยู่เฉยๆแล้วน้ำท่วมเข้ามาโอเคประกันจ่ายให้เฮ้ยแต่ข้อมูลที่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะที่ผมได้มาแม้แต่เอางี้ผมไม่อยากพูดผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เกิดเหตุเหมือนกันแล้วเครื่องพังเหมือนกันสรุปแล้วคปภ.กำกับยังไงฮะในประเด็นอย่างนี
2: ้ผมว่าเราดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆนะครับ okay. คือถ้าเราเห็นนะครับว่าน้ำลึกมากแล้วเราตั้งใจจะขับลงไปอันนั้นมันมีปัญหานะ
1: อันนั้นมันขับลงคลองแล้วมั้งฮะ
2: ไม่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเราไปในเส้นทางปกติของเรา
1: uh-huh.
2: นะครับแล้วมันจำเป็นต้องไปต่อ
1: uh-huh.
2: นะครับมันต้องไปต่อ
1: uh-huh.
2: ทางจะถึงบ้านละลงสะพานมาแล้วจำเป็นต้องไปต่อ
1: uh-huh.
2: แล้วเกิดรถเกิดดับแล้วเสีย uh-huh. ตรงนั้นประกันคุ้มครองอยู่แล้วครับ
1: สรุปว่าเราตีเกณฑ์ตรงที่ว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคลองเป็นลึกแล้วคุณตั้งใจขับลงไปอันนี้ประกันไม่จ่าย
2: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าสมมติเราใช้ในเส้นทางครึ่งเราก็ขับเราก็ไม่รู้หรอกเราขับไปอยู่ดีๆ
3: ครับ
1: อ้าวเฮ้ย
2: ลงอุโมงค์มาจบอย่างเงี้ย
1: อันนี้ประกันต้องจ่าย
2: ถูกครับ
0: ครับเจตนา
3: อันนี้ตีความยาก
1: อยู่ที่เจตนา
2: อยู่ที่เจตนา
3: ตีความยากมากเพราะว่าเหมือนผมจะไปช่วยชาวบ้านเนี่ยขับรถไปเขาบอกไม่ได้เพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันลึกคุณพยายามไปช่วยชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จ่าย
1: เขาเห็นความเองไม่แต่เขาวางเหตุผลบอกว่าให้คุณถ้ารถคุณจอดนิ่งๆเราจ่ายไง
3: เราจ่ายหมายถึงว่าพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยน้ำท่วมปั๊บเนี่ยจ่ายให้เลยแต่ถ้าคุณดันเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วคุณดันไปวิ่งเนี่ยลุยเข้าไปในน้ำท่วมเนี่ยไม่จ่ายอันนี้ว่าผมโดนมาแล้วผมเลยต้องออกเองแสนกว่าบาทพอสมองกลพังอะไรพังหมดเลย
1: มันต้องตีความ
2: กันอาจจะต้องคุยกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกว่านะครับเราจะเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับรถเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเข้าไปไห
1: ม
2: นะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าคุยกับประกันก่
1: อ
2: นนะครับผมว่าบางที่เขาก็อาจจะช่วยเหลือถ้าถามผมนะแต่ว่ากรณีที่ความจำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจำเป็นต้องไปเป็นเส้นทางที่ต้องกลับบ้านแล้วมันจำเป็นต้องไปนะแล้วอยู่ดีๆวิ่งไปแล้วรถเสียเนี่ยประกันคุ้มครองแน่นอน
1: อ่ะโอเคงั้นผมไปต่อนะพี่หมอแป๊บนึงนะผมขอเนี่ยต่อที่คุณอดิศรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าในกรณีที่คนนี้เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องของคนที่มีประกันนะขึ้นมาปุ๊บน้ำรถปุ๊บดันเผลอไปกด
2: เรายังค้างเรื่อง EV กันหน่อยนึง
1: อ๋ออันนี้ผมนึกว่าจะพูดถึงสัปดาห์นี้เอา EV ด้วยใช่มั้ยอ่ะโอเคเอา EV ด้วยครับท่าน
2: คือ EV เนี่ยนะครับแบตมันอยู่ข้างล่างต้องเข้าใจแบบนี้ว่าแบตมันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำท่วมถึงพื้นรถปุ๊บเนี่ยนะครับยิ่งมีการแช่ขังเนี่ยนะคำแนะนำของเราก็คือเอาเข้าศูนย์นะเพื่อตรวจว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาอะไรไห
1: ม
2: นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์หรือเปลี่ยนทั้งลูกขึ้นอยู่กับคำแนะนำของศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าตัวมูลค่าในการเปลี่ยนแบตนะครับถึง 70% ของตัวรถนะครับเขาก็จะจ่ายทุนประกันครับหลักการเป็นแบบนี
1: ้โอเคนี่คือรถ EV นะ
2: รถรถ EV ครับ
3: แล้วถ้า2ระบบอ่ะครับ
1: โอ้ไฮบริดอ่ะ
2: จริงๆก็ต้องดูครับเพราะว่าไฮบริดเนี่ยก็ต้องเวลาท่วมแบตมันก็หลายตังค์อยู่นะครับก็ต้องประเมินมูลค่าของแบตนะครับถ้ามันถึง 70% ของมูลค่ารถนะครับก็จ่ายทุนประกันครับ
1: โอเคแล้วถ้าสมมุติเกิดเผลอไปสตาร์ทอ่ะพี่หมอบอกว่าไม่ให้สตาร์ทนะสตาร์ทไม่ได้นะท่านต้องดูแต่สมมุติเกิดเผลอแล้วเฮ้ยหรือกำลังขับรถแล้วหนีน้ำอะไรเงี้ยนึกออกว่ารู้อยู่แล้วแต่ต้องเอารถออกอะไรเงี้ยปึ้งอันนี้ถือว่าประมาทเลินเล่อแล้วบริษัทประกันไม่จ่ายได้ไหม
2: ผมว่าเราต้องดูเป็นกรณีไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่มีการแชร์ข้อมูลบางอย่างซึ่งเราก็ไม่สบายใจนะเพราะว่ามีการบอกว่าถ้าสตาร์ทรถปุ๊บความครองประกันจะเท่ากับ0บาทประกันไม่ต้องรับผิดชอบเลย
1: อ
2: ันนี้ยังไม่ตรงนะครับ
1: มันไม่จริงใช่ไหมฮะ
2: ไม่จริงครับหลักการจริงๆก็คือว่าถ้ารถดับคุณห้ามสตาร์ท
1: โอเค
2: ข้อแนะนำนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเคลมประกันหรือแม้แต่มีการฟ้องร้องกันในศาลเนี่ยนะศาลจะดู2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1คือรถเนี่ยได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุก็คือน้ำสักเท่าไหร่แล้วก็การกระทำของเราเท่าไหร่นะครับนี่คือ
1: แยกเป็นสองส่วน
2: ถูกต้องครับ
1: ก็คือรถมันเสียจากน้ำ
2: หรือว่ามัน
1: หรือเสียจากเรา
2: ไปสตาร์ทมันพอนึกออกไหม
1: โอเค
2: การที่เรากดสตาร์ทรถโดยที่กูรูทั้งหลายบอกว่าห้ามเด็ดขาดเน
1: ี่
2: ยแล้วบอกว่า มันจะเหลือ0บาทเลยจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ารถก็ลุยน้ำไงหรือรถจมน้ำอยู่ยังไงมันก็มีความเสียหายส่วนที่เป็นความเสียหายจากน้ำ
1: แล้ว
2: ซึ่งส่วนนั้นประกันต้องรับผิดชอบผมเทียบกับเคสตอนน้ำท่วมปี54
1: uh-huh.
2: นะมันมีลักษณะของน้ำท่วมเครื่องจักร
1: uh-huh.
2: นะเครื่องจักรเนี่ยโดนน้ำท่วมนะซึ่งถ้าแจ้งประกันนะประกันก็จะส่งวิศวกรมาทำการล้างประกอบ
1: uh-huh.
2: เคลือบน้ำยาอะไรสักอย่าง
1: uh-huh.
2: ซึ่งตอนนั้นเขาตีว่าเป็นหลักแสน
1: uh-huh.
2: นะผู้เอาประกันรายนั้นก็ปล่อยเวลาล่วงเลยเกือบปี
1: uh-huh.
2: แล้วก็แจ้งประกัน
1: uh-huh.
2: คราวนี้มันเป็นความเสียหายหลักล้านเพราะทุกอย่างขึ้
0: นสน
2: ิ
0: ม
2: แทบจะใช้ไม่ได้เลยนะต่อสู้กันจริงๆเราก็ช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าจริงๆถ้าคือก็ต้องเรียนว่าถ้าไปศาลปุ๊บศาลก็จะดูแบบเนี้ยว่าความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นยังไง
1: โอเค
2: จากผู้เอาประกันตัวนั้นจะถูกแยกออกไปครับ
1: นั่นหมายความว่าไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นศูนย์ทันที
2: ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นศูนย์
1: ถ้าพิสูจน์ว่าเฮ้ยโอเคคุณไปสตาร์ทมันทำให้เสียหายเพิ่มเติมในส่วนนี
2: ้
1: แต
2: ่
1: อย
2: ่
1: างอื่นแต่อย่างอื่นคุ้มครองยกตัวอย่างเช่นเบาะขึ้นลาม
2: ันเสียจากน้ำไง
1: มันเสียจากน้ำอันนั้นประกันต้องจ่าย
2: ถูกต้องครับ
1: อ๋อมันแยกส่วนกัน
2: มันต้องแยกกันครับ
1: อ๋อโอเคโทษนะฮะพี่หมอศูนย์บริการของพี่หมอฮะเวลามีคนเอามาซ่อมหรืออยากจะเอารถไปซ่อมมาครับ
0: ครับ
1: คิวนานไหม
0: ตอนนี้นี่น่าจะประมาณสักเกือบ30คันแล้วครับที่ยกเข้าไป แต่ว่าผมเองเนี่ยก็คือก
1: ็30คันจากเหตุนี้แหละฮะ
0: จากเหตุนี้ครับที่ยกเข้าไป
1: แล้วคิว
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
1: 30คันกี่วันนะ
0: ก็ทำให้ตลอดนะครับก็พนักงานต้อง30กว่าคนก็คนละคันก็สบายๆ
1: แล้วมีแม้ถ้าสมมุติเกิดจะยกรถเข้าไปเนี่ยขอคิว6บอกให้ไม่ได้ครับอีก6เดือนค่อยมามีมั้ย
0: ไม่มีคร
1: ับ ไม่ได้นานขนาดนั้นใช่มั้ยฮะ
0: ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็มีพวกพาร์ทอะไรพวกอะไรพวกนี้มีร้านเชิงกงอะไรของตัวเองด้วยแต่จริงแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบดีกว่ารถที่ยกเข้ามาเนี่ยขอฝากไว้นิดนึง
1: ตร
0: งนี้นะว่าคืออย่าเพิ่งไปสตาร์ทนะครับแล้วก็ถอดขั้วแบตออกไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์บินซินเนี่ยให้ถอดหัวเทียนออกให้หมดนะฮะถ้าเป็นดีเซลก็ถอดหัวฉีดออกให้หมดแล้วก็หมุนเอามือหมุนก่อนว่ามันหมุนได้ไห
1: ม
0: นะครับหมุนในบุเล่ฮะพอมันหมุนได้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสรอด
1: คุณผู้ชมเขาฟังแหมพี่หมอพูดซะง่ายเลยรอให้พวกเราทำเนี่ยทำได้ไหมเขาพูดตรงๆอ่ะให้พี่สิริโชคทำไหมพี่คุณสิริโชคทำได้ไหม
3: ผมยังงงอยู่เลย
1: ผมยังงงแล้ว
3: โบเล่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้
0: อันนี้คือเตือนช่างครับเตือนเพื่อนช่างด้วยกัน
1: อ
0: ันนี้คือเตือนเพื่อนช่างด้วยกันนะครับแต่ว่าทางผู้เจ้าของรถเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยครับ
1: ควรจะรู้ข้อมูลนี้
0: ใช่ครับก็คือควรไปบอกช่างว่าอย่าสตาร์ทเนี่ยนะครับที่ผมทำคลิปอันนี้ให้ดูน้ำจะพุ่งออกมาจากหัวเทียนเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยคืออันไหนหมุนได้เนี่ยนั่นคือมีโอกาสรอด 70-80% สำหรับเครื่องยนต์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
1: อันนี้แนะนำนะแนะนำแบบนี้นะครับ
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้นะฮะมีคำถามนึงคิวบริษัทประกันคุณอดิศรตอนนั้นโทษนะฮะของคุณสิริโชคนี่ซ่อมนานไหมคิวซ่อมนานไหมที่น้ำท่วม
3: ผมจ่ายเองครับ
1: เลยเร็วเลยใช่ไหม
3: เร็วครับ
1: แต่บริษัทประกันบอกว่าเฮ้ยได้นะผมซ่อมให้นะ6เดือนคิวอ้าวถ้า6เดือนนั่นหมายความว่าผมไม่มีรถใช้6เดือนแล้วถ้าไม่มีรถใช้6เดือนประกันบอกว่า6เดือนแล้วในระหว่างนี้ผมเดินทางเนี่ยมันมีค่าเดินทางให้ผมหรือไม่อย่างไรประกันจะรับผิดชอบไหมพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับเดี๋ยวตามรวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างสสโรมกับสสไอเดียปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดนไฟเขียวนะถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็โชว์มาตอนนี้โลกเน็ตชาวเน็ตนี่โอ้โหขุดกันมาเพียบนะฮะหลักฐานเกี่ยวกับกรณีของสส.ไอเดียและสามีพักสักครู่ครับ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
2: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์ค่าHenry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวกู๊ดคิวกู๊ดมาก
6: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
7: สนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
1: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
9: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
12: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
13: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
12: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
11: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
12: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
11: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
14: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
11: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
15: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมและจะหนักขึ้นช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมสั่งระดมเรือช่วยผลักดันน้ำพร้อมย้ำศูนย์พักพิงต้องปลอดภัยและใช้ชีวิตได้จริงรวมทั้งขอให้ยึดข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
19: ้สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
8: เรียนครับเรียน
2: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถึงไปถึงในช่วงนี้นะครับเอาละพูดคุยกันต่อแล้วนะฮะพี่หมอดร.คายตรงนี้นะครับคุณศิริโชติและแน่นอนนะฮะคุณอดิศรนะครับรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคปภ.
8: ครับ
2: ง่ายๆสั้นๆนะฮะเอาประเด็นตรงนี้เลยนะครับประกันบอกว่า6เดือนคิวซ่อมให้นะผมจ่ายให้นะประกันน่ะแต่รอคิว6เดือน
8: โอ้โ
2: หเอ้าก็6เดือนแล้วผมต้องเดินทางไม่ต้อง6เดือนหรอก3เดือนก็ได้อ่ะผมต้องเดินทางอ่ะโทษนะครับประกันมีจ่ายค่าทดแทนอะไรสำหรับการที่ต้องรอจ่ายรอซ่อมรถไหมฮะ
8: ผมเราคุยทีละเรื่องก่อนนะครับ เรื่องความคุ้มครองนะครับ
2: okay.
8: ถ้าเราพูดเรื่องความคุ้มครองตัวรถยนต
2: ์
8: เวลาเราซื้อรถยนต์ประเภทหนึ่งสมมุตินะ
2: ฮะ
8: มันจะคุ้มครองตัวรถเป็นหลัก
2: โอเค
8: แปลว่าหายหรือว่าชนกลับสู่สภาพเดิมนะความคุ้มครองที่บอกว่าขาดประโยชน์การใช้รถเนี่ยถ้าเราไม่ได้โดนคนอื่นชนนะตัวรถเราเองเนี่ยปกติไม่
2: ม
8: ีต้องซื้อเพิ่ม
2: อ๋อซื้อเพิ่ม
8: ต้องซื้อเพิ่มตัวนี้เป็นตัวที่มีให
2: ้มีขายเพิ่ม
8: ถูกต้องครับแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าประกันบอกว่ารอ6เดือนนะโทรหาคปภ.ก่อนดีไหมครับนะเพราะว่า จริงๆเนี่ยเราตั้งศูนย์นะครับเรื่องนี้ท่านเลขาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับ
2: สำหรับน้ำท่วมครั้งน
8: ี้สำหรับน้ำท่วมครั้งนี้ครับสายด่วน1186เปิด24ชั่วโมง
2: 1186นะโอเค1186โอเค
8: แล้วเราก็มีการหารือกับบริษัทประกันนะครับ2รอบแล้วนะครับเมื่อบ่ายนี้เองก่อนที่จะมารายการนะ
2: ครับ
8: เรียกประชุมทุกบริษัทนะครับหลายๆประเด็นทั้งประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องรถสไลด์ไม่พอนะครับซึ่งเราทำหนังสือถึงทางตำรวจแล้วว่าขอให้ผ่อนผันให้รถสไลด์เข้าออกได้เพื่อสถานการณ์นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสไลด์ก็จะมีจำนวนมากขึ้นนะครับเรื่องของอู
2: ่
8: นะครับศูนย์ซ่อมทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วเพราะว่าจำนวนรถเนี่ยเยอะมากคล้ายๆตอนหาดใหญ่ครับแผนของเราคือแผนสำรองเนี่ยนะครับอู่ทั้งหลายศูนย์ทั้งหลายที่อยู่รอบกรุงเทพนะครับจะถูกดึงเข้ามาหมดนะครับแล้วก็จะมีการกระจายรถออกนะเพื่อให้เกิดการซ่อมที่รวดเร็วครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นคิว6เดือน3เดือน
8: รอไม่ได้ครับมันนานเกินไปครับ
2: เราประสานเรียบร้อย
8: ประสานไว้เรียบร้อย

0: โอเคพูดถึงรถสไลด์นิดนึงนะฮะพี่หมอก็มีรถสไลด์ถูกต้องไห
1: ม
0: เวลาออกไปครั้งหนึ่งรถสไลด์เนี่ยเราก็ใช้งานอ่ะมันเท่าไหร่นะครั้งละ 2,000 3,000 แล้วแต่นะระยะทางอะไรก็ว่าไปนะ
2: ตอนนี้แพงเป็นพิเศษ
0: นี่ไงเขาบอกโอ้โหเรียกรถสไลด์ตอนนี้
3: 10,000
0: ตายละนั่นคือข้อที่1นะข้อที่2อ้าวถ้า10,000ถ้าผมต้องจ่ายอ่ะจ่ายไป10,000มันผมถามท่านเลยนะครับว่าถ้าผมจ่ายไป10,000รถผมมีประกันอ่ะผมเอาคืนได้มั้ยไอ้10,000จากประกันเพราะผมจ่ายไปแล้วผมเดือดร้อนผมต้องรีบเอารถออก
2: นะหลักการนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันแรกเราคุยกันนะครับเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรนะจริงๆก็คือปัญหาเรื่องปริมาณรถสไลด์ในพื้นที่กรุงเทพนะดังนั้นเนี่ยนะเลขาธิการท่านเลขาธิการเซ็นหนังสือถึงทางตำรวจแล้วนะครับรถจะมาเพิ่มละอย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าเบิกได้ไหมในกรมธรรม์นะครับค่ารถสไลด์เบิกได้ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเมื่อกี้เราบอกว่า10,000นะครับถ้ามันอยู่ใน 20% ของค่าซ่
0: อม
2: ประกันจ่ายให้หมดครับ
0: นั่นหมายความเอางี้ยกตัวอย่างง่ายสมมุติค่าซ่อมสมมุติ100,000สมมุติซ่อม100,00020%ของ100,000คือ20,000แสดงว่า20,000นี่คือกันไว้สำหรับรถสไลด์ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าไอ้10,000ที่ผมจ่ายไปผมได้คืนแน
2: ่ได้คืนครับ
0: อ๋อโอเค
3: แต่ซ่อม10,000เดียว
0: อะไรนะ
3: ค่าซ่อม10,000เดียว
0: ค่าซ่อม100,000
2: นะครับจะมี
0: อ๋อถ้าซ่อม10,000เดียวก็ได้2,000
3: 2,000
0: ใช่ไหมฮะค่าซ่อม10,000ก็ได้ค่าจ่ายค่าสไลด์2
2: แต่ผมเรียนอย่างนี้ฮะถ้าคำแนะนำของกปภคือโทรหาบริษัทประกันเพราะว่าเขามีดีลรถสไลด์จำนวนมากไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามายกให้เลย
0: โอเคเราไม่ต้องเรียกรถสไลด์เอง
2: ในหลายๆกรณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่รถเนี่ยกำลังจะถูกน้ำท่ว
0: ม
2: นะน้ำมาละนะครับแล้วเขาโทรแจ้งประกันเนี่ยบางบริษัทส่งรถไปยกเพื่อจะย้ายรถออกครับ
0: สำหรับบริษัทประกันจะคุ้มกว่า
2: เพราะมันคือการป้องกันความเสียหายที่ใหญ่กว่าครับเขาส่งรถไปสไลด์ออกไป
0: คุณผู้ชมอีกสัก 1-2 คำถามสำหรับคุณอดิศรสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอของผมไปรอไว้ก่อนเลยนะครับเทอร์โรริสต์ท่านใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งครับยื่นเอกสารทุกอย่างครบแล้วปุ๊บๆๆๆเสร็จปุ๊บโอ้เมื่อไหร่เงินจะเข้าอ่ะผมซ่อมไปแล้ว
2: กฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับว่า15วันนับแต่เอกสารครบถ้วนนะเขามีหน้าที่จ่าย
0: โอเค
2: หลักการเป็นแบบนั้นครับ
0: เอกสารครบถ้วนหมายความสมมติอย่างศูนย์บริการของพี่หมอทำซ่อมเสร็จเอกสารจากพี่หมอเสร็จปุ๊บส่งไปต้องครบจากตรงนี้ภายใน15วันต้องจ่าย
2: ถูกต้องครับ
0: ห้ามเกินนี
2: ้เกินนี้เป็นประวิงการจ่ายสินใหม่ครับ
0: เรียกร้องฟ้องร้องได
2: ้มีโทษตามกฎหมาย
0: โอเคชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละไปรอกันในออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของรถนะฮะรวมถึงอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฬิกาทำไมถึงเป็นนาฬิกาแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์เขาโอ้โหแชร์กันสนั่นเลยนะฮะนาฬิกาของใครล่ะครับของสสไอเดียเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะเขาต้องแจงบัญชีทรัพย์สินกับปปช.คุณสิริโชคไปเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเอาอย่างนี้ดีกว่า ที่คุณสิริโชคไปเจอฮะกับการทำธุรกรรมต่างๆของสามีของคุณไอเดีย
3: ผมไม่ตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินที่ไม่ใช่บ้านครับไม่ใช่รถไม่ใช่นาฬิกา
0: อ๋อโอเคนาฬิกาไม่เกี่ยวนะ
3: ไม่เกี่ยวครับนาฬิกาต้องให้ทางคุณทิน
0: ตรวจสอบผมไม่กล้าหรอกครับเอาเป็นว่าฝั่งด้านของคปภ.อันนี้ทราบข้อมูลครบถ้วนโดยที่สำคัญสำหรับการเคลมครั้งนี้ท่านอดิศรก็บอกไปแล้วขั้นตอนคืออะไรนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปทุกอย่างเรียบร้อยดีที่สุดคือโทรหาบริษัทประกันแล้วปรึกษากับเขานะครับทราบขั้นตอนเดี๋ยวท่านอดิศรต้องไปต่อมีธุระต่อแต่เราพูดคุยกันต่อในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณคุณสิริโชคคุณพี่หมอนะฮะในช่วงของทีวีไปเจอกันในออนไลน์ครับผมไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัย

0: ดูแลรถและคนในรถด้วย
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะ
3: เป็นวันศุกร์ที่อย่าให้เหมือนศุกร์ที่แล้วเลย
4: ค่ะโห
3: ฝนฉ่ำฝนแช่
4: จะว่าไปก็ครบสัปดาห์แล้วนะคะ
3: ใช่ครับแต่ว่านั่นแหละครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่าในพื้นที่กรุงเทพก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้คนกรุงก็ใจไม่ดีดูสภาพทั้งลมทั้งฝนที่มาหนักขนาดนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยก็คือฝนเนี่ยไล่มาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพก่อนนะครับฝั่งทนจุดที่ตกหนักอย่างเขตบางบอนแล้วมันก็ฝนเนี่ยขยับเข้ามาในพื้นที่ชั้นในไปถึงปทุมวันราชเทวีป้องปราบศัตรูพ่ายเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าผ่าไหมฟ้าร้องนะครับ
4: กำลังฟังว่านี่คือเสียงฟ้านะ
3: เสียงฟ้าร้องเนี่ยแล้วหลายพื้นที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบนี้มีน้ำท่วมขังบนถนนบางจุดนะครับอาจจะถ้าฝนตกหนักหน่อยถึงหน้าแข้งเลยนะแล้วก็การจราจรติดขัดเล็กน้อยนะครับกรมอุตุรีบเตือนเลยอ่ะภาษาเขาเดี๋ยวนี้วัยรุ่นแล้วนะครับบอกว่าฝนมาลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าใครสาบานอะไรไว้งดอยู่กลางแจ้งก่อนนะจ๊ะเพราะช่วงเย็นนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้อีกให้วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับนี่เดี๋ยวนี้ภาษาเขาได้ใจนะกรุงเทพก็เลยต้องจับตามองพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับย่านชุมชนแฟลตคลองจันน้ำเริ่มลดแล้วนะครับบางจุดแห้งแล้วด้วยซ้ำด้วยการที่ได้ท่อซิ่งนะครับมาช่วยสูบน้ำตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาย้ายท่อซิ่งนะจากคลองจันเนี่ยไปช่วยอีกจุดหนึ่งที่ท่วมหนักก็คือชุมชนเคหะร่มเกล้าเพราะว่าชาวบ้านที่โน้นบอกมาช่วยหน่อยนี่ผู้ว่าท่านก็ไปดูนะครับระดับน้ำยังสูงอยู่เลยสำหรับที่ร่มเกล้าแล้วก็ขยะลอยเกลื่อนเต็มไปหมดเราส่งทีมข่าวไปโอ้โหขยะน่ากลัวมากนี่น้ำดำแล้วรถจมโอ้นี่เศษขยะลอยขนาดนี้เลยนะครับแล้วมีกลิ่นด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกังวลเรื่องของสุขอนามัยนะครับอาหารของใช้จำเป็นบางครอบครัวก็อาศัยญาติอาศัยคนรู้จักเอาเข้าไปให้นะหรือว่าความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไฟฟ้าน้ำประปาบางจุดกลับมาใช้ได้แล้วแต่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนเพราะฉะนั้นยังคงสะท้อนไปยังรัฐบาลว่าจัดส่งความช่วยเหลือมาให้ทั่วถึงและรวดเร็วด้วยนะครับส่วนเรื่องเงินเยียวยารัฐบาลบอกว่าได้แน่นะครับตามหลักเกณฑ์ปพ9,000 บาทนะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขกลมๆแบบนี้ก่อนทั่วประเทศนะไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนกรุงเทพที่น้ำท่วมนะครับส่วนประเด็นที่เถียงกันอยู่ว่าคนที่อยู่ในอาคารสูงน้ำไม่ท่วมแต่เขาเรียกว่าน้ำล้อมรอบไปหมดเลยจะเข้าเกณฑ์อะไรจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือหรือไม่คนกลุ่มนี้เบื้องต้นนะเท่าที่มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์เนี่ยนักข่าวเราก็ไปขอคำถามชัด
4: ๆ
3: นี่พี่เจของนักข่าวว่าพี่เจตกลงแล้วเนี่ยได้เยียวยาไหมนะครับคุณเจเศรษฐ์บอกว่าเอางี้ละกันคือก็จะไปจัดการให้ได้แต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เป็นลักษณะน้ำล้อมน้ำอ่ะไม่ได้เข้าบ้าน
4: ค
3: ือถ้าเป็นน้ำเข้าบ้านน้ำท่วมแบบนั้นเนี่ย 9,000 แต่น้ำล้อมอ่ะมันทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่เป็นปกตินะครับก็จะให้ 5,000 ในลักษณะเหมาจ่ายต่อครัวเรือนไม่ใช่ต่อคนนะอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นที่รัฐมนตรีเจเศรษฐ์บอกมานะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยรออีกทีนึงก็คือในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าก็เชื่อว่าจะเป็นข่าวดีที่รัฐบาลเนี่ยออกมาเพื่อช่วยชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำล้อมจนออกไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้นะครับ
4: ค่ะแล้วก็ส่วนที่รถจมน้ำด้วยก็ขอความช่วยเหลืออยากให้มีการเยียวยานะคะคุณผู้ชมสลับมาที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันบ้าง นะคะที่ล่าสุดค่ะทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงของเราก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ
1: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
4: ไบรท์ธาราวดีกับเบสวอนพีรัชยากร2คู่หูวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกร่งนะคะโค่นมือวางอันดับ2ของรายการจากจีนไป2-1เซตด้วยสกอร์21-17 13-21และ15-8ค่ะคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ที่รอคอยมานานถึง28ปีและยังเป็นเหรียญทองที่14ของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ด้วยค
5: ่ะก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
4: Thank you.
3: ถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ถึงแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังคงต้องดูแลแล้วก็เยียวยากันต่อก็คือเนี่ยครับทรัพย์สินข้าวของต่างๆเสียหายรถที่ใช้ในการทำมาหากินปรากฏจมน้ำก็พังไปด้วยเอ้าแล้วทีเนี้ยชีวิตต้องยังไงต่อเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
6: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
7: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
8: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
9: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
10: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้
11: ว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงแน่นะคนข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
12: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
13: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
14: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
15: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
17: คิวพูดคิวพูดมาก
18: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
19: ให้สนุกมาก
20: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
16: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
21: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
22: มะเร็งกระตุย
23: ใช้คิตตี้บาล์ม
22: ฮัทชิ่วฮัทจมูก
24: ใช้คิตตี้บาล์ม
25: มีส่วนผสมของไพนีเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
26: คิตตี้บาล์ม
25: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
27: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
28: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
29: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
30: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
31: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
32: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
33: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
29: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
34: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
35: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
29: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
36: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
29: ้ได้สิ
37: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
38: ครึ่ง
37: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
38: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
37: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
38: เพียง99บาทต่อเดือน
37: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
38: โทรออก
39: Let the soy 300 milliliters Be your originalLike the soy original number one brand Thailand 300 million Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
40: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไทยของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอา

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียแพคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
4: วิงเวียนศีรษะ
3: อย่าดมตาด้วยทอง
5: ปิ๊กบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
8: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: คุณผู้ชมคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายจุดจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ว่าภาระในชีวิตยังหนักหน่วงเลยนะคะ บางคนเงินเก็บทั้งชีวิตแทบไม่เหลือรถที่หามาต้องใช้ทำมาอาชีพเนี่ยก็กลายเป็นจมน้ำเสียหายและทำให้ผู้ประสบภัยยังต้องแบกรับภาระต่อไปนะคะหนึ่งในนั้นค่ะนี่ก็คือคุณยายท่านนี้นะชื่อว่าคุณยายโมนามนฤดีกิจอํานวยทงนะคะท่านเป็นอดีตอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีหนังสือที่เก็บสะสมมาใช้สอนเด็กไทย30ถึง40ปีแต่ว่ารอบนี้คุณยายซึ่งอาศัยอยู่ที่แฟลตคลองจันเจอน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยนะคะแถวๆย่านแฟลตคลองจันนี้ก็จมกันหมดปรากฏว่าหนังสือที่ท่านเก็บสะสมมาค่ะจมน้ำเสียหายไปกว่า200เล่มนะคะซึ่งหนังสือเหล่านี้รวมมูลค่าแล้วหลายแสนบาทนะคะก็อาจารย์จำใจต้องทิ้งไปเลยค่ะตัวบ้านก็พังเสียหายเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจารย์บอกทำใจยากที่สุดเลยคือหนังสือที่สะสมมาทั้งชีวิตค่ะ
10: มันรับไม่ได้อะเพราะว่าตอนเย็นอะไม่แห้งหมดเลยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอะ
11: ตรงนี้เป็นชุมชนหลังแฝด
10: เหรอไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวสิคะคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะ
12: ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับอีกคนหนึ่งคุณสร้อยสุดาเป็นไรเดอร์วัย26ปีอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์20ตอนนี้น้ำลดและสภาพรถยนต์เป็นไงฮะจมน้ำรถพังมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมานะครับไหนจะค่ารถลากต้องตรวจเช็คสภาพไม่รู้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ยังต้องเลี้ยงลูกอีก2คนนะครับตอนนี้ไปทำงานไม่ได้รายได้ก็ขาดไปด้วยซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะต้องนำรถไปรีไฟแนนซ์เพื่อหาเงินมาซ่อมครับ
13: เราไม่ได้ยินดีที่จะให้รถพังครับผม
11: พอมาเห็นมีของรถคือเหมือนทั้งชีวิตของเราไม่มีประกันด้วย
13: ใช่แล้วเรามีลูกสองคนทำงานคนเดียวครับมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะก็คนธรรมดาคนหนึ่งหากินทุกวันทุกวันแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันไปกันหาม
9: ให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะอยู่ในสภาวะเดียวกันหมดนะคือน้ำมันลดแต่หลายคนเนี่ยเขาไม่มีประกันภัยไม่มีเงินสำรองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูชีวิตกันเองนะคะแล้วมันยังกระทบอีกยาวไปถึงเรื่องของการหารายได้และความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวด้วยค่ะ
12: ครับในยุคนี้นะครับจูเลียตไม่ต้องมีโรมิโอแล้วจูเลียตกับจูเลียตนี่แ

0: ครับติดตามจากน้องเรนเดียร์เลยครับ
1: น้องเดียก็พอค่ะขอบคุณพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมคืนพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะกับซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตนี่เป็นเรื่องราวความรักต้องห้ามแบบหน่วงหัวใจหน่วงหัวใจไม่พอยังจะเริ่มคุกรุ่นหนักขึ้นไปอีกเพราะอะไรเฮียอี้จ้ะพี่ใหญ่คนโตของบ้านคงปูริมเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาแทรกกลางระหว่างโตเกียวกับบลูเพื่อที่จะยุติความสัมพันธ์เฮ้ยคุณผู้ชมค่ะคือคุณพี่จะเข้ามายุติความสัมพันธ์ของน้องสาวสุดที่รักเลยเหรองานนี้จากสองนักแสดงเคมีใหม่หมิงหมิงกับเนปจูนเนี่ยเขาก็ได้รับคำชื่นชมด้วยนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็เคมีการแสดงที่เข้ากันมากแต่ทั้งคู่เขาขอยกความดีความชอบให้ผู้กำกับอย่างพี่ตั๊กฉันทนาบอกว่าพี่ตั๊กนี่แหละที่ทำให้เรื่องทั้งหมดออกมาลงตัวที่สุดค่ะ
2: พี่ตั๊กเป็นคนที่เฟี้ยวในสายตาหมิงมากเขาเป็นคนที่แบบเราคิดหนึ่งเขาคิดไปสองอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเชื่อฟังเขาว่ามันจะออกมาดีแล้วหนูเชื่อใจพี่เขามากๆด้วยความที่พี่ตั๊กเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะพี่เขาแบบว่าค่อนข้างแบบเข้าใจบอดี้ค่อนข้างเข้าใจแบบว่าสิ่งที่เราแบบอาจจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะมีถามแบบว่าคอนเซิร์นเราว่าแบบเราติดขัดเราไม่โอเคให้สัมผัสตรงไหนได้บ้างไหมซึ่งอะไรแบบนี้มันยิ่งทำให้รู้สึกเซฟมากมาก
3: เขาใส่ใจมาก
2: เขาใส่ใจมาก
3: ใช่แล้วในห้องถ่ายก็จะมีแค่พี่ตั๊กพ่วงกับค่ะแล้วก็มีพี่ตะกล้องที่เป็นผู้หญิงคือเรารู้สึกแบบเซฟมากเราถึงแบบกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมิงไม่เคยจูบใครแล้วหมิงจูบไม่เป็นแล้วแบบหมิงไปเซิร์ชดูใน TikTok แบบ how to kiss เราทำออกมาได้ดีมากคิดอย่างนั้นค่ะพอพี่ตั๊กเขาลูกพี่
1: เพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียต EP 5นะคะคืนพรุ่งนี้ค่ะดูทางทีวีช่องวัน31และดูอันคัตทางแอปวันดีที่เดียวนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะจะพาทุกคนไปเตรียมพบกับรายการใหม่ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงค่ะก็คือเรื่องราวของวันนี้อันนี้คือรายการที่ชื่อว่าวันนี้นะคะรับชมพร้อมกันสดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:40 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31ย้ำกันอีกครั้งนะคะเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เนี่ยมีพี่เกลือมีแม่หนุยมีน้องยศแล้วก็น้องเดียสุดสวยด้วยนะคะรอติดตามเรื่องราวของวันนี้ในวันจันทร์ส่วนตอนนี้เดียลาไปก่อนนะคะพี่ๆกับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
4: พิธีกรเขาสวยนะ
0: วันไหนนะ
4: วันนี้รอชมวันจันทร์นะคะและทุกๆวันด้วยนะคุณผู้ชมนะพลาดไม่ได้นะคะและแน่นอนว่าในทุกๆวันค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาความบันเทิงดูเพลินๆดูได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครดังตอนนี้รวมไว้ให้แล้วนะคะในแอปวันดีค่ะมีทั้งซีรีส์ใหม่ที่กำลังเข้มข้นนะคะอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดต้องนักตบวัดโคกปังกับเรื่องราววุ่นๆของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งหาดูได้แบบเพลินๆนะคะส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องหัวใจเมื่อสักครู่เดียพาไปดูมาแล้วนะคะห้ามพลาดกับจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่เอาไว้อีกเพียบเลยนะคะแล้วก็ยังมีทั้งละครซีรีส์อีกหลายแนวรวมถึงวันดีชอสซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบค่ะทั้งหมดนี้เปิดดูได้แล้วที่แอปวันดีนะคะจะสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือชอบเรื่องใหม่ๆก็มีให้เลือกครบโหลดวันดีไว้แล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณผู้ชมได้เลยค่ะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะคะกับโปรแรงของเดือนตุลาคมนี้สามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้สมัครได้เลยนะคะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
0: เย็นวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่ากรมอุตุบอกของจริงจะมาสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่4วันที่5เป็นต้นไปเอ๊ะแล้วรอบที่จะมาหนักแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
5: ฝนยังไม่หยุดหลายพื้นที่ยังอ่วมน้ำเหนือจอไหลสมทบ
6: บ้านไหลไปแล้วนะครับหนึ่งหลัง
5: จอดหินรัฐบาลแก้วิกฤตฟื้นชีวิตชาวบ้านติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี้
7: ผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: มิวเป็นไรอ่ะ
10: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
9: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให
1: ้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์อยากผมยาวสวยทำไงดี
3: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
5: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
10: ์วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าวดังสนั่นทั่วตึกแดนนี่เลย
11: ใช่
10: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
12: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
12: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
10: นิดเดียวไม่ต้อง
12: มันเป็นเนื้อครีม
10: ใช่
14: เนี่ย
10: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
12: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
15: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายใน

0: จนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนิลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนิลักษ์
2: ดวลเพลงชิงทุนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแชมป์อย่างน้ำผึ้งต้องเจอกับคู่ท้าดวลสุดหินคนนี้
3: ผู้ชอบเสียงพลังและก็ลูกคอ
4: วันนี้แผลไม่ค่อยเห็น
5: ทำได้ดีหมดเลย
6: มอบคะแนนให้แก
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
8: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
7: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
9: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าฟังกรมอุตุเนี่ยบอกว่าฝนเนี่ยจะมาสัปดาห์หน้าเอาวันนี้มาแล้วนี่ช่วงเนี้ยที่ฝนมาเนี่ยมันเป็นฝนคนละชุดกับสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าเป็นฝนเปลี่ยนฤดูแต่ว่าที่สำคัญคือน้ำเก่ายังระบายไม่หมดเลยฝนก็กำลังจะมาเติมอีกแล้วครับเนี่ยฝนทำถึงแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยนะเพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ตรงเนี้ยบางบอนเจ้าของคลิปบอกถ้าฝนตกแบบนี้อีกสัก3ชั่วโมงนะกรุงเทพน้ำท่วมไม่รอดอีกแน่ๆ นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือหลังโรงพยาบาลเลิศศิลป์ในเขตบางรักฝนก็ตกหนักเหมือนกันนี่ดูสภาพโอ้โหทั้งลมทั้งเต็นท์อย่างเงี้ยแทบจะเปลวนะครับลมแรงมากแล้วนอกจากนี้เมื่อวานหลายคนอาจจะจำได้ลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแถวรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4หรือจตุจักรหลายคนบอกไม่ค่อยได้เห็นก็เห็นแล้วนะฮะเกิดขึ้นกลางกรุงเทพด้วยทีเนี้ยฝนมันก็ต่อเนื่องเมื่อวานมาจนถึงวันนี้นะครับต่อให้ไม่ตกแช่แต่มันก็ตกนี่แหละพอไปดูกรมอุตุเขาบอกว่าฝนระลอกใหม่จริงๆตั้งรับตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับ 4-7 ตุลาคมกรมอุตุชี้แจงบอกว่าช่วงเนี้ยที่มีฝนตกแล้วเมื่อวานมีลูกเห็บเนี่ยนะครับเป็นเพราะฝนมันเปลี่ยนฤดูเป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนฤดูนะครับแล้วปัจจัยที่ทำให้ฝนตกในช่วงเปลี่ยนฤดูนี้ก็คือลมเนี่ยมันหอบเอาความชื้นจากทะเลจากอ่าวไทยหอบความชื้นมาแล้วมาเจอกับสภาพอากาศร้อนนะครับทีนี้พอความชื้นเจออากาศร้อนมันก็เลยเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนเมฆฝนเยอะเลยพอถึงจุดหนึ่งความชื้นมันได้ที่นะครับมันก็เลยเกิดฝนตกในกรุงเทพกับปริมณฑลขึ้นมาเพราะฉะนั้นฝนที่เกิดขึ้นเมื่อวานกับฝนเนี่ยช่วงเย็นวันนี้ไม่ใช่ฝนระลอกใหญ่ระลอกใหม่ที่จะมาตามอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นลักษณะฝนอีกแบบหนึ่งแต่ทีเนี้ยไอ้ฝนมันจะมาวันนี้หรือมันจะมาอาทิตย์หน้าเนี่ยเรื่องของฝนนะแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าน้ำอ่ะที่มันยังสูงอยู่ที่มันยังค้างอยู่ในกรุงเทพลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหล่านี้เนี่ยพอฝนใหม่มาเติมมันจะระบายทันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นย้ำแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าในช่วงวันนี้อาจจะเจอฝนนะครับในหลายพื้นที่กรุงเทพดูตามหน้าจอกรุงเทพภาคโซนเหนือโซนตะวันออกกรุงเทพชั้นในกรุงเทพพื้นที่ทางตอนใต้หรือฝั่งธนบุรีเหล่านี้นะครับมีโอกาสเจอฝนหลังเลิกงานแน่ๆทีนี้ตัดไปสัปดาห์หน้าเลยอาทิตย์หน้าวันที่4-7สภาพอากาศฝนจะกลับมาตกอีกรอบนึงดีไม่ดีตกหนักด้วยเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมันจะแผ่ลงมาแล้วนะครับลงมาปะทะกับความร้อนชื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนำร่องก่อนเลย4ตุลาคมจะมีฝนเริ่มในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็ไล่มาทางพื้นที่ตะวันตกของประเทศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่5วันที่6ทีนี้แหละก็ฉ่ำกันทั่วหน้านะครับภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกเหล่านี้นะลามไปจนถึงภาคตะวันตกนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่วันนี้อาจจะมีฝนแต่ไม่เยอะช่วงวันเสาร์ช่วงวันอาทิตย์เนี่ยปลอดฝนเป็นช่วงที่ต้องเร่งระบายน้ำเดิมพร่องน้ำออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่จะมาเติมในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่กรมชลเนี่ยเขาบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งเพื่อเป็นการลดความกังวลใจนะครับว่าน้ำเดิม

0: ต้องเร่งพร่องถ้ามันสูงต้องเร่งพร่องให้มันต่ำนะครับถ้ามันต่ำอยู่แล้วก็เร่งพร่องใหม่เพื่อรองรับน้ำฝนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคำถามคืออุ๊ยอาทิตย์หน้าฝนตกก้อนใหม่น้ำจะท่วมหรือเปล่า
1: ค่ะอ้าวขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่ต้องจับตาอย่างยิ่งเลยค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะนอกจากรับมือน้ำฝนแล้วน้ำหนุนจากทะเลอ่ะพร้อมๆกันต้นตุลาน้ำเหนือก็จะไหลมาอีกนะคะอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ประเมินว่าสถานการณ์น้ำเหนือปีนี้แตกต่างจากปี54อย่างมีนัยยะสำคัญปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรต่ำกว่าปี54ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ 1,600 มิลลิเมตรภาคกลางปีนี้อยู่ที่ 1,000 มิลลิเมตรปี54อยู่ที่1,400 มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณน้ำหลากสะสมไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ปี54อยู่ที่ 15,000 ล้านลูกบาทเมตรนะคะแต่ปีนี้เนี่ยอยู่ที่เพียง 4,300 ล้านลูกบาทเมตรหรือต่ำกว่าประมาณ 66% เลยค่ะส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ปี54เคยสูงถึง 4,600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและขณะนี้อยู่ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากระบบเจ้าพระยาและป่าสักโดยเฉพาะจุดรับน้ำนอกแนวคันกั้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะอย่างเช่นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรและบางปะอินน้ำล้นตลิ่งท่วมชุมชนนอกคันกั้นน้ำไปแล้ว 1-2 เมตรซึ่งถือว่ารับน้ำเกินความจุตลิ่งธรรมชาติไปแล้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะมวลน้ำเหนือที่สะสมสูงสุดจากอยุธยาก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเดินทางมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคมนะคะก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะคะคันกั้นน้ำของกทม.และปริมณฑลเนี่ยออกแบบมารองรับน้ำไหลผ่านได้สูงสุดที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อกรมชลประทานควบคุมน้ำรวมไหลผ่านอยุธยาไว้ไม่เกิน 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นก็ทำให้กทม.กับพื้นที่ในคันกั้นน้ำเองยังปลอดภัยนะคะเพราะว่าแนวคันกั้นมันรับได้อยู่นะจะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบปี54แต่จุดที่ต้องระวังก็คือปริมณฑลหรือในกรุงเทพที่ไม่มีแนวคันกั้นจุดฟันหลอนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะที่อาจจะเจอน้ำบ่าเข้ามาได้นะคะและช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงกับมีฝนตกในพื้นที่ร่วมกันก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษด้วยค่ะ
2: กรุงเทพปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมนนทบุรีเห็นไหมแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเจสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยาเห็นไหมเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเมื่อก่อนหน้าเขาระบาย 2,200 ก็หนักอยู่แล้วตอนนี้เมื่อตอนตีสามระบาย 2,500 นะครับก็หนักเช่นรูปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเขาหนักนะครับ
1: ส่วนกรณีลูกเห็บตกในพื้นที่กรุงเทพนะคะอธิบวันฮือฮากันมากเนี่ยอาจารย์เสรีอธิบายว่าเกิดจากสภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเมื่อความกดอากาศสูงปะทะกับความร้อนสะสมบริเวณพื้นดินก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะคือบางคนบอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าอาจารย์มีธรรมชาติอะไรแปรปรวนอีกไหมอาจารย์บอกว่าไม่ได้ถือเป็นสัญญาณเตือนอะไรนะคะเป็นเรื่องที่เกิดได
0: ้แล้วก็นอกจากนี้อาจารย์ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเมกะโปรเจกต์แสนกว่าล้านก็คือโครงการทำพื้นที่ระบายน้ำดึงน้ำจากชัยนาทผ่านป่าสักไปออกอ่าวไทยแล้วใช้งบประมาณเยอะด้วยนะครับ 165,000 ล้านบาทว่าตรงเนี้ยมันจะช่วยระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางในกรุงเทพปริมณฑลได้จริงอย่างที่รัฐบาลโฆษณาหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าการเพิ่มช่องทางระบายน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบของทั้งหมดในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะทำยังไงให้เอาน้ำเนี่ยผลักน้ำเนี่ยออกสู่ทะเลแต่ขณะเดียวกันนะครับมันต้องมีพื้นที่รอบๆในการรองรับกักเก็บน้ำนะหรือว่าพื้นที่แก้มลิงเหล่านี้อาจารย์ยกว่าเป็นหัวใจสำคัญที่มันจะสามารถช่วยชะลอน้ำในช่วงที่น้ำมันมาเร็วแล้วน้ำมันแผ่ออกในพื้นที่รอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีแก้มลิงเนี่ยรัฐบาลต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับแก้มลิงเก็บน้ำเอาไว้พอถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมก็ปล่อยน้ำออกมาระบายตามระบบให้มันลงทะเลก็ว่ากันไปส่วนโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่รัฐบาลบอกว่าเฮ้ยมันออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยนะครับหน้าแล้งมันดึงน้ำกลับมาใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันระบายอย่างเดียวมันไม่ได้เก็บ

0: นี่คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยชี้เอาไว้ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าวันหนึ่งมันมีน้ำหลากน้ำมันเยอะมากเลยปริมาณมากมาพร้อมๆกันแล้วระบบที่รัฐบาลคิดเอาไว้เนี่ยออกแบบไว้เนี่ยมันจะสามารถรับน้ำได้เพียงพอจริงหรือไม่ครับ
1: พอเกิดน้ำท่วมอย่างนี้ก็ผลักดันโครงการ 165,000 ล้านบาทนะฮะก็เป็นประเด็นอีกนั่นแหละนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับภาพนี้ท่านจะเห็นว่าภาพนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยมันรวมโครงการชัยนาทป่าสัก 160,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับแต่มันเอาอยู่ไหมครับกับเหตุการณ์ในอนาคตยังไงมันก็เอาไม่อยู่จินตนาการว่าเรามีชัยนาทป่าสักเนี่ยเวลาน้ำท่วมเราผลักน้ำลงไปเลยถูกไหมฮะแต่เวลาแล้งน้ำที่ผลักลงไปเอาคืนได้ไหมครับมันคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริในหลวง
0: เพราะฉะนั้นฟังที่อาจารย์พูดก็คือว่าการโจทย์ของการมีโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่คิดว่าจะระบายน้ำหรือว่าสร้างทางลัดให้น้ำเนี่ยออกทะเลได้ยังไงได้เร็วที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยน้ำปัญหาน้ำในประเทศไทยเนี่ยไม่น้ำท่วมก็น้ำแล้งมันก็แก้กันวนอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยที่อาจารย์มองว่าที่รัฐบาลบอกว่า 165,000 ล้านบาทโอ้เงินงบประมาณมหาศาลขนาดนี้ควรจะต้องใช้แก้ปัญหาน้ำได้ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งโจทย์ที่มองว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวมันมองแค่มิติเดียวอาจารย์มองว่าควรจะต้องมอง2ด้านเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับเพื่อให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทุกมิติและมันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนี่ก็อาจจะเป็นข้อท้วงติงจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มองเรื่องของการใช้งบประมาณเป็นแสนล้านให้มันคุ้มค่าและตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงนะ
2: ค่ะแล้วก็ต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของการวางผังเมืองต่อไปในอนาคตที่อาจจะต้องเตรียมรับมือแล้วนะคะเพราะว่าหลายจุดอาจจะต้องยอมให้มีจมบ้างแต่ให้พื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยเสียหายน้อยแล้วสำคัญคือตรงไหนที่ต้องจมก็ต้องเยียวยาเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็เหมือนที่คุณโจบอกว่าถ้าพูดถึงพื้นที่แล้งเนี่ยไม่ต้องอะไรจริงๆตอนนี้เราเจอกับซูเปอร์เอลนีโญอยู่ต้องเตรียมรับมือกับแล้งไปจนถึงปีหน้าด้วย
0: เพราะฉะนั้นไอ้ฝนที่มันตกหนักแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่นานๆจะเกิดทีแล้วนะมันอาจจะเกิดครั้งใหม่ในปีหน้าเดือนไหนอีกก็ได้แล้วมันก็จะมาบ่อยๆเพราะว่าสภาพอากาศมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของฝนทำยังไงให้เหตุการณ์ที่มันฝนตกหนักฝนตกแช่น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่นำไปสู่การแก้ไขแล้วก็เลิกใช้คำว่าถอดบทเรียนสักที
2: ค่ะแล้วก็สำคัญอีกเรื่องคือเรื่องของการเตือนภัยที่ต้องทันท่วงทีรอบนี้เนี่ยท้วงติงกันมาเยอะว่ากระชั้นไปทำให้หนีกันไม่ทันด้วยนะคะเอาอย่างล่าสุดในเรื่องของการเตือนไปดูกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนเรื่องของน้ำเหนือนะคะตอนนี้10จังหวัดนะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครนะคะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ70เซนติเมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรวมถึงจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งปภ.ยืนยันการระบายน้ำครั้งนี้ไม่กระทบต่อชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำส่วนจังหวัดที่ได้รับการประสานก็ให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็มีทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อาจจะมีกิจการอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนปภ.เองก็เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำขอให้ติดตามประกาศของทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะเด็กๆผู้สูงอายุผู้ป่วยมากเป็นพิเศษด้วยจุดไหนถ้าต้องอพยพจริงๆรีบอพยพก่อนน้ำจะท่วมลึกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าจะมีการระบายน้ำผ่านพื้นที่ชุมชนผ่านพื้นที่ที่เขามีการประกอบกิจการอยู่อันนี้ชาวบ้านฝากมานะคะช่วยแจ้งล่วงหน้าด้วยเขาพร้อมเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วแต่ก่อนจะปล่อยน้ำมาให้เขาทราบก่อนเขาจะได้เตรียมยกของไปไว้บนที่สูง
0: ต้องมีเวลาใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ยกแล้วให้สูงขึ้นไปเลยยิ่งสูงกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้คุณแจ็คพูดถึงเรื่องของรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้หลายจังหวัดเพราะว่าน้ำในการระบายผ่านเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วดีไม่ดีมันอาจจะเพิ่มมากกว่านี้นะครับตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วอย่างเช่นที่ชัยนาทก็ต้องอพยพกันเนี่ยวุ่นวายกลางดึกนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักจากเรื่องของน้ำแล้วไปติดตามเรื่องราวดีๆกับคุณจอยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่โจพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์มาที่ช่วงเวลาพิเศษวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับจอยครับ
3: สวัสดี
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: สองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเย็นเย็นวันศุกร์สบายสบายวันนี้2ตุลาคมศุกร์แรกของเดือนตุลาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เหมือนที่จอยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานนะเอารังนกแท้มาลดราคารังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาถึงขั้นขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒน
3: ะ
4: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวจอยเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยด้วยราคาที่มันสูงหลายคนไม่กล้าซื้อรังนกแต่ละคนรู้แล้วว่ารังนกอ่ะยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเนาะคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒนะจริงๆครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวทำไมหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาค่อนข้างแพงอ่ะกล้องจับเลยครับโดยเฉพาะรังนกเวลาเป็นขวดทองอ่ะมันยิ่งพรีเมียมขึ้นยิ่งแพงขึ้นอ่ะส่วนตัวจอยเคยเห็นราคารังนกขวดทองต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ120บาทค่ะ
4: 120บาทต้องมีเนาะอ่ะต่อขวดกลับไปที่เฟรมเดิมครับเพราะขวดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอ่ะหลายคนเอาตรงๆเอาเงินกินข้าวดีกว่าสองมื้อได้สามมื้อได้แต่อรรถประโยชน์ของรังนกผมย้ำอีกครั้งนะยิ่งกินรังนกแท้นะขวดสีทองวันนี้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายแล้วคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามว่านี่คือยาอายุวัฒนะจริงๆครับจอยบอกว่าขวดหนึ่งประมาณ120บาทจะซื้อแต่ละทีก็ลังเลเนา
3: ะ
4: วันนี้ผมเลยลองทำเป็นแพ็ค1โหลครับกล้องจับเลยครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,400 กับอีก40บาทเย็นวันนี้ครับ 17:00 น.กับอีก 11:00 น.ลดเท่าไหร่จอยถึงจะซื้ออ่ะจาก 1,400 ครับ
3: สัก 1,200 ก็ได้ค่ะพี่
4: 1,200 ใช่ไหมจอยยังมากไปอยู่ฮะเอาง่ายวันนี้เย็นวันนี้แค่พันเดียวพอ2ตุลาคมวันศุกร์นะปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทจอยขอมา 1,200 พี่ปองให้แค่1เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
5: 850ค่ะ
4: เดี๋ยวๆๆขอกลับไปที่เฟรมเดิมหน่อยฮะยังไงเอ่ย
5: วันนี้850ค่ะ
4: ปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทจอยขอ 1,200 อ่ะ
5: 1,850 ค่ะวันนี้
4: เดี๋ยวๆเท่าไหร่นะ
3: 150
4: 850อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอประธาน850บาท
3: ค่ะ
4: 5โมงเย็นอีก12นาทีเดี๋ยวแก้เผ็ดโปคือยืนยันที่850บาท
5: ใช่ค่ะ
4: ของแถมได้เหมือนเดิมไหมเอ่ย
5: เหมือนเด
4: ิ
5: มเลย
4: อ่ะเบอร์ของแถมเข้ามาก่อนครับยืนยัน850บาทอ่ะเดี๋ยวขอญาติแก้เนา
3: ะ
4: 850บาทขอให้ท่านผู้ชมด้วย850บาทแล้วของแถมเกี่ยวกับดวงตา
5: ให้เหม
4: ือ
5: นเด
4: ิ
5: มเลยอ่
4: ะเบอร์เข้ามาครับให้เหมือนเดิมเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ยืนยันตัวนี้คือ850บาท
5: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้ชัวร์เนาะ
5: ช
4: ั
5: วร์ค่ะ
4: อ่ะแล้วเดี๋ยวแก้เผ็ดโปจอยตัวนี้5โมงเย็นอีก12นาทีจอยเอาตรงๆ 1,200 เอาไหมแบบนี้
3: 1,200 ก็เอาค่ะ
4: ก็เอาเนาะเพราะเราต้องขวดหนึ่งขวดแล้วอาร์ตีน้ำตาลขวดละร้อยแล้วกัน6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดเหลือแค่850บาท24ขวดยังต่ำต้องมี 2,000 กับอีก400บาทยืนยันคือ850
5: ค่ะ
4: 850บาทอ่ะผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาได้เหมือนเดิม
5: เหม
4: ือ
5: นเด
4: ิ
5: ม
4: อ่ะกล้องจับมาที่ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาแล้วขอรายละเอียดขึ้นหน่อยผู้ชมขออภัยจริงๆวันนี้สดจริงๆครับ5โมงเย็นอีก13นาทีผู้ชมตัวนี้คือแถมน
3: ะ
4: ตาแห้งตาผ่าตามัวตามองเห็นไม่ชัดน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุให้ CL ตอนนั้นเอาไปกินฟรี4กล่อง1กล่องบรรจุ30แคปซูลกัน1เดือน4กล่องที่ให้ไปคือกินได้4เดือนแล้วตัวนี้เน้นอะไรครับเน้นไปที่รูทีนครับดูแลสายตาโกจิบุรีดูแลสายตาบิลบุรีก็ดูแลสายตาแต่เงื่อนไขในการส่งอันนี้ของฟรีนะเก็บกล่องที่งานจอยเอากล่องไปก็เอาไปทิ้งเนา
3: ะ
4: ให้ไป4กระปุกเลยครับอ่ะกลับที่เฟรมเดียวแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดเนาะเดี๋ยวรอเพจโปรแป๊บนึงเนาะอ่ะช่วงรอเพจโปรขอส่วนประกอบของรังนกขวดทองหน่อยจอยพอเป็นรังนกขวดสีทองอ่ะมันพรีเมียมขึ้นและสูตรเนี้ยใส่ปริมาณรังนกมากกว่าสูตรอื่นๆนะในตลาดถึง2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเป่งปังมีน้ำมีนวลขึ้น2เท่าและสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วย 25% เราใส่วิตามิน D3 ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายใส่ซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายแล้วยืนยันนะหมดเนี้ยยืนยันที่850บาทเพจโปรเสร็จยังเอ่ย
5: พร้อมค่ะ
4: อ่ะถ้าพร้อมแล้วจอยพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
4: ส่งฟรีเหมือนเดิม
5: เหมือนเดิมค่ะ
4: อ่ะเอาเพจโปรขึ้นมาเลยครับทุกชมครับ5โมงเย็นกับอีก14ทีนะยืนยัน850บาทครับรังนกแท้2โหล24ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก4กระปุกครับตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดเนาะเอาไปกินฟรีครับหมดหน้าจอแค่850บาทครับใครสนใจโทรครับ02-065-888ยังครับหมดหน้าจอยืนยันนะ850บาทรังนกแท้2โหล ป็นขวดสีทอง24ขวดรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาครับตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุเอา CL ตาลนัทที่มีส่วนประกอบของรูทีนบิวเวอรี่และโกเจเวอรี่เอาไปกินฟรีไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอแค่850บาท902-065-888ครับจอยบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจฝากจอยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หน่อยว่าโปรเย็นมันสุกวันนี้น่าสนใจขนาดไหนตอนนี้5โมงเย็นกับอีก15นาทีเป๊ะเลยครับจอย
3: ย้ำว่า850จริงๆนะ
4: จริง
3: ๆรายการสดคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองไม่เห็นราคานี้แน่นอน
4: ใน
3: สถานการณ์แบบนี้อยากให้คนใส่ใจตัวเองเยอะ
4: จริงๆคุณผู้ชมรังนกปกติเตรียมต่ำขวดละ100บาทก็ได้อ่ะ24ขวด2โล2,400ต้องมีเนา
3: ะ
4: เย็นวันนี้แค่850บาทแล้ว850บาทอ่ะยังแถมผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาบางคนตาแห้งตาผ้าตามัวน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุเอา CL ตอนนั้นไปกินฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนเซตเนี้ยกินได้เกือบ5เดือนจ่ายแค่850บาท902-065-888ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกขวดทองอีกรอบทุกชมแล้วรังนกขวดทองส่วนเนี้ยนอกเหนือจะออกจากโรงงานมหาชนแล้วเนื้อรังนกมากกว่าส่วนอื่นในตลาด2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าครับเพิ่มวิตามิน B3 ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหาและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% อ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับทุกชมเอาตรงๆนะไปซื้อรังนกอ่ะ24ขวดยังต่ำต้องมี 2,000 กว่าบาทวันนี้เหลือแค่850บาทแล้ว850บาทยังแถมผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกได้4เดือนหมดหน้าจอ850บาท902-065-888ครับหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดกินได้เกือบ1เดือนนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีนะครับหมดหน้าจอ850บาท02-065-888ครับจอยบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจจอยเชิญชวนอีกสักหนึ่งรอบหรือว่าโปร850บาทโรงงานมาเองน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
3: ับ ถ้าคุณโทรทันโปรวันนี้ลองคิดดูว่าคุณสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้พันกว่าบาทเลยนะคะ
4: เอาไป850บาทจริงรังนกแท้24ขวดแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาด้วยนะครับ02-065-888ครับขอโรงงานของเราทุกหน่อยทุกชมตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้และเย็นวันนี้ครับเรามีสิทธิ์เลือกซื้อเกี่ยวกับเรื่องการนอนให้ด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกชมย้ำนะฮะหมดหน้าจอจำง่าย850บาทครับรังนกแท้24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02-065-888ยังก็02-065-888ย้ำครั้งท้ายก่อนดูข่าวเย็นต่อเนาะรังนกแท้2โหลครับ24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกกินได้4เดือนนะหมดเนี่ย850บาท902-065-888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยโทรก่อน5โมงเย็นกับอีก20นาทีพูดเบอร์ครั้งท้ายก่อนดูข่าวเย็นต่อนะฮะ02ครับ026-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: โปรดีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากเลยนะคุณผู้ชมยังโทรกันได้นะคะติดตามข่าวต่อเลยค่ะ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
7: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
6: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท์
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: 5โมงเย็นกับอีก18นาทีนะคะเราตรวจสอบสถานการณ์น้ำกันเลยหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพื้นที่ท้ายเขื่อนโดนก่อนเลยจังหวัดชัยนาทนะคะคุณผู้ชมเจอมวลน้ำทะลักเข้าท่วมกันกลางดึกเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมวลน้ำไม่ได้ท่วมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าซัดแนวป้องกันจนพังทลายแล้วไหลบ่าเข้าท่วมบริเวณรอบวัดมะปรางและวัดโคกจันทร์ในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทด้วยชาวบ้านต้องอพยพกันกลางดึกค่ะเพราะว่ากระสอบทรายมันพังทลายลงมาแล้วนะคะมวลน้ำเจ้าพระยาก็ทะลักท่วมชุมชนเร็วมากบางจุดน้ำไหลเชี่ยวท่วมสูงต้องใช้เรือพายเข้าออกหมู่บ้านชาวบ้านบอกน้ำขึ้นเร็วมากจนแทบตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะบ้านเรือนเสียหายบางคนก็ตัดสินใจย้ายออกไปอยู่บนถนนชัยนาทสิงห์บุรีสายเก่าก่อนนะคะบางคนเตรียมการกางเต็นท์รอไว้ก่อนแล้วนางคำนึงชาวบ้านหมู่3ตำบลโพนางดำออกหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าจริงๆนะมันท่วมทุกปีแต่ไม่เคยจะชินเลยค่ะข้าวของเขาเสียหายและที่ช้ำใจมากๆอ้าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มาโดนตัดสิทธิ์ซ้ำอีกค่ะ
9: ทำยังไงก็ไม่ชินเน
10: า
9: ะ
10: ไม่ชินหรอกเพราะว่ามันมาทุกปีเราก็ต้องเก็บทุกปีมันก็น่าจะชินนะแต่มันก็ไม่ชินนะมันเครียดลูก ไม่รู้จะบอกยังไงบัตรประชารัฐก็มาตัดป้ายอีกนะโอ้ไม่ได้อะเขาหรอกแล้วก็มาตัดอะไรไม่ตัดมาตัดตอนน้ำท่วม
2: เนี่ยโอ้โหป้าจ๋าป้าพูดแทนใจหลายคนตัดตอนไหนไม่ตัดตัดตอนกำลังต้องการเงินนี่แหละนะ
0: เวลานี้มันใช่เวลาตัดไหม
2: โอ้เนี่ยค่ะแล้วก็หลายคนหัวอกเดียวกับคุณป้าให้กำลังใจนะคะและจากการสัม

0: จความเสียหายเอาที่อำเภอสัพพยาก่อนนะคะคุณผู้ชมน้ำท่วมไปแล้ว5ตำบล นะคะได้แก่ตำบลบางหลวงตลุกหาดอาสาโพนางดำออกโพนางดำตกเดือดร้อนกว่า 3,000 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายไปกว่า 9,500 ไร่ดูภาพมุมสูงอะคะไม่มีเหลือเลยนะคะส่วนสิงห์บุรีปภ.แจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงพื้นที่หมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีมวลน้ำเจ้าพระยาซัดแนวป้องกันจนซุดตัวน้ำลอดใต้แนวคันกั้นเป็นระยะทาง10เมตรเบื้องต้นพบดินทรายใต้ฐานถูกน้ำกัดเซาะเสียหายไม่สามารถอุดรอยรั่วได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้แนวคันกั้นน้ำพังทั้งหมดนะคะก็ต้องยอมให้น้ำเข้าพื้นที่ลดแรงดันและต้องเร่งอพยพผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ก่อนตอนนี้กระทบไป15ครัวเรือนแล้วจุดนี้เนี่ยมันเคยพังมาเมื่อปี68ซ่อมแซมแล้วก็เกิดเหตุซ้ำอีกนะคะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยส่วนอีกจุดเป็นแนวตะเข็บคันกั้นน้ำตรงนี้อยู่หมู่ที่1ตำบลทับยาของอำเภออินบุรีค่ะมีน้ำเนี่ยดันลอดรอยต่อระหว่างพื้นถนนกับคันกั้นน้ำแนวพนังคอนกรีตนะคะเป็นระยะทาง100ถึง200เมตรปรากฏมันมีเนี่ยคุณผู้ชมเป็นน้ำผุดขึ้นมาอยู่บนพื้นถนนทะลักท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนสาเหตุมาจากรอยต่อระหว่างพื้นถนนคันกั้นน้ำกับแนวผนังคอนกรีตประกบไม่สนิทพอน้ำมีแรงดันสูงก็เลยสามารถลอดช่องว่างออกมาได้นะคะเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกแล้วพร้อมหาแนวทางป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงมีแรงดันเพิ่มก็อาจจะทำให้แนวแผ่นคอนกรีตรับแรงดันไม่ไหวทีนี้แหละน้ำมันจะทะลักเป็นวงกว้างได้นะคะ
1: ครับเอาอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยแนวกระสอบทรายบริเวณประตูระบายน้ำหมู่5ที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกก็รับแรงน้ำไม่ไหวพังฮะช่วงประมาณตีสองของเมื่อคืนมวลน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเสียหายไปอย่างน้อย98ครัวเรือนบ้านที่มีชั้น2ก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินเข้าของขึ้นด้านบนกันส่วนบ้านชั้นเดียวโอ้โหนี่ต้องย้ายสิ่งของไปไว้บนถนนเลยนะครับเพราะมันจะสูงหน่อยอบต.ก็ต้องตั้งเต็นท์ให้ชาวบ้านเนี่ยมาใช้เป็นที่พักชั่วคราวไปก่อนที่วัดต้นสนของตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองนี่ก็เจอปัญหาครับน้ำเจ้าพระยาลอดโพรงใต้ดินทะลักเข้าท่วมวัดกลางดึกเครื่องสูบน้ำของวัด2เครื่องเนี่ยสูบไม่ทันน้ำเป็นไงท่วมเกือบเต็มพื้นที่ทหารต้องส่งกำลังพลไปช่วยกันวางกระสอบทรายเพื่อชะลอน้ำนะครับแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบลงเจ้าพระยาสาเหตุจุดที่น้ำมันผุดขึ้นมาเพราะว่าเคยมีการถมทรายแล้วก็โบกปูนเนี่ยปิดทับเอาไว้สุดท้ายแรงดันน้ำเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงน้ำมันก็ไหลขึ้นมาสุดท้ายมันก็เลยเกิดภาพนี้นะครับน้ำผุดจนทำให้น้ำท่วมส่วนที่อุทัยธานีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์หลายครอบครัวเดือดร้อนเลยเด็กนักเรียนต้องนั่งรถแทรกเตอร์นี่ลุยน้ำไปโรงเรียนสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยน้ำมันสูงจริงๆมีแค่แทรกเตอร์เท่านั้นที่ลุยไปได้ส่วนที่ตำบลท่าซุงมวลน้ำจากเจ้าพระยาเนี่ยมาบรรจบกับแม่น้ำสะแกกลางครับทะลักเข้าท่วมตำบลท่าซุง8หมู่บ้านบางจุดนี่น้ำสูง2เมตรอันนี้ก็คือท่วมหัวคนเลยนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยถนนบางเส้นถูกตัดขาดไฟฟ้าดับ1วัน1คืนแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เรือในการเข้าออกพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าซุงน้ำท่วมเต็มพื้นที่ไปแล้วครับนักเรียนส่วนใหญ่เลยไม่สามารถมาเรียนได้จนต้องเนี้ยตอนเนี้ยสั่งปิดเรียนไปก่อนนะครับแล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยพอดีเดี๋ยววันจันทร์ว่ากันใหม่สถานการณ์น้ำที่อยุธยากันบ้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอแล้วแล้วก็น้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างที่ชุมชนบ้านหัวแหลมชาวบ้านเนี่ยบอกน้ำมันมาเรื่อยๆเลยบางบ้านเนี่ยน้ำท่วมชั้นล่างห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วนะต้องย้ายขึ้นไปใช้ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านบนกันนะครับก็มีการฝากไปถึงเจ้าหน้าที่แล้วกันเป็นการติติงการทำงานฟังกันหน่อยครับ
2: เข้ามาในบ้านแล้ว
3: นะ
2: เขาเวลาเขาปล่อยอ่ะให้ดูชาวบ้านมั่งว่าเดือดร้อนดูด้วยดูด้วยดูท้ายเขื่อนด้วยเนี่ยน้ำมีเจ้าของก็เป็นอย่างเงี้ยหรือจะปล่อยไปไหนก็ปล่
3: อ
2: ยดูที่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนมากเลยยิ่งฝั่งนู้นนี่ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเวลาปล่อยอ่ะดูชาวบ้านมั่งแยกทั้งไหนได้แยกไปมั่งไม่ใช่เจาะมันจะเจ้าพญาตายกันหมดแล้วกรุงเทพก็ไม่ระบายออกมันระบายไปไม่ได้มันก็มาอั้นอยู่ตรงเนี้ยเนาะตายสินะข่าวแล้วไม่มีใครมาดูแลมีไม่เห็นสสสักคนเลย
1: ฟังแม่หน่อยนี่แม่บอกไม่เห็นหน้าสสสักคนเลยนะแม่นะส่วนที่ปทุมครับมีนาทีชีวิตชาวบ้านเนี่ยลากเรือช่วยหญิงหมดสติออกจากบ้านนำส่งโรงพยาบาลปรากฏ ผู้ป่วยตกจากท้ายกระบะเนี่ยวิ่งไปช่วยกันชุลมุนล่าสุดมีข่าวเศร้าแจ้งมานะครับว่าพี่ผู้หญิงที่หมดสติแล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ
0: ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณผู้ชมคะชาวบ้านล่าสวายกว่า200คนรวมตัวกันที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะคะซึ่งเป็นจุดเชื่อมพื้นที่สายไหมกรุงเทพมหานครกับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มหลังจากหลายพื้นที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องมาหลายวันตัวแทนชาวบ้านขอให้เปิดประตูเพิ่มอีก20เซนติเมตรมีเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีเมืองล่าสวายร่วมเจรจานานกว่า2ชั่วโมงนะคะทำกลางการวางแนวกั้นของตำรวจเนื่องจากกังวลนะคะว่ามันอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน2ฝั่งได้ค่ะ
3: ฝั่งนี้เนี่ย2เมตรฝั่งนั้นเมตร38แล้วกทมก็เปิดอีก8เซนมันไม่มีความเป็นธรรมต
4: ่อฝั่งนี
3: ้ฝั่งนี้ครับคุณเลยไม่ได้ขอให้ยกหมดขอให้ยก37นะครับขอให้ยก37เพราะว่ามันจะช่วยลดตรงนี้ได้บ้างอันนี้ไม่ได้ลดมาประมาณ4วันนะ4วันไม่ลดเลย
5: กระทบอะไรกระทบอะไรบ้างคร
3: ับ ทุกวัน
5: กระทบอะไรบ้างครับตอนนี้
3: ใช้ชีวิตไม่ได้เดินทางไม่ได้
0: สุดท้ายนะคะกรุงเทพมหานครนี่ยอมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก20เซนติเมตรชาวบ้านก็พอใจนะทยอยกันแยกย้ายกลับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้ำจากคลองพระยาสุเรนจะไหลต่อไปคลองตาแฟงและคลองแสนแสบนะคะซึ่งขณะนี้ระดับน้ำรองรับได้อยู่นะแต่จะติดตามระดับน้ำในชุมชนฝั่งกรุงเทพควบคู่ไปด้วยและประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายใน6ชั่วโมงเพื่อไม่ให้การเร่งระบายน้ำช่วยฝั่งหนึ่งไปสร้างผลกระทบกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
1: อ้าวแล้วน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะคนเท่านั้นสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขเองก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับพอมีคนร้องเข้ามาเราส่งทีมงานวันช่วยได้ลงพื้นที่ไปหาเลยครับเนี่ยก็คืออยู่ในปทุมนะคือเห็นแบบนี้เหมือนไม่มีน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าทางเข้าอ่ะน้ำท่วมสูงเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่ในบ้านกับน้องหมา12ตัวออกมาไม่ได้แล้วพอทีมข่าวเราไปเป็นไงออกมาต้อนรับแยกเคี้ยวใส่ออกมานี่คุณเนาวรัตน์แสนแก้วเป็นชาวคลองหลวงนี่แหละครับขอความช่วยเหลือมานะครับบอกว่าไอ้ตรงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยน้ำมันท่วมสูงมากเลยแล้วคล้ายๆกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับปกติก็จะออกไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารมาให้กับน้องหมานะครับตัวของพี่นวรัตน์ก็จะเรียกเด็กๆซื้อของมาให้เด็กๆกินแต่ตอนนี้ออกไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีคนในตรงเนี้ยไม่อยู่กี่มีบ้านไม่กี่หลังแล้วหน่วยงานยังไม่มาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขอมาก็คือว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากได้ข้าวของอะไรเลยนะอยากให้ทางการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยระบายน้ำออกจากตรงนี้เพื่อจะได้ออกไปซื้อข้าวของสิ่งของจำเป็นมาดูแลเด็กๆที่อยู่ในบ้านครับ
6: ช่วยมาระบายน้ำให้เราออกนิดหน่อยได้ไหมไม่ต้องทั้งหมดก็ได้อ่ะเพื่อที่เราจะได้ออกไปซื้ออาหารให้เด็กๆได้อะลำพังเราไม่ลำบากเลยเรามีไข่เรากินน้ำเราอยู่ได้เรามีผักรอบๆ บ้านเราเก็บได้แต่เด็กๆอะพอเราให้เขากินไม่อิ่มอะเขานั่งมองหน้าเราอะเรานั่งร้องไห้กับเด็กๆ
0: โอ้เอาเข้าใจมากๆนะคะเอาให้กำลังใจพี่เนารัตน์นะคนรักสัตว์ด้วยกันนะคะเนี่ยดูน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยอ้วนท้วนเนี่ยรู้ว่าพี่เขารักเลี้ยงดีนะเอาวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็เลยนำถุงยังชีพให้การช่วยเหลือพี่เขาแล้วก็มีอาหารสุนัขนะคะน้ำหนัก20กิโลกรัมอันนี้น้องต้นแบกให้เองเลยนะ1กระสอบนะคะบรรเทาความเดือดร้อนก่อนนะน้องหมาเนี่ยก็จะมีอาหารอย่างน้อย12ตัวได้1กระสอบนี่คงจะอิ่มไปได้อีกเป็นสัปดาห์คุณผู้ชมท่านใดมีความมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้นะคะที่เพจข่าวช่องวันวันนิวส์แล้ววันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำที่ปราจีนนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำยังคงหลากอย่างต่อเนื่องนะครับทีมข่าวเราไปน้องใบเตยปรากฏว่าน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยสูงแล้วสูงมากบางจุดเนี่ยลึกกว่า2เมตรด้วยกันครับดูสภาพนี่ภาพมุมสูงน้ำแผ่ออกไปหมดเลยนะครับจากแม่น้ำปราจีนนะครับตรงเนี้ยเทศบาลเมืองปราจีนบุรีภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่าแทบทุกจุดที่อยู่ติดกับริมน้ำตอนนี้บ้านเรือนวัด โบราณสถานโรง

0: พยาบาลน้ำท่วมหมดแล้วนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พอรู้คือเขาจะรู้ล่วงหน้าที่ปราจีนอย่างน้อยเขารู้ว่าน้ำจะมาก็รีบอพยพทั้งคนทั้งของมีค่าทั้งรถเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับบางคนเลือกใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเป็นจุดจอดรถหนีน้ำเพราะมันจะสูงหน่อยนะครับส่วนคนที่อยู่ในบ้านที่ไม่ไปไหนอ่ะเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับบางคนบอกก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเหมือนกันอย่างชาวบ้านชุมชนท้ายวัดหลวงเนี่ยทีมข่าวของเรานะครับน้องใบเตยคุณชัญญนุชรุ่งสว่างไปพร้อมกับพี่ๆกู้ภัยในพื้นที่นำเรือวันสร้างสุขไปให้ความช่วยเหลือแล้วคือชาวบ้านเขาบอกว่าจุดนี้น้ำเนี่ยมันท่วมมา 3-4 วันละบางจุดนี่ลึกกว่า2เมตรด้วยกันนะครับทีนี้พอชาวบ้านเห็นทีมข่าวเห็นกู้ภัยเห็นเรือเข้าไปอ้าวยิ้มดีใจความช่วยเหลือมาถึงแล้วนะครับอย่างพี่คนนึงชื่อว่าพรทิพย์นะครับเป็นผู้ประสบภัยติดน้ำท่วมนี่แหละบอกตอนนี้ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมากๆมันขาดอาหารมันขาดน้ำดื่มลูกชายวัย4ขวบก็มาป่วยด้วยจะไปซื้อยาร้านยาในพื้นที่ก็ปิดตอนนี้ทำได้เพียงแค่บดยาแก้ปวดให้ลูกกินตามมีตามเกิดแค่นั้นเลยครับ
1: มากแล้วตัวเล็กก็ไม่สบายยาซื้อก็ไม่มีเดินออกไปซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ยเดินไปในตลาดก็ไม่มีของขาย
2: ตัวเล็กเป็นไรจ๊ะ
1: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแหละบดยาพาราเป็นเม็ดๆนะให้เขากินแต่ก็ตัว4ขวบค่ะ
0: แต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดทางที่ดีก็คือหายาที่มันรักษาได้ถูกกับโรคดีที่สุดนะครับทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยเป็นตัวแทนส่งต่อสะพานบุญนำถุงยางชีพโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์มาแจกนะครับให้กับชาวบ้านให้กับพี่พรทิพย์แล้วก็ผู้ประสบภัยชาวบ้านอื่นๆที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ครับ
3: ค่ะขณะที่อำเภอประจันตคามนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากนะคะถูกมวลน้ำไหลท่วมลึกไม่ต่ำกว่า1เมตรชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่อพยพหนีไปอยู่ชั้น2ขาดแคลนข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มนะเวลาคนมาช่วยนี่ออกมาโผล่ที่หน้าต่าง มีรอยยิ้มกันหน่อยนะคะว่าความช่วยเหลือมาถึงแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกู้ภัยอะค่ะเดินลุยฝ่ากระแสน้ำเอาอาหารเอาน้ำดื่มไปช่วยนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มีผู้ป่วยต้องอพยพก็จะพาออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะส่วนที่บ้านสร้างก็เป็นอีกจุดที่น้ำท่วมหนักเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ำมวลน้ำท่วมชุมชนต่างๆประชาชนต้องอพยพเข้าของจะเป็นขึ้นเรือค่ะแล้วเดินลุยน้ำลึกกว่า1เมตรนะคะหรือบางจุดเนี่ยระดับสูงถึงคอแล้วอะค่ะก็ค่อยๆเดินออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกันขณะที่พื้นที่การเกษตรไม่เหลือเลยนะคะเสียหายไปหลายร้อยไร่ถนนเส้นต่างๆถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องสัญจรกันด้วยความระมัดระวังเนี่ยค่ะรถใหญ่เองก็ต้องวิ่งแบบช้าๆท่วมกันเกือบครึ่งคันเลยนะคะฉะเชิงเทราก็เป็นอีกจุดที่น่าห่วงมวลน้ำมหาศาลล้นตลิ่งจากคลองสายหลักและแม่น้ำบางปะกงขยายวงกว้างไหลท่วมทั้ง11อำเภอแม้ตอนนี้บางจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดบ้านประชาชนพื้นที่การเกษตรนับร้อยไร่ถนนสายเศรษฐกิจได้รับความเสียหายนะคะบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดไปเลยก็มีเพราะว่าถนนสายหลักเนี่ยถูกน้ำซัดจนพังเสียหายไปหมดแล้วค่ะ
0: สระแก้วก็มีสถานการณ์นะครับสระแก้วเนี่ยมีกู้ภัยนำเรือไปช่วยเด็ก3คนที่ติดอยู่กลางน้ำท่วมก็คือบังเอิญกู้ภัยไปเห็นพอดีเลยเด็กคนแรกเนี่ยติดอยู่บนเนินดินนะครับเพราะว่าถูกน้ำเนี่ยพัดออกมาจากป่าอ้อยมาตะเกียกตะกายตรงเนี้ยส่วนเด็กอีก2คนกำลังลอยคอเกาะต้นอ้อยอยู่กลางน้ำนะครับก็เลยช่วยทุกคนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับนี่เริ่มทำความสะอาดแล้วไม่ใช่เริ่มลดแล้วนะครับบางจุดนี่คลี่คลายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยฉีดน้ำทำความสะอาดเก็บขยะที่มันกระจายอยู่ตามหมู่บ้านตามถนนตามเหล่านี้ต่างๆเพื่อให้ในพื้นที่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไปดูสถานการณ์ที่ระยองเป็นไงฮะตอนนี้โอ้โหนี่น้ำยังสูงอยู่เลย
3: บางที่นี่คือหมู่บ้านหรูเลยนะคุณโจ
0: ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะครับน้ำสูงเป็นเมตรนี่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักนะครับหลายคนบอกไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ละต้องไปอยู่จุดที่ปลอดภัยนะครับแล้วอีกอย่างนึงกังวลด้วยฝนเริ่มตกอีกรอบนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกฝนก็จะตกกลัวว่าน้ำที่มันท่วมสูงอยู่แล้วมันจะสูงกว่านี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนชาวบ้านเริ่มต้นจากภาคเหนือนะครับวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับคือเอาภาคเหนือเนี่ยดูภาพประกอบกันนะครับภาคเหนือยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมดูสิที่เราทำสัญลักษณ์สีแดงเอาไว้ให้เนี่ยภาคตะวันออกเห็นไหมตรงนั้นน่ะนะครับที่จังหวัดตราดที่จันทบุรีที่จังหวัดระยองที่จังหวัด

0: วัดชลบุรีสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกเป็นพื้นที่ติดต่อกันทั้งหมดถามว่าจะเกิดอะไรแดงด้านขวาจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมีฝนตกในช่วงค่ำดีไม่ดีตอนนี้ตกแล้วด้วยนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆฝนจะตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสถานอากาศเรื่องของน้ำในพื้นที่ดีๆนะคุณผู้ชมนะวางแผนดีๆส่วนวันพรุ่งนี้นะครับภาคกลางภาคกลางทุกอำเภอราชบุรีกาญจนบุรีฝนตกหนักเริ่มแต่วันนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลทรัพย์สินแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ดีภาคใต้ล่ะน่าเป็นห่วงไหมภาคใต้เป็นอีกจุดนึงที่ตอนนี้นะยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ร่องฝนยังลงไปไม่ถึงภาคใต้แต่หลังจากนี้ก็ต้องมาจับตาดูเช่นเดียวกันกรุงเทพจริงๆก็รับน้องไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วกรุงเทพปริมณฑลวันนี้วันพรุ่งนี้มีโอกาสจะเกิดฝนแต่ว่าอาจนี่กรมอุตุเขาบอกนะว่าฝนเนี่ยอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือวางแผนไว้ก่อนใครจะออกจากบ้านวันพรุ่งนี้ก็พกร่มไปด้วยนะครับไม่อยากให้ฝนตกหนักเลยอ่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใจไม่ดี
1: ค่ะแล้วก็ถ้าดูจากที่คุณโจบอกมาดูพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยน่าจะยังต้องอีกยาวๆไปนะคะเพราะฉะนั้นโครงการทีมงานวันสร้างสุขของเราวันนี้ก็เดินหน้าต่อนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยคือเราช่วยกันเตรียมแพ็คถุงยังชีพนะคะเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะนี่คือถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขนะคะโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันซึ่งมาจากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศนะคะลำเลียงไปส่งต่อถึงมือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เร็วที่สุดค่ะการเร่งแพ็คถุงยังชีพครั้งนี้นะคะมีคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดคุณสมศรีพฤทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรรวมทั้งประธานและกรรมการมูลนิธิเรวัชพุทธินันสำหรับสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชีพครั้งนี้นะคะก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องมีนมมีขนมอ่ะคุณโจก็ไปช่วยด้วยนะคะวันนี้โจไปหลายรอบมากๆนะมีข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนะคะมีกระดาษชำระแบบเปียกแบบแห้งให้นะโหเพราะว่าเรื่องสุขอนามัยสำคัญนะคะยาสามัญประจำบ้านนะยาทาแก้น้ำกัดเท้าอันนี้ขอกันมาเยอะวันสร้างสุขจัดให้เหมือนกันแล้วก็นี่ถุงเบลเลอร์เลยนะคะมีของใช้จำเป็นอีกเยอะเลยนะคะเอามีเสียงพี่แพทสุธาศินีด้วยค่ะ
2: มีหลายคนที่ต้องมาประสบภัยมาเจอน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่ที่บ้านแล้วก็ลำบากคือไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็มีทั้งเห็นจากข่าวหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กๆด้วยค่ะที่บอกว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้เราก็อยากจะทำให้เขาให้ได้มากที่สุดอะค่ะก็เราร่วมแรงร่วมใจกันทำทุกอย่างให้ได้ดีขึ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือทุกคนให้เข้าถึงได้มากที่สุดค่ะก็ขออย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วพวกเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ช่วยให้คุณได้มากที่สุดค่ะ
1: กำลังใจจากพี่แพทมาแล้วแล้วก็ค่ะสำเร็จออกมาเรียบร้อยถุงยังชีพวันสร้างสุขแล้วขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้ในช่องวันมาช่วยกันนะคะและจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักนี้คุณผู้ชมคะมันสร้างความเดือดร้อนหลายพื้นที่จริงๆโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะคะซึ่งเราขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเงินบริจาคที่ได้มาจากทานน้ำใจของทุกท่านจัดทำถุงยังชีพส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยให้กับพี่น้องชาวไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนนะคะบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือง่ายๆก็คือสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเงินบริจาคไม่สามารถหักภาษีได้นะคะและขออนุญาตแจ้งยอดบริจาคล่าสุดนะเราสรุปตัวเลขนี่ค่ะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเมื่อช่วง 16:00 นที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 613,527 บาทแล้วกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบในอย่างอื่นนอกจากชีวิตคนติดน้ำแล้วคนไม่ติดน้ำไปซื้อข้าวของซื้อไข่ซื้อผักตอนนี้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าให้เหตุผลว่าสินค้าเนี่ยมันขาดตลาดก็กระทบกับเรื่องราคาขายด้วยนะครับเอาอย่างจุดนี้ชลบุรีสินค้าไข่ไก่ขาดตลาดไม่พอราคาปรับแพงขึ้นไข่บางไซส์ขยับแผงนึง6 บาทถึง 10 บาทอย่างไข่เบอร์ใหญ่สุดเนี่ยเบอร์0นะครับ

0: ราคาสูงถึง140บาทต่อแผงเข้าไปแล้วเจ้าของร้านบอกว่าปัญหาคือน้ำท่วมฟาร์มไก่ไก่ก็ตายทำให้ไข่ออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับแล้วการขนส่งก็ติดขัดด้วยเพราะน้ำท่วมทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้นะยังไม่ดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาไข่มันจะปรับแพงกว่านี้ครับ
1: แล้วไข่ขาดตลาดเลยไม่มีเลยมีแค่2ต่อ1ก็สูง
2: แล้วเรามีผลกระทบไงบ้างครับ
1: หาไข่ลูกค้าไม่ได้อ๋อ
2: ท
1: างลูกค้าเราต้องใช้ไข่คนใหญ่ขึ้นมา
2: อืม
1: ต้องเพิ่มต้นทุนใหม่5บาท
0: อ้าวไม่ใช่เฉพาะแค่ไข่นะครับผักใบเหมือนกันผักใบเขียวเนี่ยนะครับตอนนี้แปลงผักเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับใบช้ำบ้างรากเน่าบ้างผักบุ้งราคาปรับจาก 50-60 บาทเป็น100บาทเข้าไปแล้วโหระพานะครับนี่ที่โคราชนะโหระพา80บาทขยับเป็น160บาทนี่ปรับแพงเป็นเท่าตัวใบแมงลักนะครับ170บาทแล้วเห็นว่ายิ่งใกล้กินเจเนี่ยความต้องการผักเพิ่มมากขึ้นดีไม่ดีราคาขยับไปมากกว่านี้นะครับต้นทางการผลิตเกษตรกรที่บุรีรัมย์บอกน้ำท่วมเหมือนกันนะที่นั่นเนี่ยนะครับทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายมาเป็นสัปดาห์แล้วแม้น้ำจะลดลงแต่ว่าในพื้นที่หลายแปลงน้ำยังขังแบบเนี้ยนาข้าวไร่มันสำปะหลังหลายคนบอกว่ามันเริ่มเน่าแล้วเสี่ยงที่จะยืนต้นตายข้าวนะถ้ายังระบายน้ำไม่ได้ก็อาจจะกระทบมันตั้งท้องเนี่ยตอนเนี้ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกระทบกับข้าวที่กำลังออกรวงตั้งท้องนะครับดีไม่ดีนะมันขาดทุนแน่ๆเลยอ่ะก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยสำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเยียวยาชาวนาด้วยนะครับ
3: ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ต้องเร่งช่วยนะคุณผู้ชมนะอีกเรื่องนึงตอนนี้นอกจากน้ำท่วมเนี่ยฝนตกฟ้าคะนองที่เราคุยกันต้องระวังฟ้าผ่าล่าสุดเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะกลางสวนยางพาราเลยค่ะปรากฏฟ้าผ่าลงมาแบบนี้มีคนเสียชีวิตเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแคมป์คนงานอยู่กลางสวนยางที่ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดหญิงอายุ47ปีเสียชีวิตในสภาพมีบาดแผลที่ไหล่ซ้ายและแผ่นหลังจากการถูกฟ้าผ่าแล้วก็นี่ค่ะมีเปลผูกอยู่นะคะจริงๆผู้ตายนอนอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมผูกเปลไว้กับต้นยางและคุณผู้ชมสังเกตไหมมีรอยไหม้เล็กน้อยและมีรอยยุบที่พื้นดินด้วยนะคะนอกจากนี้มีลูกสุนัขตัวเมียอายุ2เดือนนอนตายอยู่ใกล้ๆกันก็คาดว่าน่าจะถูกฟ้าผ่าไปพร้อมกันค่ะลูกเขยผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัดไม้อยู่ในสวนแม่ยายเนี่ยมานอนพักอยู่ที่เปลหน้าแคมป์จากนั้นก็มีเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นนะคะก็รีบวิ่งกลับมาดูปรากฏเห็นแม่ยายหมดสติก็แจ้งให้กู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ส่วนหัวหน้าคนงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ยังไงรู้ไหมคะไอ้ตรงที่เกิดเหตุตรงแคมป์เนี่ยมีแดดไม่มีฝนที่สำคัญตอนเกิดเหตุนะคะมีหลานสาวของผู้ตายนั่งเล่นอยู่ใกล้ๆยังเคราะห์ดีที่หนูน้อยไม่เป็นอันตรายค่ะ
4: ยังแดดอยู่เลยครับยังแดดอยู่มันฝนยังไม่มาเลยนะมันตกแถวๆประมาณกิโลศูนย์แหละแต่ทีนี้มันเปี้ยงลงทีเดียวเลยแล้วป้าเขาก็นอนแขนเปนอนอยู่นะครับ
5: อยู่ในร่มหรืออยู่ข้างนอกครับ
4: นี่ฮะอยู่เปนนะครับอยู่ข้างต้นไม้แล้ว
5: ก่อนอันนี้มันมีร้องมีอะไรไหม
4: ไม่มีเลยทีเดียวเลย
5: เปียงแรกเลยเหรอ
4: ครับเพียงแรกลงเลย
5: เขาได้ใส่อะไรไหมเราได้ดูไหมตาที่ตัวเขามีห้อยมีอะไร
4: ไม่เขาไม่มีโทรศัพท์เด็กยืนอยู่ข้างก็ไม่เป็นไรโดนป้าคนเดียว
3: โอ้เนี่ยโดนผู้ตายคนเดียวเลยอะค่ะคนอื่นอยู่ใกล้นี่ไม่มีใครโดนนะคะก็มีหมาอีกตัวหนึ่งเท่านั้นทีเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเอามาย้ำเตือนคณะคุณผู้ชมว่าเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเพียงอย่างเดียวถ้าบริเวณใกล้เคียงมีฝนตกเนี่ยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางที่แจ้งใกล้ต้นไม้ใหญ่นะคะควรจะหลบเข้าไปอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้เขาบอกมีแดดใช่ไหมฟ้าผ่ากลางแดดเกิดขึ้นได้ไหมนะคะมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วที่สำคัญมันจะกลายเป็นว่ามีความรุนแรงสูงมากนะคะคือเขาเรียกว่าเป็นฟ้าผ่าแบบบวกยิงประจุมาจากยอดเมฆฝนฟ้าคะนองที่มันอาจจะอยู่ไกลไปได้ถึงเป็น10กิโลเมตรเลย
0: จริงๆมันอาจจะมีสัญญาณบางอย่างนะครับอย่างเช่นอยู่ผมชี้ขึ้นมาอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆด้วยนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำไม่ได้ท่วมหรอกที่สงขลาแต่ว่าประตูระบายน้ำเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปภาคใต้เนี่ยฝนจะตกหนักชาวบ้านเขาเลยร้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มันใช้ไม่ได้เพราะมีคนมาขโมยตัดเหล็กไปขายระบบมันก็เลยใช้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งแบบนี้ไม่ซ่อมด้วยเอาสิหลังตลาดเกษตรเชื่อมถนนบางแฟบลพบุรีราเมศนะครับแล้วก็คลองข้างวัดหาดใหญ่ในเป็นจุดสำคัญที่ใช้ในการระบายน้ำลงสู่คลอง

0: อ1นะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยประตูระบายน้ำไม่ได้เสียหายจากกระแสน้ำนะแต่ว่ามีคนนี่แหละคนทำคนเข้ามาตัดแล้วก็ขโมยชิ้นส่วนเหล็กออกไปนะครับทำให้ระบบเปิดปิดน้ำเนี่ยมันใช้ไม่ได้ปากท่อระบายน้ำก็เลยเปิดโล่งนะครับชาวบ้านบอกว่าถ้าย้อนกลับไปนะน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วอ่ะก็ตั้งแต่นั้นมายังไม่มีหน่วยงานไหนมาซ่อมเลยทั้งที่เป็นจุดระบายน้ำสำคัญแล้วก็ปล่อยทิ้งแบบนี้ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมาตรวจสอบมาติดตั้งประตูระบายน้ำแล้วก็นี่มาแก้ไขตะแกรงเหล็กที่ถูกขโมยไปด้วยเตรียมตั้งรับแล้วได้แล้วนะเพราะว่าภาคใต้ฝนหนักกำลังจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการลักทรัพย์อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับคนที่ไปขโมยของพวกนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับพวกสายไฟฝาเหล็กตะแกรงเหล็กเหล่านี้เนี่ยขโมยไปปุ๊บโทษจะหนักกว่าการลักทรัพย์ตามปกตินะครับคุณผู้ชมดูโทษตามหน้าจอสิโทษจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 และถ้าเกิดสร้างความเสียหายอื่นๆคุณต้องจ่ายค่าเสียหายตรงนั้นด้วยคนที่ลักทรัพย์ตรงนี้ไปขายต่อคนรับซื้อรับของโจรมีความผิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าทางที่ดีอย่าให้เกิดเลยแล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการแก้ไขตรงประตูระบายน้ำนี้เตรียมให้พร้อมก่อนหน้าฝนจะเกิดขึ้นในภาคใต้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะอ้าวคุณผู้ชมคะไปดูอีกเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเหมือนกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากที่น้ำประปาในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นสีขุ่นบางทีเปิดมาเป็นสีดำแล้วทนกันเป็นแบบนี้มานาน3เดือนแล้วชาวบ้านต้องไปรองน้ำฝนมาใช้ก่อนชั่วคราวเปิดจากก๊อกให้ดูเลยว่ามันขุ่นจริงไหมนี่คุณผู้ชมคะนักข่าวเข้ามาดูนะคะชาวบ้านบอกน้ำเนี่ยออกมาขุ่นๆแล้วมันเหมือนมีสีดำๆปนมาด้วยทนใช้แบบนี้มา3เดือนแล้วบางวันใสแต่บางวันขุ่นชาวบ้านก็ไม่มั่นใจอ่ะเอาแบบเนี้ยมันสามารถใช้ได้ไหมเนี่ยแล้วไอ้ดำๆที่มันลอยไปลอยมาเยอะแยะตะกอนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรชาวบ้านบอกว่ามีสิ่งสกปรกปะปนมาแบบนี้ต่อเนื่องเลยค่ะทีนี้อ่ะพอเนี่ยเปิดนี่อ่านในห้องน้ำอันนี้จะชัดเลย
0: โอ้โห
1: น้ำนี่คือเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยเวลาจำเป็นน่ะมันต้องใช้นะคุณโจคุณผู้ชมชาวบ้านบอกพออาบไปแล้วคัน
0: น
1: ั่
0: นไง
1: สุดท้ายก็เลยยังไงต้องระมัดระวังมากแล้วไปหาน้ำสำรองมาใช้กันเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นห่วงว่าปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปามันโอเคดีหรือเปล่าแหล่งน้ำบึงบัวใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตประปามันดูลดลงมากเลยลดขนาดที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นตอไม้เห็นพื้นดินอยู่ในบึงแล้วและถ้ายังแล้งต่อเนื่องเนี่ยน้ำดิบมันจะพอสำหรับผลิตประปาไหมแล้วในพื้นที่เนี่ยมีเด็กมีผู้สูงอายุเยอะนะคะที่ต้องใช้น้ำในชีวิตประจำวันค่ะ
2: ก็มีปัญหามาเรื่องน้ำโดยตลอดน้ำขุ่นมั่งดำมั่งแล้วก็มีหอยมั่งมีตัวอะไรออกมาเป็นสีแดงๆก็เรียกอะไรไล่แดงเนี่ย
3: แล้วพี่น้องเราต้องการยังไงบ้างตอนน
2: ี้ก็ต้องการให้น้ำพัฒนาให้น้ำใสขึ้นดีขึ้นสะอาดขึ้นสมที่เราเสียค่าน้ำให้เทศบาลใหญ่เทศบาลเมืองใหญ่นะพัฒนาเรื่องนี้ให้หน่อย
1: โอ้โหได้ไงอ่ะเปิดประปามามีไรแดงมีหอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ชาวบ้านฝากนะเทศบาลเมืองบัวใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำดิบระบบผลิตน้ำประปาเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยวันนี้ช่องวันช่วยเป็นกระบอกเสียงให้แล้วก็เพื่อความชัดเจนและเพื่อความเป็นธรรมยังไงเดี๋ยวฝากทางเทศบาลทางประปาออกมาชี้แจงนะคะ
0: ยังคงอยู่ที่ปัญหาเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องอยู่กับน้ำจริงๆที่พะเยาปรากฏว่ามีการรวมตัวกันกว่า500คนไปยื่นหนังสือขอให้ทางการเนี่ยสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งครับ
4: เอา
5: ไหมเอาครับ
6: เอาอ่างน้ำยวนไหม
7: เอา
6: เอาไม่เอา
7: เอา
0: อยากได้บอกเลยนะครับเป็นเสียงชาวบ้านที่อำเภอเชียงคำกับภูซางนะครับของพะเยากว่า500คนยื่นหนังสือต่อในอำเภอเชียงคำเราจะเอาอะไรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำยวนเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนได้รับผลกระทบเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมก็เดือดร้อนน้ำแล้งก็เดือดร้อนแล้วเรียกร้องให้สร้างมาโดยตลอดนะครับชาวบ้านบอกเนี่ยพยายามผลักดันให้สร้างอ่างเก็บน้ำนะครับคือชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้สร้างเหอะพอสร้างแล้วเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้จริงๆครับ
8: ต้องการอ่างเก็บน้ำจะเพื่อจะทำประโยชน์กับการเกษตรของบ้านเขานอกต่อทั้งนี้ก็ขอฝากไปนะเจ้าขอช่วยกันนะเจ้าขอพักนั้นเจ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นโดยเจ้าหมอเล่นนั่นที่ตรงนั้นเกิดขึ้นนะเจ้า
0: เพราะชาวบ้านบอกว่าถ้าสร้างแล้วหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมหน้าแล้งก็ไม่ต้องกลัวน้ำขาดแคลนนะครับ อย่างในอำเภอเชียง

0: คำที่มารับหนังสือก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็มี2ฝ่ายอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมชาวบ้านมีความเห็นแบ่งเป็น2ฝ่ายทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับกลุ่มที่สนับสนุนเนี่ยส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาสร้างแต่ชาวบ้านที่คัดค้านเขาก็ไม่อยากให้สร้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันทั้ง2ฝ่ายสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวนนะครับมีการประชุมของกนช.ก็คือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปแล้วซึ่งที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบให้สร้างโครงการนี้6ปีใช้วงเงิน 2,600 ล้านบาทนะครับแล้วก็ให้ทางกรมชลเนี่ยไปดำเนินการจัดสร้างตามกฎหมายและตามระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
1: คุณผู้ชมไปดูเรื่องของวงประชุมกสทช.ก่อนหน้านี้เนี่ยคือล่มมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยลานะคะก็เลยทำให้กรรมการจัดการประชุมนะวาระสำคัญยังไม่ได้พิจารณาแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันวางระบบประชุมสัปดาห์ละ2วันเพื่อเคลียร์เรื่องที่ค้างอยู่ค่ะวันนี้คณะกรรมการกสทช6ท่านนะคะเดินหน้าประชุมนัดพิเศษวางแนวทางให้บอร์ดกลับมาทำงานหลังมีวาระค้างอยู่เกือบ200เรื่องโดยนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชไม่ได้ร่วมประชุมเนื่องจากแจ้งลาไว้สุดท้ายกรรมการทั้ง6สามารถจัดองค์ประชุมเดินหน้าครบได้ตามระเบียบเลือกนายสุพัฒน์สุพัชลาไสเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งวันนี้ไม่ได้พิจารณาวาระงานค้างเป็นรายเรื่องนะคะแต่วางระบบเพื่อจัดการงานที่สะสมอยู่ทั้งกำหนดวันประชุมจัดลำดับวาระและกำหนดเรื่องที่จะเข้าสู่การพิจารณาโดยจะให้ความสำคัญเรื่องที่มีเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่ประชุมเนี่ยวางแผนว่าในเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้นะคะจะต้องประชุมเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ2และหากยังเคลียร์งานไม่ทันก็ยังสามารถเพิ่มวันประชุมได้เพื่อเร่งสะสางวาระให้ได้มากที่สุดขณะที่นายสุพัฒน์ย้ำว่าการเลือกตัวเองเป็นประธานในวันนี้เป็นเพียงการทำหน้าที่ประธานสำหรับการประชุมนะคะและเฉพาะครั้งนี้เท่านั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนประธานกสทช.และการประชุมครั้งต่อไปนะคะก็สามารถเลือกกรรมการท่านอื่นขึ้นมาทำหน้าที่ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เท่ากับยังไม่ได้เคลียร์โดยตรงงานค้างเกือบ200เรื่องแต่เป็นการเหมือนตั้งหลักของกสทช6คนเพื่อให้การประชุมมันเดินหน้าต่อได้แล้วก็เร่งเอาวาระที่ค้างอยู่กลับมาพิจารณานะคะซึ่งกำหนดนะว่าจะประชุมกันครั้งต่อไปเนี่ยเป็นวันอังคารที่6ตุลาคมและวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ที่พังงากันหน่อยปรากฏว่ามีหนุ่มขับกระบะเนี่ยขับไปเฉี่ยวชนรถชาวบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขับหนีนะครับพอขับหนีปุ๊บตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งการไล่ล่าก็เลยเกิดขึ้นมาครับดูสิไล่ทันไหมตำรวจทางหลวงพังงาไล่กระบะมีคอกที่ไปเฉี่ยวชนรถชาวบ้านบนถนนสาย3 4311ในพื้นที่ตำบลบางเตยของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หนีเข้าไปถนนเพชรเกษมหนีไปตามเส้นทางริมภูเขาเข้าพื้นที่ทับปุดเนี่ยตำรวจก็พยายามไล่นะพยายามสกัดแต่คนขับข้างหน้าก็ไม่ยอมหยุดเลยเร่งเครื่องหนีปาดไปปาดมาแล้วระหว่างทางเนี่ยไปเฉี่ยวรถชนรถคันอื่นอีกทีนี้ปรากฏว่าสุดท้ายกระบะเนี่ยหนีเข้าไปที่ตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาตำรวจที่จุดสกัดก็ใช้แผงเหล็กหยุดรถที่เรียกว่า stop stick ทำให้ยางเนี่ยมันแบนไงไปต่อไม่ได้จับได้นะครับที่ตำบลถ้ำน้ำผุดระยะทาง30กิโลเมตรที่หนีกันมาตำรวจทุบกระจกเพื่อจะเข้าชาร์จเป็นผู้ชายวัย35ปีในรถก็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะแต่ไอ้ที่ผิดมันอยู่ในตัวเพราะเสพเข้าไปมันอยู่ในฉี่ครับตรวจพบสารเม็ดแอมเฟตามีนเจ้าตัวบอกว่าเสพยาบ้ามา1เม็ดขับรถมาเจอเจ้าหน้าที่ก็เลยตกใจกลัวหนีเลยนะครับนอกจากนี้ยังเจอว่ามีหมายจับครั้งเก่าคดียาเสพติดของศาลจังหวัดพังงาด้วยสุดท้ายโดนรวบส่งสภ.เมืองพังงาดำเนินคดีครับ
1: ไปต่อกันที่แม่สายค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านกังวล นะคะหลังจากมีการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วก็คือสูงเกินกว่ามาตรฐานซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็ตอนนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการนำน้ำในแม่น้ำมาใช้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะสภาพแม่น้ำสายใกล้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะนี้ค่ะสภาพเนี่ยมันตื้นเขินนะคะน้ำขุ่นเข้มหลังฝนในพื้นที่เริ่มเบาบางลงก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษรายงานผลตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสูงกว่ามาตรฐานถึง28เท่านอกจากนี้เจอสารตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐานหลายจุดด้วยนะคะชาวบ้านชุมชนสายลมจอยบอกว่ากังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าแม่น้ำสายเนี่ยทั้งขุ่นทั้งตื้นเขินนะคะอยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะน้ำที่ใช้ผลิตน้ำดื่มน้ำแข็งส่วนภาคการเกษตรเองยังจะ

0: ำเป็นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายจึงอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการปนเปื้อนด้วยค่ะ
1: เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าตอนนี้ค่าปนเปื้อนมันสูงการ

0: กตินะคะส่วนน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็งเนี่ยใช้น้ำใต้ดินและน้ำจากเทือกเขาดอยนางนอนไม่ได้ใช้น้ำจากแม่น้ำสายอยู่แล้วส่วนภาคการเกษตรทางอำเภอกำลังหาทางผันน้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่มีสารปนเปื้อนให้มาใช้ในพื้นที่อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็กลัวนะคะมันจะไปกระทบกับพืชผลทางการเกษตรหรือเปล่านะส่วนทางจังหวัดเชียงรายเองยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำสาย5ตำบลนะคะคือแม่สายป่งผาเกาะช้างเวียงพังคำและสีเมืองชุมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเอาน้ำจากแม่น้ำสายมาประกอบอาหารมาทำน้ำแข็งมาล้างภาชนะหรือกิจกรรมที่อาจจะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้และหลีกเลี่ยงนะคะในการจับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาบริโภคกำชับระบบผลิตประปาตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนจ่ายสู่ระบบด้วยชาวบ้านก็ขอให้หน่วยงานรัฐและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันตัวเองจากสารปนเปื้อนรวมถึงกำหนดพื้นที่เสี่ยงไปเลยนะคะให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเพื่อจะได้รู้วิธีการรับมือแล้วก็ป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ
1: ครับส่วนเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าบ้านของเราแต่ใครไม่รู้เข้ามาแล้วทำร้ายเจ้าของบ้านด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พังงากลางวันแสกๆครับดูสภาพนะก็คือว่ามีคือคุณสุวัฒน์เนี่ยกับจากส่งหลานที่โรงเรียนเข้าบ้านตัวเองเอ๊ะหมาเห่าเดินไปดูที่ห้องครัวเฮ้ยใครไม่รู้อยู่ในบ้านปรากฏถูกคนนี้แหละคนร้ายอ่ะใช้สายสลิงรัดที่คอคุณสุวัฒน์ก็สู้เต็มที่เลยนะครับแล้วถูกคนร้ายนี่ทำร้ายโอ้โหนี่น่ากลัวมากรัดคอทำร้ายที่หน้าสุดท้ายคนร้ายหนีไปนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งแกะรอยเปิดวงจรปิดดูเพราะว่าถือว่าเป็นคนอันตรายครอบครัวคนเจ็บบ้านหลังนี้เขามีกัน9คนเด็กผู้สูงอายุย้ายไปอยู่กับญาติชั่วคราวแล้วกลัวว่าคนร้ายเนี่ยจะกลับมาก่อเหตุตำรวจสภ.คุระบุรีอยู่ระหว่างการตรวจหาว่าคนร้ายมันเป็นใครหนีไปไหนนะครับเชื่อว่าหนีไปได้ไม่ไกลชาวบ้านเนี่ยให้การตรงกันว่าไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนล่าสุดมีรายงานว่าทีมสืบสวนปูพรมค้นหาสวนยางรอบๆ บ้านแล้วหวังว่าจะจับตัวให้ได้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตอัปเดตกันกับรายการใหม่ของช่องวัน31ของเรานะคะสำหรับข่าวที่คุณผู้ชมจะได้มาเจอกันในช่วงเวลาใหม่ 8:30 ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการข่าวใหญ่วันนี้เจอกับคุณออฟชัยนนท์แล้วก็เจอดิฉันด้วยนะคะก็จะมาคุยข่าวใหญ่ไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญของวันแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะรวบรวมเทรนด์ต่างๆในโลกโซเชียลมาพูดคุยกันสบายๆนะคะข่าวใหญ่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8:30 นเป็นต้นไปเริ่มต้นวันจันทร์นี้5ตุลาคมแล้วมาเจอกันนะคะ
1: ครับเอาน้ำท่วมแบบนี้ใครก็เป็นห่วงบ้านห่วงครอบครัวห่วงทรัพย์สินนะครับแต่ว่าลูกสาวคนนี้มาแปลกนะครับตัวอยู่ไกลแต่ว่าส่งความห่วงใยมาหาคนที่บ้านด้วยวิธีไหนไปดูกันครับ
2: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติน
1: ี่แหละคุณบอลรัชตะเราพาลงไปพื้นที่ลงพื้นที่ไปดูนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นว่าน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบจริงแต่ว่าความห่วงใยมันไม่ได้ถูกกั้นด้วยกระแสน้ำครับ
3: นี่ทุกคนวันนี้เราเอาถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขนะครับมากันที่โซน10การเคหะร่ม9นะครับเนี่ยจะเป็นบ้านแบบชั้นเดียว2ชั้นซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ลำบากกันหมดลูกสาวดูคุณพ่อผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้ทักทายบอกฝากคุณพ่อด้วยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาถุงมาให้พ่อแล้ว
4: เดี๋ยว
3: ดูผ่านกล้องเลย
4: สู้ๆนะ
3: คร
4: ับ
3: คร
4: ับ
3: ครับครับนี่บายครับ
0: นี
1: ่คุณบอลไง
0: ค่ะ
1: เนี่ยลงพื้นที่ร่ม9เอาถุงวันสร้างสุขไปแจกบ้านหลังนี้ลูกสาวดูคุณพ่อผ่านกล้องวงจรปิด
0: มันมีเสียงใช่ไหมคะ
1: ใช่คุยกันได้ฝากคุณพ่อด้วยคุณบอลบอกว่าคุณพ่อครับลูกสาวคุณพ่อนี่ยังโสดอยู่ครับไหนๆฝากแล้วเดี๋ยวดูแลทั้งพ่อดูแลทั้งบ้านนี่เลยนะครับก็เนี่ยก็เรียกคือท่ามกลางน้ำท่วมแบบนี้ก็เรียกรอยยิ้มได้นะครับกับโครงการวันสร้างสุขที่เราลงไปเราก็ดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ในการช่วยดูแลด้วยส่วนอีกเรื่องนึงอีกมุมนึงเรื่องนี้เนี่ยปกติน้ำท่วมเราจะเห็นว่าหลายคนเอารถไปจอดไว้บนที่สูงหนีน้ำแต่ที่นี่ก็ใช้อะไรนี่คุณแจ็
0: ค
1: ก้อนอิฐมาต่อเป็นฐานนี
0: ่
1: แล้วยกสูงขึ้นมาแบบนี้
0: ขึ้นไปยังไง
1: นั่นไงคำถามคือไอ้ตอนที่ต่อขึ้นไปเนี่ยทำได้ยังไง
0: แล้วตอนลงด้วยนะคะ
1: ลงยังไงนี่แหละก็คือใช้ไอเดียในการหนีน้ำรถคันนี้ก็ปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการหนีน้ำกันแล้วก็สร้างรอยยิ้มกันท่ามกลางวิกฤตนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าวเย็นช่องวันแล้วนะคะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดก็สามารถเอาชนะผู้ท้าดวลอย่างแม่จิอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดชื่อดังมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่30มาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนได้แล้วทั้งสิ้น 640,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3ที่ขอมาคว้าทุนหวังต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัว
1: นี่คือความฝันที่ออฟอยากจะดูแลสวนต่อจากคุณพ่อ
2: ใช่ครับ
1: อยากจะเป็นรุ่นที่3ของที่บ้านให้ได้
2: ใช่ครับ
1: ออฟรักสวนนี้
2: ใช่ครับ
1: สำหรับออฟมันคืออะไร
2: มันคือวิถีชีวิตมันคือทุกอย่างครับผมเกิดมาก็อยู่ที่สวนแล้วครับ
1: วันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะ
2: อยากได้เงินทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับ
1: ใช้ทุนสักกี่บาทครับ
2: 80,000 บาทครับ
1: 80,000 บาทเป็นไปได้แต่มันจะต้องเริ่มต้นจากเพลงนี้ฮะ

0: โอ้โหพลังเยอะมาก
1: วันนี้ร้องดีทุกอย่างดีหมดเลย
2: ผู้ชอบเสียงพลังและก็ลูกคอ
3: สวัสดีครับผมปรางประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงชนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพอพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณไปแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวโนดข้าวคูปต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพูทักษิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับ
4: สวัสดีคร
5: ับ สวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้ะ
3: เช็คดวงก่อนเลยว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันกับคลิป 100% ตราอร่อยดีพี่น้องชาวใต้เตรียมลุ้นโชคเป็นเศรษฐีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3เพราะวันศุกร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองลังมาจากภาคใต้จ้าสวัสดีคุณเบนครับวันนี้อยากถามคุณเบนฮะมีไอเดียในการรังสรรค์เมนูจากกะทิอร่อยดีแบบเก๋ๆไหมเบน
7: โอเคค่ะกะทิอร่อยดีก็ทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานนะคะสำหรับวันนี้ก็อยากบอกลูกค้าว่ากะทิอร่อยดียังสามารถทำไอติมซอฟต์เสิร์ฟก็ได้หรือทำเมนูเครื่องดื่มก็ได้ค่ะที่สำคัญถ้าลูกค้าอยากได้สูตรเด็ดๆจากเรานะคะก็กดเข้าไปดูที่ไลน์แอดค่ะตรงนี้จะมีสูตรเด็ดๆแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งมาลุ้นโชคกับเรานะคะ
3: ครับอร่อยและลุ้นโชคไปด้วยกันครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้ลุยไปจ้าลุยไป1ครับและ2ครับและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้1ครับและ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีรายดีชาวใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับวันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: เฮียขอ 300,000 ผมให้ 130,000
10: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
11: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
12: คำไหนคำนั้นครับผม
11: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
13: เด
11: ี
13: ๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอสช
14: ้า
13: หร
14: ือ
13: ย
14: ัง
13: ใครตะโกนแบบวันแม่
15: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
16: ปากเหม็นแน
17: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
18: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
19: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
18: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
19: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินก แกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
4: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
19: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: เนสกาแฟ Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: เพิ่มกาแฟ
5: สูตรใหม
6: ่ร้องเลยนะ

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
3: หยอกแม็กกี
4: ้ฮะอร่อย
3: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
5: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
6: น้อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
8: ดวลเพลงชิงทุนวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับนักร้องสาวหมอลำเจ้าของฉายาใช่ทุกสำเนียงซึ่งวันนี้ฮะมาพร้อมกับนักร้องหนุ่มเมืองสุรินทร์ฉายาแหบซ่าหน้าหล่อเวียงนฤมลมากับเน็กนฤพลในเพลงเธอโศกให้โลกฟ้า

0: วิ่งนึกบอลแล้วยังนึกพอสวัสดีครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยครับขอบคุณครับโอ้ยแต่งตัวก็ไว้รุ่นยุค90นะเออมันมีความแบบเป็นป๊อปอาร์ตอะไรอย่างงี้อยู่นะ
1: อวกาศครับเหมือนลงมาจากอวกาศเลยครับพ
0: ี่ป๊อปแล้วผมชอบนะผมชอบอย่างนึงคือมันเป็นการลงตัวระหว่างการฟ้อนกับการเต้นระบำอ่ะเอาท่าฟ้อนมาเป็นท่าเต
1: ้
0: นในโซโล่ของเพลงใครเป็นคนดีไซน์ให้มันออกมาเป็นอย่าง
2: นี้อันนี้ต้องเรียนถามคุณครูนะคะ
0: คุณครูครับมายังไงครับตรงนี้ครับ
3: ก็อยากให้หมอลำฟังกันได้ทั่วโลก
0: อันนี้
3: คือความฝันของเรานะคร
0: ับ
3: แต่จะไปถึงหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ซ
3: ึ่งเบียงเขามาจากความเป็นหมอลำอยู่แล้วก็อยากให้ถึงพศนี้อยากให้หมอลำเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถไประดับโลกได้เนี
0: ่
3: ยแต่ไปในแบบหมอลำนะ
0: เอาท่วงทำนองหมอลำเดินทางไปด้วยดนตรีแบบสมัยใหม่หรือแบบไหนก็ว่าไป
3: ใช่ครับก็เลยกลายเป็นเชื่อ

0: บั้มนี่แหละอันนี้คือชื่ออัลบั้มเลยเต้ยสู่ให้โลกฟ้อน อยากให้โลกทั้งโลกลุกขึ้นมาฟ้อนไซมอลัมน้ำกัน
1: ตอนนี้นะพอฟังครูพูดนะเหมือนนักบินอวกาศแล้วตอนนี้ คือเหมือนต้องทำภารกิจระดับโลกแล้วอะแล้วผลงานมันออกมาอย่างนี้มีลงมีแรปด้วย รู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเป็นการแรปครั้งแรกของผม
1: นี่เป็นแรปแบบยุคใหม่หรือว่าแรปที่ใช้สังวาสเก่า
2: ตำนองกันคือปกติแล้วแรปมันจะประมาณนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่ที่แตกต่างออกไปและพิเศษมากๆกับผลงานเพลงนี้คือมันเป็นแรปภาษาพูไทยใช่ครับซึ่งยากมากคนไม่เคยฟังผมอ่ะพูดพูไทยไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวครับใช่ครับเช่นคำว่าแบบ
3: หัวเจออะไร
2: เออหัวเจอก็หัวใจภาษาไทยแปลเป็นไทยก็หัวใจอะไรประมาณนี้ครับคนบ้านเฮาถึงจะเศร้าเสลอคนบ้านเราถึงจะเศร้ายังไงอะไรประมาณนี้ครับใช่ใช่เป็นแบบนั้นผมก็เซอร์ไพรส์มากเลยครับใช่แต่ว่าก็ทำได้แต่เป็นการเข้าอัดที่นานที่สุดในรอบหลายปีของผมใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงได้ครับอยู่น
1: ี่กับเฉพาะท่อนแรป
2: ใช่ครับ
1: กับความอีหยังหวาฝากผลงานนิดหน่อย
3: ขออนุญาตฝากผลงานเพลงนะคะเป็นผลงานเพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนซึ่งอยู่ในอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ทีมงานทุกๆคนการถ่ายทำ MV คือหนักหน่วงมากๆแล้วก็พี่ภูมิกับก็ถือว่าเป็นแบบเขี้ยวเข็นมากๆอยากให้มันออกมาดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ
1: ครับเอาเราจำที่ได้เลยครับเด็กเล็กเพียงจ้าเป็นจ้า
4: เป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนอยากได้ทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ครับถ้าได้แบบโซลาร์เซลล์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะครับผมมาสานต่อส่วนนี้เป็นรุ่นที่3ก็อยากพัฒนาส่วนนี้ให้ไปต่อได้อีกนานๆครับ

0: แอนสิลฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ดีไอไวลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
1: ่ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
2: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
3: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
5: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
14: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่ง
17: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
18: พิเศษลูกค้า AAS
17: เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน594เหรียญ
17: โทรออก
19: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
20: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
21: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
23: ชิมซะหมดเลย
24: แม่กำลังกลับนะ
25: ลืมล้างจานให้แม
24: ่ใช้นี
26: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นหนึ่ง

0: ข้าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: สไลด์เลมอนสูตรใหม
2: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
3: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
7: หยอกแม็กกี้
8: ค่ะ

0: โลกศิลป์เผยว่าการมารับบทต้องหยางในสิวริคลึงเป็นตัวละครที่มีความร้ายขั้นสุดทำให้เจ้าตัวสามารถไปสุดในการถ่ายทอดอารมณ์เช่นเดียวกันค่ะ
1: ผมเป็นคนเลวสิ้นเชิงเลยครับแล้วแบบทำทุกอย่างได้เพราะเงินผมก็เลยรู้สึกว่ามันเมคเซนส์ครับแล้วมันก็น่าเล่นมันต้องเพิ่มอะไรให้มันมีมิติในคาแรคเตอร์ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลย
0: ครึ่งทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังอันคัดทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้น
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีกสูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: เทสาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
7: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮอรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยวันนี้กับการป้องกันแชมป์สมัยที่30ของน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดต้องมาเจอกับเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3ที่ขอมาคว้าทุนหวังต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัว
8: แชมป์วันนี้แชมป์30สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 640,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดโย่นี่ค่ะไปเลยกลับไปเสียงอีสานคราวนี้สงสัยเพื่อนๆต้องเรียกคุณหนูแล้วนะเป็นไงคุณหนูครับผมความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับ
9: วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้มาร้องเพลงต่อหน้าพี่เวียงค่ะไอดอลของหนูเลย
8: ตื่นเต้นนะท่านตื่นเต้นนะ
9: ใช่ค่ะ
8: ธรรมดาเขาร้องเพลงให้เราฟัง
9: ใช่ค่ะ
8: วันนี้โอกาสดีจะร้องเพลงให้พี่เวียงฟังบ้างเนาะ
9: ใช่ค่ะ
8: ทำให้เต็มที่นะ
9: ค่ะ
8: ตอบแทนให้อย่างสะสมไปเลยเอาล่ะระดับนี้พบเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3หวังหาทุนต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัวออฟจากนครปฐมจ้าเฮ้ยเอาสวัสดีครับกากบาทนั่นเลยกากบาทนั่นเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
10: สวัสดีครับผมชื่อนายจักรพัฒน์เพิกเอี่ยมอายุ20ปีมาจากจังหวัดนครปฐมครับ
8: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
10: ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ค้าขายผลไม้ครับ
8: หน้าออฟแบบคุ้นๆออฟเคยมาที่นี่ไหม
10: เคยมาครับ
8: กี่ปีมาแล้ว
10: ประมาณ5ปีได้ครับ
8: อ๋อเราเคยเจอกันทีนึงแล้วนะตะก้านี่พี่ต้องทักไหมตะก้านี่ต้องทักซะหน่อยไหม
10: ทักดีกว่าครับ
8: ทักดีกว่าเนาะโอเคเฮ้ยพ่อหนุ่มเอาอะไรมาน่ะ
10: เอาผลไม้มาฝากทุกคนครับ
8: เอาผลไม้มาฝากทุกคนมีอะไรกันบ้างในวันนี
10: ้มีฝรั่งกับชมพู่ครับเป็นของสวนผมเองครับ
8: รอปลูกเอง
10: ใช่ครับ
8: เก็บมาเอง
10: ใช
8: ่สดๆร้อนๆเลย
10: ครับ
8: อยากไปดูว่าสวนผลไม้เขาจะสวยงามขนาดไหนเอ้าไปดูกัน
11: ตอนนี้ทำอาชีพเป็นเกษตรกรสวนผลไม้แล้วก็ค้าขายผลไม้ครับผลไม้ที่ขายก็มีฝรั่งชมพู่มะนาวส้มโอครับที่ปลูกเองก็จะมีฝรั่งชมพู่แล้วก็มะนาวครับส้มโอนี่ผมจะรับมาจากสวนส้มโอที่อื่นครับก็จะรับมาขายทั้งเป็นลูกด้วยแล้วก็เอามาแกะขายเป็นแพ็คด้วยครับอุปสรรคของการทำสวนผลไม้ก็คือสภาพอากาศครับถ้าแดดร้อนจัดก็จะทำให้ผลไม้อาจจะไหม้เสียหายได้ครับปกติตอนห่อผลไม้ก็จะห่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดห่อไม่ทันผลไม้ก็จะมีแมลงมากัดต่อยเยอะครับผมแล้วก็แดดก็จะไหม้ลูกด้วยผิวก็จะไม่สวยครับเป็นสีน้ำตาลรสชาติก็ไม่ดีขายก็ไม่ได้ราคาครับอย่างหน้าฝนก็จะทำให้มดหนีฝนลงไปในถุงผลไม้ครับทำให้ผลไม้เสียหายแล้วก็จะมีน้ำขังอยู่ในถุงผลไม้ด้วยครับวิธีรับมือกับสภาพอากาศก็คือใช้ถุงห่อก่อนแล้วก็ใช้กระดาษแม็กตามทีหลังครับช่วยกันแดดแล้วก็แมลงครับส่วนผลไม้ของผมจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับแต่เราจะออกไปขายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลาดบางเอียนหน้าองค์การโทรศัพท์ครับ พี่ไปขายที่อยุธยาเพราะว่านครปฐมมีสวนผลไม้เยอะครับชาวสวนก็เอาผลไม้ออกมาขายกันเยอะครับพอดีมีคนแนะนําผมกับพ่อให้ไปขายที่อยุธยาก็เลยเปลี่ยนที่ขายดูครับตอนนี้ก็ขายที่นี่ได้ประมาณ5ปีแล้วครับสวนผลไม้นี้ทํามา20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วคุณพ่อก็มารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่2ครับแต่ว่าตอนผมเรียนม.3พ่อมีปัญหาเป็นโรคเบาหวานต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานครับผมเลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนและมาสานต่ออาชีพนี้ครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวครับผมก็เลยอยากสานต่อตรงนี้แทนพ่อครับไม่อยากให้พ่อทําสวนทํางานตากแดดหนักๆคนเดียวอยากให้พ่อดูแลสุขภาพมากขึ้นครับครอบครัวของผมตอนนี้มีผมพ่อแม่แล้วก็น้องสาวครับผมกับพ่อจะทําสวนผลไม้ครับส่วนแม่กับน้องสาวจะขายอาหารตามสั่งครับร้านอาหารตามสั่งของคุณแม่ชื่อว่ากะเพรา108ครับเปิดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมหน้าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยครับขายทุกวันครับตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 2:00 น.ครับตอนนี้ก็เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับรสชาติอาหารตามสั่งของคุณแม่ก็อร่อยครับผมทานตลอดเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้ครับรายได้ทุกวันนี้ที่ค้าขายผลไม้ก็พออยู่ได้ครับพอหมุนเวียนได้ครับแต่ก็จะมีอุปสรรคเป็นค่าน้ํามันครับที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปขายครับก็ยังโชคดีที่มีรายได้จากร้านอาหารตามสั่งของคุณแม่เข้ามาหมุนเวียนด้วยครับปัญหาและอุปสรรคของตอนนี้ก็คือระยะทางแล้วก็สภาพอากาศครับผมกับพ่อต้องเดินทางกว่า100กิโลเพื่อไปขายผลไม้ครับถ้าวันไหนที่ผมกับพ่อเก็บผลไม้แล้วแล้วฝนตกระหว่างเดินทางก็จะขายผลไม้ไม่ได้ครับเพราะว่าที่ตลาดไม่มีหลังคาครับก็ต้องขนของกลับครับผมก็นํามาขายแถวๆบ้านครับถ้าเกิดอันไหนที่มันเสียก็ต้องทิ้งครับไม่อยากขายของไม่มีคุณภาพให้ลูกค้าครับพอเราทิ้งก็เท่ากับต้นทุนหายกําไรไม่มีครับยิ่งถ้าช่วงไหนน้ํามันแพงกําไรก็จะลดลงครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนอยากได้ทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ําโซลาร์เซลล์ครับผมอยากปลูกผลไม้เพิ่มเติมเพื่อให้มีผลไม้หลากหลายไปขายลูกค้าครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ําโซลาร์เซลล์ครับเพราะว่าตอนนี้ใช้แบบน้ํามันอยู่ค่าใช้จ่ายสูงครับถ้าได้แบบโซลาร์เซลล์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะครับผมมาสานต่อส่วนนี้เป็นรุ่นที่3ก็อยากพัฒนาส่วนนี้ให้ไปต่อได้อีกนานๆครับอยากจะขอกําลังใจจากคนนครปฐมช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับ
8: ดีใจไหมดีใจไหมได้เจอพี่เบียง
9: ดีใจมากค่ะ
8: วันนี้มากับเพลงของใคร
9: เพลงพี่เบียงค่ะ
8: เอาเลย
4: ขอชมวันนี้แผลไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นอันเก่าๆที่เราเคยทักๆไว้มันตกสะเก็ดไปหมดละ
5: และเป็นเพลงที่จบสวยที่สุดตั้งแต่ร้องมาครับ
8: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยแต่ยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทางไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR โค้ดหน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย

0: เอาโหลดได้แล้ววันนี
1: ้ใหม่รถคุปคูโบต้า KX033-4S เร็วทุกมิติพร้อมปรับฟังก์ชันให้คุณทำงานได้สบายขึ้นและอุ่นใจด้วยบริการเพื่อให้คุณยืนหนึ่งในงานขุดรถคุปคูโบต้ายอดขายอันดับหนึ่ง
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์มิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วัวปรับออยเมน
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
9: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตรBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million.
3: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
2: It's real.
4: มะเร็งกระตุย
5: ใช้คิตตี้บาล์ม
4: ฮัทชิวฮัทจมูก
6: ใช้คิตตี้บาล์ม
7: มีส่วนผสมของไพน์นีดเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
8: คิตตี้บาล์ม
7: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
11: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
12: คนคอนโทรล
11: ไม่พบอะไรค่ะ
12: เขารู้กันว่าเราเก่ง
13: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
14: ทีมงานเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องบริเวณคลอง1ใกล้เคหะร่ม9แฟลต1เขตลาดกระบังก่อนผันดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์หลังประชาชนได้รับผลกระทบเข้าสู่วันที่6โดยขณะนี้บางจุดระดับน้ำลดลงแล้ว 30-50 ซมพร้อมเดินเครื่องต่อเนื่อง24ชั่วโมงคาดใช้เวลา 2-3 วันน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
15: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ฝนยังไม่หยุดหลายพื้นที่ยังอ่วมน้ำเหนือจอไหลสมทบ
16: บ้านไหลไปแล้วนะครับหนึ่งหลัง
14: จดหินรัฐบาลแก้วิกฤตฟื้นชีวิตชาวบ้านตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์1ทุ่มคืนนี
17: ้ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของออฟเกษตรกรหนุ่มที่หวังมาคว้าทุนต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัวออฟจะสานฝันสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
18: ออฟคราวที่แล้วเราเจอน้องกันตอนนั้นคือออฟเรียนม.3 อยู่ถูกต้องไหมครับ
19: ใช่คร
18: ับ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว
19: หลังจากนั้นพ่อป่วยครับ
18: อ๋อ
19: เป็นโรคเบาหวานครับต้องนอนโรงพยาบาลครับ
18: นอนอยู่นานไหมฮะ
19: ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับ
18: ประมาณเดือนหนึ่งได
19: ้
18: ในเดือนนั้นออฟเห็นอะไรในครอบครัวเกิดขึ้นบ้าง
19: พ่อไม่อยู่ครับก็ขาดรายได้หลักครับผ
18: ม
19: ใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจออกมาช่วยพ่อครับ
18: อ๋อตัดสินใจไม่เรียนแล้ว
19: ใช่
18: ออกมาช่วยคุณพ่อเฮ้ยเพราะออฟรู้อยู่แล้วว่าในเมื่อถ้าออฟเรียนจบมาออฟก็จะกลับมาทำสิ่งนี้
19: ใช่ครับ
18: นี่คือความฝันที่ออฟอยากจะดูแลสวนต่อจากคุณพ
19: ่
18: อ
19: ใช่ครับ
18: เพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการเรียนทำไมในเมื่อฝันมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำมันตั้งแต่วันนี้เลย
19: ครับผม
18: เด็ดเดี่ยวมากเด็ดเดี่ยวมากอยากจะเป็นรุ่นที่3ของที่บ้านให้ได้
19: ใช่ครับ
18: ออฟรักสวนนี้
19: ใช่ครับ
18: สำหรับออฟมันคืออะไร
19: มันคือวิถีชีวิตมันคือทุกอย่างครับผมเกิดมาก็อยู่ที่สวนแล้วครับ
18: แล้วหลังจากนี้ออฟพร้อมที่จะทำมันเอง
19: ใช่ครับ
18: ปรบมือให้นักธุรกิจรุ่นใหม่กว่านี้หน่อยผมขออนุญาตเรียกว่านักธุรกิจเดี๋ยววันเวลาจะสอนออฟเองให้ออฟได้เติบโตแล้วก็มีหนทางเป็นของตัวเองถามคุณพ่อหน่อยคุณพ่อครับพ่อ
19: สวัสดีครับ
18: ผมเห็นรอยยิ้มพ่อนะพ่อดูมีความสุขมากเลยนะรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกแบบว่าใช้สิ่งนี้เป็นความฝันว่าต้องดูแลสวนต่อจากพ่อให้ได
20: ้แบบภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมอะแบบเริ่มอายุแล้วมันมีโรคประจำตัวทีนี้แบบอาชีพทำสวนเนี่ยเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมันมีรายได้จากตรงนี้ก็สมมุติเผื่อวันนึงผมไม่อยู่เนี่ยเขาก็ยังแทนได้แม่กับน้องก็ยังอยู่ได้ครับ
18: บอกฝากสวนนี่ได้เลย
20: เขาเชื่อฟัง ก็เลยแบบเราเขาไม่เที่ยวไม่เตะอะไรอ่ะก็แบบก็ยังภูมิใจครับทุกวันนี้ก็แบบเหมือนแบบบางทีผมให้อย่างตัดพลังเก็บเป็นผู้เนี่ยผมให้เขาแทนได
3: ้
20: ก็ถือว่าใช้ได้แล้ววางใจได้แล้วครับ
3: ขอบคุณครับพ่อครับดีใจนะเนี่ยอยากบอกอะไรกับพ่อบ้าง
19: ก็ขอบคุณที่ช่วยทำเพื่อครอบครัวมาตลอดครับก็เวลาที่ลำบากอะไรก็จะมีพ่อเนี่ยนะครับที่คอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆครับ
3: ขาดไปคำนึง
19: ผมรักพ่อครับ
3: รู้นะมันล้นออกมาถึงคอแล้วนะแต่แบบเกินอ่ะไม่กล้าพูดเป็นไงบ้างพี่เน็กเรื่องราวของออฟ
6: ครับตอนดู VTR เป็นคนที่ขึ้นกล้องมากๆเลยนะคร
3: ับ
6: นั่งคุยกับพี่เวียงว่านอกจากขึ้นกล้องแล้วแบบพูดจาฉะฉานยิ้มสวยมีรักยิ้มด้วยแล้วก็รอเรือชัดเจนทุกคำจริงๆนะผมนั่งฟังตั้งแต่แรกจนจบเออว่ะเป็นเด็กที่ออกเสียงชัดแล้วพูดจาเป็นก็ขออวยพรให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับน้องไปนานๆนะครับผมว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเท่าที่ผมฟังเรื่องราวแล้วก็พ่อกับลูกคุยกันนะครับผมวันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะลูกที่เป็นกำลังใจให้ครับ
19: ขอบคุณคร
3: ับวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะ
19: อยากได้เงินทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับ
3: ใช้ทุนสักกี่บาทครับ
19: 80,000 บาทครับ
3: 80,000 บาทเป็นไปได้แต่มันจะต้องเริ่มต้นจากเพลงนี้ฮะขอ1เพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
19: จดหมายจากแนวหน้าครับ
3: แรง

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบครับผมเป็นยังไงวะพี่แน็กครับ
2: ครับเสียงมี power ครับเสียงมี power เราร้องเต็มปากเต็มคำดีมากเลยนะครับอักขระรอเรือก็ยังเอามาใช้ในเพลงได้ดีนะครับในความรู้สึกของพี่แน็กนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เป็นกำลังใจให้ครับน้องอ๊อฟครับ
1: ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ไทยครับ
3: พี่ไทยชอบอันดับแรกเลยคือพลังพลังเสียงดีมากแต่จริงอยากให้ปลดปล่อยมากกว่านี้อีกวันนี้มันมีวูบวาบหน่อยๆเพราะเราคอนโทรลเสียงอยากให้มันเพราะให้นะแต่เวลาท่อนที่มันระเบิดออกมาพลังดีมากวันนี้ร้องดีทุกอย่างดีหมดเลยเสียงนิดเดียวบางคำสั้นยาวอะตอนทำงานเนี่ยได้ฝึกร้องอะไรมั้งไหม
4: ร้องตอนเลิกงานครับ
3: เออพี่ไทยว่าถ้าเราร้องเพลงแล้วขายของไปด้วยหรือทำโซเชียลนะคนจะตามดูเราเยอะมากเลย
1: กลางดงส้มโ
3: อลูกใหญ่โตสดสีฟ้า
5: สีเขียว
3: สีเขียว
5: ไปสีฟ้ายังไงส้มโอใส่แล้ว
3: พี่ไทยว่าร้องเพลงได้ขนาดนี้ไม่อยากให้ทิ้งทำไงที่มันจะไปด้วยกันได้นะครับฝากไว้เดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับเป็นไงครับพี่ชมพู
5: ่ย้อนไป5ปีที่แล้วได้เจอใครบ้างหรือได้เจอกับ
1: กรรมการใครบ้าง
4: ผมจำครูสลาได้คนเดียวครับ
3: คนอื่นไม่อยู่ในสายตา
5: แปลกไม่แปลกเขาจำไม่ได้ภาพปีที่แล้วไม่ใช่หน้านี
3: ้อ๋อนี่จะพูดถึงตัวเอง
5: ครับก็เจอกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่หน้านี
3: ้
5: ครับเออการร้องเพลงวันนี้หนูพลังแบบโอ้โหพลังเยอะมากแต่ก็จะแอบเห็นความไม่แน่ใจทำไมมาถึงวูบวาบแบบมันจะไปมามันเหมือนเสียงมันจะไม่เสถียรนะลูกเหมือนเวลาเราเปิดลำโพงแล้วมีคนไปเล่นวอลลุ่มมาลูกเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหนูคุมให้มันดีๆนะมันจะแบบบาลานซ์กันดีมากๆเลยซึ่งพลังดีลูกคงลูกคอทำได้เลยวันนี้ทำได้ดีหลายจุดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราฟังคะแนนครับ
4: ขอบคุณครับ
1: พี่กุศลครับ
6: การร้องเพลงวันนี้แน่นอนลายเซ็นของออฟเนี่ยครูชอบเสียงพลังและก็ลูกคอมันมีลูกเอื้อนบางอย่างที่หนูดูพิเศษนะลูกเพลอก็ไม่ได้อะไรสักอย่างมันมีลายเซ็นอยู่ไหนลองให้ฟังสิลูก
7: นั่งตอบจอมอเพลอก็ไม่ได้
6: เนี่ยเขาจะมีลูกคอแบบนี้มันเป็นยี่ห้อของหนูเลยลูกซึ่งต้นฉบับอาจารย์ยอดรักก็ไม่ได้เล่นแบบนี้แต่เวลาออฟมันก็มาเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีส่วนจุดอ่อนมานี้ครูเห็นด้วยกับพี่ไทยตรงที่ว่ามันมีปัญหาที่คำสั้นยาวลูกพอหนูแบ่งคำสั้นยาวไม่ถูกมันทำให้มีบางคำที่ต้องออกเสียงแล้วยืดพอยืดนานๆมันเพี้ยนไปปรับวิธีการร้องใหม่แบ่งคำสั้นยาวใหม่ต้นทุนดีแล้วพอมันแบ่งไม่ถูกจุดอ่อนก็อยู่ตามแผลเหล่านี้เลยนะครับรอสรุปนะครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับ
8: ถึงคิวของแชมป์30สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านออฟเกษตรกรหนุ่มสวนผลไม้จากนครปฐมเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับ
1: เฮ้ยมีคนทำตัวไม่ถูกเลยเขาดีใจไหมดีใจไหมได้เจอพี่เวียง
9: ดีใจมากค่ะ
1: ติดตามพี่เวียงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
9: ก็ติดตามมาตั้งแต่โอ้โหหลายเพลงเลยค่ะ
1: หลายเพลงเลยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
1: ชอบอะไรชอบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี
9: ้หนูชอบเสียงพี่เวียงค่ะแล้วก็สไตล์การร้องเพลงแล้วก็เก่งทั้งรำเก่งทั้งร้องค่ะ
1: เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เวียงไหมคะ
9: เคยไปดูค่ะวันนั้นพี่เวียงมาเล่นแถวใกล้ๆบ้านนะคะแถวอำเภอพัวชัยอะค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็ได้ไปดูพี่เวียงหน้าเวทีด้วย
1: ได้ไงวันนั้นไปเจอคอนเสิร์ตพี่เวียงจริงๆ
9: ก็ได้นั่งดูเกือบร้องไห
1: ้เกือบครั้งนั้นเกือบร้องไห้
9: ใช่เพราะว่าเราชอบพี่เวียงอยู่แล้วเราเป็นอาการที่เราไปดูคนที่เราชอบใช่ค่ะ
1: คนลุกไม่มีการ
9: คนลุกค่ะ
1: คนลุกมากเลยเกือบร้องไห้ด้วย
9: ใช่ค่ะ
1: วันนั้นคอนเสิร์ตพี่เวียงสนุกไหม
9: สนุกมากค่ะแล้วก็พี่เวียงเสียงเพราะมาก
1: เออเอาละวันนี้ถือเป็นการตอบแทนพี่เวียงดีไหมร้องเพลงให้พี่เวียงฟังเพราะวันนี้มากับเพลงของใคร
9: เพลงพี่เวียงค่ะ
1: เอาแล้วนั่นก็คือเพลง
9: ซอเขียนคิวลุดมือค่ะ

0: เป็นไงเฮ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากไอ้คนร้องก็ไม่กล้ามองคนดูไอ้คนดูก็ไม่กล้ามองคนร้องกลัวช็อตกันเองกลัวช็อตกันเองต่างคนต่างหลบตากันอ้าวถามพี่เวียงเป็นไง
1: โอ้ตบมือให้เลยค่ะพี่เวียงคือหนูไม่กล้ามองหน้าน้องเพราะว่าคือกลัวน้องกดดัน
0: กลัวช็อตกลัวช็อต
1: ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่กล้ามองจริงเพราะว่าน้องร้องดีมากร้องดีกว่าหนูเป็นบางวันอีกนะคะขออนุญาตใช้คำคุณครูนะคะว่าน้องแทบจะไม่มีแผลเลยคือแบบว่าตั้งใจฟังมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มีพี่เวียงเป็นต้นแบบแต่ว่าพี่อยากจะให้ฟังน้องชายพี่เขาพูดอะไรพี่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรลองฟังเองก็ได
0: ้ระหว่างที่ร้องที่เขาพูด
1: ใช่เขาคุยหนู
0: แต่เราไม่รู้เรื่อง
1: หนูให้เขาพูดเองดีกว่า
0: พี่เล็กเอาละ
2: ก็ไม่รู้ว่ารายการจะตัดออกอากาศหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมพูดกับพี่เวียงครับแบบว่ารู้ว่าพอน้องมีพี่เวียงเป็นไอดอลผมก็เลยบอกว่าเอ้ยในฐานะที่น้องมีพี่เวียงนฤมลเป็นไอดอลแล้วอยากมีพี่เน็กนฤมลเป็นแฟนไหมแล้วอยากมีพี่เน็กนฤมลเป็นแฟนไหมอย่างเงี้ยผมก็พูดแบบนี
3: ้
4: เนี่ย
3: พื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นอะไรใครมานั่งเจ้าชู้ทุกคน
0: ยังไงถามพี่เวียงคำหนึ่งถามพี่เวียงคำหนึ่งถือว่าผ่านไหม
1: โอ้ผ่านเลยค่ะ
0: ควรได้รางวัลไหม
1: ควรได้รับรางวัลอย่างยิ่ง
0: ไปกอดกับพี่เวียง
2: เฮ้ยเอาละเว้ย
0: เฮ้ยไอ้นั่นไม่เกี่ยวนั่นไม่เกี่ยว
2: เ
1: ดี๋
2: ยวเน
1: า
2: ะ
1: เออดูนะคะ
0: เออ
1: จ้าล่ะ
0: ฟินเฮ้ยมีคนฟินหนึ่งตำแหน่งไว้เลยไหมมีความสุขไหมวันนี้ได้ร้องเพลงแบบนั้น
5: มีความสุขมากเลยค่ะ
0: ค่ะยอดเยี่ยมมากน่ารักมากพี่ชายครับ
6: น้ำพึ่งเลือกเพลงนี้มานะครับเพลงนี้จริงยากนะเนื่องจากเนื้อเยอะสัดส่วนเยอะแล้วมันเป็นสัดส่วนซึ่งมันต้องพอดีแล้ววันนี้ก็ได้ยินน้ำเสียงจริงๆพี่ชายได้ยินน้ำเสียงจริงเต็มๆวันนี้ดีทั้งหมดเลยเพลงนี้ดีเพราะว่ามันเหมือนคู่ท้าชิงมาร้องดีมากใช้พลังเสียงเยอะมากเหมือนเรากลับมาฮึดสู
0: ้
6: แล้วเพลงเนื้อมันส่งด้วย

0: เมโลดี้มันส่งด้วยทำได้ดีหมดเลยนะครับเพลงนี้ดีครับเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่ผู้ขา
2: ฟินละจีอุ๊ยในเพลงเนี้ย

0: ขอบคุณครับเป็นคุณสวัสดิ์ครับ
1: มองในด้านบวกก็คือมันเป็นความพิเศษนะถ้าหากว่าเราชอบใครสักคนแล้วเรามีโอกาสได้ร้องเพลงต่อหน้าเขาครูคิดถึงว่าในวันที่ครูชอบสายันสัญญามากๆแค่ได้เจอครูก็แบบสุดๆแล้วนะ แต่นี้วันนี้น้ำพึ่งทั้งเจอแล้วก็ได้ร้องเพลงแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือหนูก็กล้าหาญมากเพราะว่าเลือกเพลงของเจ้าของเพลงมาร้องต่อหน้าเขาเนี่ยมันเสี่ยงมากๆในพื้นที่การแข่งขันลูก แต่ภาพรวมหนูก็ทำได้ดีลูกร้องเก่งลูกและเป็นเพลงที่จบสวยที่สุดตั้งแต่ร้องมาครับรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเป็นออฟครับเอาละวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์30สมัยเดินทางมาไกลแต่วันนี้ได้โบนัสจากด่านนี้ไปคือการได้ร้องเพลงต่อหน้าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบฮะแต่ได้กอดไปหนึ่งกอดด้วยถัดทั้งคู่ท้าดวลก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าวันนี้พลังดีเหลือเกินดูสิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกจากธนาวุฒิสุดหล่อ
2: ตื่นเลย
3: ตื่นเลย
0: อย่าเพิ่งเปิดมาดูกันว่าในแมตช์นี้ฮะใครจะออกนำไปก่อนและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนทายผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์เก่าออกนำฮะคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งเธอจะแชมป์สมัยที่31ทันทีฮะเลขดี31แต่ถ้าเป็นชื่อของออฟฮะเสมอกัน 1-1 ต้องดูคะแนนตัดสินจากชมพู่จบตรงนี้หรือว่าคะแนนชมพู่จะต้องเป็นตัวตัดสินและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์31สมัยจ้าขอดูแลพี่ชมพู่ค่ะน้ำพึ่งค่ะเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
1: ้วันนี้ถ้าโดยเสียงเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าถ้ามองไปที่ด้านเทคนิคเนี่ยป๊อปจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะต้องไปปรับต่อนะลูกแต่ภาพรวมก็คือหนูเป็นคนเสียงดีและออกเสียงถูกแล้วล่ะแต่การเก็บรายละเอียดของเพลงเนี่ยยังไม่ค่อยดีเอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณครับเราวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับคุณน้องครับ
4: ขอบคุณคร
0: ับ ขอดีงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์31สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์31สมัยไปเท่าไรดีเลขดีเลขช่องวัน31ไปเฮ้ยดูมันแข็งแรงเลยวันนี้หนักๆนี้เป็นเงินแสนหรือเปล่านะ
5: 100,000

0: ต่ขออีกสักหนึ่งเอ้ยก็ไม่ได้สะสมไปอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 640,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่จากเตาย่างลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 645,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความผันทุกครัวเรือนพี่เวียงนฤพลยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณนะนิกนฤพลครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: สวัสดีครับข่าววันศุกร์ครับจากทีมการจราจรไพรินนะฮะเราเจอกัน2ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็แน่นอนนะฮะได้โอกาสที่เราจะมาอัปเดตน้ำกันตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรารายงานกันไปตลอดในรายการเอาให้ชัดแล้วก็ทุกช่วงข่าวของข่าวช่องวันเราสรุปกันวันศุกร์ตรงนี้นะฮะน้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ขยายวงกว้างนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็เพิ่มตี 3เมื่อคืนนะฮะทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมกลางดึกนะครับดูภาพต้นเรื่องหน่อยฮะ

0: ม่ใช่แค่เพียงน้ำที่เอ่อเข้าท่วมนะฮะแต่ว่าเป็นน้ำที่ซัดแนวป้องกันจนพังทลายลงแล้วก็ไหลเข้าพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบวัดมะปรางแล้วก็วัดโคกจันในอำเภอสัพพยาสัพพยานี่ก็หลังเขื่อนเจ้าพระยาเลยไหลลงมาปั๊บเจอสัพพยาทันทีที่ชัยนาทนะฮะชาวบ้านก็ต้องเร่งอพยพกันกลางดึกนะครับหลังจากมวลน้ำนั้นซัดแนวกระสอบทรายพังถล่มทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานั้นไหลทะลักเข้ากลางชุมชนอย่างรวดเร็วแล้วบางจุดเนี่ยกระแสน้ำไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงนะฮะจนต้องใช้เรือพายเข้าออกหมู่บ้านกันชาวบ้านก็บอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากจนตั้งตัวแทบไม่ทันแล้วครับน้ำท่วมบ้านเสียหายบางส่วนนั้นตัดสินใจย้ายออกมาอยู่ที่ถนนชัยนาทสิงห์บุรีสายเก่าตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยเขาก็ไม่อยากนิยมกันหรอกนะคือไปอยู่บนถนนกันหมดเลยครับคุณผู้ชมครับคุณคำนึงนะฮะชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโพนางดำออกนะฮะโพนางดำออกนะหนึ่งในผู้ประสบภัยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าแม้ว่าน้ำจะท่วมทุกปีแต่ว่าก็ยังไม่ชินเพราะว่าข้าวของเสียหายช้ำใจสุดๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังมาโดนตัดสิทธิ์อีกด้วยนะครับในปีนี้ลองฟังเธอหน่อยฮะ
1: ทำยังไงก็ไม่ชินเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ชินหรอกเพราะว่ามันมาทุกปีเราก็ต้องเก็บทุกปีมันก็น่าจะชินนะแต่มันก็ไม่ชินนะมันเครียดลูกโอ้ไม่รู้จะบอกยังไงบัตรประชารัฐก็มาตัดป้ายนะโอ้ไม่ได้อะเขาหลอกเออแล้วก็มาตัดอะไรไม่ตัดมาตัดตอนน้ำท่วม
0: เออมันอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเนี่ยคุณป้าโมโหนะมันจะชินมันก็ไม่ชินนะทำยังไงดีล่ะอ้าวเราก็ลงสำรวจความเสียหายกันหน่อยนะครับว่าที่นั่นภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับในอำเภอสัพพยาตอนนี้ก็ท่วมไปแล้ว5ตำบลด้วยกันของอำเภอนะฮะก็ประกอบไปด้วยตำบลบางหลวงตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพดำนางออกโพนางดำตกนะฮะเดือดร้อนกว่า 3,176 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายอีกกว่า 9,566 ไร่นะครับอ้าวจากที่ชัยนาทเราก็ลงมาต่อที่สิงห์บุรีกันเลยนะครับสิงห์บุรีนั้นปภ.ต้องแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีนะฮะหลังจากมวลน้ำเจ้าพระยาซัดแนวป้องกันจนสุดตัวทำให้น้ำล่อใต้แนวคันกั้นน้ำเป็นระยะประมาณสัก10เมตรเบื้องต้นพบว่าดินทรายใต้ฐานเนี่ยถูกน้ำกัดเซาะจนเสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะอุดรอยรั่วได้เพราะว่าอาจทำให้แนวคันกั้นน้ำนั้นพังทั้งหมดนะฮะก็เลยยอมให้น้ำมันเข้าพื้นที่บางพื้นที่เพื่อที่จะลดแรงดันของน้ำแล้วก็ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยประมาณ15ครัวเรือนนะฮะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าจุดนี้เคยพังมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี68คือปีที่แล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมแล้วก่อนจะเกิดเหตุซ้ำอีกนะฮะไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุการสร้างหรือว่ามวลน้ำเนี่ยมันแรงเกินต้านก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าช่วยตรวจสอบด้วยจุดนี้นะครับอีกจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือแนวตะเข็บคันกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่1ตำบลทับยาอำเภออินบุรีที่สิงห์บุรีนะฮะมีน้ำดันลอดบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นถนนคันกั้นน้ำกับแนวผนังคอนกรีตก็เป็นระยะทางประมาณสัก100ถึง200เมตรแล้วก็มีน้ำผุดขึ้นบนพื้นถนนก่อนที่จะทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเบื้องต้นเนี่ยเจอสาเหตุแล้วนะฮะรอยต่อระหว่างพื้นถนนคันกั้นน้ำกับแนวผนังคอนกรีตเนี่ยประกบกันไม่สนิทเมื่อ

0: ระดับน้ำแล้วก็แรงดันมันสูงขึ้นก็เลยเกิดน้ำเล็ดลอดออกมาตามช่องว่างดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งนำเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็เร่งหาแนวทางป้องกันเพราะว่าหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแรงดันสูงขึ้นอีกเนี่ยอาจทำให้แนวแผ่นคอนกรีตรับแรงดันไม่ไหวแล้วก็อาจจะเกิดน้ำทะลักในวงกว้างได้สิงห์บุรีปั๊บลงมาอ่างทองครับไล่จังหวัดลงมาเลยนะฮะแนวกระสอบทรายบริเวณประตูระบายน้ำหมู่ที่5ตำบลผงเพงที่ป่าโมกก็รับแรงน้ำไม่ไหวแล้วพังลงช่วงเวลาประมาณสักตีสองของเมื่อคืนมวลน้ำจากคลองผงเพงก็ไหลเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเสียหายแล้ว98ครัวเรือนบ้านที่มีชั้น2ก็ต้องเร่งขนของขึ้นชั้นบนบ้านชั้นเดียวก็ต้องย้ายสิ่งของไปไว้บนถนนนะฮะขณะที่อบต.ก็ต้องตั้งเต็นท์ให้ชาวบ้านนั้นใช้เป็นที่พักชั่วคราวกันตอนนี้อยู่บนถนนกันเยอะมากๆขณะที่วัดต้นสนตำบลตลาดหลวงที่อ่างทองครับอำเภอเมืองนะฮะเจอปัญหาน้ำเจ้าพระยาลอดโพรงใต้ดินแล้วทะลักเข้าท่วมวัดกลางดึกมีผนังตรงขอบแม่น้ำแต่มันก็ผุดขึ้นมาใต้น้ำได้ใต้ดินได้เครื่องสูบน้ำของทางวัด2ตัวนั้นสูบไม่ทันนะฮะน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ทหารก็ต้องส่งกำลังพลช่วยกันวางกระสอบทรายเพื่อชะลอน้ำแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบลงเจ้าพระยาอีกทีก็วนเวียนกันไปแบบนี้แสดงว่าเครื่องสูบน้ำก็ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่งั้นท่วมนะฮะสาเหตุพบว่าจุดที่น้ำผุดขึ้นมาเนี่ยเคยมีการถมทรายแล้วก็โบกปูนปิดทับไว้นะครับเมื่อเจอแรงดันน้ำมหาศาลทรายก็เลยไหลไปกับน้ำพอทรายไหลไปกับน้ำปั๊บปูนก็ยุบตัวลงแล้วก็มีรอยแตกน้ำก็เลยไหลเข้าได้นะฮะก็เป็นทอดๆกันไปแบบนี้เป็นวงจรของการพังนะฮะของการเอาปูนไปถมปั๊บข้างล่างหลุดออกไปปั๊บปูนก็แตกปั๊บน้ำก็รั่วซึมเข้ามานะฮะคราวนี้เราย้อนกลับไปที่อุทัยธานีหน่อยอุทัยธานีนี่คือพื้นที่ก่อนจะถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับอุทัยธานีน้ำเอ่อท่วมอำเภอสว่างอารมณ์หลายครอบครัวนั้นเดือดร้อนแม้กระทั่งเด็กนักเรียนนะฮะต้องนั่งแทรกเตอร์ไปโรงเรียนกันเพราะว่าระหว่างทางนั้นน้ำท่วมสูงส่วนที่ตำบลท่าซุงนะฮะตำบลท่าซุงก็เป็นตำบลที่น้ำจากเจ้าพระยาหนุนมาบรรจบกับแม่น้ำสแกกรังพอดีก็ทะลักเข้าท่วมบริเวณตำบลท่าซุงแล้วเนี่ยประมาณ8หมู่บ้านบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรถนนบางเส้นถูกตัดขาดนะฮะแล้วไฟฟ้าดับเนี่ยนาน1วัน1คืนแล้วชาวบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกในขณะที่โรงเรียนบ้านท่าซุงก็ถูกน้ำท่วมนักเรียนไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนได้จนต้องสั่งปิดการเรียนการสอนนี่คือที่อุทัยธานีนะฮะย้ำว่าอันนี้อยู่ก่อนเขื่อนเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาท่วมไปหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้น้ำดีขึ้นนะครับน้ำที่เจ้าพระยาที่ตรงจุด C2 อ่ะที่มารวมตัวกันนะฮะตรงปากน้ำโพตรงอำเภอเมืองน้ำลดลงนะฮะคราวนี้มาดูจังหวัดที่หนักที่สุดนะครับนั่นคือพระนครศรีอยุธยาตอนนี้16อำเภอเต็มที่แดงแจ๋หมดแล้วในพระนครศรีอยุธยาทุกอำเภอตอนนี้ประสบกับอุทกภัยหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระดับน้ำนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายวันพอควรต้องอย่าลืมว่าน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยกว่าจะไหลมาแล้วผ่านอยุธยาไปหมดเนี่ยนะมันใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราไปดูเขื่อนเจ้าพระยาปั๊บแล้วตัวเลขเท่านี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วที่อยุธยามันจะเท่าไหร่มันมี2ฝั่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่อยุธยากันนิดนึงเรายกตัวอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านหัวแหลมนะฮะชาวบ้านต้องเผชิญกับน้ำท่วมบ้านห้องน้ำก็ไม่ต้องพูดถึงใช้การไม่ได้ต้องย้ายขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ชั้นบนนะฮะแล้วก็ติงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยลองฟังเสียงชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ในบ้านแล้ว
2: นะ
1: เขาเวลาเขาปล่อยอ่ะให้ดูชาวบ้านมั่งว่าเดือดร้อนดูด้วยดูท้ายเขื่อนด้วยเนี่ยน้ำมีเจ้าของก็เป็นอย่างเงี้ยหรือจะปล่อยไปไหนก็ปล่อยดูที่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนมากเลยยิ่งฝั่งนู้นนี่ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเวลาปล่อยอ่ะดูชาวบ้านมั่งแยกทั้งไหนได้แยกไปมั่งไม่ใช่เจาะมันจะเจ้าพญาตายกันหมดแล้วกรุงเทพก็ไม่ระบายออกมันระบายไปไม่ได้มันก็มาอั้นอยู่ตรงเนี้ยเนาะตายสินะข่าวแล้วไม่มีใครมาดูแลมีไม่เห็นสสสักคนเลย
0: ไม่เห็นใครเลยนะมันมีเจ้าของอะนะนี่พูดถึงปี54เลยน้ำมีเจ้าของน้ำไปบางพื้นที่ได้ไปบางพื้นที่ไม่ได้ซะงั้นนะฮะก็ปีนี้ผมยังไม่ทราบนะครับข้อมูลว่ามีหรือเปล่าอะนะไอ้น้ำมีเจ้าของเนี่ยนะครับแต่มันเคยปรากฏขึ้นมาในประเทศไทยเนาะชาวบ้านเขาก็จำได้กันพระนครศรีอยุธยานั้นก็ต้องคือผมก็ต้องแสดงความเสียใจและเห็นใจจริงๆนะฮะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่รับน้ำแทนกรุงเทพมหานครไปนี่ถือว่าเยอะมากนะฮะ แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าบางทีวันนี้ผมเข้าไปดู Facebook ของอาจารย์ศาสินมานะฮะอาจารย์ศาสินก็บ้านอยู่อยุธยา น้ำท่วมเต็มบ้านเลยปรากฏว่าส่องจากดาวเทียมของจิสดาลงไปปั๊บปรากฏพื้นที่ตรงนั้นไม่ท่วมซะงั้นมันก็มีแบบนี้ด้วยดาวเทียมส่องลงไปไม่เจอน้ำแต่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะน้ำท่วมนะฮะมันมีแบบนี้นะครับเอาส่วนที่อำเภอบางไทรครับถูกน้ำท่วมไปแล้ว23ตำบลนะฮะชาวบ้านเดือดร้อนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างผู้ป่วยโรคไตวัย70ปีรายหนึ่งนะฮะบ้านถูกน้ำท่วมใต้ถุนสูงเนี่ย1เมตรแล้วนะทุกครั้งที่ต้องไปฟอกไตเนี่ยญาติเนี่ยจะต้องช่วยกันพานั่งบนแผ่นโฟมแบบนี้ครับแล้วก็เข็นออกจากบ้านไปขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่ออีกประมาณสัก20กิโลเมตรไปที่โรงพยาบาลเสนาชาวบ้านบอกว่าหลายครอบครัวนั้นเป็นคนหาเช้ากินค่ำนะครับไม่มีเงินซื้อเรือราคาเป็นพันบาทแพโฟมเนี่ยก็ราคาเนี่ยที่เห็นแบบนี้แพโฟมเนี่ย500ถึง600บาทแล้วนะครับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวบ้านตอนนี้คือใช้แทนเรือหรือไม่ก็ใช้เอาเป็นของเป็นที่บรรทุกของของกินของใช้ต่างๆเข็นไปแบบนี้ลากไปแบบนี้นะฮะอ้าวนี่คือพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้จากอยุธยาก็ไล่ลงมาเจอปทุมธานีน้ำท่วมปทุมธานีมีภาพนาทีชีวิตฮะชาวบ้านลากเรือช่วยหญิงหมดสติออกจากบ้านน้ำท่วมแต่ว่าระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเรือพร้อมผู้ป่วยก็ตกจากท้ายกระบะต้องวิ่งไปช่วยกันอย่างชุลมุนนะฮะลองดูหน่อยครับไปกันต่อที่ชาวบ้านลาดสวายนะฮะชาวบ้านที่นั่นกว่า200คนเนี่ยรวมตัวกันบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจุดเชื่อมต่อพื้นที่สายไหมแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะสายไหมของกรุงเทพมหานครจะเชื่อมกับลำลูกกาของปทุมธานีนะครับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มหลังจากหลายพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องมาหลายวันอยากให้เปิดหน่อยตรงนี้ได้ไหมตัวแทนชาวบ้านบอกว่าขอเปิดประตูเพิ่มอีกสัก20เซนได้ไหมล่ะมีเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายเข้าร่วมเจรจาด้วย2ฝั่งเลยนะครับก็เจรจากันนานกว่า2ชั่วโมงท่ามกลางการวางแนวกั้นของตำรวจเนื่องจากกังวลว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านทั้ง2ฝั่งลองดูเหตุการณ์ช่วงนี้พร้อมกันครับ
2: ฝั่งนี้เนี่ย2เมตรฝั่งนั้นเมตร38แล้วกทมก็เปิดอีก8เซนมันไม่มีความเป็นธรรมต่อ
3: ฝั่งนี้
2: ฝั่งนี้ครับประชุมเลยไม่ได้ขอให้ยกหมดขอให้ยก37นะครับขอให้ยก37เพราะว่ามันจะช่วยลดตรงนี้ได้บ้างอันนี้ไม่ได้ลดมาประมาณ4วันนะ4วันไม่ลดเลย
4: กระทบอะไรกระทบอะไรบ้างครับ
2: ทุกวัน
4: กระทบอะไรบ้างครับตอนนี้
2: ใช้ชีวิตไม่ได้เดินทางไม่ได้
0: นี่ฮะคือสุดท้ายกทมก็ยอมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีก20เซนติเมตรนะฮะชาวบ้านเนี่ยขอไว้30เซนติเมตรคือระดับน้ำที่ปทุมธานีเนี่ยมันสูงกว่าระดับน้ำที่ลำลูกกาที่กรุงเทพมหานครมากพอสมควรแล้วก็คงการเปิดประตูไว้ในระดับแบบนี้มาประมาณสัก4วันแล้วชาวบ้านลำลูกกาก็ขอวันนี้ก็ได้ไป20เซนนะฮะก็แสดงว่าต้องโทรกับส่วนกลางด้วยคือตอนนี้ประตูระบายน้ำทุกบานนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่คลองไหนก็ตามเนี่ยตรงจุดนี้เขาก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจ 100% ต้องโทรเข้าส่วนกลางด้วยว่าขอเปิดเพิ่มได้ไหมอย่างไรอ่ะก็ใจเย็นๆนะฮะระหว่างประตูระบายน้ำที่อยู่ระหว่างพื้นที่ต่างๆก็อาจจะมีการปะทะกันได้แบบนี้ใจเย็นๆกันตอนนี้นะครับเอาละฮะเราไปกันต่อนะคราวนี้ผมพาคุณผู้ชมย้ายครับจากรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราพอเห็นสภาพแล้วว่าจากที่อุทัยธานีลงมานครสวรรค์นะฮะไล่มาชัยนาทลพบุรีขออภัยชัยนาทนะครับแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีเป็นอย่างไรเราย้ายไปที่ฝั่งบางปะกงกันบ้างนะครับที่ภาคตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างน้ำท่วมปราจีนบุรียังคงน่าเป็นห่วงนะฮะหลายพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงบางจุดนั้นลึกกว่า2เมตรประชาชนเดือดร้อนหนักหลายร้อยครัวเรือนเริ่มต้นกับที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำปราจีนนะฮะภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับมวลน้ำจำนวนมากไหลท่วมพื้นที่ดังกล่าวแทบทุกจุดนะฮะส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายร้อยครัวเรือนวัดเอ่ยโบราณสถานเอ่ยโรงพยาบาลต้องจมอยู่ใต้บาดาลประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องอพยพสิ่งของมีค่าออกจากพื้นที่บางคนเลือกใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเป็นจุดจอดรถหนีน้ำกันนะฮะชาวบ้านนั้นก็บางคนปักหลักอยู่ที่บ้าน เนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินกันแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงในการหนีน้ำอย่างเช่นชาวบ้านชุมชนท้ายวัดหลวงนะฮะทีมข่าวของเราครับคุณชัญญนุชรุ่งสว่างพร้อมกับกู้ภัยนำเรือวันสร้างสุขลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือหลังจากได้รับรายงานว่าจุดนี้เองเนี่ยถูกมวลน้ำท่วมมาเป็นระยะเวลา3วันบางจุดก็ลึกกว่า2เมตรนะฮะชาวบ้านเห็นทีมข่าวก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจครับคุณอีทอายุ72ปีหนึ่งในผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเธอป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านพังเสียหายสิ่งของมีค่าต่างๆลอยหายไปกับสายน้ำเลยจำเป็นต้องทิ้งบ้านไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังน้ำลดแล้วเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมบ้านลองฟังเธอหน่อยฮะ
5: อีกหลังหนึ่งพังอีกหลังหนึ่งน้ำถึงหน้าอกพอหลานเข้าไปสำรวจมาตู้เย็นล้มระเนระนาดเครื่องอะไรของใช้อะไรเสียหมดแล้วแม่ขณะนี้ลำบากมากแต่ถ้าหลังน้ำลดแล้วแม่ก็ทุกครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าบ้านเป็นไม้พื้นไม้ผุพังข้าวของเสียหายหมด
0: นี่ฮะทีมข่าวของเราก็เป็นตัวแทนนะครับส่งต่อสะพานบุญนำถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ก็ไปแจกจ่ายให้กับคุณพรทิพย์นะครับแล้วก็ผู้ประสบภัยคนอื่นๆในชุมชนด้วยอีกจุดที่น้ำท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนะฮะตอนนี้น้ำก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับลงครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องอพยพผู้ป่วยกว่า300คนมีตั้งแต่ป่วยขั้นวิกฤตไปจนถึงผู้ป่วยทั่วไปนะฮะไปอยู่ที่โรงพยาบาลไข้จักรพงษ์ชั่วคราวจากอภัยภูเบศไปจักรพงษ์นะฮะเกือบหมดครับคุณชวราครับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนตอนที่ย้ายผู้ป่วยเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างลำบากทุลักทุเลโชคดีนะฮะมีกำลังทหารเข้าไปช่วยอยากให้ผู้ประสบภัยทุกคนเนี่ยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วก็อย่าเพิ่งท้อเอาล่ะคราวนี้ไปที่ประจันตคามกันหน่อยที่ประจันตคามครับไอ้อย่างที่เห็นนะฮะชั้นหนึ่งหายไปแล้วนะครับบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถูกมวลน้ำไหลเข้าท่วมลึกไม่ต่ำกว่า1เมตรกันทุกหลังชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่นะฮะต้องอพยพหนีน้ำกันขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านก็ขาดแคลนหมดแล้วฮะข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กู้ภัยต้องเดินฝ่ากระแสน้ำเข้าช่วยเหลือนำอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยไปมอบให้เดินเท้าเข้าไปได้ก็เดินนะฮะที่ไหนเดินเท้าไม่ได้ก็เอาเรือเข้าไปแล้วก็เร่งอพยพผู้ป่วยที่วิกฤตนะฮะออกมาจากพื้นที่ส่วนที่อำเภอบ้านสร้างครับที่นั่นก็เป็นอีก1จุดที่น้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วอย่างที่เห็นนะฮะมวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมชุมชนต่างๆประชาชนนั้นต้องอพยพของใช้จำเป็นขึ้นเรือเดินลุยน้ำที่นี่ก็ลึกเหมือนกันฮะก็ประมาณสัก1เมตรขึ้นไปทั้งนั้นสูงเท่าคอนะออกจากชุมชนแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้มวลน้ำเนี่ยยังเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเสียหายเป็นบริเวณกว้างหลายร้อยไร่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเส้นทางสายต่างๆก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันประชาชนที่สัญจรก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับจากปราจีนบุรีเราไปกันที่ฉะเชิงเทราหน่อยครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงนะฮะหลังจากมวลน้ำจำนวนมหาศาลล้นตลิ่งจากคลองสายหลักแล้วก็จากแม่น้ำบางปะกงขยายวงกว้างไหลเข้าท่วม11อำเภอแม้ว่าตอนนี้บางจุดเนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับบ้านประชาชนพื้นที่การเกษตรนับร้อยไร่แล้วก็ถนนสายเศรษฐกิจต่างได้รับความเสียหายบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนสายหลักก็พังกันหมดนะฮะเอาล่ะจากที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราก็ไปที่สระแก้วกันนิดนึงนะฮะที่สระแก้วครับนี่ก็คือนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนำเรือออกไปช่วยเหลือเด็กจำนวน3คนซึ่งติดอยู่กลางน้ำท่วมนะครับหลังจากเผอิญขับผ่านมาแล้วเห็นพอดีเด็กคนแรกเนี่ยติดอยู่บนเนินดินหลังจากถูกพัดมาจากป่าอ้อยก่อนจะตะเกียกตะกายขึ้นมาส่วนอีก2คนเนี่ยกำลังลอยคอเกาะต้นอ้อยอยู่กลางน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการเร่งช่วยเหลือทั้งหมดขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันที่อำเภอเมืองสระแก้วครับน้ำก็คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับอย่างที่เห็นฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต่างระดมกำลังเร่งฉีดน้ำทำความสะอาดถนนเก็บขยะที่กระจัดกระจายอยู่ตามบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะฮะลงไปที่ระยองนะครับติดทะเลและคราวนี้นะฮะจังหวัดติดทะเลเหล่านี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับที่ระยองนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าน้ำท่วมยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดอย่างที่เห็นนะครับหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณสัก1เมตรประชาชนก็เดือดร้อนหนักนะฮะบางรายเนี่ยจำใจต้องอพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนานๆจะเห็นสักทีนะชาวบ้านขออพยพเองนะฮะเนื่องจากเขาบอกว่าทนอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่อีกแล้วหวั่นว่าระดับน้ำนั้นจะเพิ่มขึ้นมาคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจังหวัดที่ต้องจับตาเนี่ยคือปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็ฉะเชิงเทรารวมถึงนครนายกนะฮะ3จังหวัดนี้นะฮะสระแก้วตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับจังหวัดที่อยู่ติดกับอ่าวไทยชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดเฝ้าระวังมีบางพื้นที่ที่ท่วมนะฮะแต่พื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงเหล่านี้นะฮะน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ทางภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครคือฝั่งพระนครทั้งหมดนะฮะรวมถึงคลองสามวาสายไหมมีนบุรีอะไรแบบนี้คือน้ำท่วมเอาออกไม่ได้เพราะว่าระบบเหล่านี้เนี่ยมักจะเอาน้ำใส่คลองแล้วเอาคลองลำเลียงไปออกตรงนั้นออกคือไปลงบางปะกงแต่ตัวบางปะกงเขาเองเนี่ยไปออกอ่าวไทยถามว่าไปออกตรงไหนไปออกตรงสนามบินสุวรรณภูมินะครับเราก็ต้องไปดูท้ายน้ำตรงก่อนที่จะออกอ่าวไทยเนี่ยว่าตรงสุวรรณภูมิเครื่องสูบน้ำทำหน้าที่อยู่24ชั่วโมงหรือเปล่าตรงนั้นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเท่านั้นถึงจะโกยน้ำออกอ่าวไทยได้ดังนั้นน่ะน้ำตรงบริเวณภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครเราต้องพึ่งทางบางปะกงนะฮะตอนนี้ทางบางปะกงก็เต็มที่ไปหมดเลยคุณดูสิครับดังนั้นน่ะบางพื้นที่ที่ภาคตะวันออกนะคือที่บางปะกงเอ่ยหรือว่าที่บริเวณลาดกระบังนะบางพื้นที่นะครับตรงบริเวณคลองเหล่านั้นสูงกว่าภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วดังนั้นก็ต้องใช้เครื่องสูบสูบออกโยนออกไปบางส่วนไหลกลับแล้วก็โยนออกไปใหม่วนไปแบบนี้ชั่วนาตาปีดังนั้นน้ำมันเลยลดลงแบบไม่ค่อยเห็นได้ชัดมากต้องใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันมันถึงจะเห็นภาพชัดเจนท่อน้ำซิ่งทั้งหลายที่ประจำการอยู่ตามจุดต่างๆของทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับคราวนี้มาดูภาพรวมตรงกลางกันหน่อยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศไว้ว่าอย่างไรแจ้งเตือนประชาชนตอนนี้ภาคที่สบายใจได้คือภาคเหนือนะฮะภาคเหนือตลอดสุดสัปดาห์นี้ท่านสบายใจได้จะไม่มีน้ำท่วมที่บริเวณพื้นที่ของท่านนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกจับตาวันพรุ่งนี้จังหวัดต่างๆที่ผมบอกไปเห็นไหมครับชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแดงหมดเลยนะฮะพรุ่งนี้จังหวัดตราดที่อำเภอเมืองอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่แล้วก็อำเภอแหลมงอบนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่อำเภอสอยดาวที่จังหวัดระยองก็เป็นอำเภอเมืองอำเภอแกลงอำเภอบ้านฉางอำเภอปลวกแดงชลบุรีคือที่ศรีราชาอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบนะครับที่จังหวัดสระแก้วนั้นมีที่อำเภอเมืองสระแก้วอำเภอตาพระยาอำเภอวัฒนานครแล้วก็อำเภอวังน้ำเย็นนี่แถวบนแล้วนะแถวบนนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีครับอำเภอเมืองอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนานะครับจะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ประชาชนควรที่จะงดออกไปทำธุระหรือว่าภารกิจต่างๆอันนี้ผมลงเป็นรายอำเภอให้นะครับคุณผู้ชมครับอ้าวแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้ภาคกลางทุกอำเภอเลยจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะมีฝนตกหนักนะฮะเห็นแดงๆทั้งฝั่งซ้ายนะครับกาญกับราชบุรีพรุ่งนี้ก็ควรจะงดออกจากบ้านเฝ้าดูสถานการณ์กันภาคใต้ไม่น่าเป็นห่วงไม่มีฝนวันพรุ่งนี้และปิดท้ายกรุงเทพมหานครปริมณฑลพรุ่งนี้ทุกพื้นที่ทุกเขตมีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาซ้ำอีกนะฮะแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นวันพรุ่งนี้เห็นกรมอุตุบอกว่าอาจจะตกอีกครั้งระลอกใหม่คือวันที่5ถึงวันที่7นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีฝนโปรยปรายบ้างเล็กน้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองหลวงนะฮะเอาละครับได้เวลาที่เราจะต้องพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรกันบ้างว่ากันต่อช่วงหน้า
6: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
7: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
8: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
9: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
10: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
11: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ร่วมข่าวใหญ
10: ่คุยข่าวใหญ
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้
12: ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคัน เม็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
7: ่โอป้าทาจิมา
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
14: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
15: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร
16: ่ทั้งไข่และรสดีจัง
17: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
18: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้
20: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
21: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
22: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
23: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
24: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
25: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
23: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
26: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
27: วิ่งเวียนศีรษะ
26: ยาดมตาด้วยทองปิ๊ก
28: บรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
29: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
30: มองเฟลอร์โอมิรา
31: ลแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
32: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
33: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
34: Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
35: BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ต
36: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
37: ่แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: กลับมาข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูน้ำท่วมที่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพนั้นเริ่มจะคลี่คลายแต่ว่าจู่ๆนั้นมีฝนตกลงมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะลองไปดูต้นเรื่องกันหน่อยครับ
38: วันนี้สถานการณ์วันนี้เลยนะคะวันที่2ตุลาค่ะ
0: เกิดอาเพศอะไรขึ้นหรือเปล่านะแต่ต้องบอกชาวกรุงเทพนะครับเวลาเราได้ยินเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยต้องดีใจนะเพราะว่ามันคือฝนที่ตกแล้วหยุดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบสุกที่แล้วเนี่ยไม่มีคือเงียบกริบเลยแต่ตกนานมาก ฝนตกแช่จากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเงียบกิ๊บแต่ฝนมาแบบค่อยๆแล้วแช่เป็นวันถ้ามีฟ้าร้องแบบนี้ตกปั๊บมันมีจุดสิ้นสุดมันจะหยุดนะฮะเป็นระดับนาทีชั่วโมงแบบนี้นะครับพูดถึงลมแล้วเนี่ยผมเข้าไปดูลมวันนี้ลมกรุงเทพตลกมากครับตอนบ่ายโมงลมมาจากตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพอมาทุ่มนึงลมมาจากตะวันตกเฉียงใต้นะเมื่อกี้บ่ายโมงตอนนี้ลมมาจากตะวันออกเฉียงใต้เดี๋ยวตอน4ทุ่มนี้ลมจะขึ้นมาจากทางใต้ลมมันตีกันมั่วไปหมดเลยงงไปหมดแล้วตอนนี้ครับนะเอาล่ะกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนตกหนักมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะฝนที่ตกหนักนะครับยังมีลมพัดแรงแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยเจ้าตัวกังวลมากว่าน้ำจะท่วมทุกคนกังวลหมดเลยตอนนี้ที่กรุงเทพนะครับไม่ต่างจากชุมชนด้านหลังโรงพยาบาลเลิศศิลป์ฝนตกหนักลมพัดแรงเจ้าของบ้านร้านค้าก็พากันรีบปิดประตูนะฮะก่อนที่ฝนจะสาดเข้าบ้านกันแถวแบริ่งลาซานบางนาเป็นยังไงบ้างนะที่นั่นแรงลมฝนฟ้าร้องมาเพียบนะฮะถนนก็ถูกน้ำท่วมสูงที่นั่นประมาณสัก20เซนติเมตรรถเล็กยังพอที่จะขับฝ่าน้ำไปได้แต่ว่าต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับอีกคลิปนึงนะฮะถ่ายจากห้องพักในอาคารโอ้ฝนตกหนักแรงมากครับเสียงฝนนี่ชัดเจนเลยนะฮะนี่เปิดให้ฟังกันด้วยนะให้ฟังเสียงฝนด้วยนะครับย่านท่าพระเพชรเกษมจรัญสนิทวงศ์เสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วเลยนะครับพร้อมกับสายฝนที่กระหน่ำลงมาไม่ขาดสายคนที่ขับรถอยู่ย่านพระรามที่3ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์แรงที่สุดนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มการมองเห็นทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเลยแล้วก็ขับรถลุยฝนกันไปค่อยๆขับช้าๆด้วยความระมัดระวังใจกลางเมืองแยกพระรามที่9มุ่งหน้ารามคำแหงนะฮะฝนเทลงมาอย่างหนักครับจนเห็นท้องฟ้าเป็นสีขาวโพลนแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าปิดนะฮะทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยคนก็กลัวกันว่าค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าสุขที่แล้วที่กรุงเทพโอ้โหนะมันเป็นสุขที่วิกฤตที่สุดเลยนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาสุขนี้น่าจะไม่เท่าสุขที่แล้วละนะครับพอวันนี้มาเกิดฝนตกหนักอีกนะฮะหลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กรมอุตุไหนพยากรณ์บอกว่าเอ๊ะฝนมันจะมาอย่างมากกับวันที่4ถึงวันที่7นะฮะเริ่มชัดเจนแคบลงมาเป็นวันที่5ถึงวันที่7แล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมมันถึงมาก่อนวันนี้เพิ่งวันที่2เองแต่ฝนก็เริ่มตกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ากรมอุตุนั้นพยากรณ์ไม่แม่นอีกหรือเปล่าล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกมาชี้แจงแล้วนะฮะสาเหตุที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้นมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่บางจุดถึงขั้นมีลูกเห็บตกด้วยช่วง 1-2 ตุลาคมเนี่ยเกิดจากปัจจัยสภาพอากาศในระดับท้องถิ่นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นคนละชุดกับฝนถล่มระลอกใหญ่ที่จะมาในวันที่4-7ตุลาคมนี้ดังนั้นก็คนละก้อนกันอีกนะฮะที่จะมาวันที่4ถึงวันที่7เริ่มตั้งแต่ประมาณสักวันอาทิตย์นี้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นคนละก้อนกับฝนที่ตกอยู่ตอนนี้หรือว่าตกลงในวันนี้นะครับฝนที่ตกหนักในช่วง 1-2 วันนี้ครับมาจากลมใต้พัดความชื้นจากทะเลแล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมพื้นที่2วันที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีแดดแรงมีอากาศร้อนเมื่อความชื้นจากทะเลพัดมาเจอกับอากาศร้อนแน่นอนอากาศเย็นเจอกับอากาศร้อนก็ก่อตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่เกิดฝนฟ้าคะนองเกิดลมกระโชกแรงขึ้นได้โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับดังนั้นฝนที่เกิดขึ้น 1-2 ตุลาเมื่อวานวันนี้ไม่ใช่ฝนระลอกใหญ่ที่กรมอุตุพยากรณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นช่วง 4-7 ตุลาคมนะครับคนละก้อนกันแต่เป็นฝนที่เกิดขึ้นจากความชื้นแล้วก็ความร้อนในช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูมีลักษณะตกหนักเป็นจุดๆบางเขตเนี่ยฝนตกหนักมากขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงนั้นอาจจะตกไม่มากนักนะครับสิ่งที่น่ากังวลคือฝนรอบนี้ตกลงมาในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำค้างอยู่ในพื้นที่เดิมนะฮะยังเอาออกไม่หมดเลยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกครั้งที่ฝนตกหนักน้ำใหม่ก็จะเติมเข้าระบบระบายน้ำอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลนะฮะมันมากกว่าน้ำเหนือและน้ำหนุนนั่นคือน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้านะครับเอาดังนั้นก้อนนี้กับก้อนที่กำลังจะเกิดขึ้น 4-7 ตุลาคมเป็นคนละก้อนกันอีกนะครับก็เฝ้าระวังกันนะฮะทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจะเปลี่ยนผ่านฤดูแล้วเหรอครับเนี่ยดูท่าทีฝนยังไม่หยุดเลยแต่ภาคใต้รอลุ้นกันต่อนะเพราะว่าภาคใต้ยังต้องมีฝนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านอีกด้วยนะครับมันจะค่อยๆเลื่อนลงแบบนี้ไปทางภาคใต้มากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องรอกันปลายฤดูฝนนะครับ เอาล่ะ1-2 ตุลาทำให้เกิดฝนพายุฝนฟ้าคะนองสั้น

0: สั้นแต่ว่าความรุนแรงนั้นสูงเพราะว่าอาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยลมกระโชกแรงก็คือลมที่อยู่ดีๆก็พัดแรงขึ้นมาวูบหนึ่งนะฮะประมาณสัก5วินาทีประมาณนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับกรุงเทพมหานครทางภาคเหนือภาคตะวันออกของกรุงเทพกรุงเทพมหานครชั้นในกรุงเทพภาคใต้แล้วก็ฝั่งทนรายชื่อนี่ตามหน้าจอได้เลยลองอ่านเขตกันดูนะฮะว่าเป็นเขตบ้านท่านหรือเปล่าผมกวาดตาดูตรงนี้อย่างเขตที่ผมทำงานอยู่ตอนนี้ก็โดนเต็มๆสีแดงเลยเขตวัฒนานะฮะจากนั้นตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมครับสภาพอากาศนั้นจะเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งฝนระลอกใหญ่ที่คาดการจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยปัจจัยครั้งนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะฮะถ้าคุณฟังพยากรณ์อากาศคุณอาจจะได้ยินคำว่าความกดอากาศสูงนี่คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นทางตอนเหนือของประเทศไทยวันที่4นั้นจะเริ่มกระทบกับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก่อนจากนั้น5ถึง6ตุลาคมครับฝนจะขยายลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบางพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะดังนั้น2ถึง3ตุลาคมจะเป็นช่วงสำคัญครับเป็นโอกาสทองคือวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นโอกาสทองที่จะเร่งระบายน้ำเดิมออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวระลอกใหม่เขาจะมาเติมอีกโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะครับหากเจอซ้ำเดี๋ยวพื้นที่นั้นจะแย่โจทย์สำคัญตอนนี้คือไม่ใช่แค่ฝนจะตกลงมามากขนาดไหนแต่ว่าน้ำเดิมในพื้นที่จะระบายออกไปได้มากขนาดไหนหรือเปล่าดังนั้นโจทย์เปลี่ยนแล้วนะครับเราจะไปโฟกัสที่ท้องฟ้าอย่างเดียวไม่ใช่โจทย์ตอนนี้วันนี้วันพรุ่งนี้คือน้ำในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมต้องเอาออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อรอวันที่4ที่ระลอกใหม่จะมาอีกครั้งเอาละครับปรากฏการณ์ฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่กรุงเทพชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำขวัญผวากันอีกครั้งเพราะว่าอย่างที่ย่านชุมชนแฟลตคลองจันที่นั่นเนี่ยระดับน้ำครับเริ่มลดลงหลายจุดก็เริ่มแห้งแต่ทิ้งไว้ซึ่งขยะตอนนี้เจ้าหน้าที่ครับย้ายท่อซิ่งไปแล้วนะท่อซิ่งถูกย้ายไปแล้วไปที่ย่านชุมชนเคหะร่มเกล้าแล้วเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นนั้นยังต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมสูงอยู่แล้วก็ขยะยังลอยเกลื่อนอยู่เลยนะครับอันนั้นที่เคหะร่มเกล้าน้ำในแขกร่มเกล้าหลายจุดก็เปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มเน่าและมีกลิ่นชาวบ้านกังวลเรื่องสุขอนามัยแล้วก็โรคจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานานเริ่มเกิดแผลกันแล้วเริ่มตึงๆตอนเช้าที่เท้านะฮะพอก้มลงมองเอาเลือดซิบออกมาซะแล้วส่วนอาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นบางครอบครัวยังต้องพึ่งญาติแล้วก็คนรู้จักนะครับนำเข้าไปให้ในขณะที่ไฟฟ้าและก็น้ำประปาบางจุดนั้นกลับใช้งานได้แล้วแต่ว่ายังมีปัญหาน้ำนั้นไหลอ่อนนะฮะอาจารย์โมนามนฤดีกิจอำนวยทงครับอดีตอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสวัย78ปีตอนนี้เกษียณแล้วก็อาศัยอยู่ที่ชุมชนหลังแฟลตคลองจันบอกว่าเธอต้องขออภัยครับเธอนั้นต้องสูญเสียหนังสือหายากประมาณสัก200เล่มหลังจากบ้านนั้นถูกน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเสียดายนะหนังสือเหล่านี้เป็นของสะสมครับเธอตั้งใจซื้อกลับมาจากกรุงปารีสเลยนะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สอนเด็กไทยตลอดชีวิตการทำงานกว่า30ปีถึง40ปีของเธอเนี่ยครับบางเล่มต้องบอกว่าหายากมากมูลค่ารวมประมาณสักหลายแสนบาทแต่เมื่อน้ำท่วมหนังสือจำนวนมากเปียกเสียหายเธอก็จำใจต้องทิ้งแล้วก็ยอมรับว่าแม้ทรัพย์สินอื่นๆในบ้านเนี่ยจะพังเสียหายเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทำใจได้ยากลำบากก็คือหนังสือที่เธอเฝ้าสะสมมาทั้งชีวิตต้องสูญเสียไปกับน้ำในครั้งนี้ด้วยลองฟังเธอหน่อยครับ
1: มันรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนเย็นน่ะไม่แห้งหมดเลยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอ่ะ
2: เห็นตรงน
1: ี้
2: เป็นชุมชนหลังแฟลตเห็น
1: ไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงอ๋อกลัวสิคะคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะแต่ไม่รู้รัฐก็จะช่วยอะไรเราได้บ้างเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ต้องถ่ายรูปต้องอะไรมันไม่เห็นจำเป็นต้องถ่ายเลยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันท่วมอ่ะใช่ไหมทำไมต้องถ่ายรูปต้องอะไรแล้วใครจะลงมาถูกถ่ายล่ะคะ
0: อ
1: ้
0: าวน้ำท่วมนะฮะเรื่องเงินเยียวยาคนรออยู่รัฐบาลระบุบอกว่าทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับจะได้เงินเยียวยาอย่างแน่นอนตามหลักเกณฑ์เดิมอยู่คือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของปภ.ส่วนประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือคนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงซึ่งน้ำไม่ได้ท่วมห้องพักนะแต่ท่วมข้างล่างแต่ก็เดือดร้อนอยู่ข้างบนนะครับเป็นบริเวณที่ถูกน้ำล้อมคนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าจะได้เงิน 5,000 บาทเพราะว่าน้ำไม่ได้ท่วมบ้านท่านโดยตรงแต่ท่วมพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ไข่ดาวว่าง่ายๆท่านเป็นไข่แดงอ่ะแต่ท่านถูกไข่ขาวล้อมไข่ขาวก็คือน้ำท่วมนะฮะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะฮะบอกว่ากรณีน้ำล้อมรอบบ้านจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่ว่าทั้งนี้รอความชัดเจนจากการประชุมครม.สัปดาห์หน้าคือวันอังคารก่อนต้องรอวันอังคารนะอ้าวแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมกทม.ก็มีดราม่าระหว่างดร.เอสุชาชวีหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่กับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับจุดเริ่มต้นมาจากดร.เอก็มีบ้านพักอยู่ที่ลาดกระบังแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับออกมาวิจารณ์บอกว่ากทม.เนี่ยน่าจะพร่องน้ำในคลองล่วงหน้าก่อนที่ฝนชุดใหญ่จะมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตคลองบริเวณบ้านของท่านคลองประเวศบุรีรมย์อะไรแบบนี้นะครับผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาชี้แจงบอกว่าพร่องแล้วแต่ว่าก็เต็มไปตั้งแต่ตอนแรกวันแรกนะฮะเอาล่ะก็เป็นการปะทะคารมกันนิดหน่อยระหว่างผู้ว่าราชการแล้วก็อดีตผู้สมัครนะฮะผู้ราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับได้เวลาที่เราต้องพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาตอบคำถามก็เป็นคำถามที่ค้างคากันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ามันจะซ้ำรอยปี54หรือเปล่าช่วงหน้ากลับมามีคำตอบครับ
3: ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆเฮ้ยๆอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
7: Let the soy 300 milliliters be your original. Let the soy original number one brand Thailand 300 milliliters.
8: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
7: It's real.
9: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
10: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
11: ตราเสือดาว
10: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
13: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
16: ปากเหม็นแน่ๆ
17: อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
18: ยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อหรือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
19: อันพุนฟู้ด
20: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้แอร์ไมเดียAI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
3: ข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างยิ่งนะฮะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะนอกจากต้องรับมือน้ำฝนแล้วก็น้ำหนุนจากทะเลที่เข้ามาพร้อมๆกันวันนี้ก็ยังน้ำหนุนอยู่นะฮะในช่วง6โมงเย็นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นตุลานี้ก็ยังมีน้ำเหนือที่จะไหลเข้ามาสมทบอีกทางหนึ่งหลายคนก็เกิดข้อสงสัยว่ามันจะไปซ้ำรอยกับปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2554หรือเปล่าอ่ะทางนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ครับประเมินว่าน้ำเหนือปีนี้แตกต่างจากปี54โดยสิ้นเชิงอันนี้คือทางวิชาการนะส่วนระดับความรู้สึกของคุณบางพื้นที่อาจจะดูมากกว่าคุณก็ไม่ผิดนะที่คุณจะรู้สึกว่ามันมากกว่าแต่ว่าในทางวิชาการปี54หนักกว่าปีนี้มากนะครับเราลองไปเทียบกันนะฮะขออภัยครับปริมาณฝนสะสมในภาคเหนือปีนี้อยู่ที่ประมาณสัก 1,200 มิลลิเมตรต่ำกว่าปี2554ตอนนั้นเนี่ย 1,600 มิลลิเมตรแสดงว่าปี54ฝนตกหนักกว่าส่วนภาคกลางปีนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิเมตรปี54อยู่ที่ประมาณ 1,400 มิลลิเมตรในขณะที่ปริมาณน้ำหลากสะสมไหลผ่านนครสวรรค์เมื่อปี54เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปีนี้อยู่ที่ประมาณ 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่ากันประมาณ 66% ต่ำกว่ากันมากครับน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์นะครับส่วนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์ที่ปี54ที่สูงนะเมื่อสักครู่นี้คือปริมาตรของน้ำอันนี้สูงนะต่อวินาทีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสูงประมาณสัก 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปีนี้ต่อวินาทีนั้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตอนนี้ก็เบรกอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคงค้างมาตั้งแต่ตี 3ที่ผ่านมาในขณะที่พระนครศรีอยุธยานะครับยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าพื้นที่รับน้ำจากระบบเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักเนี่ยโดยเฉพาะจุดรับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะฮะอย่างเช่นอำเภอเสนาอำเภอผักไห่บางบานบางไทรแล้วก็บางปะอินล้นตลิ่งเรียบร้อยแล้วก็ท่วมชุมชนนอกคันกั้นน้ำไปแล้วเนี่ย 1-2 เมตรก็ถือว่ารับน้ำเกินความจุตลิ่งธรรมชาติไปแล้วเรียบร้อยอย่างที่เราได้สัมภาษณ์คุณป้าท่านหนึ่งมาจำได้นะครับบอกว่าโอ้ไปทางอื่นบ้างได้ไหมเพราะว่าอยุธยาท่วมหนักเหลือเกินหลังจากนั้นครับมวลน้ำเหนือก้อนสะสมสูงสุดจากอยุธยาจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับเขาก็จะเดินทางมาถึงปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครช่วงนู่นฮะวันที่3-5ตุลาคมคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยออกแบบมาให้รองรับน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงเนี้ยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็พื้นที่ฟันหลอท่านน่าจะรู้นะฮะว่าหมู่บ้านไหนแล้วก็แขวงไหนบ้างที่อยู่ในพื้นที่ฟันหลอของเขื่อนและคันกั้นน้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพนะครับเมื่อกรมชลประทานเนี่ยควบคุมน้ำรวมไหลผ่านอยุธยาไว้ไม่ให้เกิน 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ในคันกั้นน้ำยังคงปลอดภัยนะครับไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบปี54จุดที่ต้องเฝ้าระวังในกรุงเทพและปริมณฑลคือชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมเจ้าพระยาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับฝนตกหนักในพื้นที่แบบนี้มันก็จะลงมาสะสมปล่อยออกอ่าวไทยก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนเข้ามาอยู่นะฮะลองฟังอาจารย์เสรีครับ
4: กรุงเทพปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมนนทบุรีเห็นไหมแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเฉดสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยาเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับ เมื่อก่อนหน้าเขาระบาย 2,002 ก็หนักอยู่แล้วตอนนี้เมื่อตอนตี3ระบาย 2,005 นะครับก็หนักเช่นรูปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเขาหนักนะครับ
3: อยุธยาหนักนะเพราะว่าจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมายังมีจากป่าสักมาอีกมาสมทบอันนี้ท้ายเขื่อนนะครับเอาละฮะก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของคุณกรจาติกาวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ออกมาให้ความเห็นนะครับบอกว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมหนักในพื้นที่กทมตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ฝนที่ตกหนักนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญนั่นคือเรื่องของผังเมืองทำให้พื้นที่รับน้ำแล้วก็พื้นที่ธรรมชาตินั้นหายไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยวางไว้สำหรับทำแก้มลิงตอนนี้กลับถูกพัฒนาให้กลายเป็นหมู่บ้านแล้วก็โครงการอสังหาริมทรัพย์ทำให้น้ำนั้นไม่มีที่พักแล้วก็ต้องไหลเข้าพื้นที่ชุมชนอย่างเช่นพื้นที่คลองสามวาคันนายาวเนี่ยประมาณสัก160ไร่นะครับเคยมีแผนทำแก้มลิงรองรับน้ำได้ประมาณสัก1ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าสุดท้ายในที่ดินดังกล่าวก็ถูกซื้อแล้วก็ถูกพัฒนาทำให้ที่ดินมีราคาแพงสุดท้ายเนี่ยพื้นที่สำหรับรับน้ำก็เหลือน้อยลงกรุงเทพมหานครเนี่ยแม้จะยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกแผนแก้มลิงเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จริงเลยนะครับจริงๆก็อนุมัติมาตั้งแต่ปี62อย่างที่ผมเคยบอกไปในเอาให้ชัดนะจนวันนี้พื้นที่รับน้ำเนี่ยลดลงอย่างมากแล้วก็เตือนว่าการพึ่งพาแต่อุโมงค์แล้วก็ระบบระบายน้ำใช้งบมหาศาลไม่เพียงพอเพราะว่าเมื่อเจอฝนหนักนั้นระบบต้องรับน้ำกันเกินกำลังลองฟังคุณกรครับ
5: พื้นที่ที่เคยถูกออกแบบไว้เป็นพื้นที่ซับน้ำเป็นพื้นที่ที่จะมีการดำเนินการสร้างแก้มลิงสร้างคูเก็บน้ำตอนนี้คือถูกรุกคืบไปหมดนะครับจะกลายเป็นพื้นที่พัฒนาหลายกรณีนี้ก็คือกลายเป็นพื้นที่พัฒนากลายเป็นหมู่บ้านไปแล้ว
3: คือในผังเมืองแบบใหม่เนี่ยที่เพิ่งประกาศเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังทำประชาพิจารณ์อยู่สนใจเข้าไปทำประชาพิจารณ์เข้าไปได้นะฮะไปดูหน่อยว่าสีมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วก็บึงน้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็ฝากบอกท่านผู้ว่าว่าถ้าจะทำจริงๆเดินหน้าได้ยังพอมีพื้นที่เหลืออยู่แม้ว่าจะน้อยนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่ราคายังไม่สูงมากยังมีอยู่ถ้าตั้งใจจะทำจริงๆอันนี้ฝากไว้สั้นๆก็แล้วกันนะเราต้องสลับไปที่เรื่องของความบันเทิงครับสุดสัปดาห์นี้ใครอยากจะดูละครแบบดูยาวๆทั้งฮาทั้งลุ้นโหลดแอปวันดีไว้รอได้เลยครับไปดูย้อนหลังนักตบวัดโคกปังกันนะครับเรื่องราวภาคต่อของคุณครูแล้วก็เด็กๆตัวจิ๋วจากชุมชนบ้านโคกปังเมื่อสมบัติวัดเนี่ยตกไปอยู่ในมือคนชั่วครับก็ถึงเวลาที่แก๊งลูกยางตัวจิ๋วต้องออกโรงศึกกู้คืนวัดครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นก็ฟาดให้สุดเพื่อที่ดินวัดโคกปังครับใครก็ตามยังไม่ได้ดูนะฮะหรือว่าอยากกลับไปดูตั้งแต่ต้นเสาร์อาทิตย์นี้โหลดแอปวันดีแล้วก็เปิดนักตบวัดโคกปังดูย้อนหลังกันได้แบบยาวๆพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับเราต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามันมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของท่อซิ่งท่อสูบน้ำที่เอาน้ำออกมาได้โอ้โหวันนึงนี่หลายคิวเลยเนี่ยมีดราม่าอะไรช่วงหน้ากลับมาว่ากันนะ
6: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ใช่เรา
7: คนผ่อนตรง
6: ไม่พบอะไรค่ะ
7: เขารู้กันว่าเราเก่ง
8: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
9: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
10: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
9: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
12: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
13: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
13: ทำให้ดีที่สุด
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
13: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
15: แค่10บาท
16: ปุ๋ยตามมงกุฎขยัน
17: จัดเต็ม
18: ไอ้ย่า
19: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
18: เยอะ
19: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
20: ผลผลิตดี
21: เต็มสวน
19: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
22: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูง
15: แค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
20: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้น

0: เทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
3: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
2: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
6: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
7: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
8: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ข่าวล่าสุดครับท่อซิ่งฮะเครื่องมือแก้น้ำท่วมแบบเฉพาะหน้ากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีนั้นมีการแชร์โพสต์หนึ่งถึงการเร่งระบายน้ำในขณะที่วันนี้ถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่แคหะร่มเกล้าแล้วก็ชาวบ้านก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังอยู่วันนี้ย้ายที่นิดนึงนะครับวันนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแชร์โพสต์ของรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์พูดถึงสถานการณ์น้ำที่แฟลตคลองจันระบุข้อความบอกว่าเคหะคลองจันเกือบแห้งแล้วนะครับไม่ใช่กทม.นะครับแต่เพราะมท.4ชื่อโกแพผู้ไม่ได้จบวิศวะจากไอวี่ลีกแต่ตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งมาพร้อมกับระบุบอกว่าการนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเร่งระบายช่วยทำให้น้ำในพื้นที่ลดลงก่อนจะสูบต่อผ่านพื้นที่นีด้าลงสู่คลองแสนแสบโพสต์นี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงครับเรื่องวิธีการแก้น้ำท่วมแล้วก็บทบาทของกรุงเทพมหานครว่าตกลงยังไงตกลงเราต้องให้เอกชนเข้ามาช่วยถูกไหมนะครับหรือว่าเราควรจะมีท่อซิ่งของตัวเองทุกจังหวัดล่ะหรือยังไงดีฮะไม่ทราบเหมือนกันคราวนี้โพสต์แบบนี้คนเดือดร้อนคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ออกมาชี้แจงบอกว่าท่อซิ่งเนี่ยเรื่องนี้นะไม่ควรถูกมองว่าเป็นผลงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายที่ต้องการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยเร่งระบายน้ำให้กับประชาชนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะกรุงเทพก็ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหลายช่องทางเพื่อหาเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์เสริมเข้ามาเสริมการทำงานเพราะว่ากรุงเทพเองไม่ได้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับทุกพื้นที่ดังนั้นก็ต้องขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆครับอ้าวหลายพื้นที่ยังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วมทีมงานวันสร้างสุขนะฮะก็เร่งแพ็คถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศเพื่อลำเลียงนำไปส่งต่อถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็จังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เร็วที่สุดนะครับการเร่งแพ็คถุงยางชีพในครั้งนี้ก็นำโดยคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดคุณสมศรีพฤทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรประธานและกรรมการมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์รวมทั้งนักแสดงจากช่องวัน31และศิลปินแกรมมี่โกนะครับก็มีมาช่วยแพ็คถุงเป็นจำนวนมากสำหรับสิ่งของที่บรรจุในถุงยางชีพครั้งนี้ครับก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีปลากระป๋องนมขนมข้าวสำเร็จรูปพร้อมทานกระดาษชำระทั้งแบบเปียกแล้วก็แห้งยาสามัญประจำบ้านยาทาแก้น้ำกัดเท้าของใช้จำเป็นอื่นๆนะฮะตัวแทนศิลปินแกรมมี่โกลเนี่ยก็ยังฝากความห่วงใยถึงพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยนะครับ
11: พี่น้องชาวไทยนะคะมาช่วยเหลือกันนี่คือน้ำใจจากคนไทยมันไม่ทิ้งกันจริงๆเลยนะคะวันนี้ดอกอ้อและพร้อมน้องๆทีมงานของแกรมมี่โกลมาร่วมด้วยช่วยกันกับวันสร้างสุขนะคะวันสร้างสุขของช่องวันนะคะวันนี้ก็มาเติมกำลังใจเติมรอยยิ้มให้กับทุกๆคนนะคะ
12: ขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวถุงก็จะไปถึงพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเลยนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะ
10: ในขณะเดียวกันครับช่วงเย็นที่ผ่านมาทางมูลนิธิเพชรเกษม

0: ครับก็ช่วยกันขนถุงยางชีพจำนวนกว่า200ถุงมีสิ่งของจำเป็นทุกอย่างแล้วนะครับขึ้นรถไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามพื้นที่ต่างๆเรียบร้อยทั้งนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทางโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเงินบริจาคที่ได้มาจากทานน้ำใจของทุกท่านจัดทำถุงยางชีพส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยให้กับพี่น้องชาวไทยได้เดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีสแกน QR code ผ่านทางหน้าจอก็ได้ถ่ายภาพไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เงินที่บริจาคไม่สามารถหักภาษีได้นะฮะยอดบริจาคล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 ที่ผ่านมาอยู่ที่จำนวน 712,182 บาทนะครับเอาละฮะสลับไปที่รายการข่าวโปรแกรมใหม่ของทางข่าวช่องวันและสำนักข่าววันนิวส์นะฮะ8:30ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่ครับสำนักข่าววันนิวส์ปรับทัพลุยสนามข่าวช่วงสายกับรายการข่าวใหญ่วันนี้กับ2พิธีกรข่าวคู่หูนะครับคุณแจ็คศรีสุภางแล้วก็คุณอ๊อฟชัยนนท์นะครับที่จะมาคุยข่าวใหญ่เล่าข่าวถึงใจอินไซต์ทุกมุมเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของวันพร้อมส่งต่อประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการอย่างเต็มอิ่มต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์ด้วยการรวบรวมเทรนด์ในโลกโซเชียลที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจนะครับติดตามรายการข่าวใหญ่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 เป็นต้นไปเริ่มต้นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ทางช่องวัน31ครับได้เวลาในการที่เราจะไปชมข่าวในพระราชสำนักนะครับแล้วกลับมาว่ากันต่อกับข่าววันศุกร์ครับ
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจะมีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัดในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการนี้ทรงถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princessส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำรายการ To Be No. 1 Variety เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเวลา 13:30 น.วันนี้ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569พร้อมกันนี้ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษราชินยานุสาวรีว่าด้วยงานพระบรมศพและงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบขึ้นได้เกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามซึ่งยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกร้านเช่นร้านหนังสือกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยงานจะไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทำการชุมชนวัดสุธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างหนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดขัวกระบือเขตบางขุนเทียนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานไปแจกจ่ายเกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยอีกทั้งได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณเอ็มไอซิกและคุณเนตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยK9 USA Thailand ร่วมให้กำลังใจด้วยจากนั้นปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดพระขนงเหนือตำบลขนงพระโดยมอบหญ้าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจำนวน45คนพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระ ตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งประสบความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังจังหวัดนครราชสีมาประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพุทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามมีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 นมูลนิธิธรรมภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาโกโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครและวัดประมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาภิจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดา
0: ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนมิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปนอกจากนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอาทิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 น
2: มูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยางชีพพระราชทานและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ห้องหนุนพักดีชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยางชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆที่มีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเช่นข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายนอกจากนี้ยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงซึ่งมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบขออภัยคุณผู้ชมในความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักใหม่ได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AAS
7: เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99 บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน554เหลี่ยม
7: โทรออก
9: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31ล้วนเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
10: ฟันบุเยอะเลย
11: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
12: บีบนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: ต้องบีบเต็มแปรง
14: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
15: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
16: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
17: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
18: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราอีกสักครู่เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
19: กลับมาข่าวล่าสุดครับคุณผู้ชมครับยังมีข่าวให้ติดตามไปอีก1ช่วงนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาความบันเทิงดูเพลินๆกันได้แบบทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครดังนะฮะตอนนี้รวมไว้ให้แล้วในแอปวันดีครับมีทั้งซีรีส์ใหม่แล้วก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจแล้วก็ทุนเทาพร้อมกับศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นนะครับสายละครดูง่ายดูแล้วใครเครียดก็ต้องเรื่องนี้ฮะนักตบวัดโคกปังกับเรื่องราววุ่นๆของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาแล้วก็ดูได้กันแบบเพลินๆนะครับส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องหัวใจครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดนะฮะกับเรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่ไว้อีกเพียบนะครับรวมถึงยังมีละครแล้วก็ซีรีส์อีกหลากหลายแนวรวมถึงวันดีช็อตนะฮะซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบทั้งหมดนี้เปิดดูได้ที่แอปวันดีนะครับจะสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าชอบเรื่องใหม่ๆมีให้เลือกครบโหลดวันดีเอาไว้แล้วก็เลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้เลยนะครับพิเศษสุดๆครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับนอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะฮะยังมีอีกเรื่องนึงที่เราเกาะไม่ปล่อยนะครับนั่นคือเรื่องของสแกมเมอร์ล่าสุดทำเอาสภาลุกเป็นไฟส.ส.รังสิมันโรมนั้นพูดพาดพิงสามีส.ส.หญิงจากชัยภูมิที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์นะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมามีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือส.ส.ไอเดียสุชาดาเข้าแจ้งความกับตำรวจบก.ปอท.เอาผิดกับนายรังสิมันโรมนะฮะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมกับบอกว่าที่มาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะรักษาสิทธิ์แล้วก็แสดงถึงความมั่นใจว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันว่าสามีของตัวเธอเองเนี่ยไม่ใช่สแกมเมอร์ไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ยืนยันว่าสามีเป็นคนดีเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนดีคนเก่งเนี่ยคงไม่มาแต่งงานด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาเพื่อนสามีจะถูกดำเนินคดีนะครับ แต่ว่าตัวสามีนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมีช่วงที่นักข่าวพยายามสอบถามว่าตกลงแล้วสามีทำอะไรกันแน่เจ้าตัวตอบยังไงไปฟังครับ
12: ถามชื่ออะไร
17: เป็นสามีไอเดียได้ไหมคะ
12: สามีไอเดียไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์
17: ไม่เกี่ยวสิคะพี่เกี่ยวหนูจะมายืนอยู่หน้า CID ทำไมอะคะเขาทำอาชีพเนี่ยสตาร์ทอัพ
12: ครับ
17: หนูบอก
19: นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าคุณโรมเขาเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายด้วยเดี๋ยววันที่7ตุลาเนี่ยจะมีการเชิญสสไอเดียเนี่ยนะฮะเข้าไปเพื่อที่จะไปพูดคุยสอบถามแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยนะครับในฐานะของกรรมธิการครับติดตามกันต่อไปเรื่องนี้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องยาวพอควรนะฮะเราสลับมาที่เรื่องของกีฬาครับหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคว้าเหรียญทองเหรียญที่14ให้กับทัพนักกีฬาไทยใน

0: มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับล่าสุดเราได้เหรียญทองที่15มาแล้วครับ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: โฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะฮะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพังเซามีนักชกจากเกาหลีเหนือที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก2สมัยนะฮะแล้วก็คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงรุ่น54กิโลกรัมและทำสถิติครับเป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียได้สำเร็จนะฮะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเดียวของทีมกำปั้นไทยแต่ว่าเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยทำให้ตอนนี้ครับประเทศไทยได้มาแล้ว43เหรียญเหรียญทอง15เหรียญเหรียญเงิน11เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงอีก17เหรียญนะฮะโดยยังเหลือวันแข่งขันอีก2วันครับ
2: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ติดตามเรื่องน้ำท่วมกันต่อไปนะครับในทุกช่วงข่าวของข่าวช่องวันนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเร่งระบายน้ำออกไปเพื่อที่จะรับฝนก้อนใหม่ที่จะมากรมอุตุบอกว่าวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางอยุธยาหนักหน่อยต้องรอเชื่อว่าเป็นสัปดาห์แน่นอนหรือว่าอาจจะมากกว่า1สัปดาห์มากกว่าแน่ๆไปถึง2สัปดาห์รวมถึงข่าวอื่นๆติดตามกันได้ในทุกช่วงข่าวของข่าวช่องวันทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์นะครับทั้งหมดที่ข่าววันศุกร์ครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
5: ตัวละคร
6: พฤติกรรม
5: สถานที
6: ่หน่วยงาน
5: วิชาชีพ
6: และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี
5: ้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
6: โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ
5: หรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
6: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
7: ชลมวยคนที่ทำมันน่ะไม่น่าจะไกลตัวมันหรอก
8: ให้ผมไปกับพี่นิรันดร์เถอะครับผมเป็นห่วง
9: ห่วงกูทำไมเนี่ย
8: ไม่ให้ห่วงพี่จะให้ไปห่วงใครล่ะครับผมชอบพี่นี่นา
10: เอ้ยเด็กนี่ร้ายนะ
11: พี่นิรันดร์ล่ะครับก็ลงจากรถแล้วก็เดินไปชดไปไหนแล้วก็ไม่รู
12: ้พี่นิรันดร์ครับ
13: มึงเข้าใจกูไหมใช่ป่ะคนที่กูรักทุกคนน่ะอาจจะหายไปหมดเลย
8: ผมจะอยู่ตรงนี้ครับ

0: พี่นิรันดร์ร้องไห้มานานหลายชั่วโมงแล้วนะครับพี่รู้ไหมครับว่าการร้องไห้นานๆหลายชั่วโมงมันทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าได้นะครับไม่ต่างจากการเล่นกีฬาเลย
1: มึงไม่พูดเรื่องกีฬาเลยป่ะวะ
0: ขอโทษครับคือผมไม่ได้ตั้งใจงั้นเราหาอะไรสนุกๆทำกันไหมครับ
2: ให้กูจับให้กูจับให้กูจับให้กูจับให้กูจับให้กูจับให้กูจับเฮ้ย
3: ไม่ได้

0: ทำไมมันจับยากจังวะให้กูจับไซดีมันรู้ต่างดาวคนเศร้านะเว้ยกูจับดีคนมันเศร้าอยู่
1: เศร้าไม่เกี่ยวครับอย่าเนียนพี่นิรันต้องใช้ฝีมือของตัวเองครับ
2: ทำอร่อยอ่ะเนี่ยมึงไม่กินหรอผมไม่ชอบกินครับมันเผ็ด
3: อ่อนวะ
2: ครับอ่อนคนเราจะไปเก่งทุกเรื่องได้ยังไงครับพี่นิรันดร์เก่งที่สุดสำหรับผมอยู่แล้วครับต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับ

0: Nu, copană. Aha, mă. Să copană.
1: แมวดีกว่าครับมันไม่คุ้ม
2: ถ้าผมนอนดิ้นพี่ปลุกผมได้เลยนะครับ
3: เอาไปนอนดิ้นเตียงมึงใหญ่ขนาดนี้ถึงมึงดิ้นก็ไม่เป็นไรหรอกไม่โดนกูหรอก

0: 希望。ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณอะไรล่ะครับ
0: ขอบคุณที่เรารู้จักกันขอบคุณที่ชอบพี่นิรันดร์ขอบคุณที่ไม่ปล่อยให้ร้องไห้คนเดียว
1: คืนนี้ดาวสวยกว่าทุกวันเลยนะครับ

0: ตีหักด้วยนะครับพี่รู้ใช่ไหม
1: อย่ามาเนียน
0: นี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
1: ตลกอะ
0: อยากนอนดูดาวกับคนรักจังเลยครับ
1: ไอเด็กนี่อาการหนักนะมึงอะ

0: กูดไนท์นะครับพี่รู้ใช่ไหมครับว่ากูดไนท์คิสก็ได
1: ้มึงอยากไหมล่ะ
2: ตอบตามความต้องการของเราได้เลยนะลูกเช่นว่าสิ่งที่เราชอบคือการชอบร้องเพลงแต่ว่าเราสนใจเรียนคณะนิติศาสตร์แบบนี้ก็ไม่เป็นไรจ้ะลองเขียนกันมาก่อนนะลูกนะเขียนเสร็จแล้วเอามาวางไว้ที่โต๊ะครูนะจ๊ะแล้วก็ไปพักกลางวันได้จ้ะ
3: พวกมึงเสร็จยังกูหิวจัดเลยว่ะ
1: ไปดีป่ะ
3: สรุปมึงเขียนอะไรลงไปอ่ะ
4: ก็เขียนมั่วๆไปอ่ะ
3: เขียนยูโดลงไปอ่ะดิ

0: แต่งเล่นกีตาร์ว่ะเปิดกีตาร์กัน
1: ฮะเอาเล
0: ยกูมา
2: เออกูว่ากูจะเลิกเล่นยูโดแล้วนะ
3: ทำไมมึงเลิกวะกูเห็นมึงสนุกดีนะเว้ยมึงกดดันเหรอวะเรื่องทีมชาติเหรอ
2: คือกูเริ่มเล่นยูโดเพราะกูสนุกกับมันอะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วกูว่ามันหมดเวลาสนุกละกูอยากโฟกัสเรื่องอื่นในชีวิตกูมากกว่า
3: เรามึงทำไปพร้อมๆกันไม่ได้เหรอ
2: ไอ้ได้มันก็ทำได้แหละถ้าจะทำทั้งสองอย่างแต่ในใจกูก็รู้กูไม่ได้เก่งยูโดเท่ามึงอะกูก็ลองสู้กับมึงเต็มที่แล้วอะ
3: แล้วมึงไม่เสียดายเหรอวะมึงฝึกมาตั้งนานกูรู้สึกว่ามึงตั้งใจกับกูด้วยซ้ำ
2: ตอนฝึกก็สนุกดีนี่ไม่เป็นไรไม่เสียดายได้เล่นกับมึงอะ

ขอบใจนะเว้ยยังยูโรอ่ะที่ทำให้กูได้ทำอะไรหนุ่มๆมาตั้งนาน

ส่วนมึงอ่ะมึงจะชอบหรือไม่ชอบอะไรมึงไม่ต้องนึกถึงปัจจัยอย่างอื่นเลยนะเว้ยแค่ถามตัวเองก็พอมันคือชีวิตมึงควรที่จะได้เลือก

0: สวัสดีครับ
1: มาได้สักทีนะเรารอเธออยู่คนเดียวเนี่ยนั่งก่อนสินิรันดร์ผมไม่ได้ชอบเล่นยูโด

0: โค้ชครับ
1: ว่าไงนี่ลัน
2: มีอะไรหรือเปล่า
3: ทาราได้บอกโค้ชแล้วใช่ไหมครับ
2: บอกแล้วล่ะเสียดายความชุ่มเชยของเขาเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจได้ทาราเขาก็อยากไปโฟกัสเรื่องเรียนมากขึ้นแหละอีกหน่อยก็เข้ามหาลัยกันแล้วนี
3: ่ถ้าเกิดผมก็ตัดสินใจจะเลิกเล่นยูโดแล้วจริงๆเหมือนกันนะครับคือเมื่อวันทะเลาะกับพ่อหนักมากเลยครับผมบอกพ่อว่ายูโดคือความฝันของพ่อไม่ใช่ของผม
2: แล้วเราคิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าน
3: ั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าตัวเองคิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าพ่อผมกับยูโดไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าความสนุกเหมือนคนอื่นครับบางทีผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แค่ซ้อมไปตามหน้าที่ครับถ้าผมเลิกเล่นยูโดมันจะผิดมากไหมครับ
2: มันไม่ผิดเลยนิรันดร์นิรันดร์มีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองและโค้ชเคารพการตัดสินใจของนิรันดร์ทุกอย่างและจะสนับสนุนนิรันดร์ต่อด้วย
3: งั้นวันนี้ผมขอซ้อมที่อยากซ้อมได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมคิดอะไรออกเดี๋ยวผมมาคุยกับโค้ชครับ
2: ได้สิใช้เวลาได้มากเท่าที่นิรันดร์ต้องการเลยนะ

0: บอกพี่นิรันดร์ไปกอดใครมาเนี่ยสบี้ตะบันพุ่มแสลงเลยน่าเริ่มซีดแล้วนะ
1: ไ
0: หวไหมเนี่ยพี่พักก่อนไหม
1: ไหวไหว

0: พี่นิรันดร์ครับ
1: นิรันดร์ครับ
0: ตามอาจารย์ให้หน่อยครับ
2: ขอครับขอพี่นิรันดร์ครับ
1: นิรันดร
3: ์พี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
1: ก็ผมเป็นห่วงพี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชิวาเป็นห่วงเขาไม่น้อย
3: เอาไปทำอะไรครับรู้ไม่ว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the mooncome back and ask what's next
4: Corp และ Dream World ชวนมาสร้างกับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริง Corp Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
5: Welcome to Secret Area. New mission, break through the door. Duty Secret Area FanCon, 7th through the 8th of November, 2026, Union Hall, Union Mall.
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์

0: Tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: William S. Drain Together Concert, 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: บินลัดฟ้าสู่กรุงปารีสแล้วล่ะค่ะสำหรับเอิญปาติมาเพื่อเข้าร่วมชมโชว์ซีลีนเอเต้2027ซึ่งจะขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลาเที่ยงตรงตามเวลาของประเทศฝรั่งเศสโดยลุคแรกของทริปนี้เอิญสวมใส่เสื้อสเวตเตอร์คอวีคู่กางเกงยีนคาบานเข็มขัดรุ่นชาริออต13รองเท้าหนังผูกเชือกและกระเป๋ารุ่น17ของแบรนด์ซีลีนมารอติดตามชมคอลเลคชันใหม่ไปพร้อมกับการเดินทางไปกรุงปารีสของเอิญตลอดสุดสัปดาห์นี้นะคะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: อยากอยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
6: เฮ้ยทุกคนลงไปก่อนอย่าพึ่งบุกนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นอุ้มขึ้นมาครับค่อยมาช่วย
7: คือว่าตอนเด็กๆครับตอนที่แม่อยู่ด้วยกันพ่อกับแม่ผมทะเลาะกันบ่อยมากเลยครับ
8: นี่เป็นนักเวชศาสตร์การกีฬาซะเปล่าหน้าที่ของคุณคือคอยดูแลนักกีฬาให้พร้อมแข่งไม่ใช่หรอพอผู้ใหญ่นัดออกไปกินเหล้าก็วิ่งหน้าตั้ง
9: ตาผมก็ไม่ได้อยากจะไปก็ผู้ใหญ่เขาชวนทั้งทีอ่ะเราไม่ไปมันก็น่าเกลียดไหมแล้วนี่อะไรทำไมเราจะต้องมานั่งทะเลาะกันต่อหน้าลูก
8: ทะเลาะใครชวนทะเลาะกันแน่ฮะ
9: นี่หลานลูก
7: ผมไม่รู้ด้วยว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรไม่รู้ว่าต้องทำยังไงทำให้พ่อแม่กลับมารักกันได
9: ้ว่าไง
10: ดันเข้าไปด้านหน้าขาขวาตั้ม
7: ผมรู้แค่ว่า
9: ที
10: ่ฮึบ
7: ทุกคนดูชอบเวลาที่ผมเล่นยูโด
9: ซ้อมมาดี
10: จิเ
7: ป้และทุกครั้งที่ผมแข่งยูโด
9: ก็จะ
7: พ่อกับแม่จะมาเชียร์ด้วยกัน
10: เก็บป้อง
7: พวกเขาดูรักกันมากกว่าเวลาปกติ
8: เก่งมากลูก
9: มานี่เลยมานี่เลยเยี่ยมมาก
11: เ
9: ยี่ยมมากเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
11: ไม่เหนื่อยครับ
9: ไม่เหนื่อยเห็นไหม
11: ชนะแน่นอนแม่รู้อยู่แล้ว
9: สบายด้วยขยันซ้อมไม่เหนื่อยขยันซ้อมก็อย่างนี้แหละลูกสุดยอดไปกินหมูกระทะกัน
8: เชิญเลยคุณอยากจะไปไหนทำอะไรของคุณก็เชิญเลยไม่ต้องบังคับฉันบังคับมาตลอดเป็น10ปีแล้วเนี่ย
9: ผมไม่ได้บังคับก็เวลามีอะไรผมก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมจะต้องทำทำไมจะต้อง
8: ไปทำไมจะต้องทำ
9: ก็
7: วันนี้อันดับผมขึ้นไปครับ
9: เฮ้ยจริงดิน
8: ี่ดูแลลูกยังไงถึงให้ลูกซ้อมจนบาดเจ็บขนาดนี้จะบังคับอะไรเขากันนักหนาฉันเคยบอกคุณแล้วไงบอกว่าอย่าเอาความฝันของตัวเองไปยัดใส่หัวลูก
9: ความฝันผมอะไรยูโดมันเป็นความฝันลูกดาจะไม่เข้าใจอะไรอ่ะดาเคยสนใจเขาซะที่ไหนอ่ะ
8: นี่ฉันเคยขอคุณแล้วขอเอานิรันดร์ไปอยู่ด้วยแล้วตอนนั้นคุณบอกว่าอะไรคุณบอกว่าคุณดูแลเขาได้ดีกว่าคุณดูแลนักกีฬาได้คุณก็ดูแลลูกได้แล้วทำไมดูแลลูกถึงเป็นอย่างนี้ถึงปล่อยให้เขาเจ็บอย่างนี้
9: ผมจะเลี้ยงลูกยังไงผมก็ไม่เคยทิ้งเขาไปเริ่มต้นใหม่ไงอ่ะพอมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ดาเขาไม่ได้ลังเลอะไรนี่ดารู้ไหมว่าลูกเขาเสียใจแค่ไหน
8: แล้วมันเป็นเพราะใครล่ะมันเป็นเพราะคุณไม่ใช่เหรอคุณที่คอยบังคับทุกคนในบ้านให้ทำตามทุกอย่างที่คุณต้องการเคยถามใครบ้างไหมว่าเขาอยากทำหรือเปล่าคุณมันก็เห็นแต่ความคิดของตัวเองสำคัญมันไม่ได้ดีสำหรับครอบครัวไม่ได้ดีสำหรับฉันไม่ได้ดีสำหรับลูก แล้วเรื่องเล่นยูโดเนี่ยนะเคยถามเขาไหมว่าเขาอยากเลิกเล่นเพราะอะไรก็เพราะคุณไงล่ะ
9: ดาเคยรู้จริงๆไหมว่าลูกอยากเล่นยูโดเพราะอะไร
8: ก็เพราะคุณบังคับเขา
9: ผมเคยถามลูกนะว่าอยากจะเล่นยูโดต่อไหมถ้าไม่ผมจะไม่บังคับเลยนะลูกบอกว่าอยากลูกบอกว่าอยากเล่นยูโดต่อเพราะว่าเวลาที่ลูกเล่นยูโดเวลาเขาไปแข่งยูโดพ่อแม่จะไปเชียร์เขาด้วยกันไง

มมันก็ไม่ได้พ่อที่ดีหรอกแต่ผมรู้ว่าการเล่นยูโดมันเป็นความสุขเดียวที่เขาเหลืออยู่เพื่อให้ลูกได้คิดถึงดาแต่ว่าพอเขาโตพอที่จะรู้แล้วว่าต่อให้เขาติดทีมชาติไปครอบครัวมันก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิม

0: นิรันดร์ลูกโอเคไหม
1: นี่

0: แล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะส่วนเขาเนี่ยดีนะที่เจออาการพอดีไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: งั้นขอตัวก่อนนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวไ
1: ปพี่พยาบาลครับผมอยู่คนเดียวได้ครับพี่กับ
2: เชื่อผมหรือยังครับ
1: เชื่ออะไร
2: พี่ร้องไห้เยอะๆจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าไม่ต่างจากการออกกำลังกายเลยครับแล้วพอพี่ทำทั้งสองอย่างก็เลยป่วยไงครับยิ้มทำไมครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
1: ก็ผมเป็นห่วงพี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชิวาเป็นห่วงขอบคุณนะครับพี่นิรันดร์โชคดีจังที่มีชิวา
2: พี่นิรันดร์พูดอะไรออกมาครับเนี่ยผมตั้งตัวไม่ทันเลยครับ
1: ขอไม่หน่อย
2: เอาไปทำอะไรครับ
1: ไม่รู้ฮะขอก่อน

0: อาเปียกไหมจ๊ะน้อง
1: ผมไม่ใช่แมวครับ
0: หมาเด็กของพี
1: ่ผมไม่ใช่สุนัขครับผมเป็นมนุษย
0: ์มึงทำงี้ดิเฮ้ยเอาแล้วข้างหนึ่ง
2: ชิวา

0: ทำไงเนี่ยมาบล็อกแบ็กเลย
1: ไร้สาระครับ
0: ยอกย้อนนะเดี๋ยวนี
1: ้พี่นอนต่อเถอะครับมันไร้สาระมากเดี๋ยวผมปรับเตียงให้นะครับ
0: เปิดมือกูจริงเหรอ
1: แล้วผมจะปรับยังไง

0: ช้าจังเลยวะชิวะได้ละน่ารักมากหมาเด็กของพี่นวดให้หน่อยนวดแขนพี่นอนต่อเถอะครับนวดให้น้อยดีมากกูมีรางวัลให้กูให้นวดไม่ได้ขยำ
1: โอ้ยไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกลุกพักเถอะนอนพักนอนพักไม่ต้องลุกเดี๋ยวน้ำมานั่งคุยด้วยอ๋อครับแป๊บนึงนะเป็นไงบ้างลูกตอนนี้ผมไม่เป็นไรมากแล้วครับ
0: แล้วมีตรงไหนที่เจ็บอีกไหมถ้าตอนนี้ก็มีแค่ที่ขาเท่านั้นแหละครับสงสัยตอนล้มลงผิดท่าไปหน่อย
1: อาการมันเพิ่งมาครับก็ระวังหน่อยแล้วกันวันหลังพ่อก็เป็นห่วงนิรันดร์นะแม่เองเขาก็ไม่ต่างกันถึงแม่เขาจะไม่ได้มาเจอนิรันดร์บ่อยๆเนี่ยแต่แม่เขาก็รักและเป็นห่วงนิรันดร์นะแม่เขาชอบพูดถึงนิรันดร์ให้น้าฟังบ่อยมาก
0: นาริศครับ
1: ถ้าเกิดว่าแม่ผมแต่งงานกับน้าแล้วแม่จะยังรักผมเท่าเดิมไหมครับนิรันดร์ฟังน้านะนิรันดร์รู้ไหมว่าตอนที่พ่อโทรบอกแม่เรื่องที่นิรันดร์เข้าโรงพยาบาลแม่เขาวิ่งออกจากบ้านทันทีเลยนะรองเท้ายังใส่ผิดข้างซะด้วยซ้ำนั่นทำให้น้ารู้เลยนะว่า
0: ต่อให้แม่เขาจะแต่งงานกับน้าหรือแต่งงานกับผู้ชายคนไหนในโลกก็ตามแต่ผู้ชายคนที่เขารักที่สุดเนี่ยก็คือนิรันดร์นะแม่เขามีความสุขใช่ไหมครับทุกวันนี้เขาโอเคใช่ไหมมันต้องดูแลแม่ให้ดีๆเลยนะครับนิรันดร์
1: เรื่องนี้น้าก็อยากจะคุยกับนิรันดร์มาตั้งนานแล้วนิรันดร์รู้ไหมว่าหน้าที่การงานของแม่ตอนเนี้ยเขาเข้าที่เข้าทางแล้วนะแล้วแม่เขาก็บอกอยู่เสมอว่าเขาอยากจะให้นิรันดร์ไปอยู่ด้วยกันแต่นิรันดร์ไม่ต้องกังวลนะมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนิรันดร์ใช้ชีวิตแบบเดิมได้เรียนที่เดิมได้แค่ย้ายไปอยู่ที่บ้านแม่กับน้าแค่นั้นเองส่วนเรื่องพ่อเนี่ย ถ้านิรันดร์คิดถึงพ่อนิรันดร์ก็ไปเยี่ยมพ่อได้เสมอนะน้าคิดว่าอย่างน้อยมันก็ดีกับตัวนิรันดร์แล้วก็ดีกับตัวแม่ด้วยแม่เขาก็จะได้สบายใจนะยังไงน้าเองก็ฝากนิรันดร์เก็บไปคิดดูแล้วกันนะ
2: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับก็โอเคแต่ว่าลำบากนิดหน่อยแต่โอเคนะงั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับไปสิรู้ไหมว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใดๆเป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาริสเอทีฟและยาริสขันที่ใช้โดนใจทุกท่า
4: ยาริสเอทีฟและยาริสขันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: secret area. New mission, break through the door. UT Secret Area FanCon, 7th through the 8th of November, 2026, Union Hall, Union Mall.
1: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Tianjin Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
1: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
1: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
2: เริ่มเลย
3: ทั้งใครจะรอดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: อยากอยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
5: ขอบคุณมากตา

0: มีอะไรก็โทรหาแม่ได้ทุกเรื่องเลยรู้ใช่ไหม
1: ได้ครับแม
2: ่หายไวๆนะครับนิรันดร
1: ์ขอบคุณครับ
3: ครับเอฟระวังลูก
4: เอฟ
3: ไม่ต้องลงน้ำหนักเต็มก็ได้ไหวไหมเอฟ
1: ครับ
3: เอาไงดีเอาเกาะตัวไปก่อนนะนะเกาะตัวไปก่อนนะแป๊บนะเอาละดีมาไปนี่มาก่อนขยับมา
1: อย่าลงนะจ๊ะ
3: เอาละเรียบร้อยหิวไหมกินเลยไหม
1: อ๋อไม่เป็นไรครับเพิ่งกินมาจากโรงพยาบาลเอง
3: เออใช่ใช่อย่างนี้งั้นเดี๋ยวพ่อเตรียมผลไม้ให้ดีกว่านี่เป็น
1: พ่อครับตอนพ่อเล่นยูโดอยู่อ่ะเขาได้รางวัลตลอดเลยครับ
3: โอ้โหพูดแล้วจะหาว่าคุยจริงๆมันก็ใช่อ่ะนะเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าซ้อมหนักแหละช่วงนั้นก็ทุ่มเทเต็มที่อินจัดก็ตะบี้ตะบันซ้อมไงมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุคิดว่าพักแป๊บเดียวแล้วก็จะหายแต่ไปมาพอเดือนนึงก็ยังไม่หายอ่ะก็ยังไงจนเป็นปีพอเป็นปีปุ๊บก็เริ่มทำใจแล้วว่าแบบคงจะกลับมาเล่นยูโดไม่ได้อีกแล้วเอ้ย

เหรียญรางวัลอะเยอะเลยแต่ว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่พ่อรักที่สุด

0: พ่อเป็นเหรียญที่พ่อได้มาตอนที่พ่อรู้ว่าพ่อกำลังจะมีลูกพ่อให้
1: พ่อให้ผมจริงเหรอครับ

พ่อก็รู้นะว่าพ่อเป็นพ่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งบังคับเราคิดแทนเราอยู่กับเราเราก็อึดอัดอะพ่อขอโทษคือถ้าเราอยากจะย้ายไปอยู่กับแม่พ่อก พ่อก็อยากจะขอแค่อย่างเดียวกลับมาหาพ่อบ้างมากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ว่าเราจะเลือกไปอยู่กับใครพ่อก็อยากให้เรารู้ว่าพ่อรักเรามากมากที่สุดในชีวิตเลยลูกHeh.

0: อาจจะลำบากพ่อหน่อยแล้วล่ะที่ต้องอยู่ปวดหัวผมต่อไปแอบฟังถึงไหนเนี่ยน้าคิดว่าอย่างน้อยมันก็ดีกับตัวนิรันดร์แล้วก็ดีกับตัวแม่ด้วยแม่เขาก็จะได้สบายใจยังไงน้าเองก็ฝากนิรันดร์เก็บไปคิดดูแล้วกันนะ
1: ผมขอบคุณนาริโนมากนะครับที่ใจดีกับผมแล้วก็ทำเพื่อแม่ผมขนาดนี้แต่ผมคิดว่าพ่อยังต้องการผมแม่ก็ยังต้องการพ่อถึงแม้ว่าพ่อผมจะไม่ได้ใจดีเหมือนพ่อคนอื่นแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่ผมสนิทใจที่สุดครับผมยังอยากอยู่กับคนที่ขี้บ่นหน้าบึ้งเหมือนพ่อเหมือนเดิมครับ แต่ผมขอแค่พ่อเข้าใจผมก็พอแล้วครับผมอยากให้พ่อยิ้มกับสิ่งที่ผมเลี้ยงนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงผมก็เรียกพ่ออยู่ดีครับ

0: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับ
1: ก็โอเคแต่ว่าลำบากนิดหน่อยแต่โอเคนะ
0: ผมหมายถึงเรื่องพ่อพี่
1: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาสบายใจมากเลยรักกันดีให้ฟิยักไปทีหนึ่งแล้ว
0: งั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
1: ไปสิวันนี้น้องชีวาอยากพาพี่นิรันดร์ไปไหนพี่นิรันดร์ไปได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึง
0: ไม่ลำบากหรอกครับ
2: ไอ้นิรันดร์
1: ไอ้นิรันดร
3: ์
1: ไอ้นิรันดร์ไอ้นิรันดร
0: ์
1: นึกว่าไปกันสองคน
0: เพื่อนพี่เขาเป็นห่วงพี่มากนะครับให้ไปด้วยกันเถอะครับ
4: มึงไหนดูดิเจ็บไหมเนี่ย
1: โหดมันก็ไม่เจ็บขนาดนั้นอะ
4: แบบนี้ก็เดินลำบากเลยดิแต่กูมีวิธี
1: กูไม่ไปไกลนะเว้ยกูเดินลำบากเนี่ย
5: เฮ้ยพวกมึงทำอะไรอ่ะ
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เฮ้ยเอางี้มึงจะได้สบายใจยังไงไปเที่ยวด้วยกัน
6: ไปอุ้ยอุ้ยไอ้ระวัง
4: พร้อมไหม
6: พร้อมพร้อมอะไร
4: สบายสบายไม่ต้องเกรงเพื่อน
6: ไม่เอา
4: ไม่ต้องเกรงไม่ต้องร้องเป็นไป
1: หนึ่งสองสาม
4: ไป
0: ใจเย็นๆนะครับนิรันดร์ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับ
4: ใจลมๆใจลม
1: ๆไอ้ยุทธสองคนนี้เป็นแฟนกันยังนะ
4: ไม่รู้เลยพี
6: ่แต่รู้ผมคือเขา
1: อยากครับพี่เอ็มขอบคุณพวกมึงนะเว้ยที่เป็นห่วงกู
0: ยินดีครับรู้มั้ยว่าความรักไม
7: ่ต้องมีเหตุผลใดเป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
12: beauty sexy comedy of course
13: something nut
12: and a little fantasy
11: anything else
12: we are expecting you honey
11: Nam Tan filmGlamorous FanCon.
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: William S. Drain Together Concert, 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคอยดีๆกันเข้าไว้
4: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
5: พักจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกถ้ารับผิดชอบชีวิตพี่ไม่ไหวแล้วนะ
6: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
7: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนดีแล้ว
6: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70ไหมครับ
8: มีครับยายผมชื่อเกสร
6: จริงเหรอคะ
7: พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
8: เจอแล้วครับ
9: ระหว่างสองโหเฮ
10: ้ยซิทคอมขอตัวดี6วันเสาร์6

0: โตเกียว
1: คุยด้วยหน่อยดิ
0: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงคุริม
2: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
0: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงคุริมหยุดอะไรได้บ้าง
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
4: นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
5: ไว้แต่งงานกับพี่นะ
6: ระวังครับ
5: ไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
6: ใครก็ได้เอามือมาปิดหูกูดิ
7: คุณละเอาไปเลยหมดอ่ะ
6: เสียงมึงไม่ต้องการดนตรีหรอกเพื่อน
7: มาฟังก่อน
6: เอากูไปดีถอกหูที
7: เชื่อไปไหนหมดอ่ะมึงไล่เขาไปใช่ปะ
6: กูพี่เด้งอ่ะไปเลยไม่ต้องมา
7: อุ๊ยทิปปุกมาฟังได้นะเดี๋ยวสิวะเราบอกพูดเขาไปเลย
8: มาฟังได้แล้วครับพี่นิรันดร์ออกจะร้องเพราะ
7: มึงดูดิ
6: เพราะอะไรมึงถึงร้อง
7: มาต่อเร็วจี๊ดจี๊ด
6: เออ
7: 1 2 3
9: อ่ะพวกกูสั่งของอร่อยมาให้มึงเปิดคนแรกเลย
6: แต่กูคนที่2มาป้อนเอง
10: เอ้ยพวกมึงเอาใจกูเกินไปปะวะกูแค่เจ็บขานะเว้ยไม่ต้องเป็นไรซะหน่อย
6: โหก็อย่างวันนั้นที่มึงเป็นลมอ่ะนะพวกกูใจเสียแทบแย่ไม่คิดว่ามึงจะกดดันตัวเองขนาดนั้นน่ะ
11: คราวหลังมีอะไรเครียดอ่ะก็บอกเพื่อน
10: กูขอโทษละกันที่ปล่อยตัวเองเป็นแบบนี
9: ้ชีวิตก็เหมือนสเตลล่าอีโวลูชันแหละครับพี่มีกำเนิดดวงดาวส่องสว่างขยายตัวแล้วก็ระเบิดกลายเป็นดาวดวงใหม่ชีวิตเราก็มีสงบมีวุ่นวายไม่ต่างกันเลยครับ
7: เวน
6: ไอ้จอมยุทธคมกิ๊บ
10: ขอบคุณพวกมึงนะเว้ยที่เป็นห่วงกู
8: ยินดีครับ
11: ทีนี้ยังต้องมีเราป่ะวะ
6: ก็ต้องมีดิก็เพราะเราเป็นอากาศแต่พวกมันใช้หายใจตอนจีบไงเ
7: นี่ยมันใกล้บ้านกูแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูเดินเองก็ได้
6: แล้วมึงจะเดินกลับยังไงเนี่ยกับเพลงนี้เหรอ
8: ผมไปส่งพี่นิรันดร์เองครับยังไงก็กลับทางเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวพี่นิรันดร์สะพายกระเป๋าไว้ด้านหลังนะครับ
6: อืมทำไมวะแล้ว
8: ขี่หลังผมเลยครับ
6: ฮะกูจะไม่เป็นไรจริงเหรอวะ
7: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
6: กลับบ้านดีๆเด
9: ้อไอ้ยุทธสองคนนี้เป็นแฟนกันยังนะไม่รู้เลยพี่ไปถามแม่หน่อยดิผมก็อยากรู้เหมือนกัน
6: เอ้าเรื่องนี้จักรวาลของมึงไม่รู้หรอ
9: ไม่รู้เลยครับ
6: โอ้ยเดี๋ยวกูถามเองไม่ต้องรอดวงดาวหรอกไอ้นิรันดร์สรุปผมคงเหี้ยก็กูอยากรู้กูไม่อยากรู้หรอสรุปผมมึงคง
9: อยากครับพี่เ
6: หี้ยไม่ต้องพูด
7: ไม่นี่เลยกลับบ้านเถอะ
6: เนี่ยก็พักนะ
8: ถามอะไรครับเพื่อนพี่ถามทำไมพี่ไม่ตอบไปแล้วครับ
9: คนอื่นถามจะตอบทำไมเรามึงถามก่อนดิค่อยตอบ
8: ผมมีคำถามครับ
9: ว่า
8: เราเป็นแฟนกันได้หรือยังครับ
9: มึงหันหน้ามาดิกูจะไม่บอกมึงตรงๆหรอกนะ

0: เดือนนี้พี่ชีวิตมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสามโรงเรียน
1: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
2: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
3: แว่นมาแล้วครับ
1: มึงลงแข่งบาสด้วยหรอ
0: เท่ไหมครับ
1: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
0: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพอพี่นิรันจะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
1: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
0: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

พี่อ้อยพี่ชอดครับคงไม่มีใครคิดว่าคนอินโทรเวิร์ตอย่างผมจะมาถึงจุดนี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันจนได้รู้ว่าคนที่เราเชื่อว่าเป็นคนแบบเดียวกันแต่น่าจะเข้าใจกันดีที่สุดมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิด

0: หลายคนมักเข้าใจผิดว่าคนอินโทรเวิร์ตคือคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคนอินโทรเวิร์ตก็สามารถมีเพื่อนมีความสุขกับคนอื่นแล้วก็มีความรักได้เช่นกันครับแต่ว่าคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยต้องการมีเวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยอย่างคุณโปรดิวเซอร์ก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตใช่ไหมครับ
1: ดูออกเลยเหรอครับ
0: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็พอเดาได้ครับ
1: งั้นมาที่คำถามสุดท้ายนะครับอินโทรเวิร์ตกับความรักในฐานะนักจิตวิทยาเนี่ยคุณมองว่ายังไงครับสมมุติว่าคนอินโทรเวิร์ตมาเจอกับคนอินโทรเวิร์ตด้วยกันมันจะไปกันรอดกว่าไหมครับ
0: ก็พอมีโอกาสนะครับเพราะคนที่ใช้ชีวิตประจำวันคล้ายกันก็จะเข้าใจกันง่ายกว่าไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วถ้าเราเนี่ยได้เป็นตัวของเราเองก็จะมีความสุขแล้วก็ไปกันได้ครับ
1: โอเคครับคัดครับเลิกกอง
2: เดี๋ยวพี่เลพี่วันนี้พี่บอกพี่ว่างไม่ใช่หรอคืนนี้พี่ฉลองวันเกิดลูกน้ำกันนะพี
3: ่ทุกคนรู้หมดครับว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ตก็ดูออกไม่ยากหรอกครับงานของผมต้องเจอผู้คนทุกวันจะเลี่ยงไม่เข้าสังคมก็คงไม่ได้แต่ผมก็ทำหน้าที่ที่ต้องฝืนตัวเองแบบนี้ได้ดีมาตลอดนะครับพี่อ้อยพี่ช็อต
2: พี่เลพี่พี่เลไปไหนอ่ะพี
1: ่โทรศัพท์แป๊บนึง
2: แอบคุยได้นะไม่ใช่แอบหนีกลับนะพี
1: ่เดี๋ยวคุณตาเข้าไปเข้าไปก่อนเลยปะ
2: ได้นะตามมาแล้วพี
1: ่
2: พวกมึง

0: สำหรับผมคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนมีโลกอีกใบโลกที่คนอื่นไม่ค่อยได้เห็นแต่ถ้ามีใครสักคนที่อยากอยู่ในโลกเดียวกันกับผมก็คงจะดี
1: เอาเลยนั่นแหละดีๆๆๆๆหลอกดีกว่าอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย

0: เชิญก่อนเลยครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะก่อนแล้ว
0: คุณไปก่อนดีกว่าแล้วครับ
1: ไปก่อนดีกว่าโทษค่ะ
0: โทษนะครับ

0: ครับหูฟังเราน่าจะสลับกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: เราฟังเพลงแนวเดียวกันเลยนะครับชอบคลาสสิกเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อค่ะชอบคลาสสิกเพราะว่ามันสงบดีขอโทษนะคะพอดีต้องไปแล้ว
2: นี่ค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยววันนี้คุณไว้จะเป็นคนดูแลทีมคุณเลนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: เชิญตามสบายค่ะพี่ฝากด้วยนะไว
3: ้ค่ะ
0: เจอกันอีกแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องรบกวนด้วยนะครับ
1: ยินดีค่ะ
4: แฟนซ้ายเนาะลงข้างล่างด้วยลงล่างเลยลงล่างเลยปึ๊บอังแล้วแฟนค่อยแผ่นตัดออกไป
5: พี่เลติดอะไรป่าวพี
0: ่คือสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปภาคเสียงทับก็จริงแต่ว่าพี่ว่ามันแห้งไปหน่อยว่ะคุณไว้ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าผมจะขอให้คุณไว้ไปพูดเพื่อแนะนำผลงานพอจะสะดวกไหมครับถ้าคุณไว้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับขอบครับถ่ายต่อเลย
1: เอามันได้ค่ะ
0: มันได้หรอครับ
1: ฉันแค่ไม่ได้เตรียมตัวมาถ่ายคลิปเฉยๆแต่ว่าคิดว่าทำได้ค่ะ
0: โอเคงั้นรบกวนด้วยนะครับแอนแอคชั่น
1: ค่ะงานชิ้นนี้นะคะชื่อว่าเตียงโยกค่ะเป็นงานประติมากรรมน็อกดาวน์ถอดประกอบได้ศิลปินเนี่ยคือคุณอินสนวงสามเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไม้ค่ะก็เลยอยากให้เราเห็นความงามของไม้เลยออกแบบมาในรูปของเตียงโยกค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวพัก15 นาทีนะ
1: โอเคค่ะ

0: คุณเล
1: ขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจผมไม่ตั้งใจมารบกวนนะครับแบบผมไม่รู้ว่าคุณก็อยู่ในนี้ด้วยอ่ะนี่มาชาพลังเหมือนกันเหรอครับ
0: คะ
1: ผมว่าผมน่าจะดูคุณไม่ผิดเราน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆชอบพี่เงียบๆแต่เมื่อกี้ผมดันบังคับให้คุณพูดซะเยอะเลยอ่ะผมหมดพลังใช่ไหมครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ฉันอยู่แล้วแต่ก็คงจริงอะค่ะฉันไม่ค่อยชอบอยู่กับคนเยอะๆก็เลยแอบมาชาร์จพลังในนี้แป๊บนึง
1: เสียงว่า52เฮิร์ตใช่ไหมครับ
0: คุณเลยรู้จักด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับวานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นคนก็เลยเชื่อกันว่าไม่มีวานตัวไหนตอบรับมันวานผู้โดดเดี่ยวผมเคยเปรียบเทียบตัวเองกับมันนะครับเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยากคุณว่าวันหนึ่งเจ้าวาน52เฮิร์ตมันจะเจอวานตัวอื่นที่มีความถี่เดียวกันไหม
0: ไม่รู้สิคะแต่ฉันเชื่อว่ามันไม่หยุดส่งเสียงแน่นอน

0: มากนะครับวันนี้ต่อไปผมคงต้องรบกวนคุณไว้อีกพอดีว่างานที่ผมรับมานะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเยอะเลย
1: ยินดีค่ะ
0: งั้นผมไปก่อนนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะกลับดีๆค่ะ

0: 액세의 항습성 보호.
1: มาไปเลยเข้าเลยลองขวาด้วยเดี๋ยวก่อนมันลงมาแป๊บนึงนะเข้าเลยเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเว้ย
2: มิสโนไว้

0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เราเป็นเพื่อน
1: สวัสดีครับเรารู้จักกันหรือเปล่า
0: พอดีหนูเห็นพี่คอยตอบคำถามตามกลุ่มเกมเลยแอดพี่มาค่ะคนในนั้นเรียกพี่ว่าพี่เอ็กซ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูสโนนะคะพี่เอ็กซ์มีอะไรสอนหนูได้เลยนะคะหนูอยากเล่นเกมเก่งๆเหมือนพี
1: ่ได้สิงั้นเรามาลองเล่นเกมร่วมทีมกันหน่อยดีไหม
2: วันนี้เราต้องแทนตีแล้ว
3: เอ้าเป็นนี
2: ่เออทางนี้ลุย
3: เออมาเลยตามมาม
2: าเลยซ้ายดี
3: เรียบร้อยเฮ้ยเก่งจริงว่ะ

0: โอ้ไหนบอกว่าเล่นไม่เก่งไงไม่เชื่อหรอกว่าเพิ่งเล่นไม่นาน
1: หนูก็ตามอ่านเทคนิคที่พี่แชร์ไว้บ่อยๆค่ะ
0: นี่เราเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่เห็นผู้ชายพอเข้าเกมก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงกันทั้งนั้น
2: ผู้หญิงจริงๆค่ะ
0: นั้นเปิดไมค์ได้ไหมล่ะ

0: ไงคะพี่เอก
1: ทำไมไม่ใช้เสียงจริงอ่ะ
0: หนูเขินเสียงตัวเองนิดหน่อยค่ะแต่หนูเป็นผู้หญิงจริงนะพี่ไม่เชื่อหรอ
1: โอเคโอเคเชื่อก็ได้
0: ไว้ครั้งหน้ามาเล่นเกมด้วยกันอีกนะ
1: เอ้าเลิกแล้วหรอไอ้เกมนี้แม
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเอาเลย
2: ตั้งแต่วันนั้นชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปครับพี่อ้อยพี่ช็อตทำให้อินโทรเวิร์ตอย่างผมรอที่จะเจอทุกวันในที่สุดผมก็เจอใครบางคน
3: ค
2: ที่เข้ามาอยู่ในโลกใบเดียวกันกับผม
1: หูดับปะเนี่ยหูดับปะเนี่ย
3: เออจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อย
1: ล็อกหน่อยล็อกหน่อยล็อกเลยเ
0: ออเราก็ติดกันมาสักพักแล้วถ้าเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
1: ไว้

0: ยเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกส
2: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: สนิทกันมากๆ
5: คุยกันทุกเรื่องไหม
6: ยาก
4: ความรักคุยไหม
6: คุยครับอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกปะ
5: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
6: แค่นั้นผมก็รู้แล
7: ้วไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูก
8: ทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
9: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกลัวสิ่งนี้คืออ
7: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
11: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวก
12: ซึ่
11: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กหมอปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
9: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
11: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
13: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
14: ่จังหวัดเชียงรายยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่สายหลังตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐาน28เท่าและสารตะกั่วเกินมาตรฐาน5เท่าเตือนประชาชนห้ามนำน้ำมาอุปโภคบริโภคและหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำด้านเจ้าหน้าที่เร่งหาแหล่งน้ำสะอาดสำรองเข้ามาทดแทน
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่โรคผิวหนังจากเชื้อราปราบเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนเพราะเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
20: สถานะที่เธอลองมันลองง่ายกว่าไหมร
21: อสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้น
22: ขอบคุณนะคะนิทรรศการมันจะอยู่อีกแค่เดือนเดียวนะคะยังไงถ้าสนใจก็เรียนเชิญได้เลย
23: ครับ
22: ขอบคุณนะคะ
23: คุณไว้ครับคุณไว
22: ้คะลืมอะไรคะ
23: ผมลืมคืนบัตรนะครับ
22: อ๋อค่ะแล้ววันนี้จะไปกินข้าวร้านเดิมอีกไหมคะฉันกำลังจะไปพอดีเลยเราไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อดีไหมคุณมาหลายรอบแล้วอะยังไม่ได้ทำความรู้จักกันจริงๆเลย
23: วันนี้ผมไม่ค่อยสะดวกอะครับพอดีว่าต้องรีบกลับขอโทษด้วยนะครับ
22: ไม่เป็นไรค่ะไว้โอกาสหน้าก็ได
23: ้ได้ครับ

0: ไงวันนี้มาช้าจังเลยนะครับ
1: หนูเพิ่งเคลียร์งานเสร็จอะค่ะอย่าบอกนะว่าพี่รีบกลับบ้านมารอหนู
0: จริงสิพี่ยังไม่เคยถามเลยน้องธโนทำงานอะไรหรอครับ

0: 肚啦，好啊。
1: พี่คะ
0: ว่าไงครับ
1: เราก็คุยกันมาสักพักแล้วหนูคิดว่าเราน่าจะทำความรู้จักกันมากกว่านี้ถ้าเรานัดมาเจอกันดีไหมคะหนูรู้นะคะว่าพี่ก็น่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันพี่คุยเกมเก่งมากเลยแต่ตัวจริงน่าจะเป็นอีกแบบหนูก็เหมือนกันค่ะตัวจริงหนูก็เป็นอีกแบบเอาเป็นว่าถ้าพี่เอ็กสะดวกใจเมื่อไหร่ค่อยมาเจอกันก็ได้ค่ะ
0: น้องสโนว์ครับน้องสโนว์อยากมาเจอพี่จริงๆเหรอครับ
1: จริงสิครับ
0: ถ้างั้นที่ไหนดีครับ
1: หนูส่งโลเคชั่นให้ในแชทนะคะ
0: ได้เลยครับ

0: คุณไว
1: ้คะ
0: พอดีผมมาหาคนคนหนึ่งครับขอโทษนะครับ
1: เอาแอปเปิ้ลอาบยาพิษมาให้สโนไวท์เหรอคะ
0: คุณรู้โพลาร์ได้ยังไงครับ
1: นี่สโนเองไงคะเพ็ก
0: มิสโนไว้ในเกมคือคุณไว้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณแกล้งผมมาตั้งแต่แรกเลยเหรอ
1: ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนะคะแต่ชวนคุยแบบนี้มันยากคุยในเกมง่ายกว่า
0: ไม่เป็นไรครับผมก็พอจะเข้าใจได้แล้วทำไมวันนี้คุณไว้ถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับ
1: วันนี้ไว้ไม่ต้องทำงานนะคะแต่มีงานต้องเคลียร์นิดหน่อยก็เลยนัดคุณมาที่นี่วันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ได้แล้วครับได้ครับ

0: ตั้งแต่วันนั้นผมกับไว้ก็เจอกันบ่อยขึ้นครับพี่หอยพี่ช็อตหลายครั้งที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเงียบๆแต่เหมือนเราก็เข้าใจกันโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรกันเลยเหมือนผมได้เจอคนที่เข้าใจโลกของผมและผมก็เข้าใจโลกของเขา
1: ไว้แต่ปิดแล้วไม่ใช่หรอ
2: ลืมหรือเปล่าคะไว้เป็นเจ้าหน้าที่นะปิดแล้วก็เปิดได้

0: ั้งแต่ทำงานมาไวชอบห้องนี้ที่สุดเลยค่ะแต่มันเป็นห้องจัดแสดงชั่วคราวอ่ะอีกไม่นานก็คงต้องเปลี่ยน
1: น่าเสียดายนะครับ
0: ค่ะน่าเสียดาย

ที่เราได้เจอกันบ่อยๆก็เพราะพี่เลยมาทำงานที่นี่แต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เจอกันอีกเจอกันแค่ในเกมแล้วถ้าวันหนึ่งเราต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานก็คงไม่ได้คุยกันอีกไว้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไหนๆเราก็เจอคนที่มีคลื่นความถี่เดียวกันแล้วเราเป็นแฟนกันไหมคะ

0: พี่คงหาคนที่เข้าใจโลกของพี่แล้วพี่ก็เข้าใจโลกของเขาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วจริงๆวันนี้พี่ก็ตั้งใจจะมาขอไว้เป็นแฟนเหมือนกันแต่ไว้ชิงพูดตะกอนถ้างั้นไว้เป็นแฟนพี่นะ
1: ค่ะ

0: เราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนพี่รู้นะน่าจะเร็วไปอ่ะแต่พี่ก็ไม่อยากรอให้มันช้าไปมากกว่านี้อีกแล้วอ่ะแต่งงานกับพี่นะ
1: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลนะคะ
2: คอนเฟิร
1: ์มเพราะว่าอะไรค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้ Cafe Cash
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ยเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอ

0: ยเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: รักเชื่อใจพี่ปะ
6: เชื่อดิ
5: งั้นพี่ขอโทษนะจุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบกันนี่มาเฉยเลย
6: อยากจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกถ้ารับผิดชอบชีวิตพี่ไม่ไหวหรอกนะ
7: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่
6: ใช่ครับ
8: วันนึงก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอคดีๆกันเข้าไว้
6: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
1: อาทิตย์นี
12: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
13: รูปบัตรโสด2026อาทิตย์นี้อาบ้าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
15: คลึงสัปดาห์หน้า
16: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
15: นะนิ่ง
16: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
17: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว

0: ันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
1: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
2: เฮ้ยใครส่งมึงมา
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ไม่มีความฝันอื่นไหมหรือว่าอยากเป็นเจ้าหน้าที่หอศิลป์ที่ตกดึกก็กลับบ้านมาเล่นเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
1: จริงๆไว้ก็ชอบชีวิตแบบนี้แล้วนะไม่ต้องเจอคนเยอะอยากเข้าสังคมก็คุยกับคนในเกมก็ได้จริงๆไว้เคยเป็นสตรีมเมอร์เลยนะ
0: จริงไหมเนี่ยสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมออนไลน์แล้วก็ชวนคนดูคุยอ่ะจริงไหมเนี่ย
1: ไม่คิดว่าไว้จะทำได้หรอ
0: เปล่าครับพี่แค่แปลกใจอ่ะแล้วทำไมถึงเลิกทำอ่ะจุดนี้มันหาเงินได้เยอะเลยนะพวกแฟนๆก็ส่งของขวัญมาให้ได้ด้วยอ่ะทำต่อไหม
1: ก็อยากทำนะคะแต่ไว้ไม่มีเวลาอยู่คนเดียวมีเรื่องให้จัดการเยอะ
0: ถ้ามีใครสักคนมาคอยช่วยจัดการชีวิตให้ก็คงจะดีใช่ไหม

เราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนพี่รู้นะอาจจะเร็วไปอ่ะแต่พี่ก็ไม่อยากรอให้มันช้าไปมากกว่านี้อีกแล้วอ่ะแล้วพี่ก็มั่นใจแล้วว่าเราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ

อินโทรเวิร์ตอย่างผมกับไว้ขนาดแต่งงานกันเรายังจดทะเบียนสมรสกันแบบเงียบๆไม่จัดงานแต่งให้ใครรับรู้เลยครับพี่อ้อยพี่ช็อตพ่อแม่ของเราก็ไม่มีใครอยู่แล้วชีวิตนี้ผมก็มีแค่ไว้และไว้ก็มีแค่ผมและเราก็ได้อยู่ในโลกใบเดียวกันแล้ว

0: ค่อยเข้าไปนะค่อยๆนะค่อยๆนะ
1: อะไรเนี่ย
0: พร้อมยัง
1: อือฮ
0: ะพร้อมนะ1 2 surprise
1: เฮ้ย
0: เป็นไงชอบไหม
1: อะไรเนี่ย
0: พี่เอาคอมไว้วางไว้คู่กันในห้องนี้แล้วก็ปีเพิ่มอุปกรณ์สตรีมเกมให้ด้วยไว้กลับมาทำสิ่งที่ไว้ชอบแล้วนะเดี๋ยวเรื่องอื่นพี่ช่วยดูแลเอง
1: ขอบคุณนะ
0: เล่นเกมกันดีกว่าเอาเลยเป็นไงดีไหมได้นั่งคู่กันด้วย
1: ดีสิเอายัง
0: มาเอาเลย

0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเร็วจัง
1: อุ้ยมาแล้วเร็วไปเลยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้
0: อีกนิดเดียว
1: เอ้ยเฮ้ย
0: ช้าแล้ว
1: เลิก
0: อุ้ยขอบคุณนะคะส่งของขวัญมาเยอะมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนกินข้าวกันยังคะเดี๋ยวไว้ขอกินไปด้วยแล้วเนี่ยไว้กินไม่ทันใครอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้พยายามตอบทุกคนเลย
1: น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะคุณพอยซ์แอปเปิ้ลน่ารักจัง

0: ันนี้ติดไว้ตรงนี้เลยใช่ไหม
1: โอเคแล้วแหละก็เดี๋ยวเอาบันไดออกแล้วเดี๋ยวก็เอารูปขึ้นช่องนี้เดี๋ยวพอบันไดออกก็โอเคแล้ว
0: เออขยับเข้ามาใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่ไปดูไฟ
2: ระวังครับ

0: ไว
1: ้เป็นไรป่ะคะเป็นไรไหมเป็นไรไหมไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ไว
2: ้ไม่เป็นไรเลยครับ
0: ไว้เป็นไรไหม
1: วันไม่เป็นไรคือพี่เขาเข้ามาช่วยก็เลยโดนบันไดกระแทกอ่ะ
0: อายุศพี่เลมึงเป็นไรมะเนี่ยเฮ้ยเลือดออกเลยว่ะ
1: เดี๋ยวไว้จัดการเองค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: โอ้ขอโทษนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับไว้นี่เอิร์ธเป็นรุ่นน้องพี่เอง
1: อ๋อค่ะ
0: นี่ไว้แฟนกู
1: เจ็บมากไหมคะไปทำแผลดีกว่า
0: ไปเถอะเดี๋ยวพาไปเองโอเคนะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ไว้รู้สึกผิดเลยอ่ะเมื่อกี้ถ้าไม่เข้ามาช่วยก็คงไม่เจ็บตัว
3: อย่าคิดมากเลยครับถึงผมไม่ช่วยใครเห็นก็คงต้องช่วยแหละครับ
0: เท่าหน้าไม่เป็นไรหรอกแผลนิดเดียวเองนี่ไว้

0: ต่อไปเนี่ยไอเอิร์ฟมันจะเข้ามาช่วยงานพี่นะมันตัดต่อเก่งด้วยพี่ก็เลยว่าช่วงนี้ช่องไว้มันกำลังโตพี่อยากให้ไว้โฟกัสที่เรื่องของธีมอ่ะเดี๋ยวเรื่องตัดต่อให้เอิร์ฟมันช่วย
1: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะไว้เกรงใจ
0: ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไว้ได้มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นด้วยไงดีไหม
1: ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: เอิร์ฟเมื่อกี้มึงโทรคุยกับช่างคอนโดเขาว่าไงบ้างโอเคยัง
2: ยังเลยพี
0: ่พอดีคอนโดเอิร์ธมันท่อน้ำแตกอ่ะยังซ่อมไม่เสร็จคืนนี้ให้มันไปนอนบ้านเราได้ไหมมาเล่นเกมด้วยนะเผื่อว่ามันจะช่วยไว้ดูว่าต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรบ้างดีไหม
1: ก็ได้ค่ะ
0: งั้นคืนนี้นอนบ้านกูนะ
2: ได้ครับพี่เลขอบคุณนะครับ
0: สบายมาก
1: มีพี่เอิร์ธช่วยไวกว่าเยอะเลย
2: จริงๆพี่ก็แทบไม่ต้องมานั่งหาเลยว่าจะเอาซีนไหนมาเป็นไฮไลท์ดีอ่ะเพราะว่าไวน่ารักทุกมุม
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอชยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลาม
4: ีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
5: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
6: แสบอะไรขนาดนี
5: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
7: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
8: จากผลสำรวจบอกว่าวัยรุ่นเจนซีไม่ค่อยมีความสุข
9: พี่อ้อยพี่ชอด
8: จึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอดออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
10: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
11: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
12: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา
13: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
15: คอปภ.นะผู้ประสบภัยตรวจสอบความคุ้มครองและแจ้งบริษัทประกันภัยทันทีที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถสอบถามและขอคำปรึกษาเรื่องการเคลมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์สำนักงานคอปภ.และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
2: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
3: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
2: เงินดีไหม
3: ดีมาก
4: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
3: จัดไป
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:00 น.

0: ผมว่าก็อยู่นะพี่ไม่น่าต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้ว
1: อืม
0: แล้วพี่เลยอ่ะคอมพี่เทพขนาดเนี้ยไม่หาสตรีมบ้างเหรอพี่
2: ไม่ว่ะแค่เวลาเล่นเกมอ่ะกูยังไม่มีเลยออกกองแทบทุกวันขอนอนดีกว่า
3: หลังๆมานี่ไว้ต้องเล่นเกมคนเดียวตลอดเลยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่ามึงว่างๆมึงก็มาเล่นเกมเป็นเพื่อนไว้ได้นะเนี่ยใช้คอมกูนั่นแหละถ้าสบาย
0: ได้ครับพี
2: ่แล้วก็ห้องเมื่อกี้ที่กูบอกมึงอะห้องนอนมึงนะนอนห้องนั้นได้เลยทั้งคอมทั้งห้องคืนเนี้ยเอาไปเลย นะ เดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนพอดีเหนื่อยแล้วว่าง่วงนอนมาก
3: สวัสดีครับ
2: นะ
3: ก็ไป
2: ครับ
0: ไปละสวัสดีพี่เล
2: ฝากด้วย
3: เดี๋ยวไว้รีบเข้าสตรีมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ไว้มาช้าแล้วเชิญตามสบายนะคะ
0: โอเคครับถ้างั้นพี่ขอนั่งทำงานอยู่ด้วยได้ไหมจะได้ดูด้วยว่าเวลาที่ไว้สตรีมเกมอะไว้ทำอะไรบ้างอะ
3: ได้ค่ะแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าแฟนๆไว้เขาไม่รู้ว่าไว้มีแฟนถ้าเขาเห็นว่ามีผู้ชายอยู่ในห้องเขาจะไม่โอเค
0: อ๋อได้ครับเดี๋ยวแต่พี่ไปแอบอยู่ตรงนู้น
3: ทำสมัยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสามปลามาเร็วมากเลยวันนี้รถติดไหมคะไม่ไว้ชัดหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ได้ยินบอกไว้ได้นะคะ
1: ได้ยินชัดเจนครับไว
0: ้ได้ยินชัดเจนครับไว้ขอบคุณนะคะ
2: คุณ Poison Apple
0: วันนี้เล่นเกมอะไรดีคะมีใครอยากให้เล่นเกมอะไรแนะนำไว้ได้นะ
1: วันนี้ไว้น่ารักอีกแล้วนะครับ
0: วันนี้ไว้น่ารักอีกแล้วนะครับปากหวานนะคะวันนี้กินข้าวหรือยังคะโอ้คุณฟิลอุ้ยขอบคุณของขวัญนะคะคุณไพซันแอปเปิ้ลส่งมารัวมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะ

0: เป็นไงบ้างอะคะพี่เอิร์ธมีอะไรอยากแนะนำเรื่องสตรีมไหม
1: พี่ว่าโดยรวมก็น่ารักดี

0: ถ้างั้นให้พี่ช่วยตัดต่อไอ้คลิปสตรีมเมื่อกี้เลยไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะมันดึกแล้ว
0: ไม่ต้องเกรงใจพี่หรอกให้พี่ช่วยอย่าให้เสร็จเร็ว
1: งั้นก็ดีค่ะ
0: โอเคครับพร้อมโพสต์ละ
1: โอเคมีพี่เอิร์ธช่วยไวกว่าเยอะเลย
0: จริงๆพี่ก็แทบไม่ต้องมานั่งหาเลยว่าจะเอาซีนไหนมาเป็นไฮไลท์ดีอ่ะเพราะว่าไว้น่ารักทุกมุม
1: ไว้ไม่กลัวแล้วดีกว่าค่ะไว้ไปนอนละขอบคุณนะคะ
0: โอเคครับ
1: แล้วยังเจ็บแผลอยู่ไหมคะ
0: อ๋อก็ไม่ค่อยแล้วนะครับ
1: เหมือนพาร์ตเตอร์มันจะหลุด
0: โอ้โห
1: เจ็บเหรอคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวไว้ไปหาพาร์ตเตอร์ใหม่มาให
0: ้ขอบคุณครับ

0: ไว้พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติไปนะ
1: แล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนอะไว้ทำแบบนั้นได้ไง

0: เป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่ได้ทำร้ายใครถ้าไม่นอกใจอยากมีโลกส่วนเกิน
1: คืนนี้ไว้มีสตรีมเกมนี่ใช่ไหมถ้างั้นพี่ว่าลืมเรื่องพี่เนยไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
2: ไว้ตื่นได้แล้วไว้วันนี้มีงานไม่ใช่หรอไว
3: ้พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกแล้วเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหวช่วงนี้ไว้เป็นอะไรทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
4: ไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลยเคยรู้จักก็ได้นะคะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อ
2: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
3: ปกติหน้าแม่งสั่งกระต่ายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยอะไรวะแวน
4: ต่อไปนี้ถ้ารักเศร้าก็มองกำไรนี่เราก็คิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น
5: รักเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
6: การเขามาคุยกับรักแล้วนะพี่ว่ารักควรทำไงดีอะ
7: รักจะกลัวทำไม
8: ผีเนี่ยมันต่างหากที่ต้องกลัวพี่
9: ไปแล้วเหรอถ้าจะมาแค่เนี้ยอย่ามาเลยเสียเวลา
2: พี่แหวนจะทำอะไรเนี่ย
9: โธ่คิดว่าจะน่ากลัวแน่จริงก็มาให้เห็นเลยดิอย่ามาแต่เสียงตอนนี้ปิดไฟเพิ่มดาเมจเหรอไม่ได้น่ากลัวเลยเก็บมุกลีไว้หลอกเด็กเถอะเฮ้ยรักพี่ว่าเราเปิดตัวเป็นแฟนกันเลยดีไหมแล้วพอรักเรียนจบเนี่ยเราก็แต่งงานกันเลย
2: พี่เป็นไรเนี่ย
10: กว่าจะโผล่มาได้นะให้รอตั้งนาน
11: วัน
10: จะให้ผมยังไงจะให้บีบคอผมอยู่เนี่ย
11: ตายที่ไหนก็ไป
10: เจ๊พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเจ๊เชื่ออะไรต้องการอะไรบอกมา
11: เลิกยุ่งกับหลักฝืนไม่งั้นกูจะฆ่ามึง
2: แหวนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรักกลัว
11: บอกมันว่ากาลาจะฆ่ามึง
2: เฮ้ยแหวนพี่โอเคไหมเนี่ย
1: อะไรพี่โอเคไม่ต้องห่วง
2: พอพี่

0: ข้ามาเลย
1: โหนี่ของพี่หมดเลยเหรอ
0: ใช่ดิเก็บตังค์ซื้อเองบางตัวนี่ไม่ผลิตแล้วนะ
1: โคตรเนิร์ดเลยอ่ะเฮ้ย
0: เฮ้ยดูได้แต่อย่าจับเดี๋ยวพังของผู้นี้เซนซิทีฟ
1: แหมห่วงยังไงนะ
0: ห่วงดิแต่ละตัวกว่าจะได้มาบางตัวนะเก็บได้ไปนอนอยู่โรงขยะดีพี่ไปเก็บมาทันไปอาบน้ำนอนไปเดี๋ยวคืนนี้รักนอนบนเตียงนะเดี๋ยวพี่นอนพื้นเอง
1: เฮ้ยไม่เอาพี่นอนบนเตียงไปเถอะเดี๋ยวรักนอนข้างล่างเอง
0: ได้ไงพี่ต้องดูแลน้องรักลูกค้าซูเปอร์ VVIP ของพี่อย่างดีสิครับไปอาบน้ำได้แล้วไป
1: อ่ะ
0: อาบน้ำแล้วไป
1: ไปก็ไป

0: ไปแยงตาเหรอพยายไปทำที่อื่นไหม
1: ไม่เป็นไรไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วให้หลับช่วยป่ะ
0: ไหนบอกว่าเปลี่ยนที่นอนแล้วจะนอนหลับไง
1: มันก็สบายใจกว่าอยู่ห้องแหละแต่ก็รู้สึกผิดพี่ต้องตัดคนเดียวอ่ะ
0: ชิลอย่าคิดมากนี่มันงานพี่งานจบก็ได้เงินยังไงแล้วก็วินวินนี่พี่พูดอะไรผิดป่ะ
1: อ๋อเปล่าถามได้เลยดิทำไมพี่ถึงมาอยู่ขับอีกา
0: ไม่อยากใช้คำนี้นะแต่เหมือนผมลิขิตมั้งชีวิตตอนนั้นพี่แย่มากโดนไล่ออกจากงานแล้วก็สอบชิงทุนไม่ติดแต่ก็ได้มาเจอลินดาพอดีตอนลินดาเสนอให้ทำงานที่คลับอ่ะตอนแรกพี่ยังคิดอยู่เลยว่างานอะไรวะมันจะได้เงินเยอะขนาดนี้แต่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะขอแค่ได้เงินโดยไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ทำหมดแล้วมันก็ได้เงินเยอะจริงๆด้วยนะถึงแม้มันจะแปลกๆหน่อยก็เถอะเอาไอ้นี่ปวดจะหลับก็หลับง่ายๆซะงั้นนี่กูยิ้มทำไมเนี่ย
2: บ้าเลย

0: ตาแดงจังเป็นไรเปล่า
1: ทำไมพี่มานอนตรงนี้อ่ะ
0: ก็เมื่อคืนมีคนเผลอหลับไงแถมยัง
2: จับมือพี่ไม่ยอมปล่อย
3: อยู่ตรงนี้นะครับอย่าทิ้งเราไป
1: เวอร์พี่อ่ะเอามือมาจับรักเองหรือเปล่าเราแต่งเรื่อง
0: ในห้องพี่มีกล้องนะจะให้เปิดไหม
1: ไม่ต้องเดี๋ยวรักไปอาบน้ำแล้วไม่คุยด้วยแหละ
4: เฮ้ยพ่อผมจะเอาพ่อผมไปไหน
0: รีบอาบน้ำนะเดี๋ยวพาไปกินข้าว
5: ขอสะโพกชิ้นหนึ่งได้ปะพี่มี
6: ่มันมีสะโพกอยู่ชิ้นเดียวแล้วเมื่อวานก่อนแกก็กินสะโพกไปอ่ะ
1: ไอ้
6: เ
1: รากินกันอยู
6: ่โอ้กินบ้างได้ไหมอ่ะ
4: วันนี้มีอะไรกินบ้าง
5: เนี่ย
4: โหวันนี้ลินดาทำเยอะนะเนี่ยกลายเลี้ยงทั้งซอยเลยมั้งอ่ะนั่งเลยอะไรเนี่ยมองอะไรกัน
6: นี่ที่จะเปิดตัวทั้งทีอ่ะนี่ปกจะแนะนำก่อนเหรอมาถึงก็นั่งเลยสวัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะพี่ชื่อมีมี่
1: สวัสดีครับผมรักคุณครับเรียกรักเฉยๆก็ได้นะ
6: รักเหรอชื่อยูนิคมากอ่ะไม่น่าเชื่อนะว่าคนที่เลี้ยงหมาไว้ในปากเยอะๆแบบไอ้แวนเนี่ยจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาได้ด้วย
4: แฟนอะไรลูกค้าโว้ย
1: ลูกค้าครับลูกค้า
6: ไหมนี
4: ่ไ
6: งอยากพาลูกค้ามานอนที่ขาบเหรอทำไมลินดาไม่บอกว่าทำได้วะฉันจะได้ทำบ้าง
7: ไอแวนมึงบ้าปะเนี่ยมึงลืมกฎเหล็กของเจ๊แล้วเหรอ
8: ใช่แวนให้กาคนไหนที่มีประเด็นเกินเลยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องแบบแยกแยะไม่ได้ต้องโดนไล่ออกนะเว
6: ้
9: ยไปกันใหญ่ละที่ผมพารักมาเนี่ยก็เพราะเรื่องงานแล้วผมก็ขออนุญาตลินดาแล้วด้วย
6: แล้วลินดาก็ให
7: ้
6: หรอลำเอียงอ่ะ
1: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนเพราะจะอยู่ที่นี่ไปสักพักอะรอพี่แวนจบงานก่อน
6: ไม่ต้องขอโทษเลยจ้าน้องรักการที่มีหนุ่มหล่อหน้าตาดีเข้ามาเพิ่มในคลับของเราเนี่ยพี่เนี่ยยิ่งขอยินดีอีกด้วยมาเมื่อยไหมเดินทางมานานหรือเปล่า
1: คร
6: ับ เนี่ยแกเซฟไลค์โฮมทันเลยทันเลยอ่ะป้อน
10: ตามสบายนะรักคุณ
11: ปาบิกายินดีต้อนรับ
1: ขอบคุณครับ
7: ย้ายมาอยู่แบบนี้แสดงว่ามึงเจอผีแล้วเหรอ
8: เจอแล้วชื่อกาหลาแต่ก็คุยกันได้แค่นั้นอ่ะมันหายไปก่อนไอ้แวนนี่มึงคุยกับคนยันผีเลยเหรอ
6: ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องจะเป็นไงก็ให้เนเปิดไพ่ให้ดี
8: ไม่เอาอ่ะไร้สาระเปิดไปก็เท่านั้นปะ
1: พวกพี่เล่นเปิดไพ่กันได้ด้วยเหรอครับ
5: สนใจปะล่ะถ้าน้องสนใจอ่ะพี่เปิดให้ได้นะ
1: สนใจดิครับ
5: เดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปดูกัน
1: จริงจริง
6: ทำไมมึงงมงายนี่เนี่ย
8: ก็บอกว่าไม่ใช่แฟน
5: อยากถามอะไรว่ามา
1: ผีที่ตามผมอยู่คือใครครับ
5: ดูเหมือนเขาจะอยู่มานานมากเลยนะอาจจะเป็นบรรพบุรุษหรือว่าคนที่คอยดูแลน้องอยู่อะ
8: ตอนผีโผล่มาดูจากการแต่งตัวต้องเป็นบรรพบุรุษชาวยองของรักแน่เลย
12: ชาวยองบรรพยอง
8: ใช่
1: แล้วผีเขาต้องการอะไรอ่ะ
5: เขาไม่ยอมบอกอ่ะ
1: แล้วถ้าทำบุญไม่ให้เขาจะเลิกตามไหมอ่ะ
5: เขาไม่ยอมบอกแล้วเขาก็ปิดไม่ให้เราดูด้วย
7: ไอ้แวน
9: มึงเจอผีรอบเดียวหรอ
4: ครั้งเดียวเองพี่แต่กว่าจะโผล่มาได้นะสงสัยครั้งหน้าผมต้องจูบกับเราจริงๆแล้วมั้ง
2: จูบ
10: มิกกี้แวน
2: พี่เสือ
4: เรื่องมันยาวไว้เดี๋ยวค่อยเล่าแต่ตอนนี้ต้องหาวิธีคุยกับผีให้ได้ก่อน
10: เราต้องให้ผีออกมาหาอย่างเดียวเหรอ
4: ถ้าไม่รอให้ผีออกมาอาจารย์ผมทำยังไงวะพี่จะให้ออกไปหาผีเหรอผมยังไม่อยากตายนะ
1: เราไม่ต้องไปหาผีพ่อเรียกผีออกมาได้นี่พี
5: ่ยังไงอ่ะน้องมีเบอร์ติดต่อเขาเหรอ
7: กลัวผีซะแล้ว
4: อันนี้คือการเรียกผีเหรอ
1: ใช่ปกติบ้านเราจะทำพิธีนี้ในหอผีมันพับบุรุษอ่ะ
7: แล้วผีก็จะออกมา
4: ไหนบอกไม่เคยเห็นผีไง
1: ก็ไม่เคยเห็นตรงๆหรอกแต่เคยเห็นผ่านคนทรงอ่ะปกติตระกูลรักจะมีหนึ่งคนที่ได้รับเลือกเป็นคนทรงแล้วทุกคนก็จะสามารถคุยกับบรรพบุรุษผ่านขนทรงได
4: ้แล้วถ้าผีโผล่มาที่นี่แล้วใครจะเป็นคนทรง
1: ก็ถ้าผีโผล่มาพี่ก็เห็นนี่ก็ไม่ต้องมีขนทรง
4: เฮ้ยต้องจุดธูปด้วยเหรอ
1: จุดดิพี่ธูปนี้สำคัญเลยนะ
4: เออจุดก็ได้แต่จุดดีๆนะอย่าให้ไหม้ห้องเดี๋ยวไดโนเสาร์พี่สูญพันธุ์หมด
1: ทำไงดีวะพี่ลืมบทสวดอะ
4: โอ้ยแล้วอย่างนี้ผีจะโผล่มาไหมเนี่ย
1: เขาปกติหลังไม่ได้เป็นคนสวดนี
4: ่แล้วปกติใครสวดโทรถามเขาได้ไหม
1: แม่อุ้ยอะแต่รักเคยอ่านเสียงเขาไว้อยู่นะเพราะเคยถูกแม่บังคับให้ท่องบทสวดนี้ให้ได้อะเดี๋ยวรักแก่เสียงเดี๋ยวจะพยายามสวดดูนะ
4: โอ้ยกว่าจะแก่ได้คงได้สวดอีกทีเดือนหน้ามั้ง
1: แล้วพี่จะทำไง
4: ก็ให้แม่อุ้ยของรักสวดให้สิ
1: พี่หมายถึงเปิดเสียงแม่อุ้ยพร้อมทำพิธีอะนะ
4: นี่มันยุคแห่งเทคโนโลยีบรรพบุรุษของน้องอะคงไม่ว่าอะไรหรอก

0: รักเชื่อใจพี่ปะ
1: เชื่อดิ
0: งั้นพี่ขอโทษนะ
2: เจนี่ทะลึ่งเหมือนกันนะจุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบกันนี่มาเฉยเลย
1: พี่แวน
3: มีคนไม่ใช่พี่รักจริงไงดีมาหรอ
4: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
5: คนผ่อนตร
4: งไม่พบอะไรค่ะ
5: เขารู้กันว่าเราเก่ง
6: ทำเพื่อแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash

0: บอกว่าวัยรุ่นเจนซี
1: ไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอ On Tour เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา

0: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ่อ
1: ช้
0: าหร
1: ือ
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่านี่คือไม่ใช่พี่รักจริงไม่ดีมา
3: เปิดตางระหว่างโลงเสร็จลูกหลานส่งถึงผู้ลงลับโอมเจ้าคืนเจ้าวงตระกูลผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายผู้เคยก่อเฮิร์นแบ่งนะปู่เฒ่า
4: เห็นผีไหมพี
5: ่ไม่อะไม่เห็นอะไรเลย
3: ขอท่านจงทำผู้สิงอยากเจอเดียวกัน
5: พี่ว่าไม่ได้ผลหรอกก็จะมาคงมาแล้วแหละ
3: มาครับ
5: เดี๋ยวขอครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิพี
3: ่
4: รอทู่หมดก่อนได้ไหม
3: เข้าป่าอาหาร

0: ฮ้ยมันมาแล้วพี่กาหลามาแล้ว
1: ไม่น่าใช่ผีอะไรมารยาทดีขนาดนี้มีเคาะห้องก่อนด้วย
2: เจให้มาถามว่าจะกินข้าวเย็นด้วยกันไหม
1: กินดิกองทำต้องเดินด้วยท้องทำเผื่อไปเลย
2: ยังไม่เสร็จหรอ
1: ใกล้แล้วเอาไงอ่ะรอทูบหมดใช่ไหม
3: ผมว่าวิธีนี้คงไม่ได้ผลจริงๆอ่ะ
1: เสียใจขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ก็นิดนึงรักเจอแต่เรื่องแบบนี้มาทั้งชีวิตอ่ะรักไม่อยากทนกับเรื่องแบบนี้แล้ว
1: รักเชื่อใจพี่ปะ
3: เชื่อดิไม่งั้นคงไม่ไปตามตื้อจ้างพี่มาช่วยหรอก
1: งั้นพี่ขอโทษนะ

0: ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่แวนมันมาแล้วได้ผลจริงๆด้วยเฮ้ยพี่อยู่ตรงนั้นแหละไงเจ๊คิวจะไม่มาซะแล้วเจ๊นี่ทะลึ่งเหมือนกันนะจุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบกันนี่มาเฉยเลยแต่ก็ขอบคุณนะที่ไม่หัวร้อนแล้วปาไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้วอะ
1: พี่แวนพี่พูดกวนตีนเขาอย่างนั้นได้ไงเดี๋ยวก็โดนอีกหรอก
0: เชื่อใจพี่สิคอยดูเวลามือโปรเขาทำงานกันให้ดีๆเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะผมเห็นเจ๊ยืนตาถลนแล้วเมื่อยตาแทนคือรักของผมเนี่ยเขาอยากรู้ว่าทำไมเจ๊ถึงคอยขัดขวางไม่ให้เขามีความรักสักที
1: เพื่อนผู้ชายด้วย
0: เออเพื่อนผู้ชายด้วยทำไมต้องคอยหลอกผู้ชายที่เข้าใกล้น้องจนน้องมันไม่มีใครคบแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไม่มีแฟนก็ทิ้ง
1: ไม่ต้องเน้นก็ได้มั้ง
2: กูจะฆ่าม
0: ึงโอเคเจ๊จะฆ่าก็ฆ่าแต่ขอฟังเหตุผลก่อนทำไมเจ๊ต้องคอยรังควานรักด้วยเจ๊เป็นบรรพบุรุษของน้องไม่ใช่หรอ
2: กูไม่ได้รังควานกูปกป้องมันจากคนชั่วตรงนั้นวันหนึ่งมันจะเข้าใจ
0: เข้าใจอะไรอ่ะเจ๊เพ้อป่ะที่เจ๊กำลังสร้างบาดแผลในใจเด็กอยู่นะน้องมันไม่กล้าใช้ชีวิตหรือไม่กล้ามีความสุขแล้วด้วยซ้ำเข้าใจแล้วทำไมถึงไม่ได้ไปเกิดสักทีก็เพราะเป็นผีนิสัยแบบนี้ไงถึงได้มาติดแงกอยู่แบบเนี้ย
1: เฮ้ยพี่แวนจ้าหลาอย่าทำไรเขาเลยจ้าหลาอยู่เดี๋ยวนี้นะจ้าหลาหยุดเถอะจ้าหลาหยุดได้แล้วพ่อเถอะขอร้องหยุดเถอะพี่แวนเป็นไรพี่โอเคไหมอะ

0: ไม่ต้องคิดมากนะพี่ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแค่นี้ทําอะไรพี่ไม่ได้หรอก
1: คืนนี้รักจะกลับไปนอนคอนโดนะ

0: มาขอแคนเซิลงานเดี๋ยวเราจะคุยกับเจลินดาเอง
1: ฮะแคนเซิลได้ไงอะรัก

0: พี่อยากได้เงินจนไม่สนชีวิตตัวเองเลยหรือไง
1: ก็ใช่พี่อยากได้เงินไม่งั้นพี่ไม่รับจ็อบนี้หรอก
0: โอเคเดี๋ยวรักจะจ่ายค่าจ้างให้พี่ทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกรักจะขอจบงานเท่านี้
1: รักเดี่ยวดินี่มันไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหารักก็รู้เดี๋ยวผีกะหลาก็โผล่มารักมีแฟน
0: ช่างมันเถอะพี่ถ้ามันยากนะก็ไม่ต้องมีชีวิตนี้ไม่มีความรักคงไม่ตายหรอก

0: ผมไม่ได้จะมากดดันคุณนะคือในเมลมันบอกว่ายังไม่ทราบผลนะผมเลยจะมาถามคุณว่าคุณตัดสินใจได้หรือยังครับ
1: ยังไม่ได้คิดผมมีหลายอย่างที่ผมต้องทำขอตัวก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวสิครับ
2: หายไปเถอะ
1: ก่อนที่ผมจะปฏิเสธข้อเสนอของคุณ

0: ได้ข่าวว่าคุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่เหรอ
1: ใช่ครับให้ผมออดิชั่นก่อนก็ได้นะครับผมเล่นกีตาร์ได้เต้นได้เอนเตอร์เทนลูกค้าในร้านได้แน่นอนครับรับรองว่าไม่มีเบื่อครับ
0: นี่คงเป็นหนึ่งในวิธีที่คุณจะโน้มน้าวให้พาทีรับงานของคุณใช่ไหมคะเอาจริงๆนะลูกค้าฉันก็อยากได้แต่ฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าเงินที่ฉันจะเสียไปให้คุณมันจะคุ้มกับของที่ฉันจะได้รับหรือเปล่า
1: แล้วถ้าไม่ต้องเสียค่าจ้างล่ะครับผมยินดีร้องที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
0: ฟรีเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: งั้นก็ดีค่ะ

0: ราจะไม่ยอมให้ผีตัวไหนมาทำลายความสัมพันธ์ของเราอีก
1: การ
2: กูบอกให้มึงออกไปจากชีวิตนะคุณซัก
3: ตั้งใจที่จะไม่รู้สึกอะไรแต่ใจ
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: คุยกันทุกเรื่องไหม
1: ยาก
2: ความรักคุยไหม
1: คุยครับอกหักต่อหน้าลุงมันแปลกป่ะ
0: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
1: แค่นั้นผมก็รู้แล
3: ้
1: ว
3: ไม่อยากร้องไห้ตอนหน้าลูก
0: ทิกเกอร์เคาะประตู
3: เห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
0: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออ
3: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ

0: ร้านของเราปิดแล้วนะครับมานั่งตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดทุกวันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ผลหรอกนะครับยังไงผมก็ไม่รับงานคุณ
1: วันนี้ผมมาในฐานะลูกค้าของบาร์หรือถ้าคุณเปลี่ยนใจก็บอกได้นะ
0: ไม่มีทาง

ใจดีอบอุ่นดูแลเก่งมีอุดมการคาแรคเตอร์พี่พระเอกมากเมาแล้วยังจะแต่งนิยายอีกนะนักเขียนนี่เขาเพ้อแบบคุณทุกคนปะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ส่งคุณยืนดีๆก่อนเดินไหวไหมดูทางด้วยนี่คุณ

0: เฮ้ยเป็นไรมานั่งดื่มคนเดียว
1: เซ็งๆนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟให้นะ
0: ปกติมึงก็ไม่ดื่มนี่หว่าทำไมเจอเรื่องหนักมาเหรอ
1: ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นไหนๆก็ไหนๆละผมปรึกษาพี่เลยแล้วกัน
0: ว่ามา
1: คือวันนี้ผมเรียกผีออกมาแล้วก็ได้คุยกันนิดหน่อยแล้วผีมันก็บีบคอผมเนี่ย
0: เฮ้ยบีบแรงนะเนี่ยแล้วไงมึงก็เลยไม่อยากทำจ็อบนี้เพราะโดนผีบีบคอ
1: เปล่าผมอยากทำต่อแต่ลักก็ดิอยากแคนเซิลผมโคตรไม่เข้าใจเลยคือผมทำตามบีบทุกอย่างอะเพื่อให้จบงานได้ไวที่สุดแต่อยู่วันนี้ลักก็โมโหใส่ผมเฉยเลยโทรไปเขาก็ไม่รับข้อความไปเขาก็ไม่ตอบไม่รู้จะอยู่คนเดียวได้เปล่ายิ่งขี้กลัวอยู่แล้วช่วงนี้เขาเรียนหนักด้วยอะพี่นอนก็นอนไม่ค่อยจะหลับนี่ถ้าป่วยขึ้นมาแล้วใครจะดูแล
0: ไอ้ลักมันก็คงเป็นห่วงมึงเหมือนที่มึงเป็นห่วงไอ้ลักนี่แหละ
1: ห่วงอะไรผมห่วงเงินผมมากกว่าก
0: ลัวเขานอนไม่หลับกลัวเขาเจอผีนะ

ห่วงเงินมึงก็ห่วงไอ้รักแค่มึงไม่ยอมรับมึงไปถามความรู้สึกตัวเองดีๆแล้วไปคุยกันซะมานั่งเศร้าแดกเบียร์อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เปลืองเบียร์เปล่าๆกูขอ

0: พี่ขอคุยได้หน่อยสิ
1: อันไหนของเธออันนี้ของเธอใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นบ้านแฝดครับผม
1: สวยดีใช่ได้
2: ขอบ
1: คุ
2: ณครับ
3: เย้เย้กลุ่มเราโคตรเก่งอ่ะได้เองกันทุกคนเลยเอาไงคืนนี้ฉลองปะ
4: ถ้ามีเรียนจบ
3: แหมคนเราจะกินเหล้าอ่ะมันก็หาเรื่องกินได้ตลอดเวลาแหละมึงเอาไงใครจะไปบ้างกูจะได้จองโต๊ะ
5: กูไป
3: กูไปด้วย
5: ข้างหลังอ่ะไปปะ
6: ไปไป
4: เออไปก็ไป
3: มีล่ะแล้วรักอ่ะไปปะ
4: ไปด้วยกันดีเราอยากให้รักไปด้วยนะให้ดื่มด้วยกันนานละไปด้วยกันดีเยอะสนุกดี
5: ไปดิไปก็ไป
3: ไปกินเหล้ากัน
7: ไวมาก
8: สองแก้วเลยใช่ไ
9: หมบัวประสบครับไม่เจ๊ไม่ยกเลิกซัพพลายเออร์เจ้านี่สักทีวะ
10: คนหนึ่งจะต้องกินต้องใช้นะครับ
7: นี่จะบ่นทำไมวันหนึ่งก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแค่ดีๆกันเข้าไว้
10: ไม่จำเป็นมีมี่จริงๆเราก็รู้จักกันดีมากอยู่แล้ว
0: เพราะคุณรู้จักมึงดีกูเลยไม่อยากรู้จักอีก
10: หนึ่งคาบเบียร
7: ์เดี๋ยวนี้พี่จัดการให้นะว่าแต่ทั้งสองคนนี่รู้จักกันมานานแล้วใช่ไหม
11: จักมากเพราะรู้จักมากก็เลยเนี่ย
3: เป็นแฟนเก่ากันปะ
7: นี่นี่
10: จะว่าอะไรก็ได้ครับจริงๆก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนี่แหละ
5: วันนี้ขอบคุณมากนะ
4: ชิวพอดีใจนะที่รักยอมไปดื่มด้วย
5: เอ้ยนานๆไปทีก็สนุกเหมือนกันนะ
4: รักเราขอถามอะไรหน่อยดิแต่ไม่รู้ว่าถามได้ไหมนะแต่เราอยากรู้ว่าผู้ชายที่มารับรักใต้ตึกวันนั้นน่ะใครหรออ
5: ๋อพี่ที่รู้จักอ่ะ
4: พี่เหรอเรารู้จักทุกคนในชีวิตรักนะรักไม่ใช่คนที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิตง่ายเอาตรงๆเลยแล้วกันรักมุกอ่อนแล้วใช่ปะเราจะได้ทำใจ
5: ไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องมันซับซ้อนอ่ะคือเขาไม่ใช่คนคุยอะไรแบบนั้นอ่ะ
4: งั้นก็แปลว่าเรายังมีหวังไงดิ
5: รักว่าการมุกอ่อนเถอะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเอง
4: ถ้ารักพูดเพราะรักไม่ได้รู้สึกเลยจริงๆอ่ะเราจะยอมไปนะแต่ถ้ารักพูดเพราะกลัวผีมาหลอกเราอีกอ่ะเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเราจะไม่ยอมให้ผีตัวไหนมาทำลายความสัมพันธ์ของเราอีก

0: บอกให้มึงออกไปจากชีวิตนะคุณซะ
1: การเป็นไรอ่ะ
2: ไม่เป็นไรเราไม่กลัวผีหรอกเรากลัวไม่ได้อยู่กับรักมากกว่า
1: การหยุดกาหลาบอกให้หยุดไงเลิกทำร้ายคนอื่นสักทีกาหลาหยุดทำร้ายคนอื่น
3: กูเตือนมึงแล้วมึงไม่ฟังมึงจะพินาศตายหาพระผู้ชายเวปเปอร์เร็ด
4: หลัง

0: มารับน้องรักกับคอนโดครับ
1: แต่พอดีมีนัดติวกับเพื่อนอ่ะ
0: เราจะให้ไปรับไหมไปดูที่ไหน
2: ไปบ้านผมเองพี่เดี๋ยวผมดูแลรักอย่างดีเลยนี่คือไม่ใช่พี่รักจริ
3: งไม่ดีมาอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
6: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
7: ึ่
6: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กมอปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
7: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
6: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะหนูก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเถอะ
8: ย่อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: สดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
9: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่ง
17: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 นครึ่ง
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน5595 4เหลี่ยม
18: โทรออก

0: ิตป้ายแดงเนปจูนนักกีฬานักแสดงสาวดาวรุ่งจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตสำเร็จการศึกษาคว้าเกียรตินิยมอันดับ1คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าสวยเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะ
1: ก่อนอื่นก็ขอบคุณครอบครัวค่ะขอบคุณที่บ้านแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนในชีวิตค่ะขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันเสมอค่ะแล้วก็คนรอบตัวทุกๆคนเลย
2: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้เธอแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
3: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับโกงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
2: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
4: มีครับยายผมชื่อเกสร
2: จริงเหรอคะ
3: พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
4: เจอแล้วครับ
2: ระวังสมโหเฮ้ย
5: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์

0: รักโอเคไหม
1: โอเคพี
0: ่ไปอาบน้ำนอนได้แล้วงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะรักจะได้พักผ่อน
1: เดี๋ยวดิพี่คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหมพี่ถามอะไรหน่อยดิพี่จะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะ
2: พี่อยากไปเรียนต่อญี่ปุ่นเห็นเนี้ยจบเกียรตินิยมเหรียญทองนะเว้ยแล้วตอนเรียนป.ตรีนะได้ทุนเรียนฟรีเต็มจำนวนด้วยบริษัทดังๆอ่ะมาแย่งตัวพี่ตั้งแต่ยังไม่จบเลย
1: แล้วทำไมพี่ไม่ไปขอทุนเอาโปรไฟล์ดีขนาดนี้น่าจะไม่ยากปะ
2: สอบไปแล้วทุนเต็มจำนวนด้วยนะทางประเทศเราแค่คนเดียวเองตอนสอบพี่โคตรมั่นใจอ่ะคิดว่ายังไงก็ได้รู้ปะทางชีวิตพี่อ่ะไม่เคยสอบตกอะไรมาก่อนเลยจนมาทุนเนี่ยแหละแล้วมารู้ที่หลังว่าคนที่ได้ทุนไปแม่งได้พอใช้เส้นพี่ก็เลยพยายามหาเงินไปเองไม่หวังพึ่งทุนพวกนั้นละ
1: พี่เก่งว่ะถ้าเป็นรักคงยอมแพ้ไปแล้วอ่ะ
3: พี่แมนเมื่อกี้ได้ยินเสียงกาหลาด้วยแหละ
2: แล้วกาหลาคุยอะไรกับรักอ่ะ
1: คือกาหลาเขามาบอกว่าชีวิตรักจะพังพินาศเพราะผู้ชายอ่ะ
2: ชัดเลยแสดงว่ากาหลาไม่ชอบให้รักคบกับผู้ชายแม่งโคตรคอนเซอร์เวทีฟเลย
1: ก็เป็นไปได
2: ้นอนเถอะดึกแล้ว

0: ลักสีรถฝาก
1: ขอบใจนะเราว่าช่วงนี้การเนี่ยเพิ่งอยู่ใกล้เราเลยดีกว่าเดี๋ยวก็เจ็บตัวอีกอะ
0: ไม่อะเราอยู่ใกล้รักเราไม่กลัวผีอะไรแล้วนี่เรามีของดีด้วยนะผีเผลออะไรก็มาเถอะไม่กลัวหรอกเราบอกรักแล้วไงเราจะไม่ทิ้งรักไปไหนอีก

0: โหวันนี้แต่งตัวหล่อจังอ่ะอย่างกับนายแบบจะไปเดินแบบที่ไหนเนี่ย
1: มารับน้องรักกับคอนโดครับแล้วก็จะพาไปกินข้าวต่อด้วยพอดีได้วอเชอร์มาตอนนี้มิชลีเลยนะ
0: แต่พอดีมีนัดติวกับเพื่อนอะว่าแต่ไอ้วอเชอร์นี้ยังเก็บไว้ใช้ได้อยู่ใช่
1: เฮ้ยได้ดิเราจะให้ไปรับไหมไปดูที่ไหน
2: ไปบ้านผมเองพี่โยไม่รับไปส่งรักคุณเองเดี๋ยวผมดูแลรักอย่างดีเลย
0: พี่แม่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะถึงแล้วบอกเลย
1: ดูแลตัวเองดี
0: ครับผมไปนะ

เจ๊อยู่ไหนอ่ะออกมาคุยกันหน่อยไหมไม่ต้องหลบมาเข้าฝันผมแทบทุกคืนยังทำได้แค่ออกมาคุยกันแค่นี้ผมไม่ยากมั้ง

0: ้ารักคุณต้องเสียใจพอคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
1: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
2: นี่มึงแค่กวนตีนกูหรือมึงหาข้ออยู่กับกูกันแน
3: ่พี่เอกนิยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วอ่ะก็ต้องเป็นคุณเท่านั้น
4: ตรงนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
5: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
6: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว
5: ้แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักคอยแชทหาทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยหรอ
7: น
5: ี
7: ่เปิดท้ายได้ด้วยหรอ
8: ไปเลย
9: ชอบ
8: ไปเลย
9: ชอบ
7: มาจากไหนเนี่ย
8: เดินมา
7: ช
8: ัดนะ
7: น้องก็ปลอบน่ารักเลยที่จะไปเล่น
9: จับแล้วประคองเลยเจ๊

0: วัสดีค่ะพวกเราสองคนจากซีรีส์เรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตค่ะ
1: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
2: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
3: หมิงหมิงกัญญากรนามบุญเรืองรับบทเป็นโตเกียวค่ะ
0: เนปจูนกฤตตาภูมิสุวัฒนารับบทเป็นบลูค่ะและนี่คือ
3: ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเรามี question จาก Juliet and Juliet
0: ค่ะที่ทำให้เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น
3: ถูกต้องเราจะมาถามกันเลยกันนะคะ
0: หมิงเริ่มก่อน
3: ถ้าเนปจูนไม่เรียกชื่อหมิงหมิงจะเรียกว่าอะไรแทน
0: เรียกว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่านุ้งมากันค่ะ
1: นุ้งเหรอ
0: นุ้งเหมือน
1: หมิงคาดหวังว่ามันจะมาจอกปากพี่เนปนุ้ง
0: คือปกติหนูเป็นคนไม่พูดอะไรแบบนี้แบบไม่พูดคำแบ๊วๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆ
3: ชอบความถูกต้องเหมือนที่พี่เนยบอก
0: ชอบเป็นคนจริงจังค่ะเป็น perfectionist ตอนก่อนนี่เวลาพิมพ์ไมยามกอะค่ะมีเว้นวรรคก่อนพิมพ์ไมยามกแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เป็นประโยคต่อไปชอบเขียนให้ถูกต้องแล้วเวลาเขียนอะไรยาวๆอ่ะก็จะทำเป็นย่อหน้า
3: เหมือน personality พี่เนฟไม่ได้เป็นคนติดแบบติดใช้คำแบ๊วๆคำน่ารักน่ารัก
0: นุ้งนี่ก็แบ๊วแล้วนะตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเคยมีแอบไปส่องโซเชียลเนปจูนบ้างหรือไม่หรือว่ามีโพสต์ไหนรูปไหนที่ชอบเป็นพิเศษ
3: เคยแน่นอนว่าทำอยู่แล้ว
0: เอ๊ะน่ากลัวนะเนี่ยอย่าบอกนะส่องทุกตอน
3: ปัจจุบันอะเข้าไปดูหน้าพี่เนฟเฉย
0: ๆคิดถึงหรือเปล่าอะแบบเนี้ย
3: ไม่ใช
0: ่โอเคแล้วเขาถามว่าชอบโพสต์ไหน
3: ส่วนตัวแค่รู้สึกว่าเป็นไวบ์เฉยๆแบบว่าสมมติพี่เนปผมปิวเนี่ยมันดูสึกแบบโอ้ทำไมถ่ายออกมาแล้วทำไมมันดูมาเจสติกจังเหมือนมันได้เห็นแบบที่ผ่านมาของพี่เนปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยส่อง
0: ๆขอหนึ่งเพลงที่เหมาะกับเราสองคน
3: หนึ่งเพลงที่เหมาะกับเราสองคนเป็นเพลงที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วคุณครูให้เลือกถ้าเรามองอีกฝ่ายคือคนที่เรารักมากๆเราอยากให้เพลงอะไรกับเขาเพลงที่พี่เนปเลือกคือรักคุณเข้าอีกแล้ว
0: รักคุณเข้าอีกแล้วของพี่บอยป๊อตค่ะ
3: ที่เลือกเพลงนี้เพราะมันมีสตอรี่ตรงที่หลังจากที่เราเวิร์กช็อปมันมี potential ว่าเราไม่น่าจะได้เล่นเรื่องนี้ด้วยกันแล้วพอฟังเพลงนี้ก็เลยนึกถึงพี่เนปแล้วหมิ่นก็เลยแชร์เพลงนี้ลงสตอรี
0: ่แต่มันมีอยู่วันนึงดันเล่นสตอรี่แล้วไปเห็นเพลงนี้หนูคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่เขาแชร์เพลงนี้
3: มันเป็นเรื่องของเรา
0: เป็นเรื่องของเราแน่นอนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทักเขาไปเพราะว่ากลัวว่าแบบเราคิดอยู่คนเดียว
3: เจ๋งที
0: เออแบบเจ๋งดีเนาะแบบต่างฝ่ายต่างแบบ
3: ก็นึกถึง
0: นึกถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บอก
3: ฉากไหนที่เนปจูนชอบที่สุด
0: ตอนจบครบรถมากค่ะลึกๆแล้วรู้สึกฟูลฟิลมากคือเหมือนแบบนี่แหละ
3: นี่แหละคือตอนจบของ
0: นี่แหละคือตอนจบของเรื่องนี้ฉากไหนที่หมิงหมิงผ่านไปได้ยากที่สุด
3: อยากใช้อันนี้ดีกว่าเป็นคำว่าฉากที่คิดว่าผ่านไปได้ยากแต่มันดันผ่านไปได้ง่ายมันเป็นฟิลประมาณว่าเห็นเขาอยู่กับคนอื่นเราเลยคิดเข้าข้างตัวเองว่าเออเราคงจบกันแล้วแน่เลยทำไมเขาไม่มาคุยกับเราสุดท้ายในวันนั้นโตเกียวเลยตัดสินใจคุยกับเขาตรงๆคือฟังมันอาจจะดูง่ายแต่ว่าตอนที่เราลองเวิร์กช็อปกันอะตีกับตัวเองในหัวแล้วเราต้องพูดให้เขาแบบว่าอยากบอกเราว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเหมือนกันอะไรอย่างนั้นอะแล้วพอวันจริงอะหมิงก็แอบคิดนะว่าตายละอันนี้มันต้องเตรียมอารมณ์ดีมากๆแต่พอถึงวันที่ถ่ายจริงๆอะเราถ่ายแค่เทคเดียวผ่านหมดเลย
0: มันเป็นซีนที่หนูก็รู้สึกประทับใจในการแสดงของเขาเหมือนกันเขาเอ็กซ์เพรสความรู้สึกออกมาได้แบบทำถึงมาก
3: เงียบของหมิงสุดท้ายแล้วตามเรื่องราวของจูเลียตแอนด์จูเลียตระหว่างครอบครัวกับคนรักเนปจูนเลือกอะไร
0: ยากค่ะแต่ว่าหนูอะเคยคิดเรื่องนี้มาทั้งชีวิตเลยค่ะแล้วหนูก็คิดว่ายังไงหนูก็เลือกครอบครัวก่อนไม่ว่าจะกี่คนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสักวันที่เขาออกไปได้คือมันดูแบบ
3: มันไม่ได้แน่นอนค่ะ
0: ไม่จีรังยั่งยืนหนูก็เลยรู้สึกว่าครอบครัวหนูคือแบบไม่มีใครมาแทนที่ได้แน่นอน
4: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
3: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำก็ฝ่าฟันกันมาเยอะทั้งบลูโตเกียวทั้งหมิงหมิงเนปจูนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามแล้วก็ไปดูจูเลียตแอนด์จูเลียตด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นทางช่องวัน31แล้วก็เวลา 3:30 นทางแอปวันดีค่ะ
5: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันคบกันเองมันจะไปกันรอดเหรอวะ
6: พ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
4: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยนะ
7: Thank you. น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: คนพวกเนี้ยเขาจับเรามาทำอะไรอะคุณหนูพี่คำสอนไม่ใช่คนพวกเนี้ยเป็นพวกเผากินคนนะพี
1: ่พูดบ้าอะไรคำแปงเผากินคนที่นี่มีที่ไหนกัน
2: หนูว่าเขากำลังตัดสินใจว่าเขาจะทำอะไรกับพวกเรามากกว่า
0: ตัดสินใจแล้วใครจะเป็นคนตัดสินล่ะคะ

0: วกสูเป็นใครล่วงเข้ามาในหมู่บ้านข้าทำไม
1: พวกเราเป็นนักท่องเที่ยวต้องการจะมาชมธรรมชาติก็เท่านั้น
0: หมู่บ้านข้าไกลล้ำไกลเหลือกว่าผู้ใดจะก้าวล่วงเข้ามาได้ต้องเดินเท้าไม่ต่ำกว่า5วัน5คืนข้าไม่เชื่อว่าพวกเจ้าจะมาแค่เดินป่าเท่านั้น
1: เราแค่หลงป่าแล้วมาเจอไอ้พวกผู้ร้ายมันกำลังจะปล้นเราเราก็เลยหลงมาที่นี
0: ่ก็ลมปากสูก็มีแต่คำลวงที่นี่บอกข้ามาว่าสูมาที่นี่ทำไม

0: เราจะไปหมู่บ้านผาสมิงคือหลานข้าทำหนังสืออยากจะไปถ่ายรูปที่หมู่บ้านนั้นเพื่อไปลงหนังสือของเขา
1: พี่ทำโชว์
2: ไอ้โกหก
0: เฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรพวกแกวะพวกข้าจะไปหมู่บ้านผาสมิงแกได้ยินไหม
2: มันเกี่ยวข้องกับข้าเพราะนี่คือหมู่บ้านเราและพื้นดินที่พวกสูเหยียบอยู่นี่มันคือหมู่บ้านผาสมิงทีนี้พวกเจ้าตอบมาได้ว่าอะไรทำให้พวกเจ้ามาที่นี
3: ่พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่มีคนบุกรุกครับ
4: สายสินหรืออาคมที่คุ้มกันหมู่บ้านเราขาดครับพ่อใหญ
5: ่คุณหนูนี่ได้แดงแดงนี่ไงที่นักคำแปลงเตะมันน่ะ
6: สายสินหลวงอาคมที่ข้าสร้างแนวป้องกันเสือสมิงถูกทำลายมีหน้าล่ะไอเสือตัวนั้นมันถึงบุกเข้ามาในหมู่บ้านเราได
2: ้พวกสูบอกข้ามาว่าพวกสูเกี่ยวข้องอะไรกับเสือสมิง
4: ว่าสูเกี่ยวข้องอะไรกับเสือสมิงตัวนั้น
1: ฉันเปล่าฉันไม่ได้เกี่ยวอะไร
4: ปากแข็ง
0: คุณหนู
4: จนป่านนี้ยังไม่ยอมรับอีกหรือนี่ถ้าเช่นนั้นข้าจะเอาเลือดสูออกมาล้างคำแช่งของเสือสมิงตัวนั้น
0: คุณหนู

0: ข้ารู้แล้วไอ้เสือสมิงตัวนั้นมันต้องการอะไรมันต้องการสูสูคือคู่ของมันสูคือเสืออีกตัวหนึ่ง
1: จับตัวพวกมันไว้ฆ่าพวกมันให้สิ้นซาก
2: อย่าฆ่าคุณหนูเลยอย่าฆ่าคุณหนูคุณหนูไม่ได้ตั้งใจจะต้องคำสาปเสือเธอเป็นคนดีนะเธอเป็นคนดี
1: แต่มันเป็นเสือถ้าไม่ฆ่ามันมันจะฆ่าพวกเราทุกคน
3: ฟังข้าอธิบายก่อนที่ข้ามาที่หมู่บ้านผาสมิงเพราะที่เนี่ยมีวิธีนะคำสาปคุณหนูไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นคุณหนูไม่ได้อยากเป็นเสือ
1: โกหกจับตัวพวกมันไปเอาไปฆ่าให้มัน
2: อย่าฆ
3: ่
2: าค
3: ุ
2: ณหน
3: ูปล่อยกูคุณหนูปล่อยกูคุณหนูคุณหนูปล่อยคุณหนู

0: ไปไปคำสอนเราต้องโดนเผาเป็นไก่ย่างแน่ๆเลยอะอย่าเผาเลยนะ
1: คุณทำกับพวกกูอย่างนี้ปล่อยกู
0: อย่า
2: เราไม่ใช่อาหารพวกแกนะเว้ย
0: ไปอย่า
1: คุณดู
3: ไม่นานพวกสูก็จะเหลือแต่ซากเสือสมิงยังสูมันต้องตาย
1: ไปกู
0: ไปกูไปก
1: ู
0: ก็ไปเถอะ
3: รัชันรัชันคุณรัชัน
4: เฮ้ยนี่พวกแกทำบ้าอะไร
3: คุณรัชัน
4: เฮ้ยสูไม่ถูกใจกันเกี่ยวอะไรด้วยฮะ
3: คุณรัชัน
4: จับมันนะ
0: ปล่อยเถอะ
3: หยุดเอาไว้
0: ปล่อย
3: นี่พวกแกทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยคุณรัชันอยู่นี่นะเว้ยสูเป็นพวกเดียวกับมันใช่ไหมจับมันมัดแล้วเอาไปเผาให้สิ้นซากพร้อมกันทีเดียว
0: ไม่นะปล่อยเขาไปเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเรา
3: พวกของเสือมันก็คือพวกของเสือสมิงเป็นพวกเสือผี
0: แต่ฉันไม่รู้จักเขาฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครและเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเรา

0: ไหนสูลงตอบข้ามาสิว่าสูรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมงั้นสูจงสาบานต่อหน้าข้าว่าถ้าสูกล่าวคำล่วงขอให้สู
1: ไม่จำเป็นผมรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีผมมาที่นี่เพื่อมาตามหาเธอ
0: สูยอมรับแล้วว่าเป็นพวกเดียวกับมันเอามันไปเผาพร้อมกัน
2: คุณหนู
3: ไม่ไม่นะปล่อยเขาฉันขอร้องเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
2: ปล่อยเขาไป
3: ปล่อยเขานะฉันขอร้อง
2: ปล่อยจ้า

0: มคุณไม่โกหกทำไมคุณไม่หนีไป
1: ผมไม่ยอมจะทิ้งคุณหรอกคุณอาจารย์
2: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
5: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
4: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
4: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

จุดไฟได้

0: ยกโทษให้ข้าด้วย
1: บูฐานนี่สูทำไรของสูอ่ะ
0: สูไม่เห็นเลยว่าฟ้าส่งชายผู้นี้มาห้ามใครทำอันตรายชายผู้นี้เด็ดขาด
1: ตัด
0: สูนั่งลงหรือสูอยากจะเห็นคำสาปแช่งของฟ้าอีก
1: ทุกคนคุกเข่าลง

0: ท่านมาทำอะไรที่นี
1: ่ผมมาตามหาเพื่อนของผมครับผมเห็นเพื่อนถูกจับเอาไว้ผมคิดว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะครับ
0: พวกนี้เป็นเพื่อนของท่านเหรอ
1: ใช่ครับเธอชื่อณจันทร์ครับเธอเป็นเพื่อนของผมเอง
0: ปล่อยพวกเขาออกมา
2: แต่กูแทน
0: ถ้าสูยังเชื่อมั่นในตัวข้าจงทำตามที่ข้าพูด
3: ปล่อยพวกมัน
4: ครับพ่อใหญ่

0: าฉันดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นคุณฉันนึกว่าฉันจะไม่เจอคุณอีกแล้ว
1: คุณก็รู้ว่ายังไงผมต้องตามหาคุณจนเจอ

0: ล่อยเสือผีให้หนีรอดนี่สูคิดอะไรของสูปู่แทน
1: ตามข้าไปที่เรือนข้ามีเรื่องต้องพูดกับสู

0: เลิกอ้างถึงหน้าที่ของหมู่บ้านสักทีได้ไหมหน้าที่ของข้าคือต้องปกป้องทุกชีวิตในหมู่บ้านผาสมิง
1: สูก็รู้ตำนานปู่ย่าก็บอกไว้ชัดเจนหมู่บ้านผาสมิงของเราถูกสร้างมาเพื่อการนี้เพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในเงามืดได้ออกมาพบแสงสว่างเพื่อจะล้างคำสาปเสือสมิงเราต้องทำพิธีให้ผู้หญิงคนนี
0: ้แล้วถ้าพิธีไม่สำเร็จล่ะเสือสมิงตัวนั้นมันจะเข้ามาหาคู่ของมัน

0: อาคมของสูหรืออาวุธของข้าก็ต้านมันไม่อยู่ทีนี้นะไม่แค่ชีวิตของสูหรือข้าเท่านั้นที่จะต้องตายชีวิตของคนทุกคนในหมู่บ้านผาสมิงก็ต้องตายเหมือนที่เคยตาย
1: จะไม่มีใครล้มตายทั้งนั้นฟ้าอยู่ข้างเดียวกับเราสู้ไม่เห็นหรอกว่าฟ้าส่งชายหนุ่มผู้นี้มาให้เรามันเปิดฟ้าได้ข้าเห็นรังสีบางอย่างในตัวของมันเมื่อมันยังอยู่ข้างเรานะเราไม่มีวันแพ้ไอ้พวกเสือผี
2: พวกนั้นเขาหายไปตั้งนานแล้วอะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้าง
3: หรือว่าจะไปคิดเอาพวกเราไปทำอาหารแบบอื่นเองอะ
2: เฮ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเองเพื่อจะช่วยพูดอะไรได้บ้าง
4: คุณปักษะคะ
1: นี่สูงยังไม่เข้าใจเหรอว่าสูงฆ่าพวกนั้นไม่ได้บรรพบุรุษปู่ย่าก็สั่งสอนมาว่าอาวุธของสูงมีไว้เพื่อรักษารีดมิได้มีไว้เพื่อฆ่าแต่เมื่อใดที่สูฝ่าฝืนเล่ห์เท่ากับสูผิดคำสั่งฟ้าฟ้าจะลงโทษหมู่บ้านจะเกิดอาเพศผู้คนก็จะลงตายเมื่อใดก็ตามที่สูเริ่มละเลยหน้าที่เมื่อนั้นสูจะเป็นผู้นำความตายมาสู่หมู่บ้านเรา
0: สูไม่ต้องมาขู่ข้าฟ้ามีแต่จะยินดีกับข้าที่ข้ากำจัดไอ้เสือผีให้มันหมดไปนี่ปู่แถนเชื่อข้าเถอะนะฆ่าผู้หญิงคนนั้นซะเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบ
2: พวกคุณจะฆ่าใคร
5: ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณปักษะเขาพูดให้ปล่อยเราได้เขาก็ต้องช่วยเราได้อีกค่ะ
4: แต่หนูกลัวว่าพวกนั้นจะพูดอะไรเกี่ยวกับหนูแล้วเดี๋ยวเขาจะรู
6: ้ถ้าเอาว่าดีนะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้หมอนั่นมันจริงใจกับคุณหนูมากแค่ไหน
2: นี่คุณคิดว่าแล้วจันเป็นเสือสมิง
0: ข้าเห็นมากับตาของข้าในไม่ช้าเมื่อถึงคืนพระจันทร์เลือดมันจะคืนกลับสู่ร่างธรรมชาติของมันแล้วเมื่อนั้นไอ้เสือผีที่เป็นคู่สมสู่ของมันก็จะตามมาข้าไม่มีทางเลือกถ้าข้าไม่ฆ่ามันคนในหมู่บ้านของข้าก็จะตายหมด
2: เพราะเหตุผลนี้แหละครับคุณถึงขนาดต้องฆ่าเธอ
0: ใช่มันเป็นวิธีเดียวเท่านั้น
1: ไม่จริงมันยังมีอีกทางเราพอจะแก้คำสั่งนั้นได้ถ้าเราทำพิธีให้เธอ
0: นี่ปู่แถนข้าบอกแล้วใช่ไหมไม่พูดเรื่องนี้ดิ
1: ข้าจะพูดจนสูจะฟังข้าหน้าที่ของพวกเราคืออะไรคือรักษาผู้ที่ต้องคำสาปเสือสมิงเราต้องทำพิธีให้เธอต้องถอนคำสาปให้เธอไม่ใช่ฆ่าเธอทิ้ง
2: ผมเห็นด้วยนะครับเราควรจะล้างคำสาปให้เธอนะครับถ้าคุณฆ่าณจันทร์แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับคุณบอกเองไม่ใช่หรอครับว่ามีเสืออีกตัวนึงที่ตามเธอมาที่เป็นคู่ของเธอ
0: คู่สมสู
2: ่นั่นแหละครับถ้าคุณณจันทร์ตายเสือตัวนั้นต้องโกรธมากแน่คนในหมู่บ้านทุกคนจะต้องตายนะครับแต่ถ้าคุณช่วยล้างคำสาปให้เธอนัทจันเองจะไม่เป็นเสือสมิงและมันจะเลิกยุ่งกับเธอทุกคนในหมู่บ้านก็จะปลอดภัยนะครับ
1: เขาพูดถูกพ่อใหญ่สูอาจจะไม่ฟังข้าแต่ข้าขอให้สูฟังคำเขาและอย่าลืมสิว่าเขาเป็นใคร

คืนนี้พวกสู่พักกันที่นี่นะแล้วนี่ก็เสื้อผ้าเปลี่ยนซะน่าจะพอใส่ได้ที่ใส่กันอยู่เนี่ยคงใส่มาหลายวันแล้วใช่ไหมข้าววางไว้ตรงนี้นะทั้งตะเกียงแล้วก็เสื้อผ้า

0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ที่ข้าต้องทำอยู่แล้วเนี่ย
2: พวกเขาจะไม่ทำอะไรพวกเราจริงๆหรอคะ

0: เราไม่ต้องโดนยากแล้วไง
1: เฮ้ย
2: ขอบคุณมากๆนะคะ
3: ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเป็นคุณอาจารย์เนี่ยผมยินดีทำให้เสมอครับ
1: แต่มันแปลกดีนะพี่พวกนั้นยอมทำตามเราทุกอย่าง
0: เฮ้ยไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกพวกเขาไม่ฆ่าเราก็ดีแล้วไปเถอะไป
1: ไปไหน
0: ไปเถอะนะไปดูที่หลับที่นอนก่อนไปไปไป
1: ไปไปวะ
0: ไปเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ย
3: คุณอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
3: คือผมยังไม่ได้ถามคุณเลยนะครับว่าคุณมาที่ป่านี้ทำไมครับ
2: ป้านวลนะคะป้าของฉันเขาไปหาหมอดูแล้วหมอดูเขาบอกว่าเดือนนี้ฉันจะมีเคราะห์หนักมีทางเดียวที่จะช่วยได้ก็คือต้องมาสะเดาะเคราะห์ที่หมู่บ้านนี้ค่ะ
3: เพราะอย่างนี้เองนะครับคุณถึงต้องดันด้นมาถึงที่นี่อ่ะ
2: คุณไม่รู้หรอกค่ะว่าคนบ้านฉันน่ะเขาหัวโบราณกันแค่ไหนป้านวลเขาเป็นห่วงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับฉันก็เลยตัดสินใจขอให้อาคำสูนพาฉันมาที่นี
3: ่คุณถึงต้องพาอาคำสูนออกมาจากโรงพยาบาล
2: คุณนี่เข้าใจผิดนะคะอาคำสูนเขาไม่ได้บ้าอะไรหรอกเขาแค่ขี้ไวๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าจะอธิบายให้หมอเขาเข้าใจก็คงใช้เวลานานฉันก็เลยใช้วิธีนี้ว่าแต่เมื่อกี้คุณพูดอะไรกับพวกเขาเหรอคะเขาถึงยอมทำพิธียอมปล่อยพวกเรา
3: คือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันครับคือพวกชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าใจว่าผมเป็นคนที่ผมไม่ได้เป็นนะครับ
2: เป็นใครเหรอคะ
3: คือ
2: ยังไงอะคะ
3: เป็นเหมือนพวกคนพิเศษอะไรแบบเนี้ยครับคุณอาจารย์คือผมไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะครับคุณอาจารย
2: ์งั้นก็หมายความว่าตอนนี้คุณเชื่อแล้วเหรอคะเรื่องอะไรบ้างอะคะชาวบ้านเขาบอกคุณเรื่องอะไรบ้างเหรอคะ
4: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
6: ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
5: ม
6: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
5: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
6: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้

0: ราช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้จริง
0: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทยทานคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกพอเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี
1: ้ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตานี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้เยอะมาก
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค
1: ่
0: ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่มา
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999

0: คุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม่อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ
1: ่
0: ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขา
1: เ
0: ส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เขา
0: เข้าไปเติมและแม่พอลลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้เลย
1: มากเลยน้อง
0: แล้วเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3
3: 4ชุด4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
2: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ตัวแบบนี้โปรนี้นะคะลับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
3: ถู
2: กไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
3: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซนในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
2: ได้แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้องๆ
3: ใส่แล้วเรียบ
2: ขึ้นเขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้มั้ยแม
3: ่
2: ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นมั้ยจะมีรูระบายอากาศ
3: อ๋อเหมือนชุดออกกำลังกาย
2: ถูกต้องค่ะ เห็นรูพวกนี้ไหมแม่ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
3: สี
2: เดียวกับชุดชั้นใน
3: สีน่ารักมาก
2: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอ่ะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลหมดเลย
3: เทคโนโลยีหมดเลย
2: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
3: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
2: ้
3: ไหมได้สบาย
2: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
3: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
2: ยืดได้เยอะมาก
3: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัวให้ฟรีนะแม่นะให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือน้อยกว่า75เซตแล้ววันนี้ที่คุณได้ไปคุณจะได้เสื้อในซื้อ3แถม1
2: ค่ะ
3: เสื้อใน3ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอีก1อ่ะคลาสสีไปให้
2: ค่ะ
3: และให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันไปอีก4ตัวคลาสสีไปให้ทั้ง8ตัวนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,199 บาท
2: ใช่แล้วฟรีไซส์นะคะ1ชุดเนี่ยจะถ้าได้ทั้งเสื้อในกางเกงในแบบนี้ก็จ่าย 1,140 บาทแล้วแม
3: ่
2: คุ้มกว่าไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครซื้อตุนได้ให้ซื้อตุนไปเลยกดมาเลย1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเฉลี่ยตัวนึงจะตกราคาอยู่ที่
3: 149บาท
2: รุ่นใบเฟิร์นใส่นี่ล่ะค่ะแม่ค่ะแล้วก็ของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เย็นอะอกเย็นหน้าร้อนหน้าฝนยิ่งหน้าหนาวยิ่งใส่สบายแม่ซ
3: ึ่
2: งบ้านเราไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ที่คำถามว่า S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
3: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ตูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่นะ
2: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
3: คุณนุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส
2: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
3: คนนี้
2: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
3: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
2: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถ
3: ึ
2: งสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยขอบขาใส่สบายไหมนะพี่นุ้ยขอดึงหน่อยได้ไหมเฮ้ยขอบขาไม่รัดจนมันไม่สบายนะแม่มันยังยืดได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือ แล้วคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
3: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะถ้ามันอับชื้นมันเหม็นกลิ่นเปรี้ยวจริง
2: ๆ
3: แต่อันนี้เราหอมนะ
2: หอม
3: เออเอาล่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมขามีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
2: อันนี้คือเทคโนโลยี Airflow เห็นไหม
3: ใ
2: ช่ฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกัน
3: อ
2: ันนี้ตูนเอาผ้าซ้อนลงไปเลยนะคะชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้สวยทุกสีด้วยนะคะที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเนื้อนะคะคุณผู้ชมและกางเกงชั้นในที่ได้ไปก็จะเป็นสีที่เบสิกนี่แหละสีขาวกับสีนูดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3นาทีนิดๆค่ะกับ41เซตสุดท้ายแล้วซื้อเป็นชุดตูนว่าคุ้มกว่า
3: ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะปกติ1ชุดอ่ะชุดชั้นในกางเกงชั้นใน1ชุดคือ 1,140 แต่คุณเห็นไหมว่าวันนี้คุณได้ไป4ชุดแล้วคุณจ่ายแค่ 1,195 บาทท
2: ั
3: ้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
2: ถูกต้องค่ะ
3: แต่วันนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีไม่คิดค่าส่งแล้วเก็บเงินปลายทางฉะนั้น อนนี้สั่งให้ทานเพราะว่าเหลือน้อยกว่า39เซตในรายการแล้วค่ะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะ
2: ถูกต้องค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะคะ750บาทจริงๆถ้าเกิดว่าแม่ไปซื้อในห้างหรือไปคุยกับเซลล์เนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนไม่เจอแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีแค่ไซส์ของเราเท่านั้นมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเลยแล้วป้ายราคาเนี่ยนะคะชุดชั้นในตัวนึงจะอยู่ที่750บาทติดแผ่นใบนี้ไปให้ด้วยถึงบ้านเลย
3: และกางเกงชั้นในที่ให้ฟรีคุณผู้ชมค่ะ

0: ตัวละ390บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4ตัว4ตัวนี้ก็คือพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่
0: ที่ให้ฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า30เซตสุดท้ายกับ2นาทีกว่า
1: ถูกต้อง
0: 4แถม4คุณผู้ชมค่ะให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ149บาทจากชิ้นละ750บาท
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้แล้วเซตนี้ก็จะไม่วนกลับมาให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะเอาที่แม่ใส่สบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้เลือกชุดชั้นในก็ต้องเลือกเซตนี้แล้วที่นุ้ยกำลังถืออยู่ที่ตูนกำลังมาเอาไปให้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตแล้วเป็นเซตแบบเสื้อในกางเกงในเข้ากันดีๆสวยๆแบบนี้เลยสีที่เราจัดไปให้อะยังไงก็ใส่ได้ทุกวัน
0: ถูกแล้วจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบเป็นสีสบายตาเวลาใส่แล้วคือจะดูผู้ดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่อนล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเบสิกที่ให้ไปอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะเขาเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและกางเกงชั้นในด้วยและกางเกงชั้นในที่ให้ไปเป็นรุ่นตามหาปกติขายอยู่นะคะแม่ขายอยู่ตัวละ390แต่วันนี้ให้ฟรี4ตัว
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะ S M L X L 2 X L นะคะใส่ด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกไซส์แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนี่ยนะคะก็ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซตแบบนี้ตุนว่าคุ้มกว่า1เซตอย่าลืมนะว่าถ้าไปซื้อเองข้างนอกจ่าย 1,140 บาทแล้วค่ะเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเราได้ไปเลย4ชุดแบบนี้ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะพี่ๆแม่ๆสั่งเอาไว้ก่อนจองสิทธิ์ก่อนนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้ว 1,199 บาทเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าโอนเงินเลยก็ยังได้สบายใจรีบโทรมา1252ค่ะ
0: ใช่แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วเหลือ19เซตแล้วน้องใบเฟิร์นเขาก็ใส่ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะใส่จริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราให้ไปตั้ง4แถม4ใช่ไหมเสื้อใน4กางเกงใน4คุณสามารถเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นสีลิมิเต็ดนะสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลเนี้ยพูดเลยเป็นสีที่คุณหาเสื้อชั้นในสีน่ารักแบบเนี้ย
1: ไม่ได้แล้วที่สำคัญช่วงนี้แอโรบิกมาแรงอ่ะแม่ใครใส่สปอร์ตบาร์แบบน
0: ี้ใส่ได้เลย
1: ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วใส่แล้วโชว์ได้ด้วยแล้วสบายใจด้วยที่สำคัญวันนี้16เซตสุดท้ายแล้วค่ะ1252อยากให้สแกนมาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนเลย 1,199 บาทเท่านั้นเซตนี
0: ้ใช่แล้วเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือแค่26วิสุดท้ายใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาทนะลูก
1: คุ้ม
0: บอกเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินปลายทางแล้วส่งให้ฟรีต่อสายไว้ก่อนนะคะ
1: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ

0: 그 คือชาวบ้านเขาบอกว่าคุณเป็นสาวสวิงครับ
1: เหรอคะแปลกจังแล้วคุณคิดยังไงล่ะคะคุณเชื่อไหม
0: ใครจะไปคิดล่ะครับว่าคุณจะเป็นเสือสมิงอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะถ้าคุณเป็นเสือจริงๆเนี่ยผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนเนี่ยคุณคงกินผมตายไปแล้วล่ะ
2: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนครับพานสิงนี่พามาถูกทางป่ะครับเนี่ยทำไมมันไม่ถึงสักทีล่ะ
3: ผมเดินตามรอยเท้ามาข้างหน้าน่าจะมีหมู่บ้านที่คนอยู่ไม่ผิดแน่ครับนาย
2: ได้ครับแต่ขอพักก่อนนะครับเดินมาตั้งแต่เช้าแล้ว
3: ครับนาย
4: ช่วยหาฟืนมาใส่หน่อย
0: ขอโทษนะครับพี่ชายผมมากับเพื่อนอีก2คนนะครับแต่เกิดพัดหลงกันในป่าพี่ชายเดินตะเวนแถวนี้เจอใครบ้างไหมครับ
4: เจอ

0: จอแต่ศพสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะแต่ศพคนเนี่ยไม่เจอนะเพื่อนของสูเนี่ยอาจจะเดินหลงป่าอยู่หรือไม่ก็อาจจะกลับออกไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาหารของเสือไปแล้วก็ได
1: ้ขอบคุณนะครับพี่ชายอาชาแกหายไปเดี๋ยวของแกวะฉันหวังว่าแกจะออกจากป่าไปแล้วนะ
2: นี่ผมกำลังจะเป็นหวัดหรือมีใครแช่งผมเนี่ยผ่านสิงครับเราสองคนจะรอดไหมครับเนี่ย
3: รอดแน่ครับนายถ้าเราไม่เจอเสือซะก่อน
2: เสืออีกแล้วเหรอนี่ชีวิตผมนี่มันเป็นอะไรกับเสือมากมายครับเนี่ยมันถึงได้วนเวียนรอบตัวผมอยู่ตลอดเวลา

0: ันที่หัวใจแล้วควักหัวใจมันออกมาจับไว
1: ้นาย
2: พ่อใหญ่ท่านเคยให้เขี้ยวเสือกับข้าท่านถูกเสือทำร้ายตายในอ้อมแขนข้า
3: สูเคยเจอพี่ชายข้าเดียวหร
2: ือพี่ชาย
3: ข้าตายด้วยน้ำมือของเสือสมิงในคืนพระจันทร์เลือดคืนที่พวกมันสมสู่กันข้าไม่มีวันลืมข้ารอคอยวันนี้มานานวันที่ข้าจะได้ล้างแค้นให้กับชาวบ้านผาสมิงและพี่ชายของข้า

0: มาแล้วครับนายท่าน
1: นี่แกจะให้ฉันกินอาหารสว่างๆแบบนี้ฮะไอ้ซากสัตว์พวกนั้นมันไม่สามารถทำให้กำลังของฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรอกมันต้องเป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารที่มีวิญญาณฉันต้องการมนุษย์
0: ท่านครับ
2: คือผมเองก็หมดกำลังไปเยอะนะครับนายท่านถ้าผมต้องไปล่ามนุษย์ในหมู่บ้านตอนนี้ผมเกรงว่าผมจะสู้พวกมันไม่ไหวนะครับ
1: เพราะพวกมันแท้ๆที่ทำให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพนี้คอยดูนะนะจ๊ะผมจะไม่ยอมให้คุณหนีผมไปไหนคุณไม่มีทางทำสำเร็จหรอก

อาได้ไปคุยกับปู่แทนคนนั้นมาแล้วจึงได้รู้ประวัติหมู่บ้านผาสมิงเมื่อเกือบพันปีก่อนมีราชากับราชินีเสือสมิงต้องการจะขยายเผ่าพันธุ์และมีอำนาจเหนือมนุษย์พวกมันฆ่ามนุษย์ทุกคนที่ขัดขวางมัน

0: ชคของเรายังดีมีพระจากเนปาลอย่างรู้ก่อนจึงได้มาคอยขัดขวางมันจนเกือบสำเร็จ
1: เกือบสำเร็จ
0: เกือบสำเร็จตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าพวกมันสามารถถ่ายพลังอำนาจแห่งเสือให้กับบุคคลที่มันเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของพวกมันต่อไปเหมือนอย่างที่คุณหนูเจอพระเนปาลลูกนั้นจึงได้สร้างหมู่บ้านผาสมิงขึ้นรวมทั้งบทภาวนาล้างคำสาปเสือสมิงชาวบ้านหมู่บ้านผาสมิงจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยล้างคำสาปเสือ

0: นี่คงเป็นความหวังสุดท้ายแล้วหนูจะโชคดีมากๆถ้าชาวบ้านเขายอมทำพิธีให้แล้วถ้าสำเร็จ
1: คืนวันเพ็ญพรุ่งนี้แล้วคุณหนูจะต้องเข้าพิธีล้างคำสาปมันต้องสำเร็จแน่

ผ้าสวยจังเลยค่ะฉันขอลองทำบ้างได้ไหมคะ

0: มีอะไรให้ช่วยไหมคะพวกเราไปกันเถอะ
1: สู่ไปช่วยข้าซักผ้าก็ได้
0: ชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อนจันนะ
1: ข้าชื่อคำฝาง
0: คำฝางแล้วข้าพวกนี้ทอกันเองเลยเหรอคะ
1: พ่อใหญ่กับปู่แถนสอนให้เราทอผ้าไว้ใช้แล้วก็ปลูกผักปลูกผลไม้ไว้กินกันเอง
0: ดีจังเลยนะคะที่นี่สงบอยู่สบายอยู่ง่ายบางทีฉันก็อยากได้ชีวิตแบบนี้บ้าง
1: ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่คิดว่าที่นี่น่าอยู่ไม่อย่างนั้นน่ะคนบางคนในหมู่บ้านนี้ก็คงจะไม่หอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่เมืองกรุงหรอกไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่คิดถึงน้าสาวของข้าน่ะ
0: รอยสักอันนั้นมีความหมายไหมคะ
1: มันเป็นสัญลักษณ์ของคนในหมู่บ้านนี้เด็กทุกคนที่เกิดที่นี่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะต้องผ่านพิธีผนึกเขี้ยวเสือที่หัวใจส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยจะต้องที่ข้อมือเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เป็นชาวผาสมิงโดยสมบูรณ์แล้วพอสู่ทำพิธีเสร็จสู่ก็จะกลับไปกับผัวของสู่ใช่ไหม
0: ว่าไงนะคะ
1: ผู้ชายที่ตามมาหาสูน่ะไม่ใช่ผัวเหรอข้าเห็นสูกอดมัน
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนกันนะคะเราก็แค่ทักทายกันนะคะ
1: ที่นี่มีแต่ผัวเมียเท่านั้นแหละที่จะกอดกันอ้าวนั่นไงเขามาหาสูแล้วนั่นไงเดี๋ยวพอซักผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปตากที่ลาวด้วยนะ
0: จ้ะ
2: มาช่วยชาวบ้านเขาซักผ้าแบบนี้คิดจะเป็นแม่บ้านในคนในหมู่บ้านเหรอครับ
0: ฉันก็แค่อยากจะผูกมิตรกับพวกเขานะคะ
2: เราเมื่อกี้นี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะครับ
0: ก็คุยไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรมาก
2: เอางี้ดีครับเดี๋ยวผมช่วยดีกว่า
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่ไรครับ
0: ผู้ชายที่หมู่บ้านนี้เขาไม่ซักผ้ากันหรอกค่ะ
2: ผมไม่เป็นไรหรอกครับผมทำได้ผมไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้สักหน่อย
0: อย่าเลยค่ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวดีกว่าครับ
0: คุณแต่งตัวแบบนี้ก็แปลกตาดีนะคะ
2: ผมเองก็เพิ่งจะเห็นคุณอาจารย์แต่งตัวแบบนี้ก็ดูสวยดีนะครับ

0: คุณอาจารย์ครับผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าคุณอาจารย์เนี่ยจะชอบชีวิตชนบทแบบนี
1: ้ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะ
0: ก็คุณดูเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มั่นใจครั้งแรกที่ผมเจอคุณนะครับคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเลยนะครับนี่ครับ
1: แล้วตอนนี้ล่ะคะ
0: ตอนนี้เหรอครับคุณดูแบบ
1: ยังไงล่ะคะดูเป็นยังไงคุณปักษะยังไงอะคะ
0: คุณก็ยังเหมือนวันแรกที่ผมเจอเลยนะครับยังสวยแล้วก็ยังเก่งเหมือนเดิมเลยครับ

0: แต่บางทีฉันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นก็ได้นะคะคุณยังไม่รู้จักตัวตนของฉันจริงๆนะคะคุณปักษา
1: อาจารย์อาจารย์คุณเป็นอะไรไปครับจริงอยู่นะครับว่าผมอาจจะไม่ได้รู้จักตัวตนของคุณจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมอยากรู้จักคุณจริงๆนะครับอาจารย
0: ์บางทีถ้าคุณรู้จักตัวตนของฉันจริงๆคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะคะ
1: อาจารย์คุณอย่าเพิ่งรีบตัดสินผมสิครับผมอาจจะไม่ได้รู้จักคุณนะครับแต่ผมรู้จักหัวใจตัวเองดีครับอาจารย์ให้โอกาสผมนะครับให้โอกาสผมได้รู้จักคุณเถอะนะครับอาจารย
2: ์ผมมั่นใจนะครับว่าผมจะไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปจากนี้แน่นอนครับอาจารย์

0: มีอะไรหรอครับคุณหนู
1: คุณอาคะชาวบ้านที่นี่เขามองหนูแปลกๆทุกคนเลยค่ะหนูว่าเดี๋ยวจะไปถามปู่แทนว่าเกิดอะไรขึ้น
0: คุณหนูคุณหนูครับ
2: ทำไมเราต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นด้วยมันไม่เสือสมิงผู้แทนก็รู้ดีดิพวกข้าไม่ยอมนะพวกเราต้องฆ่ามันเดี๋ยวนี้เพื่อชีวิตของเราแต่เดิมไม่ต้องเสี่ยงต่อไป
3: มันเป็นหน้าที่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เกิดที่หมู่บ้านพาสมิงแห่งนี้พวกสูลืมไปแล้วเหรอ
2: ในตอนทำพิธีนั่นเราต้องถอดเขี้ยวเสือออกหมดเราจะไม่มีอะไรป้องกันตัวจากไอ้เสือสมิงเราอาจจะตายตายกันทั้งหมู่บ้านเนี่ย
3: ถ้าเราต้องตายเราก็ตายเพราะเราทำหน้าที่ตายเพื่อรักษาเจตนารมณ์ที่บรรพบุรุษของเราสร้างหมู่บ้านแห่งนี้พวกเราเกิดมาเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่เพื่อฆ่า
1: ทำไมต้องถอดเขี้ยวเสือด้วยล่ะคะตอนทำพิธี
4: เพราะการแก้คำสาปเสือมันต้องแลกด้วยพลังอำนาจของคนทุกคนในหมู่บ้านผาสมิงทีนี้สูรู้แล้วใช่ไหมทำไมคนทุกคนในหมู่บ้านผาสมิงถึงได้กลัวสูนะก็เพราะการช่วยชีวิตสูมันต้องแลกด้วยชีวิตของคนทุกคนในหมู่บ้านผาสมิงไง
1: ก็ฆ่าฉันสิจะได้ไม่มีใครเสี่ยงใครตายเพราะฉัน

0: คะเห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซิลลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วเลิกงามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
2: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
0: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
2: ่สวย
1: นะลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
2: ไปเลยใช่ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ยมากตัวเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
2: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
1: 999บาท
2: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทานเท่านั้นแล้วราคานี
0: ้
2: ได้แค่99เซ็ตในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
0: หลายรอบแล้วนะคะ
2: โอ้คุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
0: ัน
2: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่
1: ใส่อะไรของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณีแดง
0: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
2: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียดสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
2: เห็นไหม
1: คือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
0: เน้นเบาสบาย
1: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
0: ระบายอากาศด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะ
2: สวย
0: ตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
1: ่
0: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
0: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
1: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้วทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
0: ต้องให้คุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
1: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
0: อันนี้ได้ครบ
1: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
0: แล้ว
1: เข็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่
2: ด้วย
1: ใช่ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
0: คุณมีเสื้อสีชมพูอยู่
1: หรือจะเป็นฟ้ากนก
0: อ
1: ันนี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัตติการนะคะสวยมาก
0: ใต้เลย
1: แดงท้องกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคใต้
0: อยากได้
1: อ
0: ะ
1: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
0: คุณผู้ชมเหลือ50เซต ุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอ่ะมันร้อนมันหนักมันหนักมันเหนื่อยมันเหนื่อย
0: เราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่
0: ม
2: ีประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหน่าใส่ไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
2: ใช่แล้ว
0: แห้งเร็ว
2: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
0: ซักรวมได้
2: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
0: สีจะตกไหมแม่ๆปกติเวลาผ้าถุงอ่ะนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
2: กลัวสีตกแล้วนี่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
0: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีทั้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดู
2: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
0: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทยทันเอาไปแบ่งกันก็ได
2: ้อุ้ยรอดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้เราเอาไปคนละ4ตัว
0: แยมอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
2: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงานเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส่คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
2: ตก
0: ตัวเท่าไหร่
2: ตกตัวละ111คุณผู้ชม
0: แล้วใครเขา
1: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี
0: ่ไซส์ S
1: ไซส์ S แบบนี
2: ้
1: ใส่ได้สบาย
0: ไซส
1: ์
0: L อ้
1: าวไซส์ M
0: ค่ะ
1: ไซส์ L
2: ไอ้คนนี้คนนี้ XL
0: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
2: ัน
0: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่2 XL ก็ใส่ได้
2: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
1: 22เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: ต้องรีบ
1: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
0: อ
1: ันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ้ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
0: ้
1: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแผ่นแพงแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
2: ัน
1: นี้เหลือแค่999บาท
2: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
1: ุ
2: ณ
1: 11เซตแล้ว
2: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
1: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม่ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
0: ์แม่
1: ซื้อเลย
0: ราชการ
1: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจองอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้มต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
2: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
0: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สายแน่นมากเลย
2: สวยมากแล้วคุ้ม

0: จะไม่มีใครฆ่าสูทั้งนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านผาสมิงทุกคนจะช่วยสูแก้คำสาปข้าพ่อใหญ่ผู้นำแห่งหมู่บ้านผาสมิงจะเอาชีวิตเข้าปกป้องสูช่วยสูให้ทำพิธีจนสำเร็จในคืนเพ็ญพรุ่งนี
1: ้ถ้าเราทำพิธีนี้สำเร็จบรรพบุรุษของเราก็คงจะดีใจลูกหลานของเราก็ไม่ต้องแบกภาระนี้อีกต่อไป

0: ไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่ฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดนัดฉันคุณไม่มีวันนี้ผมพ้น
1: น้าคำแปลงก็ตามคุณหนูนี่แหละเพราะไม่เห็นขึ้นไปสักทีนึงแล้วนี่มัวมองอะไรอยู่ล่ะคะเนี่ย
2: ไม่มีอะไรค่ะแค่คิดไปเรื่อยเปื่อย
1: อย่างนี้ทุกทีตอนเด็กๆก็เหมือนกันชอบหนีน้าคำแปลงออกมาแล้วก็มามองนู่นมองนี่มองนั่นรู้ไหมเราอะซนยิ่งกว่าเด็กผู้ชายอีก
2: เราต้องมาตามเรียกให้ไปนอนเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่นะสิคะไปไปนอนค่ะไป
2: ค่ะ

0: ณจันอยู่ไหม
1: อ๋อคุณหนูคะเดี๋ยวนะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ปู่แทนให้ข้ามาตามสู่ไปเตรียมตัวก่อนทำพิธี
1: เตรียมตัวอะไรเหรออ
0: าบน้ำสุดท้าย

0: มาฝังไอ้พิธีอาบน้ำสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไร
1: มันเป็นพิธีที่สืบมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าของชาวขาสมิงน่ะ
0: โอ
1: ้ชาวขาสมิงเนี่ยมีพิธีอาบน้ำแรกกับอาบน้ำสุดท้าย
0: ฮะมีพิธีอาบน้ำแรกด้วย
1: อาบน้ำแรกคืออะไรคะพิธีอาบน้ำแรกมีไว้สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่พระจันทร์ขึ้นซีดชาวบ้านขาสมิงเชื่อว่าเป็นเด็กที่ฟ้าประทานมาให้หลังจากที่เด็กคลอดเราจะพาเด็กไปอาบน้ำบริสุทธิ
0: ์ฟ้าประทานมาให้อ้าวแล้วฟ้าประทานมาให้ทำอะไรอ่ะ
1: มาปราบเสือสมิงเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: เสร็จแล้ว
1: ขอบใจจ้ะผมขออวยพรให้พิธีสำเร็จ

0: ถึงเขาค่ะ
1: คงไม่มีอะไรหรอกครับคุณหมู
0: เขากำลังจะมานะคะ
1: ชาวบ้านช่วยกันวางเวรยามไว้อย่างแน่นหนามันคงจะเข้ามาไม่ได้ง่ายๆยังไงพิธีคืนนี้ต้องสำเร็จแน่ครับคุณหนูคุณหนูไม่ต้องเป็นห่วง

คืนนี้คือคืนวันเพ็ญเดือนคุณนัจจันจะต้องกลายร่างเป็นเสือฉันจะไม่ยอมให้นัจจันล้างคำสาปเสือสมิงนั้นได้โดยเด็ดขาด

0: พวกสูทุกคนถอดเขี้ยวเสือออกมารวมกันไว
1: ้แม่ยังลืมเขี้ยวเสือไว้บนเรือน
2: สูนี่ขี้ลืมจริงๆเลยเดี๋ยวรีบไปเอามาพิธีกำลังจะเริ่มแล้ว

0: ข้าขอให้ทุกคนประจำตำแหน่งและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครั้งนี้ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของทุกคนเพราะมันคือหน้าที่ของพวกเราชาวหมู่บ้านผาสมิงที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
1: ฉันขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะ
0: แทนรอเจ้าอยู่ในถ้ำ

0: ไม่เฉพาะพระจันทร์คนเดียวเท่านั้น
1: พระจันทร์ผมจะรอคุณอยู่ที่นี่

่องราวทั้งหมดถูกจารึกไว้ที่นี่นี่คือราชาและราชินีเสือต้นกำเนิดแห่งเผ่าพันธุ์เสือสมิงเสือสมิงนั้นอาศัยอยู่ในร่างคนมันรอคอยวันเพ็ญใหญ่หรือคืนวันเพ็ญสีเลือดในคืนนั้นจะเป็นคืนสำคัญของเผ่าพันธุ์เสือคืนที่ราชาและราชินีเสือจะทำการสมสู่กันขยายเผ่าพันธุ์

0: พวกมันมีความเชื่อว่าเผ่าพันธุ์ของมันแข็งแกร่งมีพลังอำนาจมหาศาลมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นมันต้องการปกครองมนุษย์อย่างเรามันต้องการมีอำนาจเหนือพวกเราจนกระทั่งมีพระธุดงค์จากเนปาลมาทำการปราบเสือเสมียนท่านค้นพบวิธีการล้างคำสาปและก็ได้สร้างหมู่บ้านผาเสมียนเพื่อเอาไว้ขัดขวางและล้างคำสาปของไอ้พวกเสือเสมียนในพิธีกรรมล้างคำสาปชาวบ้านทุกคนจะต้องร่วมกันสวดภาวนาบูชาพระจันทร์ร่วมไปกับผู้ที่ต้องคำสาปจนกว่าอาทิตย์จะดับจันทร์และนั่นก็คือคาถาม
1: ันคือภาษาอะไรคะฉันอ่านไม่ออก
0: มันเป็นภาษาเนปาลโบราณแต่สูไม่ต้องวิตกข้าจะเป็นคนสวดนำเองสูต้องฟังคำข้าให้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกสูจงทำสมาธิและสวดมนต์ภาวนาอยู่แต่ในธรรมห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาด

0: ผมไม่คิดเลยนะครับว่าพี่ทีมมันจะดูจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดนี
1: ้มันเป็นเรื่องจริงจังคุณ
0: ผมอยากให้มันจบผมจะได้พาเนตันกลับสักที

0: คืนนี้เสือสมิงมันบุกพวกเราแน่ขอให้พวกเราทุกคนอย่าได้ประมาท
1: พวกเราไม่มีเขี้ยวเสือแล้วเราจะต้านพลังอำนาจไอ้เสือสมิงได้ไงพ่อใหญ
0: ่เราอาจจะต้านอำนาจของมันไม่ได้แต่อาวุธของเราใช้สู้กับมันได้ยิงเข้าที่หัวใจของมันแล้วควักออกมาหรือไม่ก็ต้านมันไว้อย่าให้มันเข้ามาทำลายพิธีของเราจนถึงรุ่งเช้าแค่นี้เราก็แก้คำสาปให้กับคุณหนูนาจันได้แล้วคราวนี้จะได้หมดสิ้นกันสักทีตำนานเสือสมิงเสืออีกตัวมันต้องตาย
1: แล้วถ้ามันแปลงร่างมาล่ะเราจะรู้ได้อย่างไร
0: มันอาจจะแปลงร่างได้ดูเหมือนกับพวกเราแต่มันไม่มีรอยสักที่ลงอาคมเหมือนพวกเราตามเข้ามา
2: หนูจะไปไหน
3: หนูลืมเขี้ยวเสือที่บ้านจ้ะ
2: เขี้ยวเสือ
3: พวกเราต้องเอาเขี้ยวเสือมาถอดรวมกันเพื่อมาบูชาพระจันทร์เพื่อช่วยล้างคำสาปเสือสมิงให้กับคุณอาจารย์ไงจ๊ะ

อนนี้พวกชาวบ้านมันไม่มีเขี้ยวเสือเพื่อไว้ปกป้องพลังอำนาจจากฉันแล้วผมไม่มีวันปล่อยให้คุณลบคำสาปเสือสมิงได้แน่นะจันทร์

Fire!

0: นิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูเอง
1: อาครับศูนย์ผมไปกับอาด้วย
2: ทำไมไม่ทีได
3: ้พยายามหนีไป
2: หนีไป
4: ทำใจให้นิ่งข้างนอกไม่มีอะไรที่สูจะต้องสนใจ
5: แต
4: ่สูมีหน้าที่ตรงนี้ถ้าสูต้องการถอนคำสาปจากเสือใจต้องนิ่งหรือสูเปลี่ยนใจไม่อยากถอนคำสาปแล้ว

0: บุกเข้ามาแล้วพวกเราโอ้ย
1: พ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นไร
0: พ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นไรพ่อใหญ่ไปไหน
2: เสือสมิงมันทำร้ายข้า
1: พวกเรามาช่วยกันหน่อยแล้ว
3: เดี๋ยวไม่วะเราซอดูที่รอยสักก่อนหัวใจพ่อใหญ่หรือเปล่า
4: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวนึงใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
6: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
5: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่พี่แม่แม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
6: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mute Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
5: ริ้วรอย
6: มา
5: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่มั้ยคะ
6: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
5: ี่ย
6: เห
5: ็
6: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
5: ี
6: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
5: ึ
6: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
5: ้
6: เป
5: ็
6: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
5: ี
6: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
5: ัง
6: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
5: ัน
6: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
5: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมเข
6: ้
5: าไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
6: ๆถูกต้อง
5: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้ว อนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่เอ
6: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
5: อันนี้นะ
6: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
5: พยายาม
6: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
5: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
6: ื่อง
5: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
6: ถูกต้อง
5: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี้เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ดูทาไปเป็นแบบนี้นะแม
6: ่แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
5: ว
6: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
5: ี
6: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
5: ุ
6: ณผ
5: ู้
6: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
5: หน้าหมอง
6: ม
5: ี
6: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
5: 690
6: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
5: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได
6: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
5: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR โค้ดก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนม
6: กัน
5: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
6: ี
5: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
6: เอาปากแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ

0: านีทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
0: ี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
0: น
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาหน
0: ้
1: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
0: เ
1: นี่ยเราไม่เคยติด
0: มา
1: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว
0: ่
1: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
0: ะ
1: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
0: ็
1: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
0: เพราะว่ากันได้เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เ
1: ขาจะเห
0: ็
1: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
0: า
1: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผิวแห้งมาก
0: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
1: ว่าทำไมอ่ะ
0: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
1: คุ้มมาก
0: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
0: ้
1: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
0: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
1: ถูกต้อง
0: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
1: คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตนี้ใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
0: ็
1: นก
0: ัน
1: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
0: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณ
1: สวัสดีครับโทรมานะครับ

Leave me! Leave me!

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับอาคำศูนย
1: ์เฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงปักษา

0: อย่ายิงนะอาชา
1: ครับ
2: อาชานั่นเพื่อนผมเองครับอาม
0: าครับนายสิงห์ไอ้ปากจ่านี่แกมาอยู่นี่ได้ไงวะแกรู้ไหมว่าพวกเราสองคนเป็นห่วงขนาดไหน
2: ฉันที่ต้องถามแกพวกแกหายหัวไปไหนกันมาวะ
0: ก็หลงอยู่ในป่าไงนี่ดีนะที่มีนายสิงห์อยู่ด้วยไม่อย่างนั้นฉันยังอยู่ในนั้นอยู่เลยนะเว้ยแล้วทำไมคนตายเกลื่อนขนาดนี้วะ
3: มันมาแล้วเราต้องหยุดมันอย่าให้มันเข้าไปในถ้ำเราต้องสู้กับมัน
0: เดี๋ยวก่อนครับใครมาแล้วเราต้องสู้กับใครอ
2: าคำศูนย์ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับอาคำศูนย์ผมจะพาคุณจันกลับนะครับ
3: ไม่ต้องให้คุณจันทำพิธีให้เสร็จ
0: แล้วเขาทำพิธีบ้าบออะไรวะ
3: พ่อใหญ่
2: พ่อใหญ่

0: 老嫂。
1: จุดนี้ตายกันหมดเลยเหรอ

0: ไอ้พลไอ้เสือผี
1: พวกแกคิดนะว่าฉันจะปล่อยให้พวกแกแค่คำสาปนะจันได้ไม่มีทาง
0: กูไม่ยอมให้มึงทำลายพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ได้หรอก
1: ก็ลองไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่อ่อนแอปวกเปียกอย่างพวกแกจะทำอะไรฉันได้ไม่ว่ายังไงก็ตามนัจันจะต้องเป็นราชินีของฉันและพวกแกทั้งหมดต้องตาย
2: อาคำศูนย์ไอ้ผู้พยักนี่มันเกี่ยวอะไรด้วย
0: มันจะมาเอาตัวคุณหนูนัจันเราต้องขัดขวางมัน
3: และไอ้เสือผีมันคืออะไร
0: ข้าไม่มีเวลาอธิบายให้แกฟังห้ามไม่มาเอาตัวคุณหนูนัจันไปเด็ดขาด
4: ข้าจะฆ่าแกไอ้เสือผีข้าจะล้างแค้นให้พี่น้องของข้าข้าจะล้างแค้นให้พี่ชายของข้าน
3: ี่มันอะไรกันวะเนี่ย
1: คืนนี้พวกแกไม่รอดแน่
5: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่สูยังอยู่ในนี้ไม่มีอะไรทำอันตรายสูได้เขี้ยวเสือลงอาคมและทองยันจะช่วยปกป้องสู
6: แต่พวกชาวบ้านไม่มีอะไรป้องกันอาคมสูกำแพงปักษะ
5: ถ้าสูออกไปตอนนี้พวกคนที่ตายจะสูญเปล่า
6: แต่ถ้าฉันอยู่ในนี้ก็จะมีคนตายอีก
5: เป็นหน้าที่ของคนที่นี่คนหมู่บ้านหาสมิง
6: แต
5: ่ทุกคนมีหน้าที่สูเองก็มีหน้าที่ถ้าสูเดินออกไปตอนนี้สูจะไม่มีวันหลุดพ้นจากคำสาปของเสือสมิงสูต้องเลือกพวกเราหมู่บ้านผาสมิงได้เลือกแล้ว
0: Wait! Wait! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

จันหนีไปหนีไปก่อนคุณหนูคุณหนูหนีไปอาจารย์คุณอาจารย์อาจารย์รีบช่วยคุณอาจารย์เร็วไปไป

0: แกไม่ใช่นักจัดแก
1: หยุดนะหยุดได้ผมพยักคุณไม่ใช่คุณนะจันแล้วคุณเอาเสื้อผ้าของคุณนะจันมาใส่ได้ยังไง
2: ก็ใช่นั่นสิก็พี่คำศูนย์น่ะให้คำแปนใส่เสื้อคุณหนูจะได้ล่อเสือมันออกมา
1: ฮะเสือเฮ้ยแกอยากช่วยคุณหนูไหม
2: อยากสิอยากเอ้าแล้วพี่จะเอาเสื้อคุณหนูมาให้ฉันทำไม
3: ถ้าแกอยากช่วยคุณหนูแกใส่เสื้อตัวนี้ไว้คุณหนูนะจันหนีไปหนีไปบังคุณหนู
1: แล้วคุณนะจันอยู่ที่ไหน
2: อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำทำพิธีอยู
1: ่พิธีบ้าบออะไรกันอีกครับเนี่ย
2: คืออธิบายไม่ทันแล้วคุณต้องรีบตาม

蛇皮，没给人打你啊！还学那个？

0: ลับมาได้ยังไงแล้วคำแปลง
1: จะปลอดภัยดีนี่คุณอาจารย์ยังอยู่ในถ้ำอยู่หรือเปล่า
0: ใช่

0: ไรกันเราหลุดไปอยู่ในยุคไหนกันนะผมจะไปช่วยคุณนะจ๊ะ
1: ไม่ได้ผมบอกให้คุณทำอย่างนั้นไม่ได้คุณหนูยังไม่เสร็จพิธี
0: พิธีบ้าบออะไรกันที่คุณจะร้อยทุกคนตายกันหมดหรือยังไงฮะปล่อยผม
1: ไม่ผมบอกว่าไม่ก็คือไม่

0: คุณอาชาผมไม่ให้คุณไป
1: นี่คุณจะบ้าหรือไงฮะเราไม่มีเวลาแล้วนะ
0: ผมไม่ไปคุณอาชาอาชา
1: จะไปไหน

0: คุณนั่งใจเย็นอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณรู้บ้างไหมว่าข้างนอกเขาตายเกลื่อนกันหมดแล้วนะไอ้พงพยักษ์มันอารวาสฆ่าชาวบ้านผมไม่เข้าใจเลยมันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแม้แต่นิดเดียวคุณต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้นะครับคุณอาจารย์ไป
1: เดี๋ยวค่ะฉันไปไหนไม่ได้
0: นี่คุณไม่รู้บ้างเหรอว่าไอ้ปากสะมันเป็นห่วงคุณแค่ไหน
1: ปากสะเขาอยู่ไหนคะเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหม
0: ตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรแต่ไอ้คนที่จะเป็นก็คือคุณนั่นแหละถ้าคุณยังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ยอมไปกับผมไปครับคุณอาจารย
1: ์เดี๋ยวค่ะฉันไปไหนไม่ได้จนกว่าพิธีจะเสร็จ
0: นี่คุณพิธีบ้าบออะไรอีกล่ะค่อยมาทำวันหลังก็ได้มั้งไปครับคุณอาจารย์
2: อย่ายุ่งเธอพวกนี้จะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะทำพิธีเสร็จ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้คนธรรมดาคือคน
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: โปรดีแฟนเซลไบโอช้อปปิ
2: ้งในที่สุดก็กลับมาแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวนทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
3: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
2: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหน

0: ไหนนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
1: โอ้คิดถึงอ่ะ
2: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำรวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งต้องขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: ใช
2: ่ใช่4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวต้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
2: ุ
1: ณ
2: ผู้ชมใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที่ทํามาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
0: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
2: นี่ไง
1: ให้ดูนะ
2: ชิ้นใหญ่
1: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
2: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
2: น
1: ทุกวันนี่ตัวที่ทอดมาแล้ว
2: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยโหดเท่านี
0: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียงเสียง
2: กอกไหมล่ะ
1: นี่นี
0: ่อุ้ย
2: อุ้ย
1: อุ้ยกอกกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
2: น้ำลายไหล
1: ทับเต็มไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
0: บอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเน
2: า
0: ะ
2: ข้าว
0: กับข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะ
2: สแกนเร็วมาก
0: ด้วยนะ
2: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
0: ใช่
2: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
0: จริง
1: ฮะ
2: ใช่
1: 1ตัว80บาท
0: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
2: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
0: ้
2: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวพงข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
0: จริง
2: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับคงกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวนร้อนได้อีก1มื
0: ้อ
2: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บเนี่ย3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
0: ค่ะอ
2: ุ๊ยอร่อยอ่ะ
0: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออ๋
1: อต้องแบ่งเหรอ
0: เออ
1: ต้องแบ่งเหรอ
0: คุณผู้ชมท้ายอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นอันไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
2: ้ทุ
1: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกก็อาจจะมีแค่นี
2: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
1: ัน
2: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสียบสัตว์ทั้งหมดนี่5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
0: คือตอนนี้นะคุณบ้องรอสายแน่นมากถ้าบ้องพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
2: ้
0: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
2: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรวะเนี่ย
1: ของนุ้ย
2: มากเลย
1: ของนุ้ยคุณผู้ชมมันมีแกงไตปลาใช่ไหม
0: เข้าได้กับ
1: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
2: ปลาสลิดทอดกรอบ
0: ว้าวหิวว้าวโทรด้วยนะแม่นะ
2: หิวข้าวเลยอ่ะ
1: คุยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
0: ๆขอด้วยได้ไหมอ่ะ
2: ฝั่งนี้กินเลยคะ
0: โอ้โห
1: ฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
0: น้ำพริก
1: น้ำพริก
2: โอ้
1: ข
2: คะเป็นข้าวคุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุด4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
2: ้
1: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
0: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
2: ถูก
0: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
2: สาย
0: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
2: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
0: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
2: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
0: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
2: ิน
0: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
2: ย่อยง่ายอร่อยไหม
1: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
2: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
0: โอ้โห
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อชอบเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
0: จริง
1: มันจะเคลือบคอ
0: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีกปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
2: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
2: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
2: 4ห่อ
1: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
2: ขายดีมาก
1: ขายดีมาก
2: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะค
0: ุ
2: ณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวนร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
0: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
2: ใช
0: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
2: ใช่
0: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
2: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
1: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
2: ใช่
1: ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
2: ั
1: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
0: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
2: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทายวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
2: 1252ส่งฟรีค่ะสีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลตเออร์ตี้แพนตี้
1: คุณขาใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดู ูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
3: ท
1: ุ
3: กตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
1: ่เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
3: ราคามันขึ้นสิ
1: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
3: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
1: ใช่
3: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
1: อุ้ยเนื้อผ้าม
3: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
1: ใคร
3: ม
1: ี
3: เน
1: ื้
3: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อยๆ
1: 200บาทสายเต็มมากค่ะตอนนี้เราสายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
3: ต้องยังไม่หมดยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดดิเทลไม่หมด
3: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
1: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชม เป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
3: นี่เลย
1: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
3: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
3: ถูก
1: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
3: ถูกต้องแม่แม่เฉลี่ยตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
1: ให้ดูคนที่สะโพก46นิ้ว
3: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
1: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี้ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
3: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม
2: 6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
1: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
3: 3
1: 3โอ้โห
3: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
1: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
3: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
1: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
3: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง อันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: สีใหม่จ้ะ
3: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมาก
3: อันนี้ยืดแล้ว
1: ไม่ย้วย
3: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้องๆตัวนี้แน่44ถึง46
1: ใช
3: ่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่ตึงไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
3: สุดท้าย
1: อ้าวพี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
3: ื้
1: อผ
3: ้
1: ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
3: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
1: เฮ้
3: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
1: ่
3: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
1: ้
3: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ้นๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
1: ี้
3: 999อ่ะแม
1: ่ถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
3: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
1: ้
3: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร1252 999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะวันนี้คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะสบายกันดีหรือเปล่าเราไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะคะชอบถามแบบนี้ว่าสบายดีไหมเพราะว่ามันก็เป็นคำง่ายๆแล้วค่ะแต่มันก็เป็นคำกลางๆด้วยบางทีการที่เราระบุอะไรหลายๆอย่างลงไปมันอาจจะทำให้คนที่ฟังเกิดทุกข์ใจก็ได้นะคะคุณผู้ชมเคยหรือเปล่าสมมุติถ้ามีคนมาทักเราว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยหรือเอ๊ะตัดผมเหรอทั้งที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้ตัดก็ได้บางทีเราก็จะหงุดหงิดกันไปบางครั้งง่ายๆทักกลางๆไว้ก็ดีนะคะนี่แหละค่ะที่เราทักกันแบบนี้แต่ช่วงต่อไปหลวงพี่จะมาทักอ้อมแบบไหนหรือเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: สการค่ะ
1: เชิญพรเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมสนทนาธรรมด้านบน
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการหลวงพี่ค่ะ
1: เชิญพร
0: หลวงพี่สบายดีนะคะ
1: เพิ่งดีขึ้นนะ
0: หลวงพี่ป่วย
1: อาหารเป็นพิษ
0: แต่ว่าใจสบายก็ยังโอเคนะ
1: ใจสบายดีแล้วก็ดีอย่างหนึ่งช่วงที่เราป่วยเราอาพาธเราอาหารเป็นพิษเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าแหมชีวิตจริงๆความสุขความทุกข์มันอยู่ใกล้ๆตัวนี่เองแล้วก็บางคนอาจจะมองไม่เห็นบางคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาอย่างแนบแยบคาย
0: มันอยู่ที่วิธีมองด้วย
1: ใช
0: ่จริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าก่อนที่จะสนทนาตรงนี้ได้มีโอกาสสนทนาหลวงพี่ได้ทักมาว่าหลวงพี่ทักก็ว่ายังไงนะคะ
1: ว่าพี่อ้อมดูมีน้ำมีนวล
0: คำนี้เนี่ยคือคำว่ามีน้ำมีนวลแปลว่าเป็นคำสุภาพของการบอกว่าอ้วนขึ้นนะแต่อ้าวอ้อมมองว่ามันเป็นข้อดีตรงที่ว่านี่ไงถ้าเราจะทักคนอื่นน่ะมันก็จะต้องหลบมีวิธีทักก็เรามองข้อดีและตัวอ้อมเองสมมติว่าถ้าเป็นบ้าคลั่งเลยอ้อมก็จะรู้สึกเป็นทุกข์นั่นหลวงพี่ว่าว้ายนี่อ้วนขึ้นเครียดอะไรเงี้ยคือถ้าเรามองมันทุกอย่างมันเป็นทุกข์อ่ะคนทักเราแบบเนี้ยเราก็จิตตกได้นะคะ
1: เจริญพรจริงๆแล้วหลวงพี่ว่าทุกอย่างอ่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีอะไรที่ดีไปทั้งหมดไม่มีอะไรที่เสียไปทั้งหมดใช่ไหมทุกอย่างจะสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็สอนเราได
0: ้คือแต่ก็ไม่ใช่ว่าบ้าว่ามองแบบว่ามองของติดลบให้เป็นบวกอันนั้นก็ไม่ใช่
1: ใช่
0: คือมองตามความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงนั้นเราเรียนรู้อะไร
1: เรียนรู้ถูกต้อง
0: สมมติหลวงพี่บอกว่าอ้อมมีน้ำมีนวลอ้อมก็ต้องเรียนรู้แล้วว่ามันอาจจะเฮ้หรือว่ามันชัดเจนขนาดนั้นอาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองว่า
1: พิจารณาดูเหตุ
0: เราไปเกินตรงจุดไหนหรือเปล่าหรือว่าอันก่อนของเราเนี่ยมันก็ผอมจนอมโลกเกินมันคือถ้าตรงเนี้ยเราเห็นทุกข์แต่เราไม่ได้แบกทุกข์อย่างนี้ถูกไหมคะ
1: ถูกต้องอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไปมองว่าของไม่ดีเป็นของดีไม่ได้บอกว่ามองมาของดีเป็นของไม่ดีไม่ใช่แต่สมมติถ้ามีการทักหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงนั้นเราควรจะเข้าไปพิจารณาดูว่าอ๋อมันเป็นเหตุนี้เพราะว่ามันมีสาเหตุอะไรในความเป็นจริงตรงนั้นแล้วก็ไปดูว่าจากสาเหตุตรงนั้นเนี่ยเราควรที่จะจัดการยังไงต่อไปแทนที่จะอารมณ์เสียเช่นคนมาทักเราว่าเอ้ยสมบูรณ์ขึ้นอ้วนขึ้นนะพี่นนท์ไอ้นี่ปากไม่ดีอ้าว
0: เอาไปพุ่งเขา
1: ไปพุ่งเขาแล้วไม่ได้พุ่งเราแล้ว
0: ใช่ๆ
1: ไอ้คนพวกนี้มันอิจฉามันไม่ได้รักเราจริงหรอกไอ้คนพวกนี้แหละโถปากมันปากจุดๆๆอะไรเงี้ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นทั้งตัวเราแล้วกับเขา
0: แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้มองตัวเองแล้วก็เอามากอดจนทุกข์ว่าโหนี่เขาว่าฉันอ้วนนี่ว่าฉันจะทำยังไงดีก็กลายเป็นหมกมุ่นอีกมันก็จะไม่มีตรงกลางถูกไหมคะหลวงพ
1: ี่
0: คือเห็นทุกข์ให้เป็นแค่ทุกข์
1: ถูกต้องคำว่าตรงกลางหลวงพี่ชอบมากนะเพราะสุขกับทุกข์จริงๆมันก็เหมือนกับหัวงูกับหางงูนั่นแหละมันก็คือตัวเดียวกันนะบางทีไปจับหัวงูเป็นทุกข์หนักๆก็งูบอกกลัวงูจะกัดใช่ไหมเวลามีความสุขก็เหมือนหางงูคือมันไกลทุกข์หน่อยโอ้ยหัวอย่าโน่นอีกตั้งไกลกว่าจะมากัดเรา
0: แต่ถ้าจับไม่ดีมันแวบ
1: ถูกต้องนี่ใช่ถูกต้องเลยโยมอ้อมพูดดีมากไม่เอาพูดดีมันก็แวบกลับมากัดได้ถ้าเราจับแล้วเราประมาทเมื่อใดที่เรามีความสุขมากๆเนี่ยเหมือนกับเราจับหางงูเราประมาทย้อนกลับมานิดนึงให้ใกล้ตัวเรื่องที่เกิดขึ้นหลวงพี่ประมาทเป็นคนไม่เรียกว่าแทบไม่ท้องเสียเลยธาตุแข็งก็ว่าได้หรือว่าอาจจะโชคดีมีโยมนำแต่ของดีๆมาถวายสะอาดไม่ค่อยระวังเรื่องอาหารก็เหมือนกับเราจับหางงู
0: เพลินอยู่กับสุข
1: เพลินก็คือไม่ได้ระวังอะไรมากเพลินก็มีอยู่วันหนึ่งก็เขาเอาน้ำส้มมาถวายเราก็ไม่ได้ไประวังไม่ได้พิจารณาไม่ได้สังเกตละเอียดถี่ถ้วนว่าสิ่งที่เราฉันเข้าไปนั้นเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติไหมนะเพราะอะไรเพราะเหมือนกับเรากำลังเพลินอยู่กับหางงูอยู่ฉันมาเยอะแล้วไม่เคยเห็นเป็นไรเลยไปมาหมดแล้วท้องไม่เคยเสียจริงๆตอนที่ฉันเนี่ยรู้สึกแปลกๆนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะทำไมน้ำต้มมันข้นจังรสชาติแปลกๆนิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่แปลกมากก็น่าจะสังเกตนะถ้าสังเกตแล้วหยุดก็น่าจะไม่ขนาดนี้นะนั่นเหมือนกับคนที่มีความสุขมากๆคือชีวิตปกติสุขธรรมดาทั่วไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จับแต่หางงูมาตลอดใช่มั้ยก็เพลินไปคิดโอ๊ยหัวมันอยู่ไกล อีกนานกว่ามันจะมากัดเรา
0: ง่ายๆก็คือประมาทไม่คิดว่าวันหนึ่งทุกจะเป็นของเรา
1: ถูกต้องเลย
0: อันนั้นก็คือเพลินกับความสุข
1: ถูกต้องเลย
0: แต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่ระวังแล้วแต่พอถึงสเต็ปที่เห็นแล้วว่าทุกมีแต่บางคนก็เห็นทุกแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองทุกอีกก็มีอีกนะหลวงพี่มันก็มีอีกประเภทนึง
1: ใช่นี่หลวงพี่กำลังจะพูดเตรียมตอบว่าพอหลังจากนั้นคราวนี้ทุกเริ่มมีแล้ว
0: ค่ะ
1: เริ่มเจอความทุกข์แล้วคือเริ่มที่จะผะอืดอมเริ่มที่จะแน่นท้องใช่มั้ยเริ่มที่จะรู้แล้วว่าโอ้โหแหมความสุขกับความทุกข์นี่มันห่างกันไม่นานเลยนะ
0: ค่ะ
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: พอเกิดขึ้นแล้วถามเอ๊ะความทุกข์

0: ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ยังไงควรที่จะโทษตัวเองว่าโชคร้ายโทษคนอื่นที่เอาน้ำต้มมาถวายเราหรือเปล่านี่เห็นไหมกระบวนการความคิดมันเกิดขึ้นแล้วนะ
1: ใช่ๆแล้วตรงจุดนี้เนี่ยแหละมันทำให้อ้อมรู้สึกว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะคุณผู้ชมก็คือสมมติว่าเราทุกข์อ่ะแต่เราไม่มองว่าเราเจ็บป่วยแล้วเราไม่คอนเซนเทรตกับการป่วยของเราแต่มองออกไปโทษเขาอีกว่าเนี่ยเอาอะไรมาถวายหรือเธอทำอะไรกับฉันแต่ไม่ได้มองกลับมามายอมรับและมาเห็นทุกข์ในใจตัวแต่ไปเพิ่มพูนกับการส่งออก
0: ส่งออกไปโทษคนอื่นโอ้ยทำไมแกล้งเราหรือเปล่าทำไมไม่ระวังอ่ะเอาของมาไม่ดีให้เราทำไมต้องรักษาความสะอาดสินี่พอไปคิดอย่างนั้นไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยใช่จริงๆเขาตั้งใจตรงที่ว่าตั้งใจอยากจะของดีมาให้เราอยู่แล้วหวังดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้เพราะคนคั้นไม่ได้กินคนกินไม่ได้คั้นใช่ไหมไม่ทราบก็ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเราเองเนี่ยเราต้องยิงน้อมกับมันพิจารณาที่ตัวเราว่าเอ้ยเราต้องเรียนรู้นะจากนี้ไปเราต้องพิจารณาดูให้ดีใช้สติดูให้ดีสังเกตดูให้ดีมากกว่าที่เราจะไปโทษคนอื่น
1: คือแสดงว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอึดอัดคับข้องใจเรารู้สึกว่ามันผิดปกติละคนเราเวลาทุกข์เนี่ยมันจะอึดอัดคับข้องก็อย่าไปปฏิเสธมัน เราไม่ควรจะปฏิเสธทุกข์ถูกไหมคะหลวงพ
0: ี่ไม่ควรเพราะทุกข์ก็เป็นความจริงของชีวิตอย่างนึงและความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียว มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่ทุกข์มันไม่มี
1: เพราะว่าอ้อมว่าหลายๆครั้งปัญหาของคนเราคือเราไม่รู้ตัวว่าเราทุกข์เราปฏิเสธคำว่าทุกข์เราไปเอาคำอื่นมาเป็นตัวบัญญัติแทน
0: ถูกต้อง
1: ใช่แบบว่าไม่ได้ทุกข์นะน้อยใจไม่ได้ทุกข์นะหงุดหงิดแต่เหล่านี้มันไม่ได้ดั่งใจมันจึงหงุดหงิดมันจึงน้อยใจทั้งหมดมันคือทุกข์แต่เพราะเราไม่เคยยอมรับกับคำนี้อย่างเผชิญหน้ากับเขาอะค่ะหลวงพี่มันเคยทำให้เราไม่รู้ว่านี่เราทุกข์อยู่นะอย่างหลวงพี่เนี่ยทุกข์กายมันทำให้เห็นง่าย
0: เห็นง่าย
1: ทุกข์กายเนี่ยมันเห็นง่ายการปวดท้องปวดหัวเอาเข้าจริงๆอะมันทำให้เห็นใจง่ายกว่าทุกข์ใจเฉยๆด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องบางทีทุกใจเฉยๆมันอาจจะไม่มีเส้นนำทางเส้นนำทุกกายเนี่ยมันมีเส้นนำ
1: แล้วมันทุกใจเนี่ยมันชวนให้ปฏิเสธออกผลักไปโทษคนอื่นแต่ทุกกายเนี่ยมันยังน้อมเข้ามาเห็นตัวเองได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะคะ
0: จะเอาไปคนอื่นยากแล้วทุกกายเพราะเป็นกายเราก
1: ายเรา แต่พอทุกใจเราโทษคนอื่นเพราะไอ้นั่นทำไอ้นี่ทำไอ้คน
0: ทำให้เราเป็นคนทุกข์ใช่
1: เราจะทำยังไงให้หลายๆคนที่อาจจะกำลังมีปัญหาอยู่ค่ะหลวงพี่ให้เขายอมรับได้ว่าทุกเนี่ยเป็นได้ไม่ต้องไปหนีแต่จะเห็นแล้วใช้ประโยชน์จากทุกยังไง
0: ใช่สเต็ปต่อไปจากที่หลวงพี่ทุกกายหลวงพี่ก็ทุกใจท
1: ุ
0: กใจเริ่มทุกใจตัวเองทุกใจจากอะไรคิดต่างๆนานาโทษตัวเองละเริ่มโทษตัวเองเริ่มบางทีก็คิดจะโทษคนอื่นแต่พอพิจารณาไปพิจารณามาแล้วเราก็การไปโทษคนอื่นก็คงไม่เกิดประโยชน์น
1: ะ
0: ก็กลับมาดูที่การโทษตัวเองโทษตัวเองเกิดประโยชน์ยังไงบ้างสุดท้ายเราก็มาดูอ๋อคนเราที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยไปเกาะอยู่กับอารมณ์ใจเราไปเกาะอยู่กับอารมณ์ทุกคนเนี่ยที่มีความทุกข์เพราะใจไปเกาะอยู่กับอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่บูดเน่าเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้คืออย่าเอาใจไปผูกไว้กับอารมณ
1: ์
0: ทาวใจของเรายกระดับให้เหนืออารมณ์ตรงนั้นขึ้นมาให้ได
1: ้
0: ถ้าใจเรายกระดับเหนือจากอารมณ์ตรงนั้นขึ้นมาได้เนี่ยความทุกข์ก็จะเบาคลายแล้วก็จะลดลง
1: แล้วมันจะยกระดับตรงนั้นได้ยังไง
0: นี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็มักจะใจไปผูกกับอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่พอใจ
1: มันเพลิน
0: อารมณ์ไม่ยินดี
1: มันเพลินเวลาเราหลงไปกับอารมณ์มันเพลินนะคะหลวงพี่เวลาที่เราโกรธใครสักคนหนึ่งหรือเสียใจอะไรสักเรื่องหนึ่งปากเราพูดว่าเราอยากหายแต่ใจเราอ่ะ
0: ยังหมก
1: ไปต่อเลยแบบวนอยู่กับอดีตวนอยู่กับไอ้นี่ทำให้ฉันเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นทำให้ฉันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากหายนะแต่ไม่หลุด
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธียกใจที่เหนืออารมณ์ไม่ได้ถามว่าใครที่ค้นพบวิธีนี้คิดพบวิธีนี้ก็พระพุทธองค์นี่แหละพี่อ้อมที่พระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดและเข้าไปในใจของคนทั้งโลกเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครที่จะสอนเรื่องนี้เก่งเท่ากับพุทธองค์ที่ทรงสอนให้ยกใจเราให้เหนืออารมณ์พี่อ้อมพระองค์ทรงยกจิตใจให้เหนืออารมณ์โลภโกรธหลงได้อิจฉาริษยาได้อาฆาตพยาบาทได้จึงทำให้บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราหงุดหงิดเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราพบความทุกข์เนี่ยเพราะใจเรามันไปคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ที่มันขุ่นมัววิธีที่จะยกขึ้นทำยังไง ก็ต้องมีวิธีในการบริกรรมพระองค์ตรัสสอนเลยว่าให้เราเอาใจนั้นไปวางไว้กับคำบริกรรมอย่าเอาใจนั้นไปวางไว้กับสิ่งที่เรากำลังคล้องไว้อยู่คืออารมณ์พอเรายกใจเราไปวางที่คำบริกรรมเช่นยกตัวอย่างนะเช่นคนที่โกรธนับ1 2 3 4ถึง10หรือพุทโธพุทโธเนี่ยแทนที่ใจจะไปอยู่กับอารมณ์ใจก็จะไปอยู่กับคำบริกรรมแทน
1: แล้วถ้าอย่างนั้นใจสมมติอ้อมโกรธแต่อ้อมดูแค่ความโกรธอ้อมไม่ได้เอาเรื่องที่โกรธมาเป็นอารมณ์
0: ได
1: ้แต่อ้อมก็ดูว่าโกรธใช่มั้ยโกรธโกรธมากโกรธน้อยโกรธลดลงโกรธโกรธมันก็จะมีโทนของมันแต่อ้อมไม่ได้ไปปรุงว่ามันทำให้ฉันโกรธ มันทำไอ้นี่นั่งนี่เนี่ยนะอ้อมอยู่กับแค่เอาความโกรธเป็นสรณะของอ้อม
0: ได้การดูความโกรธก็คือเหมือนกับเราบริกรรมละเหมือนกับเราเอาใจออกจากอารมณ์นั้นมาแต่คนส่วนใหญ่โกรธเนี่ยไม่ไปดูความโกรธไม่รู้ว่าเรากำลังโกรธแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นเนี่ยครอบงำจิตใจของเราต่อไป
1: อ๋อมันต่างกันตรงที่ว่าตอนอย่างที่หลวงพี่บอกว่าไม่รู้ก็เพราะว่าเราก็ไปบิ้วตัวเองต่ออีกว่าเพราะมันน่ะทำอันนี้ไง
0: ถูกต้อง
1: เราถึงเป็นอย่างนี
0: ้
1: ถ้ามันไม่ทำอันนี้นะเราจะไม่เป็นอันนี
0: ้ถูกต้องใช่
1: ม
0: ัน
1: ต่างกันการดูอารมณ์ความโกรธกับบิ้วตัวโกรธให้เพิ่มขึ้นต่างกัน
0: อย่างเช่นสมมติง่ายๆว่าเราไปยกว่าเขาเป็นคนทำให้เราเนี่ยยกน้ำส้มให้เราหรือตั้งใจจะแกล้งเราเนี่ยอันนี้เป็นการบิ้วความโกรธนะ
1: ค่ะ
0: มันยิ่งโกรธเพิ่มขึ้นอีกฮะไม่ได้แยกแยะอะไรออกมาแต่ถ้าเผื่อเราเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่นะสิ่งที่เราโกรธเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องถามว่าอ้าวพี่อ้อมไปโทษคนที่เอาน้ำส้มมาให้ต่อไปอีกเนี่ยมีอะไรดีขึ้นใจเรามันดีขึ้นไหมไม่ก็ไม่ดีขึ้นท้องดีขึ้นไหมก็ไม่ดีขึ้นใจก็แย่ท้องก็แย่
1: เพราะเหตุแห่งทุกข์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: ถูกต้องไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราตอนนี้ที่กำลังว้าวุ่นที่กำลังสับสนที่กำลังวุ่นวายอยู่ต่างหาก
1: เพราะน้ำส้มมันจบไปแล้ว
0: มันจบไปแล้ว
1: อาการเกิดแล้ว
0: อาการเกิดแล้ว
1: แต่ตัวที่ทำให้เราทุกข์อยู่อ่ะคือใจ
0: คือใจของเราที่ไม่พอใจไออาการท้องเสียตรงนี้พูดกันตรงๆเลยใช่ไหมใจเราที่ไม่พอใจแทนที่จะเป็นร่างกายปกติธรรมดาทำไมต้องมานอนปวดท้องมานั่งอยากจะถ่ายนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นขณะปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนที่มาถวายน้ำส้มแล้วมันเลยไปละมันตัดออกไปละถ้าเรามองตรงนี้เห็นปุ๊บเราจะไม่ไปเพิ่มความโกรธโดยการไปนึกโทษเขาในอดีตที่
1: เพราะว่าอาการท้องเสียมันก็จบเป็นครั้งๆไป
0: ถูกต้อง
1: แต่ปัญหาที่ไม่จบตามอาการคือใจที่หงุดหงิดไม่ชอบการเข่าห้องน้ำก็เลยทานไปเรื่อย
0: ทานไปเรื่อย
1: ของมันคือใจ
0: ใช่ใช่มันคือตรงนี้แหละงั้นถ้าเราจะตัดตรงนี้ให้จบคืออะไรเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าอ้าวในเมื่อเราท้องเสียยอมรับว่าเราท้องเสียฮะเพราะว่าเราประมาทเราเป็นคนฉันเองมันไม่ได้ลอยเข้าปากเราฉันเราไม่ได้พิจารณาเมื่อเราพิจารณาตรงนี้ดูแล้วอ้าวเราเป็นคนฉันเองเราประมาทเองแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราประมาทคือเมื่อเราประมาทเราก็ต้องเจออาการอย่างนี้บ้างเป็นธรรมดาจากนั้นทำยังไงต่อก็ต้องรู้ว่าเอาเมื่อเป็นธรรมดาก็ตั้งสติรักษาไปตามอาการไม่ใช่มานั่งโทษคนนั้นโทษคนนี้หงุดหงิดฟูมไฟไม่มีอะไรถูกต้องเลยไม่มีอะไรได้เลยใช่ไหมมันไม่เป็นประโยชน์ตรงนั้นนั่นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าช่วงไหนควรจะทำอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงไหนควรทำอะไรอารมณ์เรามันก็จะบูดอยู่ตลอดเพราะเรามักจะไปเอาเหตุนู้นเอาเหตุนี้มาคล้องแวะกับปัจจุบันทั้งที่ปัจจุบันนั้นการเอาเหตุนั้นเหตุนี้มามันอาจจะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาที่ซ้ำไป
1: ครับมันมีวิธีนะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ทุกข์มันก็ยังเป็นทุกข์ละค่ะแต่ใจคุณจะไม่ทุกข์ด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วจะเรียนรู้ปัญญามันก็เกิดเมื่อเกิดปัญญามันก็เป็นสุขใจมันก็เบาใจใช่ไหมคะ
0: ใช่เมื่อยอมรับก็เบาใจก็รักษาตามอาการเอาฉันยาไปถ่ายหมดเดี๋ยวมันก็หายอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตามสภาวะความเป็นจริงของโลก
1: ค่ะจะทุกข์หรือจะสุขอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
0: เจริญพรนะสาธุ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสุขกับทุกข์อย่างที่หลวงพี่บอกมันก็เหมือนงูอะค่ะอยู่ที่เราจะเลือกนะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงของธรรมะชิวๆกันดีกว่าใครที่สงสัยเกี่ยวกับกิจของพระสงฆ์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมภาพอยู่ในแคลร์ฮอลล์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มีคำถามว่าทำไมพระจึงไม่ฉันอาหารมื้อเย็นก็มีคำตอบง่ายๆว่าพระมีวิถีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยผู้อื่นฉะนั้นการอาศัยผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารที่อยู่ที่อาศัยจะต้องทำตน

ป็นคนเลี้ยงง่ายถ้าเราจะกินสามมื้อฉันสามมื้อเหมือนกับญาติโยมเนี่ยจะเป็นภาระของโยมมากเพราะพระไม่ได้รับอนุญาตให้ปรุงอาหารเองให้แสวงหาอาหารเองไม่ใช่มีเงินไปจับจ่ายข้าวของมาปรุงอาหารทำต้มยำทำลาบทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยพระก็จะไม่เหมือนมีลักษณะพิเศษก็จะไม่แตกต่างอะไรจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นศีลของพระข้อที่แตกต่างจากชาวบ้านข้อที่6ก็คือว่าวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือเว้นขาดจากการกินอาหารในเวลาวิกาลเว้นขาดจากการประดับตกแต่งฟังขับประโคมสิ่งต่างๆที่เป็นเถิดเทิงทั้งหลายแม้แต่การนอนในที่นอนอันสูงใหญ่อันสะดวกสบายจนเกินไปพระก็ไม่แตกก็ไม่มีถ้ามีก็จะไม่แตกต่างจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนดูแลง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายทุกยากนั่นแหละคือภาระหน้าที่ของพระจะต้องช่วยตัวเองขอเจริญพร

0: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
2: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
1: เงินดีไหม
2: ดีมาก
3: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
2: จัดไป
4: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา4:35ทางช่องวัน31
0: มาแล้วค
6: ่
0: ะ
6: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
0: กล่องเดียวไม่อิ่มเหรอคะ
7: อยากอุดหนุนน้องเชเอง
6: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
8: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
0: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
9: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
10: ประคบเพียงไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4:00พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
12: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
13: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
12: ่นี่เห็นไหมเขากันหางเขาออกแล้ว
0: อุ๊ยมันมียางน่ะ
12: เพราะว
0: ่
12: า
0: ไอ้พุ่งแล้วโอ้โหโอ้ยน่าฝากเลย
14: ไม่ใช่เหรอคะ
15: เฮ้ยเฮ้ย
4: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10:00ทางช่องวัน31
16: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
17: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
18: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
19: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
20: สวัสดีครับเฮีย
21: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
16: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
22: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
16: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
19: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ

ันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน31

0: ขอเชิญแพ็คครับมา
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
0: ใช่ไหม
3: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
0: เออ
1: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไ
4: ปรู้มันกระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: รื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
1: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
2: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
3: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้บ้านไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
4: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
5: ่ประคองใครเราเหรอเจ้าเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
6: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธ
8: และพฤหัสบดี
7: เวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99 บาท
8: ต่อเดือน
7: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากเสาเหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
10: คุณ2คนเป็นคู่เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
11: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
12: ๆดวงดาวริบเร
13: ทั้งหมิวทั้งไบค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
14: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
9: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
15: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: เช็คดูความสุขของญาติของโยมบ้างหรือยังโยมถ้าจะให้คะแนนความสุขของเราสัก10 คะแนนเราจะให้ความสุขในชีวิตของเรากี่คะแนนท่านใดให้10ครับยกมือขึ้นดูสิโอ้ที่นี่ให้10เลยเหรอโยม10นี่ถึงกับขนาดคนละสังโยชน์10ได้เลยนะเข้าสู่ภาวะพระอรหันต์เลยนะคนไหนความสุขระดับ10เนี่ยโยมจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน7 วันภาวะพระอรหันต์นี่เป็นภาวะที่สูงเพศคารวาสเป็นหินเพศหินเพศเพศต่ำรับกันไม่ได้จะต้องตายภายใน7 วันถ้าเป็นโยมผู้ชายถ้าไม่บวชพระโยมผู้หญิงต้องบวชเป็นภิกษุณีเท่านั้นเพศภาวะถึงจะรับองค์ธรรมอันใหญ่ได้นะตกลงนี่ยัง10อยู่ไหมโยมละสิ้นเสียแล้วทุกอย่างเป็นสุขที่เต็มเปี่ยมละสังโยชน์ได้ศีลพัตตะสักกยทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัตตะปรมาสเรื่องของละ

อัตราตัวตนได้นี่9คะแนนนี่คืออนาคามีอนาคามีออกจากเรือนแล้วมุ่งตรงสู่พระนิพพานแล้ว8คะแนนนี่ใครให้8นี่สกิทาคามีหรือสกทาคามีชาติสุดท้ายแล้วที่ยมมาเกิดเนี่ยไม่มีอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเริ่มที่จะ1ภาวะชาติสุดท้ายนี่1จะไม่มีคู่นะโยมเข้าสู่ภาวะของสกิทาคามีแล้วไม่มีคู่ไม่อยู่คนเดียวแล้วไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่ผูกพันเพราะเหตุของความผูกพันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ผูกพัน1ทุก1ผูกพัน2ทุก2ทุก3นะถ้าจะให้ดีนี่ไม่ต้องผูกพันกับใครเลยดีที่สุดเลยโยมนี่โยมนั่งสมาธิยังนึกถึงงานอยู่ผูกพันกับงานมากนะน่าจะไม่ใช่ข้อ10ข้อ9ข้อ8นี่ไม่ใช่แล้วแหละอาตมาว่าใครสุขอยู่ในระดับ7นี่ก็อยู่ประมาณสักพระโสดาบันโสตะแปลว่าหูบันแปลว่าปิดอาการเริ่มแรกของโสดาบันคือปิดหูสองข้างไม่อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเริ่มจากไม่อยากเล่นโทรศัพท์ไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่อยากรับรู้รับรู้แล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยไปสมดไม่รู้เรื่องเป็นคนหูหนวกตาบอดเลยไม่รับรู้อะไรส่วนข้อที่6นี่เป็นระดับบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่ที่หน้าประตูโสดาบันนี่6อย่างเรานี่ต้องสุขระดับ5พอระดับ5นี่คือศีล5ศีล5ศีล5ระดับ5ศีล5ระดับ4นี่มีแต่ทานกับระดับ4นี่มีแต่ศีลกับภาทานระดับ3นี่ทานอย่างเดียวเนี่ย2นี่ยังเชื่ออยู่ว่านรกสวรรค์มีจริงแต่ว่าขอใช้ชาตินี้ให้มันสุดๆก่อนคนที่มีความสุขระดับ2เนี่ยก็คือสุขจากการที่ได้เสื้อผ้าใหม่ได้กินของอร่อยได้พบของถูกใจ1นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงหรือเปล่าไม่เชื่อนะแต่สุขอย่างเรานี่สุขอย่างเรานี่เป็นสุขที่มีจิตแนบชิดอยู่กับจิตกับใจสุขนะสุขอยู่เดียวแนบชิดอยู่กับจิตกับใจมีบทของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังโยมต่อชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกคอนเซปต์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่คืออริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกข์คำถามก็คือเราเกิดมาบนโลกนี้เราอยู่บนกองทุกข์อยู่บนกองแห่งทุกข์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เราเกิดมาแล้วย่อมจะมีความรักความพอใจอยู่ในใจเป็นพื้นฐานของคนทุกคนอยู่บนกองแห่งทุกข์อย่างน้อยๆทุกคนที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ประมาณสัก85ปีมากหรือน้อยโยม85ปีเนี่ยมากหรือน้อยจะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็น้อยมากสำหรับคนมากสำหรับคนที่น้อยสำหรับคนที่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้มันสนุกแต่มากสำหรับคนที่ทนทุกข์ทรมานโยมบางคนชีวิตทุกข์หนักมากถึงขนาดไม่อยากเกิดอีกเหนือทุกข์คือธรรมโยมไม่อยากมาเกิดไปเจอกันอีกนะหนึ่งไม่อยากเกิดมาเจอกันอีกโยมพ่อบ้านไงโยมอยากเจออีกไหมไม่อยากเจออีกแล้วมันทุกข์หนักมากทุกข์เป็นหนี้เป็นสินทุกข์เรื่องการเรื่องงานทุกข์ในระดับต้นๆเนี่ยทุกข์นะทุกข์มัน85ปีใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ทำยังไงที่จะไม่เป็นทุกข์ยอม85ปีทำยังไงให้เป็นทุกข์ไม่มีครับล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์หมดพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องสุขแต่ก็ไม่ได้สอนให้เราเป็นทุกข์พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราละทุกข์แต่สอนให้เราละเหตุแห่งทุกข์แกเนี่ยละไม่ได้นะความพัดภาคเนี่ยละความ

เศร้าโศกไม่ได้นะเกิดก็ทุกข์นะเกิดก็ทุกข์เราจำได้ไหมรู้ตอนอายุเท่าไหร่ทรงจำได้ตอนคลอดออกจากท้องพ่อท้องแม่ยังจำนาทีนั้นได้ไหมโยมนาทีนั้นเรามาจำได้ตอนไหนโยมคิดไหมแล้วก่อนหน้านั้นเราเป็นใครรู้ไหมไม่รู้นะไม่รู้ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แก่นี่เป็นทุกข์นะแก่เป็นทุกข์โดยเฉพาะคนที่แก่แล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่โอ้ดึงแล้วดึงอีกหน้าฉีดโบท็อกเพราะมันต้องปรุงไหมถ้าไม่ปรุงไม่สุขเพราะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกปรุงรูปเพื่อให้มันสุขทางตาปรุงรูปให้มันสุขทางตาอย่างน้อยๆตื่นขึ้นมาส่องกระจกดูเห็นตัวเองแก่นะโยมสะเทือนใจนะเห็นผมหงอกผมหนึ่งดึงแล้วดึงอีกนะโยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยนะหมดออดาร์มาก็ไม่รู้กี่ขวดแล้วผมมันขาวไงสะเทือนใจแก่นะแค่แก่ระดับทุกระดับต้นๆ นะแก่ระดับต้นๆสะเทือนใจลมเราก็เลยปกหลังคาไว้ปกหลังคาเสื่อมไปหมดอ่ะฟันก็เสื่อมเสื่อมหมดฟันก็โยกก็คลอนหูก็หนักทุกอย่างเบาทุกอย่างหย่อนทุกอย่างเนี่ยหูก็หนักไปหนักหูอีกยิ่งหนักมากอาตมาเป็น FC แฟนรายการหลวงพ่อสมชาตินะจันสมชาติชอบเวลาท่านไปหาผู้เฒ่าผู้แก่โอ้ยความแก่นะโยมนะโยมก็ติดตามดูแล้วเกินนะเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมเราเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมเราอย่ามาเยี่ยมในสภาพนี้เราต้องไปหาเองเพราะเราถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญอยู่บนโลกนี้นะ 1. มีทรัพย์เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิต 2. มีเวลาเพราะที่จะนำพาให้ตัวเองสั่งสมบารมีขึ้นไปเรื่อยๆสะเทือนใจนะบางทีไม่ได้นั่งสนุกอะไรนะสนุกไม่สนุกกับการที่ว่ายายนี้หลวงพ่อจะให้เท่าไหร่นะท่านว่า คุยกันสองคนมีครอบครัวหนึ่งสวดธรรมจักรได้หลวงพ่อให้ 30,000 เลยลำบากทุกยากหลวงพ่อสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาทุกหลวงพ่อแต่ว่าก็สุขพาลูกหลานสวดธรรมจักรในบ้านไหนสวดให้ฟังสิสวดให้ทั้งบ้านเลยหลวงพ่อเอาครอบครัวนี้สร้างบ้านให้ด้วยให้เงินอีกใช้ 30,000 เทวดามาโปรดเพราะว่าเทวดามาโปรดครอบครัวนั้นสวดธรรมจักรสวดมาตลอดชีวิตชาวบ้านเขาบอกเป็นบ้าไม่พออยู่พอกินยังพาลูกพาหลานสวดเดี๋ยวนี้ได้บ้านใหม่ละเทวดามาโปรดเทวดาหลวงพ่อสมชาติอยู่ที่หินกองสระบุรีนั่นแหละอาตมาก็ไปปฏิบัติธรรมกับท่านบ่อยเวลามีญาติโยมเด็กไปอบรมเยอะๆท่านก็ให้สำนักงานแม่ชีได้นิมนต์อาตมาภาพไปสนองงานช่วยงานหลวงพ่อและหลังจากโควิดหลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนจากที่อยากจะสงเคราะห์ญาติโยมพาให้ได้มีพุทโธบางคนถึงกับขนาดให้จ้างพุทโธไม่เอานะคือให้เงินเนี่ยเอาไหมจะให้วันละ300ให้พุทโธให้หลวงพ่อหน่อยไม่เอาทำไม่ได้ใจจะขาดโอ้ใจจะขาดใหญ่ใจจะหลวงพ่อก็เลยหลวงพ่ออยากให้ก็เลยให้เงินไว้500แล้วก็เอาข้าวสารไป 3-4 ลูกแล้วทีนี้แต่ละคนก็จะเห็นแบบเห็นระดับวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละคนของแต่ละคนมันทุกข์แบบนั้นอะความแก่ยิ่งถ้าเกิดไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่นี่ยิ่งหนักทุกข์ทางใจเลยจำไม่ได้ถ้าเผื่อจำได้แล้วคิดว่าคนข้างบ้านเป็นสามีเราเงี้ยคนข้างบ้านเป็นสามีแก่งอมแล้วเงี้ยเนี่ยเป็นแม่บ้านโยมเป็นภรรยาโยมอ่ะ90แล้วอ่ะโยมก็จะไปโอ้เมียจ๋าดีทั้งเมียคนในอดีตปัจจุบันคือแค่ชาตินี้ก็ผูกพันกันไม่ก็ผูกพันยังทุกข์ขนาดนี้แล้วย้อนกลับไปชาติเดียวนะอาตมาว่าสมองแตกเลย
สมองแตกประสาทนี่ช็อกตายก่อนเลยเพราะว่ามันมีแต่ของผูก

พันกันทั้งหมดเนี่ยของผูกพันกันทั้งหมดโยมเคยได้ยินเรื่องนายโคสกะไหมตายนายโคสกะโกตุหริกะในสมัยพุทธกาลเมืองอัลกัปปนครเกิดทุพพิกภัยโรคอหิวาตกโรคผู้คนล้มตายไม่มีข้าวปลาอาหารสองสามีภรรยาพร้อมกับลูกน้อยหนีออกจากพระนครเดินผ่านกลางทะเลทรายแล้วผู้ชายชวนทิ้งลูกอ่ะชวนเมียทิ้งลูกอ่ะเพราะว่ามันลำบากรอดพ้นไปนี่ยังมีโอกาสมีลูกใหม่ได้แต่ถ้าเอาลูกไปเราสองคนจะไม่รอดเมียก็ด่าสามีว่าผีหาซาตานที่ไหนมาสิงสู่ฉันอุ้มท้องแท้ๆนี่เธอไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนี่ทำไมจะคิดทิ้งลูกทิ้งเต้าขนาดนั้นสองคนสุดท้ายสามีก็แกล้งว่ารักลูกให้เมียเดินนำหน้าตัวเองก็แอบเอาลูกทิ้งไว้เดินตามไปแล้วเมียหันมาอีกทีลูกหายวิ่งมาก็สายไปแล้วลูกตายพ้นทะเลทรายก็ไปเจอกับบ้านเศรษฐีเจ้าของฟาร์มที่เรียกว่านายโคบานขอข้าวเขากินเขาก็เลยเอามัทุปะข้าวมัทุปะญาติให้คนละจานสามีนี่หิวเหลือเกินเมียกินคำเดียวตัวเองกิน 4-5 คำแล้วภรรยาสงสารก็เลยแบ่งส่วนของตัวเองให้กินกินมุมมาไม่ได้กินหลายวันน่ะมันหิวกินไปตาก็เหลือบมองไปที่เศรษฐีนายโคบานแล้วมีหมานอนอยู่ข้างๆเศรษฐีจิตหนักไปทางหมาว่าโอ้โชคดีเนาะเป็นหมาอยู่บ้านนี้ได้กินแต่ของดีๆอาหารไม่ย่อยลมตีขึ้นเป็นลมล้มฟุบลงไปช็อกขาดอากาศหายใจตายนะที่ตรงนั้นจิตก็เลยไปจุติในท้องหมาตากที่ว่าจิตหนักไปทางหมาหนักไปทางหมาภรรยาชื่อนางกาลีสามีตายหาที่ไปไม่ได้ขอทำงานอยู่กับบ้านนายโคบานด้านนายโคบานก็เป็นคนใจดีใจงามนิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้ามาทุกวันแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลถวายภัตตาหารพระปัจเจกกับพุทธเจ้าด้วยปรากฏว่าไอ้หมาตัวนี้มันคลอดลูกออกมาหมาจำเมียได้พบมันสั้นตายแล้วจุติเขาไม่เรียกว่าบุเพนิวาสานุสาสนุสติยานพอพบมันสั้นตายแล้วไปจุติมันก็ได้จำได้โอ้นี่เมียไม่ใช่ระลึกชาติได้นะจำได้เพราะว่าตายมาเมื่อวานเมื่อฟันซืนเนี่ยมาจำได้แต่พูดไม่ได้เขาพูดอะไรเข้าใจหมดก็เลยแสดงเป็นเสียงบ้างเป็นอากัปกิริยาบ้างหมาบ้านใครเลี้ยงหมาแล้วมันรู้เรื่องดีเนี่ยน่าจะเป็นญาติเอาจริงนะคำทุกคำของคนมันรู้เรื่องหมดแต่มันพูดภาษาคนไม่ได้โยมรู้ไหมโยมแล้วพูดคำเดียวแล้วรู้เรื่องสันหางเด็กอาทิตย์ที่แล้วไปงานศพอยู่ที่วัดพระก็นั่งกันเต็มมีหมาตัวหนึ่งเดินเข้าไปดิ๊กรู้จักด้วยว่ามีท่านเจ้าคุณหมอบกราบลงไปเป็นที่จ้องสายตาของคนในงานและพระท่านเคยฟังเรื่องนายโกตุหริกไหมที่ตายแล้วไปเป็นหมานะเออใช่ผมว่าหมาตัวนี้จะต้องเป็นพระในวัดนี้แหละดูนะถ้ามันผ่านมาผมจะลองเรียกดูหลวงพี่ท่านดูนะมันเดินผ่านมาหลวงพี่คุยเล่นกันสองคนไม่ได้คิดอะไรคือคุยกันภาษาพระที่นั่งรอไอ้พิธีหลวงพี่ป๊าสายตาคนชัดๆงอนเหมือนกับว่าเรานี่ดูถูกดูแคลนว่าตายแล้วไปเป็นหมาแล้วมาล้อเลียนแบบเหมือนกับว่าพูดแบบกระเซาเย้าแย่หยอกแต่ว่าเป็นสายตาไม่พอใจคงสงสัยจำได้จริงๆแล้วไม่ชอบที่มาเรียกหมาว่าหลวงพี่แล้วก็มองแบบเรียกคำเดียวปกติหมาจะไม่มองมาขนาดนั้นนะหลวงพี่มันไม่ใช่ว่าวับอย่างนี้นะคือค่อยๆเดินเยื้องกายไปมันคนชัดๆคนชัดๆมองมาแล้วก็เป็นงอนน่ะสายตางอนแล้วก็เดินหนีสะบัดหนีเออเพราะฉะนั้นใครบ้างที่ผูกพันกับโยมลงมาแล้วหรือไม่ก็หลานโยมอาจจะเป็นแม่โยมก็ได้กี่ภพกี่ชาติแล้ววนกันอยู่แบบนี้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าตายไปเศรษฐีนิมนต์พระมา
ก็ได้มีโอกาสเจอพระนี่สั่งสมอัธยาศัยเศรษฐีพาทำบุญก็ได้นั่งกราบนั่งไหว้นั่งอะไรก็เลยได้ซึมซับอัธยาศัยใจคอมีความรักเคารพศรัทธาต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะรู้เรื่องด้วยนี่รู้เรื่องปัจเจกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจก

ไขพระบุญน้อยลงมาเป็นลูกนางโสเภณีด้วยวิบากกรรมที่เคยทิ้งลูกถูกทิ้งอานิสงส์ดูแลพระปัญเจกเอามีคนเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงก็โดนทิ้งอีกเคยได้ยินไหมโยมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอุทยาเล่านี่สามทุ่มเลยนะเอาจริงๆถูกทิ้งเจ็ดครั้งอ่ะเจ็ดครั้งแต่ละครั้งนี่สนุกมากสนุกมากคุณพี่สนุกถึงกับขนาดว่าครั้งที่ห้าหรือที่หกไม่แน่ใจอ่ะพ่อเลี้ยงคิดค่าลูกเลี้ยงจนกระทั่งมันโตเด็กเท่าตัวเนี้ยเท่าคนนี้เลยเนี่ยเท่าเนี้ยถึงกับขนาดเขียนจดหมายไปที่บ้านนายช่างหม้อบอกว่ามันเป็นลูกอกตัญญูชอบเล่นแต่เกมแต่ก็ประมาณนี้แหละช่วยถ้าเกิดได้รับจดหมายนี้แล้วช่วยใช้ค้อนทุบหัวแล้วเผาให้มันสิ้นซากหน่อยถือจดหมายไปปรากฏไปเจอลูกเศรษฐีที่เป็นลูกเศรษฐีจริงๆอ่ะพี่ไปไหนพี่จะไปเทือมทำธุระให้พ่อมาเล่นนี้แทนหนูหน่อยหนูแพ้พวกเพื่อนเนี่ยไม่ได้น้องพี่จะไปส่งจดหมายให้พ่อพี่มาเล่นแทนเดี๋ยวหนูไปส่งเองลูกเศรษฐีจริงๆไปส่งแทนรอจนถึงเย็นก็ไม่กลับมันก็เลยกลับบ้านเศรษฐีเห็นลูกเลี้ยงเอ้าไม่ได้ไปทำธุระให้พ่อหรอลูกน้องไปแทนแล้วมันมากถึงกับเป็นหนุ่มอีกนะจังหวะที่เป็นหนุ่มอีกเพราะฉะนั้นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วมันจะเลยเวลาของเก่ายังไม่เฉลยเฉลยไปแล้วอันไหนเฉลยแล้วโยมที่อยู่โรงพยาบาลโอ้นานแล้วนี่รอบที่แล้วก็เล่าไม่จบใช่ไหมติดไว้สองเรื่องโยมจะได้คิดถึงอาตมาอาตมาว่างอยู่นะเดือนหน้าก็ว่างถ้าสลับสับเปลี่ยนรูปไหนได้ก็เรื่องเล่าเยอะนะแล้วก็อยู่ที่วัดพระราม9นี่จะมีคอร์สฟอร์แมตจิตอาตมาก็สัญญากับโยมมันจะเอาเรื่องแต่เอาสูตรนะสูตรแต่ละสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ไปเล่าพระสูตรให้โยมฟังนี่ล่าสุดอคัญญสูตรนี่สนุกมากฟังไปแล้วอคัญญสูตรเนี่ยคิริมานนทสูตรนี่ยิ่งสนุกเลยจะมาจะเล่าให้ฟังโยมรอบต่อไปเดี๋ยวจะพาทำวัดน้อยๆทำวัดน้อยๆนั่งสมาธิพอประมาณแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องพระสูตรบ้างเรื่องที่มันเป็นเครื่องสนับสนุนในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเอาละก็พอสมควรเก็บค้างไว้ก่อนนะถ้าเล่าเรื่องนั้นก็จะยาวอีกละยาวอีกแล้วก็เล่าเรื่องนี้อันนี้แย้มๆพอที่จะ7ครั้งเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามถามถึงโปรดติดตามตอนต่อไปโอกาสนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นมรรคเป็นผลเข้าสู่ภาวะของโสดาของสกิทาคาของอนาคามีและของพระอรหันต์ตามลำดับบารมีที่เราทั้งหลายสั่งสมแต่ละภพแต่ละชาติจงเป็นพลวะปัจจัยหนุนตามส่งให้เราทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรสาธุ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาล
0: คุณ
1: ค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
0: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
1: ใช่ใช
0: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาล

0: ใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
1: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
0: 3ปีครับ
1: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
1: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
0: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
1: ม
0: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบรสน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
1: เฮ้ยเดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรสน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรสน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหล
1: ัก
0: การทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เอาที่ว่าเป็นเรื่อง
0: ของเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
1: เอาด่วน
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
0: ้
1: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: ชิ
1: ปไม่ไหวคุณผู้ชม
0: เพ
1: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
1: ัง
0: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ ็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบ

0: ครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้ค
0: ือทำอะไรนี
1: ่โจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่เรียงกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง1,390ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมขาโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
0: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้าคุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ใจใจฉันนั้นนั้นมันต่ำไป
1: เฮ้ยแล้ว
2: จิบชาในเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยมันช่างเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตุ๊ดโลกสวยอย่างเราจริงๆเลยอ่ะถ่ายรูปอัพลง IG ดีกว่าเหมือนขาดอะไรวะของหวานไงเอออุ๊ยตายสวรรค์สร้างส่งเค้กมาให้ไม่มีโพสต์อิทแปะไว้ด้วยจ้านั่นหมายความว่ากินได้จบกินได
3: ้เออๆไรมึงเนี่ยมึงทำไรมึงทำไร
2: กินไง
3: กินอะไรของมึง
2: เค้ก
3: นี่เค้กลูกค้ากูไอ้กูถ่ายงานพรุ่งนี
2: ้ได้ค่ะไม่มีโพสต์อิทแปะไว้ก็แค่กินได้
3: กูลืมแปะเว้ยมึงเอาไปเก็บเลย
2: มึงลืมแปะนั่นก็หมายความว่ากูก็กินได
3: ้กินได้กินได้
2: บ้องหู
3: ก็บอกอยู่จะถ่ายงานมึงเอาไปเก็บ
2: ตามมึงเห็นใจกูหน่อยดิป้าของกินอยู่ตรงหน้าเนี่ยน้ำย่อยมันออกมาแล้วเว้ยมึงจะให้น้ำย่อยของกูเนี่ยมันย้อนกลับเข้าไปได้ไงเดี๋ยวกูจะตรวจไหลย้อนนะเว้ยให้กูกินเถอะนะมึงก็ไปขอลูกค้าชิ้นใหม่มาดีให้ลูกค้าเขาส่งมาแล้วก็บอกว่ามึงทำตกหรือไม่ก็หมามาเอาไปกินไปแล้วว่ะเดี๋ยวกูยอมเป็นหมาวันนี้ก็ได้อ่ะ
3: ยอมเป็นหมายอมเป็นหมายอมเป็นหมานี่หน้าด้านจริงเลยโอ
2: ้มึงใจร้าย
3: เออกูใจร้ายเว้ยโถ
2: ่วะกินอย่างอื่นได้วะกูตายตามก
3: ู
2: เจอเค้กเว้ยไม่มีโพสต์อิทแปะไว้ด้วยจะกินกินละไรเล่าก็เก็บเอง
3: ด้านจริงเลยโ
4: อ้พี่ตั้มค่ะ
5: จ๋า
4: เมื่อตะเกียบเพื่อนโมบายโทรมาชวนไปกินข้าวที่เอกมัยพี่ตั้มไปกินด้วยกันไหมคะ
5: ดีจ้าไปสิพี่อยากเจอเพื่อนโมบายเหมือนกันเผื่อว่ามีใครสวยๆเนี่ยพี่ได้มาถ่ายแบบ
4: โหอย่างนี้พี่ตั้มไม่ต้องไปแล้วอย่างนี้เพื่อนโมบายก็กลายเป็นกิ๊กพี่ตั้มหมด
5: โอ้โหโมบายจ๋าพี่มีโมบายแล้วเนี่ยพี่จะมองคนอื่นทำไมล่ะจ๊ะ
2: คุณน้องคะตอนสมัยที่ตั้มมันจีบพี่ใหม่ๆอ่ะมันก็พูดแบบนี้กับพี่นั่นแหละ
5: จีบจีบจีบจี
3: บโอ้โหเดี๋ยวๆอย่างกูน่าจะจีบมึง
6: แม
2: ่แม่สวัสดีค่ะ
3: เอาแม
4: ่แม่ใครอะคะพี่ตั้ม
7: ก็แม่ของคนที่กำลังโอบเอวหนูอยู่นั่นแหละจ้ะ
2: แม่มาก็ดีเลยอ่ะไอ้ต้ามันด่าหนูอ่ะมันด่าหนูว่าหมาแม่

0: นี
1: ่คะ
0: ตั้มน่ะเขาคบกับผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยนานหรือยัง
1: แม่จะเริ่มเลยใช่ไหมคะเมื่อคืนค่ะ
0: แล้วจริงจังขนาดไหนเนี่ย
1: โอ้ยแม่อย่าถามถึงเรื่องว่าจริงจังหรือเปล่าเลยค่ะเหมือนขนมอะแม่ลูกพันนะคะขนมที่เป็นขนมทานเล่นพอทานแล้วเบื่อเนี่ยก็จะให้หมามันทานต่อไม่ได้ค่ะแม่ไอ้ตั้มมันทำอย่างนี้เป็นรูทีนเลยแม
0: ่จังแล้วนี่พูดถึงผู้หญิงอย่างนี้มันแรงไปไม่ดียังไงซะหนูก็เป็นผู้ชายนะ
1: แม่หนูสวยหนูหวานขนาดนี้ยังจะมองว่าหนูเป็นผู้ชายอยู่หรอคะแม่ดูหนูใหม่ดูแบบนี้ผู้หญิงยัง
0: ตั้มไปส่งหนูเมื่อกี้แล้วเหรอทำไมเร็วนักล่ะ
2: อ๋อพอดีไปส่งที่หน้าคอนโดครับแล้วก็ให้เป็ดไปส่งต
1: ่อแม่ไม่ต้องตกใจหรอกค่ะเพราะว่าไอ้ตั้มเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยกับผู้หญิงทุกคนค่ะจริงๆเออแม่ไรตั้มมันบอกแม่หรือยังคะว่ามันทำหนูท้องอ่ะ
2: ท้องอะไรมึง
1: จะแทงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
2: แทงมานี่มานี่มาแทงตรงนี้เลยมาแทงตรงนี้กูจะเกือบแม่กู
1: หยุดชะ
2: แม่แล้ววันนี้แม่ไม่มีสอนพิเศษหรอครับทำไมถึงแวะมาหาผมได้เนี่ย
0: วันนี้แม่โดดที่นักเรียนยังโดดเรียนได้เลยเป็นครูก็โดดได้เหมือนกัน
2: อะไรวะ

0: ล้อเล่นก็พอดีแม่เพิ่งปิดคอร์สไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วพ่อน่ะเขาไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่ 2-3 วันแม่อยู่บ้านคนเดียวก็เลยเหงาๆก็เลยมาหาเรานี่แหละถามอย่างนี้ทำไมอ่ะไม่อยากให้แม่มาเหรอแม่กลับก็ได
1: ้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่งอนทีจ้าคนสวยอยากให้อยู่ด้วยคิดถึง
2: ไม่งอนนะคะแม่
1: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ
2: ะไร
1: มาแจมแม่กูทำไมเนี่ยแม่กูกอดได้คนเดียวเว้ย
2: ทำไมกูจะแจมแม่กูไม่ได้กูแจมแม่กูได้แม
1: ่แม่กูแม่กู
0: ไม่เป็นไรให้ชาตรีเขากอดแม่ได้พอดีแม่ทายาแก้คันมาแล้ว
2: แม่ตูเป็นตูนะคะไม่ใช่หมามุ้ยเลยเน
0: ี่
2: ย
0: นี่แล้วตั้งแต่ที่เลิกกับฝ้ายไปไม่มีใครถูกใจเลยเหรอไม่เห็นพาใครไปหาพ่อหาแม่อีกเลยถ้าลูกยังไม่มีใครนะแม่มีคนจะแนะนำพอดีแม่ก็ยังไงก็ได้นะแต่พ่อเนี่ยเขาปลื้มหนูดาวมากเลยจำหนูดาวได้ไหมลูกเพื่อนเพื่อนแม่น่ะจำได้นี่หนูดาวเนี่ยนะเขาเป็นเพื่อนกับตั้มตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเขาก็ชอบตั้มมากเลยแต่พอตอนที่เขารู้ว่าตั้มกับฝ้ายคบกันเนี่ยประเดือนน่ะโทรมาหาแม่บอกหนูดาวร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอรู้ว่าตั้มเลิกกับฝ้ายแล้วเนี่ยนะเขาก็ไปเลิกกับคนที่คบอยู่เลยตั้มคิดดูสิสมัยนี้จะหาคนที่รักจริงแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว
2: พูดถึงเรื่องของความรักเมื่อกี้นะขนหนุนลุกเลยค่ะ
0: ถ้ายังไงล่ะลูกคือพ่อเนี่ยเขาอยากได้หนูดาวเป็นลูกสะใภ้มากเลยแม่ยังไงก็ได้แต่แม่ถามแทนพ่อ
2: แม่มาขอคุยด้วยหน่อยดิ
3: มาไงเพื่อน
2: แม่มึงนี่เหมือนเดิมเลยเนาะแม่นี่ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าแม่ยังไงก็ได้แต่มันมีช็อกมึงมากเลยพี่แก
0: กระซิบอะไรแม่กระซิบด้วย
3: ไม่มีอะไรค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะถ้าลูกตกลงกับคำพูดของพ่อนะอุ๊ยเดี๋ยวแม่โทรหาป้าเดือนกับดาวเลยเพราะว่าป้าเดือนกับหนูดาวเนี่ยเดินอยู่พารากอนหนูดาวอยากเจอตั้มมากดีกว่า
1: เดี๋ยวแม่ครับแป๊บนึงครับแม่อย่างนี้ครับผมเนี่ยมีคนที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ตั้งใจจะพาไปหาพ่อกับแม่ด้วยแต่ว่าไม่ว่างอะครับก็เลยไม่ได้พาไปเอางี้ดีกว่าแม่มานี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาเขามาเจอแม่ที่นี่ดีกว่าโอเคนะครับแม่รอแป๊บนึงครับไอชาติเบกูไปแม่แป๊บเดียวไม่เหงาแป๊บเดียวนะแม่ไปชาติเบกูป่ะเร็ว
2: มันจะเป็น
1: เกลือรองเท้าเปียกข้างนอกเลยเร็วแม่รอนานเดี๋ยวมาแล้วแม่นะ
2: นี่ตั้มมึงไม่อยากเจออีน้องดาวถึงขนาดนี้ว่าต้องโกหกแม่มึงว่ามึงมีคนที่ชอบอยู่แล้วเหรอ
1: เออกลัวน้องเขาเว้ย
2: ทำไมมึงกลัวน้องทำไมน้องเขามี8ขานม4เต้าเรื่องอะไรมึงถึงได้กลัวเขาเนี่ยฮะ
1: จะบ้าเหรอจำผู้หญิงคนนี้ได้ป่ะผู้หญิงที่ตอนมหาลัยอ
2: ่
1: ะเขียนกลอนมาหากูว่าวันจันทร์ก็ฝันถึงวันอังคารก็คุณลึงหาทุกขณะสุขคิดถึงทุกเวลาเมื่อไรหนาเราสองจะได้ครองคู่กันจำได้ปะ
2: อีน้องที่มันสแกนหน้าตัวเองทำท่าจุ๊บแล้วก็ปริ้นลงไปที่ปลอกหมอนแล้วส่งมาให้มึงแล้วก็เขียนว่าอย่าลืมหันหน้ามาหาหนูทุกคืนนะคะหนูจะได้จุ๊บแก้มพี่ตั้มก่อนนอนเพื่อพี่ตั้มฝันดีทุกคืนอีน้องคนนี้เหรอ
1: เออดิคนนี้แหละน้องดาวลูกประเดือน
2: ในที่สุดกูก็จะได้เจอตัวจริงละ
1: อะไรมึงไม่ต้องเลยกูบอกนะยังไงนะกูไม่ยอมเจอเด็ดขาดถ้ากูเจอน้องเขานะน้องเขาต้องขอมาคอนโดกูทุกวันแน่นี่ขนาดกูต้องเคลียร์กับมันนาวให้ยอมไม่มาคอนโดนี้นะกูปวดหัวจะตายอยู่แล้ว
2: ปวดหัวเหรอ
1: เออ
2: สวรรค์เข้าข้างกูละ
1: มึงทำอะไร
2: มึงจำตอนที่มึงยัดเยียดดีคุณตาให้กูได้ปะคราวนี้ถึงตากูเอาคืนบ้างไง
1: เฮ้ยชาติเฮ้ยเพื่อนชาติน่ารักคือเอ้ยกูเข้าใจเว้ยว่ามึงอะแค้นกูแต่แบบตอนนั้นกูรู้ทั้งไม่ถึงการไงมึง
2: เปิดการ์ด

0: เอาหน่ะคือกูขอร้องมึงนะเว้ยจริงๆครั้งนี้กูขอร้องจริงกูเนี่ยไม่อยากเจอน้องเขาจริงนะเว้ยคือน้องดาวเนี่ยยิ่งกว่ามะนาวอีกนะเว้ย
1: ตอนดูเนี่ยกูขอร้องมึงแบบนี้แล้วมึงก็ยังทำกูกูจะไปฟ้องแม่มึงว่ามึงเนี่ยโกหกมึงไม่มีใครแล้วสุดท้ายเนี่ยนะมึงก็ต้องได้แต่งงานกับอีน้องดาว
0: เฮ้ยเดี๋ยวชาติไอ้ชาติมึงกูขอร้องมึงจริงนะเว้ยกูขอมึงเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยคือมึงให้กูทำไงก็ได้นะเว้ยแต่มึงอย่าบอกแม่กู
1: ได้งั้นกูขอกินเค้กลูกค้ามึงหน่อยดี
0: ไม่เค้กกูใช้หน่อยงานไง
1: มึงก็ขอลูกค้าใหม่ก็ได้ปะแต่ถ้าเกิดว่ากูเดินเข้าไปบอกแม่มึงนะเว้ยมึงได้เจออีน้องดาวแน
0: ่มึงลงไปรอไลฟ์เจ้เลยเดี๋ยวกูโอเคลงไปให้
1: ก็แค่เนี้ยแล้วเร็วนะเว้ยอย่าให้กูต้องโมโหหิวจนขากูเนี่ยต้องทำงานแล้วก็เดินไปหาแม่มึงแล้วก็ฟ้องแม่มึงว้าแล้วกี่เดือนแล้วครับมึงล่ะ

เอ้ยโหลืมเลยโอ้รถใครอยู่เนี่ยโคตรเจ๋งเลย

0: อกนิดลอกหน่อยทำมาเป้งไม่พูดด้วยเป็นเดือนมันตกหลุมรักฉันก็แล้วกันแม่จะหาตกที่ดีที่สุ
1: ดเออเลย
2: อุ้ยแปดมานี้หน่อยสิมานี้หน่อย
3: โอ้โหหอมไปทำไมเนี่ย
2: ก็วันนี้เขาว่าลมดีนี่นาทุกคนอยากกินอะไรสั่งเลยนะเพราะว่าวันนี้เขาเลี้ยงเอง
4: จ
2: ้
4: า
2: ใช
4: ่แหมเป็นไงคะกระชายอารมณ์ดีแต่เช้าเลยอ่ะมีอะไรคะอ๋อหรือว่าอีตั้มมันสร้างคอกให้มึงใหม่คะ
2: อีเตี้ยกูไม่ใช่ควายนะเว้ยคือมึงด่ากูว่าควายอีกแล้วก็กูไม่มาให้ฟังนะจ๊ะ
4: โอ้ยใครด่ามึงเป็นควายไม่มีเลยไข่คือหมายว่าหมายความว่ามึงอะเหมือนกระต่ายน้อยๆตั้งค่ะควายที่ไหนก็จะมีคอกอยู่ในคอนโดแล้วคะแม่ไม่เชื่อเราเนี่ยว่าแต่มีอะไรน้อยกูฟังเซ
2: นั่งก่อนคืออย่าง
4: นี้อะไร
2: แม่อีตั้มมันมา
4: แล้วไงอะทำไมมึงต้องดีใจด้วย
2: เอ้าก็แม่เขามาขอกูเป็นลูกสะใภ้ไงมึง
4: เลิกลีลาแล้วเล่าให้กูฟังเดี๋ยวนี้เรื่องจริงเป็นไง
2: โอ้โหวิงเลย
4: วิงไหม
2: วิงเลย
4: อีกได้ไหม
2: ไม่ต้องคืออย่างนี
3: ้
2: เอาเค้กมาให้หมามันกินแล้วไงฮะ
4: อ
2: ่
4: ะมึงกินสิ
2: พูดให้มันดีหน่อยสิพูดอย่างเงี้ยเมียจ๋าผัวเค้กไม่ให้กินแล้วจ้าอย่างเงี้ยพอๆอ่ะ
3: เมียจ๋าโอเคมาให้กินแล้วจ้า
2: ขอบคุณนะครับผัวค่ะนี่ทุกคนดูสิผัวพี่น่ารักขนาดไหนเอาเค้กมาให้กินถึงที่เลยอะน่ารักขนาดนี้รักตายแล้ว
4: เนี่ยเดี๋ยว it's impossible มันเป็นไปไม่ได้เว้ยกีต้ามนี่มึงโดนอีชิต้ามันขู่อะไรมาฮะมึงถึงยอมมันขนาดน
2: ี้เดี๋ยวข่มขู่อะไรคะอีต้ามันทำให้กูเนี่ยด้วยความรักล้วน
3: ๆคืองี้เว้ยแม่กูมาใช่ไหมแล้วแม่อยากจะนัดสาวให้กูเจอเว้ยแต่กูไม่ชอบกูเลยโกหกแม่ไปว่ากูมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วไอ้ชาตรีมก็ขู่กูว่ามันจะบอกความจริงกับแม่กู
4: มึงนี่ชั่วดีเนาะชั่วมากๆเลยอ่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งชมมากค่ะเพราะว่าความชั่วของกูเนี่ยมันยังไม่หมดรอกูก่อนให้กูกินก่อนไอ้ตั้มกูบอกเลยนะเว้ยมึงพลาดละไอ้เค้กเนี่ยกูแค่หลอกกินเพื่อความสะใจเท่านั้นนะเว้ยส่วนไอ้ความแค้นของกูอะยังไงกูก็ต้องเอาคืนกูเนี่ยจะไปบอกแม่มึงว่ามึงอะโกหกแม่แล้วกูเนี่ยนะก็จะยุแม่ให้ไปขออีดามาแต่งงานกับมึง

0: ทำไม
1: มึงใจเย็นเว้ยมึงนั่งลงก่อนเดี๋ยวมึงล้มหัวฟาดพื้นนะเว้ย
0: แน่ทำไมกูต้องล้มทำไมกูต้องล้ม
2: เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไนท์อีตั้มนี่มึงอย่าบอกกูนะว่ามึงใส่ยานอนหลับไว้ในเค้กให้มันกินอ่ะ
1: เออดิวะบอกมันเลยนะกูไม่ได้รู้จักแค่ที่ใส่มันเว้ยกูเนี่ยรู้จักถึงสันดานมันเลย
2: ชั่วสมน้ำสมเนื้อกันจริงๆเลยภูมิใจจังเลยที่ได้เกิดเป็นเพื่อนมึงสองคนเนี่ยเนาะ
0: ตั้งมึงคิดว่าแค่ยานอนหลับเนี่ยจะทำให้กูไปบอกแม่มึงไม่ทันอย่างนั้นหรอมึงคิดผิดแล้วเว้ยยานอนหลับก่อนมันจะออกเลยเนี่ยกูมีเวลาเหลือ
2: เฮ้ยชนะเดี๋ยวกันมึงจะเสี่ยงเหรอก่อนมึงวิ่งไปอ่ะแล้วมึงหลับฟุบตาอากาศอย่างเงี้ยหน้ามึงถลายกับซีเมนต์มึงต้องลื้อซิลิโคนมึงทั้งหน้าออกมาเลยนะมันเยอะ
0: แต่งานเดี๋ยวกูแพ้มันไม่ได้เว้ยกูยอมเสี่ยง
1: กูยอมเสี่ยง
2: อีชิตา
1: อะไร
2: มึงไม่กลัวมันไปฟังแม่มึงเหรอ
1: มึงไม่ต้องห่วงเลยเว้ยกูคอนเฟิร์มเลยเว้ยมันไม่มีทางไปถึงแม่กูแน่นอนเต็มที่นะกูให้หน้าลิฟต์จริงจริงโอ้ตายละ
3: ห้องคุณมีเชือกหรือว่ามีเทปกาวอะ
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: ย่างสดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจมมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
14: โทรออก

0: รื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
1: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
2: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเหลียนไหม
3: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
4: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
5: ่ประคองใครเราเหรอเจ้าเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
6: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธ
8: และพฤหัสบดี
7: เวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
10: โปเกียว
11: คุยด้วยหน่อยดิ
10: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
12: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
10: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
13: จูเลียแอนด์จูเลียคืนนี้เวลา 20:30
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียแอนด์จูเลียทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
14: อาทิตย์นี
15: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
7: รู้ใหม่ประโสด2026อาทิตย์นี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
16: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
17: ก็ตอนนั้นน่ะอาม่าเกสรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
16: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
18: มีครับยายผมชื่อเกสร
16: จริงเหรอคะ
17: พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
18: เจอแล้วครับ
16: ระวังสมโหเฮ้ย
19: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้ 18:00 น
20: มึงแน่ใจนะว่าเดินไปเนี่ยอิชิต้ามันจะสลบอยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยฮะ
21: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องรีบเลยเว้ยเดี๋ยวมึงดูนะมันกองอยู่หน้าลิฟต์แน่นอนเว้ย
20: มึงคอนมิชิคิป่ะเฮ้ยไหนอะมึงไหนอิชิต้าไม่เห็นมันอยู่เลยมองหรือว่าอิชิต้าเนี่ยมันโดนยานอนหลับบ่อยจนมันดื้อยาไปแล้ววะเฮ้ยมึงดูลิฟต์ดิลิฟต์กำลังขึ้นไปที่ชั้น14อะมึงงงมึงอะ
21: เฮียนี่ถามจริงเหอะเฮียใส่ไปกี่เม็ดเนี่ย3เม็ด3เม็ดมันยังไม่หลับเลย
20: 3เม็ดอะถ้าเป็นคนธรรมดาเขาหลับไปแล้วก็อิชิต้าเป็นควายไงมึงมันเลยไม่หลับอะวานเว้ยป่านเนี้ยมันขึ้นไปบอกแม่มึงเรื่องที่มึงโกหกแม่มึงแน่ๆเลยอะ
21: เฮียถามด้วยเหอะคือน้องดาวเนี่ยไม่สวยเหรอเฮียทำไมเฮียถึงไม่คบกับเขาอะไอเป็ดมึงว่ามันน่าเป็นไงก็ลูกกลมๆเขียวๆถ้าแก่หน่อยก็จะเหลืองเฮียแก่หน่อยก็เหลืองแก่หน่อยก็เหลืองมีหมายถึงมะนาวเนี่ยเป็นคนไม่ใช่มะนาวเป็นลูกน้องมะนาวเนี่ยเขาเป็นยังไงอ๋อน้องมะนาวเหรอก็รั่วๆอยู่แล้วก็ปวดหัวที่เป๋งเลยเออปวดหัวใช่ป่ะ
20: เออ
21: มึงคูณ10เข้าไปนั่นน่ะน้องดาวเออ
20: เฮ้ยมึงกูคิดออกแล้วเว้ยถ้ามึงมีคนที่มึงชอบอยู่แล้วใช่ป่ะแม่มึงก็จะได้เลิกยัดเยียดไอ้น้องดาวอะไรนะให้มึง
21: อืม
20: กูเสียสละเองกูยอมเป็นแฟนมึง1วันแต่มึงก็ต้องขึ้นไปตั้งกับกูก่อนเพื่อมีหลักฐานให้แม่ม
21: ึ
20: ง
21: เดี๋ยวมึงไม่ต้องมาสร้างหลักฐานดีเอ็นเอกับกูเลยโอเคป่ะไม่ต้องช่วยกูกูมีทางออกโอเค
20: กูอยากช่วย
21: ไม่เป็นไร
20: ได้เฮ้ย
21: มึงพอกมึงแล้วนี่มันขึ้นไปถึงก็จริงแต่มันไม่ได้ออกจากลิฟต
20: ์มึงมันตายหรือยังทำไมไปดูอื่นๆนะมึง
21: จริงว่ะมีค
20: ำเสริมถามยังไงต่อมีคอมมีคอมคุณเป็นอ้างเปิดประตูหน่อยค่ะคุณเป็นอ้างเปิดประตูหน่อยเร็วๆๆเฮ้ยพี่ชิต้าเป็นอะไรคะ
22: อย่าเพิ่งเผื่อค่ะ
20: อีต้าอีแปด
22: ขนมานี่วางอีชิต้าที่นี่เร็วๆๆๆโซฟานี่เร็วๆๆๆๆเร็วๆเออโอ๊ยโอเคนะ อ๋ออีตั้มมันวางยาค่ะ
8: แล้วเรื่องอะไรคะ
22: เรื่องนั้นเราไม่ต้องรู้ได้ไหมคะเราเนี่ยชอบเผือกจริงเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ฟังเสียงที่อีตั้มจะพูดดีกว่ามาอย่าที่กูเมื่อยกูจะนั่ง
11: คุณเดี๋ยวผมขอฝ่ายชาติย้อนคุณแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวผมมีเรื่องนี้คุณช่วยด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยห้องคุณมีเชือกหรือว่ามีเทปกาวอะ
22: นี่นายแค่นายไม่อยากให้พี่ชิต้าไปบอกความจริงกับแม่นายเนี่ยต้องจับเขามัดขนาดนี้เลยเหรอ
14: คุณก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันชั่วขนาดไหนถ้าผมไม่วางยามันมัดมือมัดเท้าปิดปากไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็ต้องหาวิธีบอกความจริงกับแม่ผมได้อยู่ดีแล้วผมบอกคุณเลยนะว่าน้องดาวเลยเนี่ยนะคือมันหนาวเวอร์ชันคูณ10เลยนะคุณเขาจะได้ทำอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแต่ที่สำคัญนะคุณคุณช่วยกล้าเป็นแฟนผมหน่อยนะ
22: ไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากโกหกแม่นาย
14: ถ้าไม่อยากโกหกแม่ผมงั้นเราก็เป็นแฟนกันจริงๆเลยสิ

0: ริงหรือว่าอยากจะเป็นลูกสะใภ้ตัวปลอมคะ
1: ไม่เป็นทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวปลอมอะไรทั้งนั้นนะคะ
2: ทำไมล่ะคุณหรือว่าคุณคบกับคุณเต้ยไปแล้วอ่ะ
1: ฉันจะคบกับคุณเต้ยหรือว่าไม่คบเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ป่ะและอย่างเนี่ยฉันก็ไม่อยากโกหกแม่นายด้วยแต่จะทำให้มันยุ่งยากทำไมเนี่ยถ้านายไม่ชอบน้องดาวอะไรนั่นนะนายก็ไปบอกแม่

0: งดิ
1: คุณผมเคยบอกไปแล้วทีนึงนะแล้วตอนที่ผมบอกไปนะน้องเขายังรอผมรอผมจนกระทั่งผมไปคบกับฝ้ายเขาถึงยอมเลิกยุ่งกับผมอ่ะแล้วพอตอนนี้นะเขารู้แล้วว่าผมกับฝ้ายเลิกกันเขาเลยจะกลับมายุ่งกับผมอีกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีใครสักคนนึงให้แม่ผมเห็นแม่ผมจะได้บอกน้องเขา
0: แล้วทำไมต้องเป็นฉันน่ะสาวๆในสต็อกนายเนี่ยก็มีเยอะแยะก็ไปเลือกมาสักคนดิ
1: ก็เลือกแล้วผมเลยมาหาคุณนี่ไงนะคุณนะแกล้งเป็นแฟนผมหน่อยเถอะผมเชื่อนะถ้าเกิดแม่ผมเห็นคุณเนี่ยเขาชอบคุณมากแน่นอนและทีนี้นะเขาก็จะเลิกยัดเยียดลูกเพื่อนเขาให้ผมสักทีอ่ะ

0: มรสกันที่อำเภอนะคะลำไยนี่เป็นคนเนี่ยต้องแบบมีน้ำใจรู้ไหมทำตัวไม่มีน้ำใจแรงน้ำใจอย่างเงี้ยไม่ต่างอะไรจากหมาเลยจริง
1: ๆโอเคค่ะเอิงช่วยก็ได้ค่ะก็มีแต่ต้องด่าแรงขนาดนี้เลย
0: โอเคเนี่ยแหละต้องด่า
2: เจ๊มึงก็ไปด่าคุณเอิงเขาแรงไป
0: อ๋อเหรอนี่กูช่วยมึงนะคะอุตส่าห์ช่วยมึงเนี่ยทำคุณบูชาโทษจริงๆเลยเดี๋ยวจะก็จุกแก
2: ้วโอ้โหโทษไอ้กูขอโทษ
3: ไอ้มามีคุณแม่สวัสดีค่ะ
0: นี่กีต้ามันบอกแม่ยังคะว่ามันทำหนูท้องอะค่ะ
2: นี่ไอ้ชาตีมันเล่นไปแล้ว
0: เอ้าเหรอเสียดายอะเอาใหม่ว่าหนูทำมันท้องอ่ะ
2: โอ้ยพอ
4: นี่ออยไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเยอะเลยไปออกกำลังกายมาหรือว่ากินอาหารคลีนล่ะ
0: ไม่มีอะไรมากค่ะแม่คือที่ออยสวยขึ้นเนี่ยก็แค่แก้จมูกไป3ทีฉีดกลูต้าโบท็อกแล้วก็ทำเลเซอร์รูขุมขนอีกนิดหน่อยไอ้พวกที่บอกว่าสวยขึ้นแล้วไปออกกำลังกายหรือว่ากินคลีนอ่ะพวกนั้นอ่ะซุงหลายทั้งนั้นแม่อย่าไปเชื่อมันค่ะเนี่ยแหละ
2: แม่นี่คุณเอ๋ยแฟนผมครับคุณนี่แม่ผม
1: สวัสดีค่ะแม
4: ่สวัสดีจ้ะหน้าตาน่ารักนะคือแม่ไม่ได้อะไรหรอกนะแม่ถามแทนพ่อน่ะหนูทำงานอะไรจ๊ะ
1: หนูทำแบรนด์รองเท้าของตัวเองขายอยู่ค่ะแม
4: ่ขายดีไหมล่ะ
1: ก็ขายได้เรื่อยๆค่ะ
4: แล้วพ่อแม่ทำงานอะไรจ๊ะ
2: แม
0: ่พี่ตั้ม
2: อะไร
0: นี่เสียมารยาทขัดแม่ไม่ได้ยินเหรอแม่มึงอ่ะเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ยังไงก็ได้แต่ที่เขาถามเขาถามแทนพ่อมึงใช่ไหมใช่ไหมแม่ไม่ได้อยากรู้อะไรหรอกเนาะเนาะ
4: จ้า
1: พอดีพ่อกับแม่เอิงทำโรงแรมอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะ
4: อ
1: ้
4: าวแล้วทำไมไม่ไปช่วยธุรกิจพ่อแม่ล่ะมาขายรองเท้าทำไมล่ะ
0: นี่ไงเอาอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยฮะทำไมชอบพูดแซ่บผู้ใหญ่ฮะแม่มึงบอกอยู่นี่ไงว่าแม่ไม่ได้อะไรแม่ยังไงก็ได้ก็ถามแทนพ่อมึงพ่อมึงไม่ได้มาแม่เลยต้องถามนี่ไงแม่เขายังไงก็ได้ใช่ไหมคะแม่
4: ออยแล้วอยากทานอะไรหวานๆน่ะออยกับตั้มลงไปซื้อให้แม่หน่อยสิหรือว่าจะให้แม่ที่เป็นโรคหัวใจลงไปเอง
0: แม่แม่พูดมาขนาดนี้ไล่หนูตรงๆเลยก็ได้ค่ะเอามือกวาดไล่ไปชู้ๆๆๆไล่เหมือนหมูเหมือนหมาหนูก็ไปได้ค่ะแม
5: ่แม่ครับแล้วผมต้องไปด้วยไหมครับ
4: เม่ง
2: นี่
4: ออยเขายังเข้าใจเลยว่าแม่อยากอยู่กับเอิง2ต่อ2
5: โอเคครับแม่งั้นผมไปก็ได้ครับแต่ผมไม่ได้ชื่อเม่งนะครับแม่ผมชื่อเป็ด
0: ไปไปไปไปไปไปไป
2: สองดอกกันเลย
6: คุณผมว่านะแม่ผมต้องท่าทางคุณหนักๆแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามมีพิรุธนะคุณอย่าเขารู้ว่าเราไม่ใช่แฟนกันโอเคนะ
4: กระซิบอะไรกันเหรอจ๊ะ
6: คือจะบอกว่าอยู่กัน2ต่อ2ให้เอาใจแม่เยอะๆแม่จะได้รักไปนะคุณนะไปนะแม่นะคุยกันดีๆนะ
4: นั่งๆๆนั่งๆนั่งเลยจ้าหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูตกลงตั้มเขาให้มาหลอกแม่ใช่ไหมว่าเป็นแฟนเขาน่ะ
5: มึงว่าคุณเอ๋ยเขาจะโกหกแม่กูรอดปะวะ
0: มึงอยากได้ความจริงหรือว่าความสบายใจอ่ะถ้ามึงอยากได้ความสบายใจนะกูก็จะพูดว่าNo problem
7: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
8: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
9: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับอากงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนดีแล้ว
8: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
10: มีครับยายผมชื่อเกสร
8: จริงเหรอคะ
9: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
10: เจอแล้วครับ
5: ระหว่างสองโหเฮ้ย
7: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้

0: ครึ่งจันทร์อังคารนี
1: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
2: นิ่ง
3: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
4: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
5: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
6: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
7: เฮ้ยใครส่งมึงมา
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
8: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุก101เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
9: มาแล้วค
10: ่
9: ะ
10: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
9: กล่องเดียวไม่อิ่มเหรอคะ
11: อยากอุดหนุนน้องชะเอง
12: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
13: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
9: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
14: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
15: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: เหมือนกับทะเลาะกัน
17: เขาพูดอะไรทำให้เราแบบเสียใจที่เขาพูดโกรธมากนะแล้วก็แบบเฮิร์ตมากสักพักเขาก็มาร้องไห้แล้วก็มากอดแล้วบอกว่า I'm sorry
16: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้มันคืออะไรอ
17: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ

0: นะเต็ม
1: มีอะไร
0: คือฉันจะทำยังไงดีอะจ๊ะให้พี่เป็ดกลับมาชอบฉันนะ
1: โอ้มันก็ไม่ยากหรอกแต่อิงต้องไปตายก่อนแล้วเกิดใหม่ชาติหน้าไอ้เป็ดมันถึงจะชอบอิง
0: ถ้าอย่างนั้นน้าไปตายให้ฉันดูก่อนสิจ๊ะเดี๋ยวฉันทำตาม
1: เล่นกับหมาเลียปากทำตามจริง
0: ๆหยอกนิดหยอกหน่อย
2: พี่เจ๊กูถามจริงเหอะมึงว่าคุณเอ๋ยเขาจะโกหกแม่กูรอดปะวะ
3: มึงอยากได้ความจริงหรือว่าความสบายใจอ่ะถ้ามึงอยากได้ความสบายใจนะกูก็จะพูดว่า no problem ไม่มีปัญหาเลยเพราะคุณเพื่อนเอาเนี่ยเขาสตรอเบอรี่เก่งมาก
2: ไม่ต้องเอาความจริงเหรอครับ
3: ซูเปอร์ขนาดนั้นอ่ะว่าโป๊ะแตกแต่คำถามแรกแล้ว
2: นิ่มรีบขับรถส่งให้พี่แก้วหนึ่งเลยอย่างด่วนเร็ว
4: โอ้ยเฮียถ้าเร็วขนาดนั้นเนี่ยเอาส่งมาทั้งลูกแล้วขึ้นไปคันข้างบนเร็วกว่าไหม

0: ว่าไงล่ะลูกตกลงนี่ตาตั้มมาเขาให้หนูมาหลอกแม่ใช่ไหมว่าหนูเป็นแฟนเขาแม่น่ะไม่อะไรหรอกนะหนูก็รู้ใช่ไหมว่าโกหกผู้ใหญ่เป็นบาป
1: คุณแม่คะนี่คุณแม่หิวหรือยังคะเดี๋ยวเอิงลงไปซื้ออะไรให้กินไหมคะ
0: ฉลาดนะรู้จักเลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามแม่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าหนูไม่ได้เป็นแฟนตาตั้ม
1: คุณแม่คะตกลงว่าคุณแม่อยากจะทานอะไรดีคะ
0: ถ้าแม่ไม่ตอบก็จะถามไปเรื่อยๆใช่ไหมแม่ตอบก็ได้ตอนนี้แม่ยังไม่หิวแต่แม่อยากรู้เรื่องตั้มมากกว่าเอาสิจะแถอะไรอีก
1: หุยนายตั้มเนี่ยเขาลงไปข้างล่างนานนะคะแม่เอิงว่าเดี๋ยวเอิงจะต้องไปตามดีกว่าค่ะเดี๋ยวเอิงไปตามแป๊บนึงนะคะแม
0: ่ไม่เนียนจ้ะ
1: มีคนมาค่ะแม่เดี๋ยวเอิงขออนุญาตไปเปิดประตูแป๊บนึงนะคะคุณเต้ยมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ย
2: คุณชีต้าโทรตามมานะครับบอกว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาผม
1: โอ้โหพี่ชีต้าหลับไปแล้วยังจะทิ้งระเบิดไว้อีกชั่วจริงๆเลย
0: ใครมาล่ะลูกเชิญเขาเข้ามาก่อนสิ
1: โอเคค่ะเชิญคุณเต้ยก่อนค่ะ
2: ครับ
1: คุณเต้ยคะนี่แม่ในตั้มค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นเพื่อนตั้มเหรอจ๊ะ
1: พอดีว่าคุณเต้ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำรองเท้าให้เอิงค่ะแม
2: ่ครับ
0: เป็นเพื่อนเอิง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเวลาเอิงบอกก็เป็นเพื่อนถึงได้หน้าจ่อยเป็นหอยโดนลวกอย่างนี้ล่ะเขาต่างจีบหนูอยู่ใช่ไหมล่ะยิ้มอย่างนี้ละชัดเลยตั้มนะตั้มเอาคนที่มีแฟนแล้วมันหลอกแม่ได้

0: มาแล้วครับแม่นี่ครับน้ำส้มหวานๆเลยครับ
1: ขอบใจจ้ะ
0: คุณขอคุยงานด้วยหน่อยสิแป๊บนึงนะแม่ครับเร็วเร็ว
2: เร็วๆคุยงานกลุ่มงานกลุ่ม
0: คุณคุณยังไม่ได้บอกแม่ผมใช่ไหมว่าเราไม่ใช่แฟนกัน
2: ยังอ่ะ
0: เห็นป่ะกูบอกแล้วแฟนกูทำได้แฟนกูเก่ง
1: ทำบอลลี่แบบ
2: ไม่น่าเชื่อคนเสื้อผู้หญิงเหมือนเอิงเนี่ยนะคะแต่บอลลี่เอาตัวรอดจากแม่มึงได้แน่เลย
1: ตั้มแม่คุยด้วยหน่อยสิ
0: ได้ครับแม่ไปคุณไปคุยกับแม่ก่อนจ้า
1: ตั้มกับเอิงคบกันนานหรือยัง
0: ก็2ปีได้แล้วครับแม
1: ่โอ้ยก็นานแล้วสิแต่งเลยไหม
0: เฮ้ยคุณแม่ผมยังผ่อนคอนโดนี้ไม่หมดเลยนะครับ
1: เรื่องนั้นน่ะแม่ช่วยได้แม่อยากอุ้มหลานเร็วๆแล้วจริงจะเอิญยิ้มแบบ

0: ี้แสดงว่าตกลงถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวแม่ให้พ่อเขาไปขอเลยนะอาทิตย์หน้านะนัดพ่อแม่ของหนูอะลงมาเจอกันที่กรุงเทพหรือว่าแม่ไปหาที่เชียงใหม่เลยดีกว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับใจเย็นก่อนนะครับใจเย็น
2: เอางี้ไหมแม่ถ้าแม่ใจร้อนอยากอุ้มหลานเร็วขนาดนั้นอะหนูว่าเดี๋ยวคืนนี้ให้ตั้มมันตั้มหนูเลยแล้วพอท้องนะคลอดออกมาเนี่ยหนูยกให้แม่เลยเนาะงานตกงานแต่งไม่ต้องมีก็ได้หนูโอเค
0: โอ้ยพูดจาให้มันมีความเป็นกุลสตรีบ้าง
2: ขอโทษค่ะแม่แหมก็เห็นแม่รีบหนูแค่อยากช่วยช่วยได้ช่วยได
1: ้คือแม่ครับคุณเอ๋เขายังไม่อยากแต่งหรอครับเขายังสนุกกับงานเขาอยู่เลยครับ
0: แก้ตัวให้หนูเอิงเขาตลอดเลยนะพูดอย่างกับว่าไม่อยากแต่งหรือไม่ได้เป็นแฟนจริง
1: โอ้โหแม่แม่พูดอะไรครับเป็นแฟนกันจริงเลยครับไม่งั้นจะพามาไหว้แม่ทำไมล่ะครับแม่คุณนะ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: เต้ยออกมาได้แล้วลูก
3: มึงคิดจริงๆหรอคะว่ามึงจะเอาชนะกูได้อะฮะกูรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องหลอกไอ้นัชนีน้องมาเป็นแฟน
4: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน554เหลี่ยม
1: โทรออก

0: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
2: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
1: เงินดีไหม
2: ดีมาก
3: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
2: จัดไป
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
6: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
7: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
6: ่นี่เห็นไหมเขากันทางเขาออกแล้ว
8: อุ๊ยมันมียางน่ะ
9: ว้ายพุ่งแล้ว
8: โอ้ยน่ารักเลย
10: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ย
11: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
12: อยู่สาวว่าอยู่อยากให้ว่านดังเหรออ
13: ยู่ก็รู้ว่าไอ้รอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
14: แม่ว่าตัวร้ายแต่งหน้าเข้มแบบว่า
15: แต่งมาหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
16: อะไรของคุณเนี่ย
17: วันนี้ทำดีมาก
18: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
17: ขอบคุณนะ
19: ที่มาช่วยผมอะ
5: เลิกชอบมันเถอะนะผมขอ
12: เรื่องของไฟใต้ใช้คำว่าสิงหาสาหัสได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุหนักมากๆทำไมถึงต้องเป็นห่วงเวลานั้น
6: การก่อเหตุจะยึดในจุดหรือห่วงเวลาที่จะสามารถปลุกเร้าคนของฝ่ายตัวเอง
12: 500,000กว่าล้านในห่วงเวลา20กว่าปีถ้าปัญหามันยังไม่จบมันก็ยังมีการใช้งบประมาณต่อเนื่องไปเนี่ยนี่คือการเลี้ยงไข้ของรัฐด้วยหรือไม่
6: คำว่าเลี้ยงไข้ไม่น่าจะมีเราอยากถูกจารึกอะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำสันติสุขกลับคืนสู่ประเทศนี้
2: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
14: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
16: ไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
7: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
0: ดูกังวลใจกับทริปนี้
9: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบ

0: หนูยังอยากไปอยู่ไหม
1: แล้วอะไรที่เธอจะไม่ชอบอะคะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง90

0: ดี๋ยวไปเลยค่ะหมอธรรมดาหมอธรรมดาไปทำศัลยกรรมฉีดบอท็อกเพิ่มนิดนึงค่ะฉีดเข้าแกนสมองไปเลยขอบคุณนะคะแม่สวัสดีค่ะ
1: หนูเอิงไปคุยกับแฟนเถอะขอบใจนะลูก
2: ค่ะนี่นายฉันไม่ได้เป็นคนบอกแม่นะก็พี่ชิต้าโทรตามคุณเต้ยมาแม่ก็เลยรู้อ่ะไปเลยค่ะคุณเต้ย
3: สวัสดีครับแม
2: ่มานะคะแม่สวัสดีค่ะ

0: จะแก้ตัวว่ายังไง
1: คุณเต้ยคะพี่ชิต้าคงไม่ได้มีธุระอะไรหรอกค่ะเขาคงแค่อยากจะแกล้งในตั้มเฉย
2: ๆนั่นน่ะสิครับผมถามคุณชิต้าเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกว่ามีเรื่องอะไรบอกแค่ว่าให้รีบมาหาที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวคุณเอิงมีธุระอะไรต่อหรือเปล่าครับ
1: เดี๋ยวเอิงว่าจะเข้าไปดูร้านหน่อยนะคะ
2: ครับคุณเอิงครับคือเราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วสำหรับคุณเอิงเนี่ยผมยังเป็นแค่เพื่อนเหรอครับ
1: จะตอบยังไงไม่ให้คุณเต้ยเขารู้สึกแย่ดีวะ
2: ผมเข้าใจนะครับว่าการที่คุณเอ๋ยจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากยิ่งคุณตั้มยังอยู่ใกล้คุณเอ๋ยด้วยเอาเป็นว่าเท่าไหร่คุณเอ๋ยว่างเนี่ยเราไปทานข้าวด้วยกันนะครับ
1: ได้สิคะ
2: เราเจอกันนะครับ
3: เรื่องมันก็เป็นแบบนี้อะครับแม
0: ่อ๋อที่แท้หนูเอิงเขาโกรธเราเพราะเรื่องหนูฝ้ายนี่เอง
3: โหใช่เลยครับแม่คือเนี่ยเฮียก็พยายามง้อคุณนางเอิงเขานะครับโหหยอดเช้าหยอดเย็นแต่คุณนางเอิงเขาไม่ใจอ่อนสักทีอะครับแม
0: ่แม่งแม่งแม่งให้แม่กับลูกเขาคุยกันได้ไหม
4: ขอโทษครับแม่เผือกไม่กู
0: จริงๆแล้วอ่ะหนูเอิงเขาก็น่ารักดีนะแม่ชอบ
4: ผมก็ชอบครับแม
0: ่ถ้าชอบก็หาทางเอาเขาคืนมาให้ได้สิถ้าทางกับคุณเต้ยอ่ะหนูเอิงเขาก็ไม่ชอบหรอก
3: จริงเหรอครับแม
0: ่นี่ใครแม่เป็นครูนะทำไมแม่จะดูเด็กไม่ออกนี่ลูกศิษย์แม่ทุกคนแม่ดูออกหมดว่าใครไม่ชอบใครใครชอบใครยิ้มนี่โมแต่ยิ้มอย่างเดียวอย่างเนี้ยเอิงเขาก็ไม่กลับมาคืนดีด้วยหรอกนี่อย่างแรกเลยนะเราต้องเลิกเจ้าชู้ผู้หญิงเขาจะได้มั่นใจในตัวเรา
3: โอ้แม่ครับแม่นี่แม่สั่งให้เฮียเลิกเจ้าชู้เนี่ยเหมือนสั่งให้ปลาเลิกว่ายน้ำนะครับแม
4: ่เป็นไง
5: เดียวเลย
4: นี่ลูกกับแม่เขาจะคุยกันไปไหนก็ไป
3: แม่ครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยอร่อยกินกันนะแล้วก็คุยกันไปด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวาดที่ลูกสะใภ้คนนี้แบบละเอียดยิบเลยดีไหมฮะ
0: ดีดีดีแม่อยากรู้เรื่องคือแม่อะไรก็ได้แต่ว่าแม่ว่าพ่อเขาคงอยากได้ลูกสะใภ้คนนี้มากไปไปลูกไปลูก
4: จ้าจ้าไปไปไปไป
3: เฮ้ยเคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเคลียร์จะมาพี่ชิต้าทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอ
4: ปล่อยไว้งั้นแหละเชื่อกูโทษฐานที่มันเรียกคุณเต้ยมาแก้แค้นกูปล่อยไว้งั้นแหละ

0: ะแม่จ๊ะ
1: มัดมัดอะไรนะมัดมัดใครอ๋อ
0: ไอชาตรีอะแม่ผมมัดตาสังมันทิ้งไว้อะแม่พอดีช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีหมอดูทักว่าให้มัดตาสังสะดอกคอไปเลยยาว
1: ๆเขาต้องมัดตาสัง
0: เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะแม่ครับ
1: เขาเกิดใหม่
0: ใช่เขาเกิดใหม่

0: ฮ้ยเจ๊กูซีเรียสเว้ยมึงว่ากูต้องง้อคุณเอ๋ยเขายังไงวะให้เขากลับมาคบกูใหม
1: ่กูว่านะเว้ยมึงต้องตั้มกูอ่ะแล้วก็ตั้มกูอีกตั้มกูแล้วก็ตั้มกูตั้มกูตั้มกูไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนเอ๋ยกลับมารักมึงเองเว้ย
0: โอ้ยตะการอะไรของมึงเนี่ยมึงหิวเหรอฮะ
1: โอ้หิวโ
2: อ้ไอ้ตั้มนี่มึงคิดจริงๆเหรอคะว่ามึงจะเอาชนะกูได้อ่ะฮะกูรู้อยู่แล้วเว้ยว่ามึงต้องหลอกไอ้นัชนีน้อยมาเป็นแฟนแล้วเป็นไงพอเจอเรื่องคุณเตยเข้าไปความแตกเลยสิคะคือเก่งนะอีเจ
1: ๊มึงภูมิใจมากปะฮะมึงภูมิใจมากใช่ไหมเนี่ยฮะมึงรู้ไหมว่าพอแม่ตั้มมันรู้ไอ้ตั้มมันโกหกเขาอะแม่เขาช็อกไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
2: โกหกกูไม่มีวันเชื่อมึงหรอกจากโกหกโกหกโกหกโกหก
1: นี่มึงจำไม่ได้เหรอเพราะแม่อีตั้มอะเคยผ่าตัดหัวใจปีที่แล้วอะอะไรกระทบกระเทือนจิตใจเขานิดนึงอะเขาก็ช็อกแล้วเว้ย
2: เฮ้ยจริงเหรอ
0: เออจริงมึงอะเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
2: ตั้มกูขอโทษนะเรานี่แม่มึงอยู่โรงพยาบาลอะไรวะ
0: โรงพยาบาลพระรามเก้ามึงรีบไปขอโทษแม่กูเลย
2: เออเฮ้ยตัดพวกมึงไม่แบกกูเหรอ
0: ไปเลยล่ะพวกกูเพิ่งกลับมาเนี่ยมึงแหละรีบไปอยู่เป็นเพื่อนแม่กูเลยไปชั้น9ห้อง309
1: มีเพื่อนเป็นกระบือนอจีจีเลยควายก็เป็นควายอ่ะเนาะไม่ใช่ป่ะ
2: กูว่าแล้วไงมึงต้องหลอกกูไอ้ตั้มโอ้โหนี่ลงทุนถึงขั้นแต่งเรื่องว่าแม่มึงเข้าโรงพยาบาลเพื่อมาหลอกกูเลยนี่นะ
0: หายกันนะมึงเรื่องคุณตาน่ะ
2: เออเรื่องอีคุณตาเนี่ยหายกันแต่เรื่องที่มึงวางยาจะหลับกูมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาเทปมาปิดปากกูเนี่ยไม่หายนะเว้ยมีอะไรกันหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยกูมีอาวุธสำคัญอยู่นะเว้ยนั่นก็คืออีน้องดาวสุดที่รักของมึงเนี่ยกูจะไปตามล่าจนเจอแล้วกูจะให้มาเจอมึงเอาเดี๋ยวมึงได้แต่งงาน

0: มึงมากับเขาด้วยเนี่ยไอ้ชาตดเรียกชาตีไม่เข้าเลยมึงต้องเรียกชาตดมึงยังปากหมามันเดิมเลยนะไอ้โจ
1: โอ้โหไหนๆวันนี้ก็ปิดร้านกูเพื่อมาเลี้ยงรุ่นละเดี๋ยวกูจะมีเกมให้พวกมึงเล่นกันด่วนเล่าใครชนะนะเว้ยกูให้ 5,000 บาท
0: ไอ้บอม
1: ว่าก
0: ูแข่งด้วย
1: จัดไปเว้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
0: กูขอเพิ่มเดิมพันเว้ยถ้าเกิดว่าใครที่แพ้กูจะให้แก้ผ้าวิ่งรอบร้านเลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเฟลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกเนี้ยมันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำรำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ
0: ใช่
1: ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่า งาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
0: ม
1: าม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่น
1: ะคร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: ม
1: ั่
0: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
1: คุ
0: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขา GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท 1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดบ้านดอยแก้วอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับตลาดแห่งนี้เขาบอกเป็นตลาดที่มีของแปลกๆนะครับมีของที่เป็นของท้องถิ่นขายอยู่ไปดูนะฮะเผื่อวันนี้จะได้ของแปลกๆไปทำคอนเทนต์กันนะฮะ
1: มาครับมาครับ
2: เช้าๆแบบนี้ทีมงานและพี่หนุ่มมาแวะตลาดบ้านดอยแก้วจังหวัดลำปูนนี่เขาบอกว่าที่นี่มีอาหารป่าและอาหารพื้นเมืองเยอะมากโอ้โหเข้าทางเลยทีเดียว
0: โอ้ไข่มดแดงของแท้จะต้องมีตัวมดแดงอยู่ด้วยถามใช่ไหมผัดสาที่ป่าเนาะอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
3: ยอดตาลหรือปีตา
0: ลอ๋อนี่คือปีตาลมันกินได้เหรอฮะ
3: ได้ครับเหมือนกับยอดเท้าครับ
0: นี่คือ140บาทเหรอฮะ
3: คร
0: ับ โอ้ทำไมราคามัน
4: เอายากอ่ะ
0: อ๋อมันเอายากนะแม่
3: ป
0: ี
3: นขึ้น
0: ฮะอ๋อมันต้องปีนขึ้นถ้าแต่ที่อื่นก็ไม่เห็นกินเลยอ่ะมีที่นี่กินอร่อยไหมครับอ๋อนี่มาเลือกซื้อปีตาลปีตาลเหรอฮะชอบกินเหรอครับอันนี้รับมาจากไหนครับเนี่ย
3: จากลุงพลนะผม
0: ลุงพล
3: ใช่ครับลุงพลเข้ามาส่งแ
0: ทนลุงพลเป็นคนปีนเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
0: วันนี้ตามเสาะหาลุงพลน่ะฮะเขาบอกย่านนี้มีแค่ลุงพลคนเดียวเท่านั้นที่จะหาปีจานได้ลุงพลลุงพลอยู่ไหนตามหาลุงพลครับ
2: เขาบอกว่ากว่าจะได้ปีจานต้องมีความเสี่ยงสูงมากงานนี้มีเสียวแน่นอน
0: ลุงใจเย็นลุงใจเย็นลุงใจเย็นสวัสดีครับ
5: ครับ
0: ครับอันนี้คือลุงพลหรือเปล่าครับ
5: ใช่ครับ
0: ลุงพลแห่งบ้านกกอกไม่ใช่ไม่ใช่
5: ไม่ใช่
0: คนละคนกันนะฮะอันนี้คือลุงพลจังหวัดลำพูน
5: ครับ
0: ลุงที่ตลาดเขาแนะนำมาเขาบอกว่าลุงเนี่ยสามารถปีนต้นตาลแบบนี้ขึ้นไปเอาปลีตาลได้จริงไหม
5: ได
2: ้มันสูงนะครับเนี่ยโอ้โหไหวแน่นะวิมีขาสั่นแน่
0: แล้วลุงปีนขึ้นไปยังไงอะ
5: ครับเก็บใช้เหล็กคอยไว้หมดเลย
0: ไหนลุงผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเหล็กเลย
5: นี่ไง
0: ที่นี่ขึ้นแบบไม่มีพระองค์เหรอ
5: ไม่
2: เอาแล้วเอาแล้วพี่หนุ่มทำเหงื่อแตกในงานนี้เอ้ยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองสู้ๆนะครับพี่หนุ่ม
5: มันจะมีช่วงตุลาถึงธันวามกราก็หมดแล้ว
0: ก็หมดแล้ว
5: ก็หมดแล้ว
0: ปีตางก็หมดแล้ว
5: ปีตางก็หมด
0: แล้วฉะนั้นแล้วจะมีไม่กี่เดือนที่มีรายได้แบบนี
5: ้ใช่
2: นี่แหละครับอาชีพหาปลีตาลที่ราคาแพงแต่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงปลีตาลจะหาได้เป็นฤดูด้วยนะครับวันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทยโชคดีมากๆที่ได้มาทันช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปลีตาลโอ้โห
0: ลุงเดี๋ยวนะแล้วลุงเอาอุปกรณ์อะไรขึ้นไปบ้าง
5: มีมีด
0: มีมีดแล้วก็มี
5: ไอ้นี่เตรียมไว้ตอก
0: อ๋อมีค้อนเอาไว้ตอกทอยขึ้นไป
5: ใช
0: ่นี่คือตอกตะปูคือเขาจะตอกงี้
5: ใช่
0: แล้วเหยียบตะปูไปอีกมือก็ค่อยๆจับ
5: จับ
0: แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไป
5: ถ้ามือหลุดก็เท้าหลุดถ้ามือหลุดก็เท้าหลุด
2: ลุงเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นล่ะพี่หนุ่มอ่ะใจไม่ดีเลยครับเนี่ย
0: แต่อันนี้ไม่มีพระองค์เลยมีแค่ตะปูอย่างเดียวเนี่ยมันอันตรายแล้วมันก็เสี่ยงเกินนะ
5: เสี่ยงเกินจริ
0: งงั้นผมขอแค่ดูอยู่ข้างล่างนะ
2: นี่รายการอนุวัฒน์ทั่วไทยนะเฮ้ยระดับพี่หนุ่มแล้วเนี่ยไม่ลองไม่ได้นะครับพี่ปีตาลหรือปลีตาลหรืองวงตาลอ่อนเป็นส่วนดอกของต้นตาลที่ชาวเหนือนิยมมาปรุงเป็นอาหารปลีตาลถือเป็นอาหารที่มีราคาสูงอยู่พอสมควรเพราะว่าปลีตาลต้องเก็บมาจากส่วนยอดของต้นตาลซึ่งก็ต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญปีนขึ้นไปเก็บนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้นตาลเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีขนาดสูงมากดังนั้นคนที่ขึ้นไปต้องมีความชำนาญมากๆนะครับหรือไม่ก็ต้องมีเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยเฮ้ยหวาดเสียวจริงๆครับลุงพลกลัวป้าแตนเป็นไม้คนละคน
0: เออลุงโชว์ลุงโชว์หน่อยโชว์ว่าได้ปีแล้วเออนั่นแหละ
2: อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับลุงโอ้โหหนึ่งเดียวได้ยกให้ลุงไปเลยสุดยอดจริง
0: ๆต้องใช้เชือกใช่ไหมเออลุงยอมไปฝั่งนี้ลุงลุงเอาจนเกลี้ยงเลยอ่ะนี่เวลาเขาเอาปลีตา

0: อันเนี้ยคือเอาหมดเลยนะฮะเกลี้ยงเลยลุงทำความสะอาดเกลี้ยงในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ลุงคนเดียวนะที่ปีนได้แบบนี้นอกนั้นไม่มีแล้ว
1: แหมลุงเก็บปลีตาลจนหมดต้นแล้วครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ลงได้โอ้โหดูสิลงแบบชิวๆซะด้วยแต่คนข้างล่างอะล้วนหัวใจจะวายตุ้มๆต่ำๆต่ำๆตุ้มๆ ตุ้ม
0: สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากลุงไหนขอดูหน้าตามันหน่อยสิไอ้ปีตาลโยนมาแถวนี้โยนมาแถวนี้จับมือหน่อยจับมือหน่อยพี่จะปล่อยมือนะ
1: ทีมงานอย่าแกล้งพี่หนุ่มนะครับโอ้โหหยอกหยอกหยอก
0: ใช่ที่ไหนเรากราบมาโอ้ยเราได้แล้วปีตาลลุงผมอ่ะไม่เคยปีนแบบที่เป็นตะปูแบบนี้ขึ้นไปลุงสอนผมได้ไหมมันยากไหม
2: ไม่ยากหรอก
0: ลุงก็ไม่ยากอ่ะลุงลองดูลองดูแล้วผมยังไงจับนี่ก่อน
1: นี่แหละครับอนุวัฒน์ตัวจริงเข้าถึงทุกเรื่องราวเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแต่ไหวแน่นะพี่หนุ่มเดี๋ยวก็จะเสียฟอร์มนะพี่
0: อาจจะทิ้งน้ำหนักแรง
3: ต้องสามัคคีกันนะมือถ้ามือหลุดก็เท้าหลุดนะ
0: อ้าวมือหลุดก็เท้าหลุด
3: จับตะปูไว้ก่อนดาวตะปูดึงขึ้นไป
0: ใจเย็นตอนขึ้นมาเท่าไหร่ตอนลงนี่ดิ
1: อ้าวพี่ดมที่มาของประโยคที่ว่าขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ไโอ้โหไปที่ไหนก็สร้างตำนานอีกแล
0: ้วแล้วเราทำไงอะลุง
3: คำลงมาเท้าคำลงมาก่อนคำลงมาเรื่อยๆมืออย่าให้หลุดเท้าคำลงมา
0: เดี๋ยวนะอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยฝั่งเนี้ย
3: คำลงมาคำลงมาคำลงมา
1: ถึงกับถอนหายใจเลยนะครับโอ้ลุ้นมากลุ้นฝุดฝุด
0: ขึ้นไปแค่นี้ยังเหนื่อยเลยอ่ะนี่นั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับคนที่จะทำได้คือคนที่ฝึกมาแล้วชำนาญเท่านั้นและที่สำคัญแข็งแรงด้วยลุงพลพาผมไปทำอาหารด้วยได้ไหม
2: ได้
0: เมนูนะเอาแบบเด็ดเด็ดเลยนะ
1: ได้ปลีตาแล้วลุงพลจะพาพี่หนุ่มไปทำเมนูเด็ดที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวล้านนานะเจ้า
0: แล้วจะเหลือตรงไหนให้กินได้นะเนี่ย มันเหลือเท่านี้มันช้อนยังไงเนาะ
4: ไม่ค่อยมีใครมาลูก
0: แล้วเราต้องลงไปในนี้หรอลงไปค่ะอนุวัฒน์ทั่วไทย
5: คลึงจันทร์อังคารนี
6: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่ผมคิดนะ
5: นิ่ง
7: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
8: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
9: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
8: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
10: เฮ้ยใครส่งมึงมา
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน554เหลี่ยมโทรออก

0: น้องพ่อใจเป็นอะไรหรอคะ
1: พ่อใจขาพลิกอะค่ะ
2: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี
4: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
3: รุ่นใหม่กระโสด2026อาทิตย์นี้อ่ะดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: อยู่สาวอยู่อยากให้ว่านดังเหรออยู่ก็รู้ว่าไอรอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
7: แม่ว่าตัวร้ายแต่งนายเข้มแบบว่า
8: แต่งมหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
9: อะไรของคุณเนี่ย
10: วันนี้ทำดีมาก
9: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
10: ขอบคุณนะ
11: ที่มาช่วยผมอะ
12: เลิกชอบมันเถอะนะผมขอ
9: มันหักไปแล้วอ่ะ
13: แล้วจะเหลือตรงไหนให้กินได้นะเนี่ย
9: มันเหลือเท่านี้เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยนะมาช้อนเอาละสิ
14: แต่มันก็เอายากมันจะได้กิโล
9: แล้วเดี๋ยว
15: ฉันไม่เท่ากัน
9: ที่ไม่เท่ามันเท่าไหร่นะน้ำเย็นด้วยนะ
3: เสร็จภารกิจพิชิตปลีตาลแล้วช่วงเวลานับจากนี้ไปจะพาทุกท่านไปพับกบแห่ไปพบกับเมนูหาทานยากที่ใช้ปลีตาลเป็นวัตถุดิบสำคัญจะมีเมนูอะไรบ้างเมนูนั้นจะอร่อยคุ้มค่าขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
13: อ่ะเราได้ปลีตาลมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แกยังไงฮะอ๋อมันก็ลอกไปแบบนี้ถูกไหมฮะ
16: จะใช้ส่วนที่ยอดอ่อนของมัน
17: ใช่ไหมล่ะ
13: เป็นอาหารสุดยอดของคนภาคเหนือเหรอฮะ
17: ชั้นสูงเพราะอยู่ที่สูงเลย
13: โอ้มันคืออาหารชั้นสูงจริง
3: ต้องบอกว่าต้นตาลจะมีทุกภาคของประเทศไทยส่วนใหญ่คนจะนิยมกินลูกตาลแต่คนภาคเหนือนิยมกินปลีตาลครับรสชาติขมเล็กน้อยนิยมนำมาทำเป็นอาหารและปรุงให้น้ำแกงเข้มข้น
13: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหักไปแล้วอ่ะมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วจะเหลือตรงไหนให้กินได้นะเนี่ย
17: เยอะที่มือถึงเลย
13: จริงอ่ะ
3: ขึ้นไปบนต้นตาลน่ะทั้งสูงทั้งเหนื่อย
13: ได
3: ้กินแค่นี้เนี่ยนะโอ้ my god โอ้โหดูจากสีหน้าพี่หนุ่มแล้วเนี่ยรสชาติคงจะหวานอมขมกลืนแน่เลยพี
13: ่ทำไมเขาไม่บอกเราว่ามันจะขมเนาะมันขมอ่ะไม่ได้ขมหน่อยอ่ะขมเยอะเลยขมเยอะเลยที่หลังเราจะไม่ลองอะไรก่อนมันมีสรรพคุณทางยาไหมฮะ
17: ใช่ม
13: ีมันช่วยให้อะไรฮะ
17: เรื่องของการขับลมเลย
13: แล้วเราทำยังไงต่อครับบรรดาแม่ครัวเชิญครับ
3: ระหว่างรอสาวๆเตรียมปลีตาลนั้นเครื่องปรุงในการแกงปลีตาลก็จะมีเนื้อไก่ข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกกะปิผ้าปลีตาล200กรัมใช้พริกประมาณก็สัก7เม็ดรับรองอร่อยชัวร
13: ์อ่ะอันดับแรกก็คือเราจะต้องเอาไอ้ที่แก่ๆใส่ก่อนหุยหอมมากเลยอ่ะเวลาต้มต้มกับไก่ใช่ไหมฮะ
17: ไก่จ้ะ
13: เราเคี่ยวนานไหมฮะต้มนานไหม
17: ประมาณครึ่งชั่วโมง
13: ครึ่งชั่วโมงแม่คนอีกนิดนึงอ๋อพี่เคาะด้วยเหร
17: อ
3: เมื่อได้วัตถุดิบหลักคือปลีตาลแล้วเราก็นำมาผสมในแกงที่เราเคี่ยวจนได้ที่ต้องบอกว่าไอ้กลิ่นหอมรันจวนชวนรับประทานมากเลยนะครับเนี่ยตามสูตรข้าวสวยเตรียมเลยนะคนไปเรื่อยๆครับจนแกงเข้ากับเนื้อปลีตาลเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าถึงเครื่องแล้วหรือยัง
13: ใส่อันนี้ลงไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แกงปลีตาลนะครับขอชิมรสชาติหน่อยนะครับ
3: ต้องบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินมากครับคุณผู้ชมดูสิเนี่ยดูน้ำลายไหลไม่เล่าโอ้โห
13: ก
3: ิน
13: ไก่กันจะถามว่ามันมีความขมอยู่ไหมมีเล็กน้อยมียำด้วยนะฮะอันนี้คือยำปีตาล
3: ถือว่าเป็นอาหารที่พี่หนุ่มเคยกินที่นี่ที่แรกไปมาทุกจังหวัดกินมาทุกอย่างแต่ไม่เคยได้ลิ้มรสอาหารชั้นสูงอย่างปลีตาลมาก่อนเลยครับโอ้โหครั้งเนี้ยถือว่าคุ้มจริง
13: ๆสุดยอดที่สุดของอาหารที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ความสุดยอดยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปชิมไปกินอาหารที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นขุมทรัพย์ของเขามีบางคนเท่านั้นที่จะสามารถหาอาหารประเภทนี้ได
3: ้ของดีที่นี่ยังมีอีกหลายอย่างเราจะไปหาผัมกันต่ออ่าผัมคืออะไรหลายคนสงสัยเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
13: แม่ตุ้ม
0: เจ้าน
13: ี่ไงสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า
13: โอ้ จะพาผมไปหาอะไรนะ
0: หาผัมค่ะ
13: หาผัมไข่ผัมใช่ไหม
0: ไข่ผัมค่ะ
13: ไปหาได้เลยไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
13: โอเคเอาไปหาไข่ผัมกันเลยครับ
3: ได้เวลาออกหาไข่ผัมกันแล้วคุณป้าพาพี่หนุ่มแว้นแบบสะบัดเลยครับไปครับเตรียมเข้าป่าหาผัมกันต้องบอกว่ากว่าจะถึงแหล่งน้ำหาผัมโอ้โหทางมันลึกมากคุณป้า
13: ทำไมมันอยู่ลึกอยู่ไกลขนาดนี้แม่มีคนอื่นรู้ไหมว่ามี
0: ไม่มีหรอก
13: ไม่มีใครรู้นี่แม่รู้อยู
0: ่
13: แม่รู้อยู่คน2คนนะและอุปกรณ์ในการไปหาคืออะไร
0: อุปกรณ์
13: พอ

0: นี่ผมเห็นละ
1: อันนี้คือหิงค่ะ
0: ฮะขออีกที
1: หิง
2: ถึงกับตกใจเลยครับหิงคือสวิงครับพี่นม
0: ผมว่ามันไม่ใช่สวิงหรอกมันก็อาจจะเป็นหมวกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช
2: ่โอ้ยพี่นมดีไซเนอร์เฮ้ยพี่นมจะเอาสวิงมาทำหมวกไม่ได้นะครับโอ้ยคิดได้ไงเนี่ยพี่นม
0: เอาหิงไปหาผัมนี่คือสระน้ำที่แม่บอกเหรอ
1: จ้าม
0: ันเหมือนบ่อน้ำล้างหรือว่าสระน้ำล้างอ่ะแม่ดูดิแล้วเราต้องลงไปในนี้หรอ
1: ลงในนี้ค่ะ
2: ถึงกับตะลึงไปเลยสิครับพี่นุ่มที่เขียวๆลอยอยู่บนน้ำนี่แหละครับเขาเรียกว่าไข่ผำเป็นพันไม้น้ำประเภทลอยน้ำขนาดเล็กพบในแหล่งหนองบึงหรือว่าแหล่งน้ำขังรูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวกลมหรือเกือบกลมไม่มีรากเป็นพืชที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: แม่มึงกินได้หรอ
1: ได
0: ้รอ
1: เข้าไปแกงเข้าไปผัดแล้วก็เอาไปทอด
0: เอาละสิ
1: แต่มะกรูดยากกว่าจะได้กิโล
0: กว่าจะช้อนได้ไม่ง่ายเลย
1: ไม่ง่ายยาก
0: เดี๋ยวแม่สอนผมนะ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวเราไปช้อนผัมกันนะครับตอนนี้เราจะลงไปหาผัมซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะช้อนยังไงนะครับยังไงครับแม
2: ่เห็นมันมีเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ว่าจะช้อนกันง่ายๆนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรแต่เชื่อมือพี่หนุ่มได้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังอยู่แล้วยกเว้นพวกเรา
0: ไปแล้วตะแกรงผ้าเขียวทำ2ชั้นเพื่อจะกรองเอาไอ้ตัวผัมเล็กๆเนี่ยเข้าไปข้างในได้แต่ไอ้พวกแหนที่มันใหญ่กว่ามันจะเข้าไม่ได้เราก็เลยช้อนได้อย่างนี้ถูกไหม
2: อุ้ยส่งได้เลยครับพี่ส่งไม่แบดแซนไม่บ่อยเอ้ยแต่รอดูกันต่อไปว่าจะได้ผัมหรือเปล่า
3: เดี๋ยวจับไม่เท่ากัน
0: เลยที่ไม่เท่ากันเท่าไหร่นะน้ำเย็นด้วยนะนี่แล้วดูทีมงานนั่งสั่งกันอยู่ริมตลิ่ง
2: อู้หูทีมงานดูชิลจังเลยเนี่ยเฮ้ยเทปเนี้ยพี่หนุ่มแอคชั่นเฮ้ยตกลงมาถ่ายรายการหรือว่านั่งชิลกันเนี่ยโอ้โหงง
0: โอ้ยก็ได้เยอะอยู่นะนี่อ๋อน้ำเห็นมันหนักๆนี่คือน้ำหรอคือมันต้องอาศัยว่าต้องดันน้ำให้มันไอ้นี่มันไหลเข้าไปเนี่ยดูดิเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันคือผัมอ่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบไข่ปลา
2: ได้ผัมพอสมควรแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปประกอบอาหารกันจะมีเมนูอะไรบ้างและน่ากินขนาดไหนไปดูกันครับ
0: มันจะอร่อยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูฮะเมนูจากผัมครับปลาร้าใส่เยอะได้แม
1: ่ดูกระดูกทำไมชอบปลา
0: เอา
1: อะแต่ก
0: ็คนละรสชาติอ่ะสามอย่างมีรสชาติแตกต่างกันหมดเลย
4: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
5: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
6: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
7: เงินดีไหม
6: ดีมาก
8: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
6: จัดไป
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
11: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
12: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับโกงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนดีแล้ว
11: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
13: มีครับยายผมชื่อเกสร
11: จริงเหรอคะ
12: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
13: เจอแล้วครับ
14: ระหว่างสมโหเฮ้ย
15: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้

0: ให้พี่ชอตตัวต่อตัว
1: เจอว่าเขามีการเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
0: ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
2: ร้อนอะไรอ่ะ
3: คนละรสชาติอ่ะ3อย่างมีรสชาติแตกต่างกันหมดเลยแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนรสชาติไปตามอาหารอุ๊ยอันนี้แปลกเลยแม่นี่น่าถึงขายดี
4: หลังจากที่เราได้ผําอย่างยากลําบากต่อไปจะเป็นการรังสรรค์เมนูต่างๆจะล้ําขนาดไหนมาชมกันครับเมนูแรกเป็นผัดผําครับ
2: ผัดผําอ้าวมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับ
5: มีหอมมีกับมีกระเทียมมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีพริกแดง
2: โอเคแล้วเราเริ่มจะแบบวิธียังไงครับ
6: ใส่กระทะค่ะ
4: วันนี้เชฟหนุ่มและลูกมือของเขาจะทำผัดผําแบบล้ำขนาดนะเจ้าล้ำแต่แต่ล้ำจัดนัก
2: วุ้ยรู้สึกว่าไฟมันแรงเกินไปอารีไฟหน่อยครับโอเคไม่ได้กินแน่วันนี้
4: เสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปผัดรวมกันหลังจากนั้นก็ใส่พระเอกของเราลงไปนั่นก็คือผํานั่นเองตามด้วยกะปิปลาร้าแล้วก็ผัดจนเริ่มแห้ง
2: ปลาร้าใส่เยอะได้แม่ใ
5: ส่เยอะก็โด่งทำไมชอบปลาร
2: ้าเอาแล้วยังไงต่อครับแม่แม่ลองชิมก่อนไหมคือ
7: ร้อน
2: ร้อนร้อนร้อน
4: โอ้ยพี่หนุ่มอันน่าช็อตฟิลป้าหน้าหน้าหน้าหน้า
2: ร้อนอะไรนะ
4: แม่พี่หนุ่มเล่นทุกช็อตเลยนะเสร็จแล้วครับ1เมนูหอมหน้าตาดีรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาชิมครับเมนูต่อไปผําทอดเมนูนี้ก็อร่อยเลิศไม่แพ้กัน
2: มาๆแม่มาแม่มา
4: เริ่มจากการนําผําไปชุบแป้งแล้วเอาไปทอดในกระทะเมนูง่ายๆแต่หากินยาก
5: เร็วขนาดเก่งเร็ว
2: ไม่มาพญานาคแม
4: ่แหมพี่หนุ่มจะทอดเป็นตัวพญานาคดูเป็นงูมากกว่านะ
5: ถ้าอร่อยนี่ฝีมือไม่ตุ้มนะถ้าไม่อร่อยนี่ฝีมืออร
2: ่อย
4: เมนูสุดท้ายยำผําครับโอ้โหเป็นเมนูง่ายๆแต่มากด้วยความอร่อย
2: เสร็จแล้วครับเมนูจากผํานะครับเชื่อว่าหลายคนไม่เคยกินซึ่งผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันขออนุญาตชิมแต่ละเมนูนะแม่ขอผมของทอดก่อนเนาะจะบอกว่ามันคือทอดมันก็ไม่เชิงทอดมันอันนี้แนะนำว่าอร่อย
8: อันนี้ผัดผํา
2: ผัดผํานี่ต้องกินกับข้าวเหนียวนะแม่นะนี่ผัดผําครับมันอร่อยอ่ะอันนี้คือยำใช่ไหมฮะแม่
8: ครับผมอันนี้ยำผำ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ดมหิวตามเลยนะครับเนี่ยอุ้ยอร่อยไม่เกรงใจใครจริง
3: ๆคนละรสชาติอ่ะ3อย่างมีรสชาติแตกต่างกันหมดเลย
2: แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนรสชาติไปตามอาหารอุ้ยอันนี้แปลกเลยแม่นี่น่าถึงขายดีเป็นเมนูที่หากินยากแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าน้อยคนนักที่จะรู้แหล่งแล้วก็น้อยคนนักที่จะทําเป็นคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความรู้สึกว่ามันคือสุดยอดมากใครมากินใครมาชิมรับประกันเลยว่าติดใจแน่นอนนะฮะขอบคุณนะครับแม่ครับโอ้โหวันนี้ครบรถจริงๆนะครับมาวันเดียวฮะแต่ได้สัมผัสวิถีชีวิตแท้ๆของชาวบ้านได้กินอะไรแปลกๆได้เจอวิถีแปลกๆและไม่น่าเชื่อว่าของเหล่านี้จะกินได้แต่สุดยอดจริงๆครับคืออันนี้ตัวผู้และอันนี้ตัวเมียซึ่งตัวผู้มันจะกลมๆหน่อยโอ้ไอ้อีกตะปูอีกตัวอยู่ไหนอ่ะไม่ตะตอนลงเนี่ยจะยากแหละ
3: มันต้องอาศัยว่าต้องดันน้ำให้มันไอ้นี่มันไหลเข้าไป
9: ถึงแบร
7: การกินม่วนกินลำใครที่เคยซื้อไส้อั่วสูตรเด็ดไปนะคะวันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่เลยหมูสวรรค์แบบว่าหอมหอมอร่อยอร่อยและคุณเบิร์ตเจ้าของแบรนด์ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเบิร์ต
9: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ต
10: สวัสดีค่ะ
9: รอบนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่แล้วให้ฟังหน่อย
11: จริงๆเนี่ยแบรนด์กินม่วนกินลำของเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติต้นตำรับร้านนาแท้ๆที่เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในการผลิตอาหารนอกเหนือจากอาหารเหนือแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความชำนาญในการผลิตอาหารหลากหลายประเภทหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีเป็นอีกหนึ่งเบสเซลเลอร์ของร้านเรานะคะที่ขายดีไม่แพ้ไส้อั่วเลยอยากให้ลองชิมวันนี้จัดโปรพิเศษมาให้นะคะหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีค่ะขนาดใหญ่250กรัม2ถุงนะคะกับขนาดกลาง150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อหน้าร้านนะไปซื้อเองเนี่ยมี 1,260 บาทวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะลดราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ890บาทเท่านั้นส่งฟรีนะมีจัดเก็บปลายทางนะคะโทรให้ไวโทรให้ทันเพราะเราจำกัดจำนวนแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
7: โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ใครที่ต้องการความแบบจุยซี่แบบนี้ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับแก๊สหมดน้ำท่วมติดบ้านไว้ได้เลยความน่าอีทความฉ่ำอันนี้คือฉีกซองทานได้เลย
11: ฉีกซองทานได้เลยคือเราปรุงสุกมาแล้วนะคะทำให้สุกมาแล้วก็คือฉีกซองรับประทานได้เลย
9: และที่น้องชอบตรงที่ความพิเศษของหมูสวรรค์ของกินม่วนกินลำคือไม่ใช้การทอดด้วย
11: เราใช้การอบให้สุกแทนการทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำมันส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการทอดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูสวรรค
9: ์
11: เหมาะสำหรับนะคะพ่อๆแม่ๆที่ใส่ใจสุขภาพนะต้องการควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันหรือว่าจำกัดน้ำมันส่วนเกินในแต่ละวันหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีของเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ
9: และเสร็จเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มเพราะว่า890บาทคือเกือบ1กิโลแล้วถ้าแม่ๆออกไปซื้อข้างนอกจริงๆนะบ่อยบ่อเจียไปขอซื้อนิดซื้อหน่อยอ่ะก็มีเป็นร้อยแล้วอ่ะแต่นี่คือคุ้มมากจริงๆ
7: คือคุณเบิร์ตพอชิมไปแล้วคือหอมมากหอมเมล็ดผักชีไม่เผ็ดเด็กๆทานได้กลมกล่อมนะคะไม่เค็มจัดแล้วคือ
11: จริงๆเนี่ยเราปรุงด้วยสูตรเฉพาะของร้านแล้วนะก็คือรสชาติอร่อยนะหวานน้อยไม่เค็มโดดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรรับประทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราใช้เมล็ดผักชีซึ่งปลูกโดยเกษตรกรที่สวนในชุมชนของเราเองก็ซึ่งก็จะมีกลิ่นของเมล็ดผักชีเนี่ยที่หอมมากกว่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่ไม่ได้มีรสเผ็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพวกพริกไทยนะเป็นเมล็ดผักช
9: ีจะบอกว่าคิดถึงอะไรบ้างอ่ะเอื้อมาเจ็กที่บ้านอ่ะ
11: โอ้กินจะบอกว่าทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะทานเล่นๆก็ทานเพลินนะทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็อร่อย
9: เนื้ออร่อยมาก
7: คืออย่างที่บอกควรมีติดบ้านไว้ทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีแก๊สแม่วันนี้ฉีกซองทานได้เลยแต่ถ้าต้องการความอุ่นความจุยซี่นะเข้าเวฟได้ใช่ไหมคะ
11: จริงๆก็คือเราทำมาให้สุกแล้วนะคะก็อาจจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะใช้ไมโครเวฟไฟกลางๆ 400-500 วัตต์ประมาณนี้ค่ะอุ่นไม่ต้องนาน15วินาที20วินาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยเวลาที่อุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมที่ชัดขึ้นกับเนื้อหมูที่จะมีความนิ่มขึ้นไปค่ะ
7: แล้วใช้หมูอะไรคะ
9: ใช้หมูจริง
11: จริงอ่ะเราเป็นหมูอนามัยนะจากแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะถามว่าแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองเนี่ยดียังไงเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ปราศจากเรื่องของยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างอยู่ในตัวเนื้อหมูด้วยนะแล้วเราก็นำมาผลิตในโรงงานของเราที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐาน
9: คุณเบิร์ตอย่างว่า
7: ตอนนี้ขายแน่นมาก
9: ขายแน่นเหลือ
7: 100
9: เซต
7: ของแม่ขายนิดนึง
9: ขายก่อนคุณขายก่อนตอนนี้เ
11: ดี๋ยวกินได้อย่างนี้เลยนะคะ250กรัมจำนวน2ถุงนะกับแพ็คกลางค่ะ150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อเองหน้าร้านบอกเลยว่ามี 1,260 บาทนะแต่จัดโปรพิเศษนะคะลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมพ่อแม่ๆที่โทรมาทานนะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกที890บาทนะได้ไปทั้งหมด5ถุงจุกๆเลย
7: ส่งฟรีได้ไหม
11: ส่งฟรีมีเก็บไปทางใครที่กำลังลังเลอยู่โทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเรามีแค่90เซตเท่านั้นโทรให้ไวโทรให้ทันตอนนี้เลยนะคะ
7: ซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า61เซตแล้วค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252พ่อแม่ๆย้ำนะ1252ส่งฟรีด้วยมาล็อตหน้าอุ๊ยไม่ได้นะราคานี้บอกเลย
9: แล้วบอกว่าอะไรถ้าปก ติแล้วเนี่ยซื้อครั้งนี้แล้วหมดปุ๊บคือหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องบินไปเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่แต่นี้ของจากเชียงใหม่ส่งตรงมาถึงนี่ให้เราได้ทานถึงบ้านคือพร้อมคือฉีกซองพร้อมทานเลย
11: ฉีกซองพร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างขั้นตอนสุดท้ายเนาะเนื้อหมูแล้วก็คั้นเนื้อหมูเกรดที่ดีจากแหล่งโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คัดส่วนที่เนื้อเยอะมันน้อยนะผลิตในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะอร่อยกลมกล่อมหวานน้อยไม่เค็มแล้วก็รับประทานง่าย
9: จริงแล้วก็
11: เมล็ดผักชีนี่คือจะบอกว่าเด็ดที่สุดเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดผักชีที่ปลูกกันในชุมชนของเราเองเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเรา
9: แล้วก็ในที่อยู่ในบ้านหลายบ้านมีเด็กๆเด็กๆเล็กๆนี่ฮะตอนเช้าอ่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแบบเนี้ยแล้วก็กินกับเนี้ยแหละหมูสวรรค์นะคือไม่เผ็ดอ่ะอร่อยแล้วก็เซตนี้ห่อใหญ่เก็บได้นานเลยใช่ไหมคะ
11: เก็บได้นานถึง3เดือนนะคะเราเช็คเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือแพ็คในซองสุญญากาศเก็บได้นานถึง3เดือนก็คือถ้าเกิดเราเก็บในอุณหภูมิห้องปกติในแบบหลังจากเปิดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้1เดือนนะแต่ถ้าเกิดเข้าตู้เย็นก็คืออยู่ได้3เดือนเลย
7: อุ๊ยคุณเมิร์ทตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนแล้วเหลือ4ที่ซองเซตวันนี้ได้ไปเกือบโลเลยใช่ไหมคะ
11: พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นไปซื้อเองนะร้านบอกเลยว่าไม่มีราคานี้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เรากล้าท้าชนเลยว่าหมูสวรรค์นะอบด้วยผักชีนะที่ใช้หมูเกรดเดียวกันผลิตโดยกระบวนการที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี้บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วมีพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะ
9: 890บาทเกือบ1กิโลลิตรโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆไม่กี่ขีดก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เซตนี้ทั้งเซตถุงใหญ่2ถุงถุงไซส์กลางอีก3ถุงจัดไปให้แล้วก็เคี้ยวเมื่อไหร่ก็เคี้ยวเพลินอร่อยจริงๆนะมะมี่อ่ะเธอ
11: จะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะคะก็คือขั้นตอนการทำอย่างที่บอกอ่ะเราใช้การอบนะคือหมูสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกทำให้แห้งก่อนนะเราใช้การอบเพื่อรีดน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากเนื้อหมูแทนการตากแดดแบบวิธีการดั้งเดิม
9: ระบบปิดให้สะอาด
11: ถูกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยต้องเอาไปวางนอกครัวเรือนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่างๆแต่อันเนี้ยเราทำในโรงงานนะทำในตู้อบลมร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะจากสิ่งต่างๆนะแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำให้สุกอีกครั้งโดยกระบวนการอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช้การทอด
7: คือมะเหมี่ยวชอบมากคืออบไม่ทอดรีดน้ำมันออกให้ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเด็กๆทานได้เมล็ดผักชีหอมๆไม่เผ็ดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบวันนี้ได้ไปเกือบกิโลแต่จ่ายแค่890บาทคุณหมอ
11: จะบอกว่าที่สำคัญนะอาหารของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่สารแต่งสีแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีการบรรจุนะแบบเป็นซองสุญญากาศเพื่อคงความสดของอาหารนะจากแหล่งผลิตที่หน้าโรงงานของเราส่งตรงไปถึงมือของคุณผู้ชมของพ่อแม่ๆเลยค่ะ
7: โอ้โหตอนนี้เหลืออีก20กว่าเซตจะหมดแล้วนะคะใครไม่โทรให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยคือแบบพร้อมส่งแล้วก็ถ้าไม่สั่งล็อตนี้นะรออีกนาน
9: แล้วเซตเนี้ยน้องบอกเลยนะว่าเป็นเซตของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนที่เรารักเทศกาลแบบนี้น้ำท่วมไฟดับอะไรยังไงไม่รู้แหละมาถึงนะตื่นมาฉีกซองพร้อมทานง่ายสะดวก890บาทได้ไปเกือบกิโลแล้วมาจากเชียงใหม่ด้วย
11: จริงๆทานเองซื้อไปทานเองก็ทานเพลินค่ะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยนะซื้อไว้ทานเองก็ได้ตุนไว้ได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ
9: จริงๆแล้วบอกเลยรสชาติดีเพราะว่าเราลูกคนจีนใช่ไหมเราอย่างนึงที่บ้านจะต้องมีหมูหยองหมูแผ่นหมูสวนแบบนี้ติดไว้ที่บ้านนกเข้าใจตึงหนังเกี้ยดังนั้นอะวันนี้จัดมาถึงตรงนี้แล้วโทรหาเรา1252เซตนี้คุณเบิร์ตบอกว่ามาจากเชียงใหม่จัดให้ทุกคนจริง
7: ๆหรือจะแกงคิวอาร์โค้ดก็ได้ตอนนี้คนรอสายเยอะมากแล้วใกล้จะหมดแล้วใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ค่ะไปถึงหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้วันนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เบอร์1252อันนี้คือเราอบรีดน้ำมันให้
11: เราอบนะคะที่เห็นว่ามีความฉ่ำๆของเนื้อไม่ใช่น้ำมันนะคะมันเป็นความชุ่มฉ่ำนะของเครื่องปรุงแล้วก็กระบวนการผลิตนะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งเกินไปแต่ไม่ได้มีน้ำมันส่วนเกินนะจากกระบวนการทอดนะคะ
9: และย้ำว่าโปรนี้เป็นโปรที่ให้มาแล้วคือย้ำว่า90เซตใกล้จะหมดแล้วเหลือ10กว่าเซตเท่านั้นแล้ววันนี้คือทั้งหมดคือที่คุณบอสบอกว่าให้มาคือถุงใหญ่2ถุงถุงกลางอีกทั้งหมด3ถุงทั้งหมดนี้ครึ่งกิโล890บาทไม่ถึง 1,000 บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาเลย1252
11: ไปซื้อหน้าร้านเองไม่มีราคานี้นะคะ
9: พิ
11: เศษเฉพาะคุณผู้ชมนะพิเศษเฉพาะแม่ๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจำกัดแค่90เซตนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะคะ
7: ฉะนั้นต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะเรายิ่ง

0: ันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นกันวับ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
10: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุก101เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
11: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
12: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
13: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
14: ไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอล่ะ
15: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
16: ่ประคองใครเราเหรอเราเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
17: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
8: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
9: เวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
19: คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
20: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากๆ
21: ว้างดวงดาวริบรี
22: ทั้งหมิวทั้งไบค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
23: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
18: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
8: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
24: มาแล้วค
25: ่
24: ะ
25: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
24: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
26: อยากอุ่นน้องเชอเอง
25: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
24: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
27: เข้าใจค่ะพริกอะค่ะ
25: ประคบเย็นไว้15 นาทีทุกๆ2 ชั่วโมงนะครับ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
28: เรื่องของไฟใต้ใช้คำว่าสิงหาสาหัสได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุหนักมากๆทำไมถึงต้องเป็นห่วงเวลานั้น
29: การก่อเหตุจะยึดในจุดหรือห่วงเวลาที่จะสามารถปลุกเร้าคนของฝ่ายตัวเอง
28: 500,000 กว่าล้านในห่วงเวลา20 กว่าปีถ้าปัญหามันยังไม่จบมันก็ยังมีการใช้งบประมาณต่อเนื่องไปเนี่ยนี่คือการเลี้ยงไข้ของรัฐด้วยหรือไม่
29: คำว่าเลี้ยงไข้มันน่าจะมีเราอยากถูกจารึกอะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำสันติสุขกลับคืนสู่ประเด็นนี
30: ้โตเกียว
31: คุยด้วยหน่อยดิ
30: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
32: แกกำลังหักหลังคนกูริม
33: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับคนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
30: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านทองกุลิมหยุดอะไรได้บ้าง
8: จูเลียแอนด์จูเลียคืนนี้เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียแอนด์จูเลียทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
34: สวัสดีครับ
35: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
34: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
35: ทำไมอ่ะ
34: เพราะอะไรเพราะ

0: ไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
1: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถู
0: เล
1: ย
0: ถูไปเลย
1: ถูเลยนะ
0: เห็น
1: ไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
0: เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
0: มือไม่ต้องขยี
1: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
0: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
0: จ้ะ
1: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
0: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
0: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
1: ถูก
0: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
1: ัน
0: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
0: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
1: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
0: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
0: จ้า
1: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
0: มาซักหน่อย
1: เออ
0: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จ้ะ
0: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
0: ้
1: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ย ันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันหนึ่งห้องครัวอันหนึ่งห้องนอนอันหนึ่งแบ่งชั้น2ชั้น3หาร

0: ันกับคุณแม่คุณพี่อุ้ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมครับปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได้ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นี่นี่อ่านี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลยอันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: เรียก
1: กระดาษกาวคุณก็ม้วนม้วนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นปะ
1: จ้า
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
1: นะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
1: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: เป็นไงคาบอยู่
0: มานี่มานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: อันนี้คือแบบรอบเดียวจบค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสไม้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มยางสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขา

0: ศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
2: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
3: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
4: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
5: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
6: ่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
8: มือมันดี
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
1: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
6: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
7: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
6: เงินดีไหม
7: ดีมาก
8: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเพื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
7: จัดไป
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559ซีเรียลโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
9: อาทิตย์นี
10: ้มาเชิญแพ็คครับมา
11: ไปไป
12: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
11: ใช่ไหม
13: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
11: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไป
9: รู้มันกระโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
14: อยู่สาวว่าอยู่อยากให้ว่านดังเหรออ
15: ยู่ก็รู้ว่าไอ้รอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
16: แม่ว่าตัวร้ายแต่งนายเข้มแบบว่า
17: แต่งมหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
18: อะไรของคุณเนี่ย
19: วันนี้ทำดีมาก
18: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
19: ขอบคุณนะที่มาช่วยผมอ่ะ
18: เลิกชอบมันเถอะนะผมขอ
20: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
21: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
22: ึ่
21: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กหมอปลาอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
22: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
21: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นแมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเถอะ
20: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
23: สวัสดี
24: สวัสดีครับ
23: วันนี้วันเดียวกับ Prodi Fat Sale by
24: โอช้อปปิ้งค่ะ
23: วันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวรักแร้ดำรักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของ The A สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชง Whitening Soap บอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
24: เสียงสั่นเลย ต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาทเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูฤดูร้อนก็ทำให้เย็นฤดูฝนก็ช่วยให้กลิ่นตัวไม่เหม็นและฤดูหนาวก็ผิวไม่แห้งผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
23: โปรดีมากนี่ไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปีและของแถมจุก จุกๆด็อกเตอร์
24: วันนี้คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมปกติสบู่ได้เต็มที่ก็10ก้อน15ก้อนแต่วันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
23: ่ๆ
24: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกสวยทุกมุมเลยจ้ะวันนี้เซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
23: โทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออก1252แล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่100เซตและตอนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าสายแน่นสแกน QR โค้ดมุมจอได้เลยหรือกดเบอร์1252กระเป๋าแบบนี้คล้องไหล่ก็ได้คล้องแขนก็ได้และขอย้ำสบู่จากก้อนละ390เฉลี่ยมาเหลือแค่ชิ้นละ27
24: บาทคุ้มมาก
23: 390เหลือ27บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นและเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วนอกจากราคาดีสารสกัดมันก็ดี
24: ม
23: ันบำรุงผิวมันยังไงบ้าง
24: คือวันนี้รวมความดีมาให้เลยครับเพราะว่า1ของแถมก็เลิศนะวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของแท้นี่คุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและเมนทอนความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืน1นะจ๊
23: ะ
24: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมากผลิตสบู่มาเป็นระยะเวลาถึงวันนี้นะเกือบ50ปีนี่คือสูตรที่ดีที่สุดของเราใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วไม่รู้สึกใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วยังไม่ได้ผลวันนี้ดร.เอบอกเลยว่าอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกันชง
23: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากสบู่น้ำมันกันชงมันเอาอยู่จริงเหรอคะ
24: เหม็นอะไรนะ
23: เหม็นเค็ม
24: เอาเหม็นเค็มก็น้ำปลาจ
23: ้
24: ะโอ้โหนี่เหม็นมากเอาน้ำปลาจากแคนทีนมาให้เลย
23: ขออนุญาตพูดไม่ชัดเพราะต้องบีบจมูก
24: นี่เหม็นจริงยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
23: น้ำส้มสายชู
24: คืออันนี้แสบผิวแล้วนะยังไม่หมดจ้ะบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย
23: ขี้ใครกับความเหม็นเค็มเหม็น
24: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี
23: ้ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะดร.ไม่ไหว
24: สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล
23: ์
24: มแล้วฟองนุ่มมากใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
23: ฝุ่นแบบนี้ถ้าหนูแทนเป็นขี้ใคร
24: ได้
23: มันก็คือถูได้เลย
24: ถูกต้อง
23: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
24: ล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไป
23: บาง
24: คนผิวแพ้ง่ายๆแบบดร.เอนะใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
23: ข้อศอกดำข้อศอกแดงใช้ได้ไหม
24: มาเลยจ้ะ
23: ตะตุ่นดำตะตุ่น
24: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
23: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากระจากแสงแดดก็คือใช้ได้แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากระจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
24: โอ้ความกระจ่างใส
23: มันคือไวท์เทนนิ่ง
24: ถูกต้องเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งลี่จุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกันชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
23: ้
24: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่างสวยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวยไวท์เทนนิ่งแบบนี
23: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันไวท์เทนนิ่งสะดุดตาคือข้อศอกทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญาตนี่ข้อศอกลี
24: ่
23: นี่ข้อศอกดร.
24: ลี่ไปเรียนรอดอมาเหรอ
23: เจ็บปวด
24: ก็ไปคานมา
23: ลี่อยากได้สบ
24: ู่
23: ตอนน
24: ี้มาคือต้องบอกเลยว่านึกว่าไปปลุกป่ามาค
23: ือ
24: ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะวัยไหนคุณผู้ชมป
23: ั
24: ญหารักแร้เป็นเส้นรักแร้มีกลิ่นผิวเป็นทูโทนข้อศอกดำๆด้านๆผมบอกเลยว่าสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งน้ำมันเมล็ดกันชงสามารถช่วยได
23: ้
24: ค
23: ุ
24: ณผู้ชมความดำกับความสว่างเนี่ยมันต่างกันให้เห็นแบบนี้แล้ววันนี้นะอยากให้ตุนเลยเพราะว่าได้สบู่ไปทั้งหมดคือ28ก้อนไม่เคยได้เยอะขนาดน
23: ี้ใช่กิโลกว่า
24: ขัดผิวและตีฟองยังไม่หมดค่าส่งไม่ต้อง

0: เสียกระเป๋าแถมเพิ่มอีก1ใบทั้งหมดคือกี่ชิ้นน่ะ37ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ย
1: ออกมาแล้วเหลือชิ้นละ27บาททุกคนดูนะกระเป๋าก็ได้ฟรีแล้วกระเป๋าเดี๋ยวเรา
0: คะลายสวยมาก
1: สวยมากคะลายให้
0: กระเป๋าสวยจริง
1: ฟรีไปเลยตอนนี้เหลือน้อยกว่า43เซตแล้ว
0: ต้องรีบนะ1252
1: อย่าลืมนะคะจาก390เหลือ27บาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวและผู้ใช้จริงเยอะมากทุกคนกด1252ไปด้วยแล้วดูไปพร้อมๆกัน
0: ลี่พี่บอกเลยนะ
1: ค
0: ือถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่กล้ามายืนตรงเนี้ยแล้วแม่ตุ๊กเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วปัญหาของแม่ตุ๊กก็คือ
1: ฟอกหน้าเลย
0: ฟอกหน้าสิแม่เป็นฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดแม่มีความเหี่ยวและที่สำคัญแม่มีกลิ่นเฉพาะวัยคน60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกลิ่นเฉพาะตัวปรึกษาแม่ตุ๊กได้แม่ตุ๊กจะบอกเลยว่าสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเดอเอช่วยแม่ได
1: ้
0: ให้รอดปลอดภัยมีความสุขหน้าใสยิ้มแฉ่งได้แบบนี้พี่ทับทีมบอกเลยว่าไปตลาดนัดทุกนัดปัญหาก็คือผิวทูโทนหน้าฝ้ากะจุดด่างดำกระดำกระด่างเต็มหน้าเลยและที่สำคัญเวลาขัดผิวขัดตัวทีที่ใครออกมาทีโอเป็นก้อน
1: นี่ชอบตรงเนี้ยคือด้วยความที่สบู่มันได้ทั้งหน้าและตัวก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ก้อนเดียวจากหน้าเสร็จก็ตัวต่อได้เลยและขอถามฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้
1: แล้วถ้าเกิดว่าคอดำคอด้านรักแร้ดำรักแร้เหม็นน่ะ
0: อ้าวคือเอางี้มาดูคอดร.เอก่อนคนมีคอดำคอด้านคอเป็นจุดเนี่ยมาดูคอดร.เอตอนนี้ใช้ได้ไหมล่ะตอนนี้คนวัย55ปีเนี่ยคอได้เนียนขนาดเนี้ย
1: ไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยนะ
0: ใช้ได้ฝ้ากะจุดด่างดำ
1: เนียนจัง
0: ผิวไม่เรียบผิวไม่สม่ำเสมอหรือมีกลิ่นเฉพาะตัวจะเป็นกลิ่นตรงนี้จะเป็นกลิ่นตรงนั้นจะเป็นกลิ่นตรงไหนมาได้เลย
1: จ่ายแน่นแล้วดร.
0: 1252วันนี้รับไปทั้งหมดนี้คือ37ชิ้นเหมาคุณผู้ชมจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้กิโลกว่าๆซื้อตุนได้เลยสวยกันข้ามปีดูดีกันข้ามปีไปเลยวันนี้ผมบอกเลยนะนานๆมาเจอกันท
1: ีโปรดีแฟตเซล26เซ
0: ตอ่ะ
1: ดร.สุดท้ายแล้วนี่ขอดูถ้าเมคอัพเมื่อกี้ดร.บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
0: แม่ครับเขาหาให้ไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตอ
1: ันนี้ปากกา
0: ขออนุญาต
1: เคมีเขียนกล่องเขียนลาย
0: ขออนุญาตขออนุญาตเอาอย่างนี้ให้ได้เห็นกันชัด
1: ๆ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
1: ม
0: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเนาะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยอ
1: ย่าบอกนะ
0: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: อันนี้
0: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: นี่พูดตรงๆยืนอยู่ข้างๆคุณผู้ชมเนี่ยอุ้ยหลุดแล้ว
0: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกกับข้างที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะ
1: ดร.ถูเบามาก
0: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะมันเป็นขด
1: มันจะเป็นริ้วรอย
0: แล้วมันจะเป็นริ้วรอยมากขึ้
1: น
0: ว
1: ัน
0: นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
1: ปากกาแบบน
0: ี้ที่เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกเพราะว่าหน้าที่หลักของสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงคือทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
1: ขอดูหน่อยว่าถ้าเราเคลียร์หน้าแล้วไอ้ปากกาที่ปกติ
0: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
1: ไม่เอา
0: ขออนุญาตเช็ดนะ
1: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1252ไปด้วยอุ้ย
0: แล้วผิวนิ่มมาก
1: อุ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาต
0: อ่ะรูปเลย
1: ผิวมันเด้งกระจ่างใสออกมาเลยน
0: ุคือบอกเลยว่าบางทีบางคนใช้สบู่เป็นก้อนล้างหน้าแล้วเกิดปัญหาหน้าแห้งเกิดปัญหาหน้าแสบและหน้าคันอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแบรนด์เดอเอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
1: 27บาทโอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้คนรออีกเป็นร้อยสาย
0: เอาอย่างนี้นะเฉพาะโปรดีแฟตเซลที่มีเห็นหน้าดร.เอกับน้องลี่เล้งเท่านั้นวันนี้เพิ่มจำนวนเซตให้แบบไม่อั้นแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่หยุดทุกอย่างก่อนนะหย
1: ุ
0: ดโทรศัพท์ขึ้นมาโทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ดร.เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: ย้ำเซตใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้ว28ก้อนกิโลกว่าและจากก้อนหนึ่งปกติ390อันนี้เหลือออกมา27บาทและได้กระเป๋าแบบนี้ไปด้วยจาก390เหลือ27พร้อมกระเป๋าให้เฉพาะวันนี้โทรมาได้เลยทั้งหมดนี้ 1,000 บาทส่งฟรีกด1252นะคะลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
0: โทรมานะครับสวัสดี

0: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
1: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
2: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
3: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
4: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
5: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุ๊กกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
8: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
9: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
10: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
11: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
12: สวัสดีครับเฮีย
13: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
8: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
14: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
8: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
9: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
11: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
15: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
16: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
17: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไข่มาเลยนี่พี
18: ่นี่เห็นไหมเขาการทางเขาออกแล้ว
19: เฮ้ยมันมียางน่ะ
20: เฮ้ยพุ่งแล้ว
19: โอ้โหเขาชนะปากเลย
21: ไม่ใช่เหรอคะ
22: เฮ้ย
23: พบกับเพชรยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
24: ถึงเวลาทีมโก๊กปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจาก2เหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
25: คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
26: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
27: ดวงดาวริบรี
28: ทั้งหมิวทั้งไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
29: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
24: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
30: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
31: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
32: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
33: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
34: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
35: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
31: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
36: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
33: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
31: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
37: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
31: ้ได้สิ
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: หมือนกับทะเลาะกัน
1: เขาพูดอะไรทำให้เราแบบเสียใจที่เขาพูดโกรธมากนะแล้วก็แบบเฮิร์ตมากสักพักเขาก็มาร้องไห้แล้วก็มากอดแล้วบอกว่า I'm sorry
0: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออะไร
1: อันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
2: รถจุกๆวันนี้วันเดียววันเดียวเท่านั้นวันนี้เราอยู่กับ CEO

0: จากแบรนด์สุภาพโอสถคุณป๋อสวัสดีค่ะเหตุเกิดจาก9เดือน9ใครจำกันได้บ้างวันนั้นเราพาแม่อีทมาออกนานมากกว่าแม่อีทจะได้มาแต่ปรากฏว่าคุณป๋อคะวันนั้นเกิดปรากฏการณ์ค่ะสายแตกจนคอลเซ็นเตอร์บอกว่าสินค้าหมดคือคุณป๋อบอกว่าจัดให้แค่วันนั้นน่ะก็คือเกินจาก100เซตที่กำหนดไปแล้วปรากฏว่าต่อไปอีก200 300เซตก็ไม่พอวันนี้ขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมใครดูรถไฟลุกวันนี้นะคะเอาโปร9เดือน9คุณป๋อจัดให้อีกรอบนึงได้ไหมคะถือว่ายังขอร้องเธอ
1: เที่ยวก่อนก็พูดอย่างนี้แหละครับผมเตรียมมาให้นะครับแล้วก็หมดแต่เที่ยวเนี่ยครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะนั้นต่อสายให้ก่อนผมไม่เติมของให้เรียบให้แล้วนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าชุดเนี่ยได้240แคปซูลกับราคา990บาทปกติจะไม่ได้เยอะขนาดน
0: ี้
1: ได้อย่างมากก็180แคปซูลเพราะนั้นหมดแล้วหมดเลยจริงๆ
0: จริงๆย้ำการันตีว่ารอบเนี้ยรอบสุดท้ายใครพลาด9เดือน9วันนี้ถือว่าให้คุณยกหูตั้งแต่ตอนนี้กดที่เบอร์1252คุณเห็นไหมคะ1แพ็คเนี้ยคุณผู้ชมเหมือนได้7กระปุก
1: เป็นตัวถุงใหญ่ครับถุงรีฟิล180แคปซูลนะครับเท่ากับ6กระปุกปกติเนี่ยราคาก็พันกว่าๆนะครับแล้วก็แถมอีก1กระปุกเป็น7แต่ที่ผมแถมพิเศษให้ก็คืออีก5ซองที่ผมบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับซึ่ง5ซองเนี่ยครับพกพาไปแจกได้เทียบเท่ากับ1กระปุกรวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ8
0: กระปุก
1: แต่ราคาไม่ถึง1,000
0: โอ้โหไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้ในวันอื่นและช่องทางอื่นก็ไม่มีคุณผู้ชมจำได้ไหมคะปกติ6กระปุก7กระปุก
1: แต่90เซตเท่านั้นนะครับ90เซตเท่านั้นจะซื้อ1ชุด2ชุด3ชุดผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่าน
0: ต้องตุนนะ
1: ครับเพราะนั้น90เซตหมดแล้วหมดเลยนะครับ
0: หูคุณป๋อคือสายในหูยันเนี่ยจะไหม้แล้วค่ะตอนนี้นะลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณป๋อบอกว่าให้9ให้100เซต
1: ครับ
0: ผมคุณผู้ชมค่ะรีบนะคะตอนนี้ลงไปหลักเลข89 88เรื่อยๆแล้วใครดูอยู่ย้ำค่ะอันเนี้ย Family Pack วันนี้ที่ได้ทั้งหมดเทียบเท่า8กระปุกปกติคุณป๋อจัดให้แค่7กระปุกเนี่ย 1,090 บาทแต่วันนี้8กระปุกไม่ถึง 1,000 มีวันนี้วันเดียว1252ต้องรีบโทรโอกาสสุดท้ายแล้ว
1: อยากคล่องแคล่วไปไหนมาไหนเหมือนมีอีดวงใจที่อายุ75ปีเท่าสุภาพบุรุษนะคร
0: ับ
1: เอาชุดใหญ่นี้ไปดูแลเพราะว่าถุงใหญ่เนี่ยเอาไปเติมได้เป็นถุงรีฟิลเป็นถุงอลูมิเนียมอย่างดีและมีซิปล็อกด้วยนะครับ
0: สำคัญ
1: ก
0: ็คือ
1: แถมตัวนี้ซึ่งพันอัพแน่นอนแต่ว่าเที่ยวก่อน9เดือน9ผมแถมอีก5ซองของหมดทะลุทะลวงวันนี้ผมเลยเอามาให้ซึ่งตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะคร
0: ับต้องรีบโทรมาก่อนคุณผู้ชมเนี่ยการใช้ชีวิตได้ในวัย75 80แบบแม่อีทเนี่ยคือแปลว่าเขาดูแลตัวเองสม่ำเสมอ
1: ก่อนหน้านั้นมีปัญหาตอนอายุ69เนี่ยครับอีทบอกว่าแทบจะออกจากวงการเลยเพราะว่าขับรถไปเล่นละครนะครับพอลงจากรถมาต้องแงะขาลงทีละข้างแงะขาลงทีละข้างอ
0: ันนี้เรื่องจริง
1: ไม่ได้พูดเล่าว่าช่วงนึงเนี่ยต้องเล่นละครหนังโบราณแล้วนั่งพับเพียบ
0: ว้ายทำไงอ่ะ
1: พอนั่งพับเพียบต่อบทอะไรเสร็จปุ๊บลุกไม่ขึ้นนะครับแม่อีทบอกว่ารู้สึกว่าอาจจะกลัวว่าจะเป็นภาระของกองถ่ายหรือเปล่า
0: ตอนนี้สิไม่ใช่ภาระนะคะ
1: ตามทุกเทรน
0: คุณผู้ชมแกคว้าทุกเทรนเต้นท่าอะไรมาคือเต้นได้หมดเพราะฉะนั้นไก่แค่ไหว้พระที่บ้านไปวัดไปเที่ยวทำได้หมดแม้กระทั่งตอนนี้นะแม่อีกก็กินมานะคุณป๋อได้ข่าวว่าเข้าปีที่6แล้วใช่ไหม
1: เข้าปีที่6กินจนมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับจากผู้ใช้จริงนะครับตอนแรกผมว่าสงสัยว่าทำไมไม่อีทนี่เป็นดาราไม่ใช่เหรอทำไมซื้อซ้ำซื้อซ้ำ
0: เห็น
1: บอกว
0: ่
1: าซื้อไปกินเองนะครับแล้วก็แจกครอบครัวแจกทั้งกองถ่ายกินจนทั้งทุกคนเห็นว่าไม่อีทนี่รู้สึกว่าตัวเบาขึ้นเดินฉับฉับฉับฉับเลย
0: นอกจากแม่อีท
1: แล้วก็การนอนไม่อีทบอกว่าทาน2เม็ดก่อนนอนก็นอนดีขึ้นไม่อีทบอกว่าใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำเอาตัวเนี้ยทานตามไม่อีท
0: แล้วได้ข่าวว่าอาเหล่าโกของ CEO เราเองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ก็ถ้าดูภาพสุภาพโอสถนะครับก็คือคนที่ยืนอยู่ริมเนี่ยแหละครับตั้งแต่76ปีที่แล้วปัจจุบันเหล่าโกผม
0: อายุ
1: ก็อายุ92แล้ว
0: 92
1: ก็ทานเป็นประจำ92นี่ยังนั่งหลังตรงอยู่เลยยังทำงานไปไหนมาไหนอยู่บ้านคือไม่ได้อยู่เหงาๆอยู่บ้านนะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือท่านกำลังเป็นผู้สูงอายุแล้วว้ายเหลือ61เซตคุณผู้ชมขาวันนี้ต้องรีบนะคะถ้ามันเกินครึ่งทางมาแล้วยังช่วยไม่ได้จริงๆเพราะวันนี้คุณป๋อบอกว่าให้แค่90เซตแต่เมื่อกี้ทีมงานบอกกดไป100เซตไม่เป็นไรวันนี้ใครที่ยังดูอยู่ตอนนี้นะสดๆในรายการ1252ย้ำว่าแพ็คใหญ่แบบนี้ปกติก็เป็นพันกว่าวันนี้คุณป๋อจัดมาให้แถมอีก1กระปุกก็เหมือนกับได้7กระปุกแล้วแต่เมื่อโปร9เดือน9เนี่ยมันแบบแทงใจดำคนดูหลายคนมากเลยว่าอยากได้อีก5ซองของแถมเพราะฉะนั้นวันนี้ในหน้าจอย้ำรวมให้เท่ากับ9กระปุก8กระปุกทานได้8เดือน8เดือนนี้ปกติคุณต้องจ่ายพันอัพแต่วันนี้ไม่ถึงพันค่ะ990และจ่ายเน็ตๆแค่นี้เพราะส่งฟรีทั่วประเทศโทรนะคะ1252เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นแม่ๆดูอยู่หยิบโทรศัพท์และต้องโทรให้ทันในรายการนี้เพราะอะไรรู้ไหมตกแคปซูลละ4บาทโปรนี้หาไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะเลยวันที่9แล้วไงหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ไว้ก่อนนะครับโทรเบอร์1252แล้วก็คิดไม่ออกโทรไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟังเพราะว่าไงสายหมดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันนะครับ
1: ว่าหลายวัยก็กินกัน
0: ไม่ใช่เฉพาะวัย70บวกเหมือนอีท90เหมือนเหล่าโกนะครับวัยทำงานนั่งนานๆยืนนานๆยืนขายของนะครับอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่นั่งหลังขดหลังแข็งทำงานเล่นคอมพิวเตอร์จนคอบ่าไหลมีปัญหา
1: อ้าวแย่มาสิ
0: คนอยู่บ้านคนนั่งเฉยๆทำสวนทำอะไรเนี่ยครับเกษตรกรคนขับแท็กซี่คนขับมอเตอร์ไซค์บางทีคนขับมอเตอร์ไซค์บอกว่านิ้วหงิกเล
1: ย
0: ก็ขับทั้งวัน
1: นั่ง
0: แท็กซ
1: ี่
0: ไปไหนไม่ได้นะครับรู้สึกว่าร่างกายจะขยับตัวก็ช้าจะขยับลุกนั่งมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บออกมานะคร
1: ับพอ40มันไม่เหมือน30แล้วพอ50มันก็คงไม่เหมือน40แล้วแหละ
0: แน่นอนครับผมเพราะว่าใช้ร่างกายเปลืองนะคร
1: ับ
0: บางทีคำว่าใช้ร่างกายเปลืองไม่ใช่ทำงานหนักน
1: ะ
0: ใช้ร่างกายเปลืองคือนั่งเฉยๆนั่งไม่ออกกำลังกายก็คือการใช้ร่างกายเปลืองไหนกินไขมันเลวนะครับแล้วก็ต้องกินไขมันดีไปไล่ไขมันเลว
1: นี่ยังเอาอย่าง CEO เอาอย่าง
0: ผมทานทุกวันอยู่แล้วผมจะมี1กระปุกใหญ่นะครับวางไว้หัวเตียงก่อนนอนซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ผมเปลี่ยนถุงรีฟิลแล้วก็จะวางไว้ที่ออฟฟิศเพราะนั้นชุดเนี่ยถุงรีฟิลก็วางไว้ที่บ้านกระปุกก็พกพานะครับส่วนซองๆเวลาไปเจอเพื่อนๆไปเจอที่ไหนกินข้าวปาร์ตี้นะครับไปได้
1: และโดยเฉพาะคนนี้มาม่าคุณป๋อเอง
0: มาอีกแล้วท่านประธาน
1: เล่าให้ฟังเลยค่ะคนนี้ยังชอบมากเลย
0: ท่านประธานบอกว่าเห็นไม่อีทเนี่ยเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นเบิร์นลงเดี๋ยวนี
1: ้
0: อยู่ในซ่านะครับแต่ก่อนตอนนี้อายุ60นะครับอยู่บ้านเหงาๆจะไปขี่ม้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับอยู่บ้านแกเป็นคนแก่ผมบอกมาม่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยนะครับกลับมากินน้ำมันงาดำนำข้าวนอนดีๆปรับเปลี่ยนอาหารแล้วก็ไปเที่ยวอย่าอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวเฉา
1: คุณผู้ชมได้ข่าวว่ามาม่าเนี่ยคือจากที่แบบว่าเฉาๆอยู่นะพอเห็น
0: เข้าค่ายเข้าค่ายไปเข้าค่าย
1: คุณลุกขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเนี่ยไปเข้าค่ายทหารนะเพราะฉะนั้นถ้าแม่ๆป้าๆยายๆที่ดูอยู่ที่บ้านอยากจะรู้สึกกลับมาสดใสเหมือนเดิมด
0: ู
1: ส
0: ิ
1: ต้องรีบโทรนะคะ27เซตสุดท้ายวันนี้ใครกดก่อน1252คุณได้สิทธิ์นี้ได้โปรเดียวกับ9เดือน9เลยย้ำๆให้เร็วๆอีกรอบนึงว่าวันนี้เท่ากับ8กระปุกทานได้8เดือนแต่จ่ายไม่ถึงพันค่ะ990บาทปกติโปรนี้นะคุณผู้ชมไปพันอัพนะคะวันนี้ถ้าอยากได้1252เบอร์เดียวส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรด่วนในรายการนี้นะ
0: 240แคปซูลคุณแยมกินวันนึงแคปซูลกินได้8เดือนเต็มๆนะ8เดือนเต็มๆกับราคาไม่1,990 บาทนะครับที่สำคัญคือเที่ยวก่อนเนี่ยเตรียมไว้ร้อยทะลุไป300เพราะนั้นเที่ยวเนี่ยครับยกหูเดี๋ยวนี้เลยนะครับ1252แล้วก็ยกหูสอบถามกันปรึกษาก่อนคนที่ทานยาคุณหมออยู่นะครับสามารถทานงาดำได้สามารถทานข้าวกล้องได้ทานตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นสามารถทานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไม่อีท70อัพมาม่า70อัพนะครับหรือเหล่าโกผม90เนี่ยก็ทานเป็นประจำ
1: เนี่ย
0: ขึ้นถ้ำนาคาไปไหนมามีความสุข
1: คุณผู้ชมมีความสุขแล้วก็คือแม่อีทเนี่ยย้ำเลยนะคะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการถ้าเห็นท่านเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถเนี่ยยังคิดว่ายังเชื่อถือได้นะเพราะแม่อีทไม่เคยรับงานแบบนี้เลย
0: นอกจากแม่อีทดูเหล่าโกผมมีความสุขไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ถ้าร่างกายแข็งแรงนะครับลูกหลานก็ไม่เป็นห่วงอยากไปเที่ยวไหนเหมือนแม่อีทเนี่ยโอ้โหขึ้นถ้ำบุกไปนู่นไปนี่ไปเต้นอลุยไปไหนเนี่ยครับคืออายุ90คนบอกว่าทำไมเหล่าโกแข็งแรง
1: น
0: ี่เด
1: ิน
0: หนังลงต่างตรงแล้วไม่ได้นั่งอยู่บ้านเหงาๆทั้งวันนะ
1: ไม่เช้าเลย
0: ทำกิจกรรมทุกอย่างทั้งวันเลยนะครับวันๆนี่นั่งพับกระดาษเงินกระดาษทองนั่งทำทุกอย่างทำกับข้าวเองด้วย
1: คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำลูกหลานชวนไปเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากกินอะไรก็ได้กินแต่นาทีสุดท้ายและย้ำนะคะต่อสายไว้นะคะ1นาทีสุดท้ายนี้กับ15เซตสุดท้ายคนรอเป็นร้อยไม่รู้แหละวันนี้ใครโทรทันไม่รู้1252คุณป๋อถามจริงๆให้อีกไหมคะ
0: ไม่ให้ละไม่ให้หมดแล้วหมดแล้วรีบโทรนะครับแล้วก็วัยรุ่นวัยทำงานทานได้เดี๋ยวโทรไม่ทันไปเจอเที่ยวหน้าราคาพันกว่าไม่เป็นไร
1: ไม่ได้ไม่ได้รีบโทรมา1252วันนี้ใครโทรติดเดี๋ยวเรคคอร์ดไว้แล้วเราโทรกลับไปทั้งหมดห้ามวางสายเด็ดขาดนะคะก่อนหมดเวลานี้คุณผู้ชมย้ำเบอร์1252ทั้งหมดเนี้ยเท่ากับ8กระปุกทานได้8เดือนจ่ายแค่990บาท
0: โทรอัดมากันโทรอัดมากัน
1: โทรอัดมาเลยคุณผู้ชมน้ำมันงาดำรำข้าวแม่อีทนะถ้าจำชื่อไม่ถูกนะน้ำมันงาดำรำข้าวแม่อีทวันนี้วันเดียววันสุดท้ายนะคะคุณปอเดี๋ยวเราไปช่วยรับสาย
0: ถักตังพิธีกรดีกว่า
1: อะไรนะคะ
0: ถักตังพิธีกรดีกว่าโทรอัดมาได้เลยตอนนี้นะครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวให้พิธีกรเคลียร์ให้990บาทเท่านั้นได้เนี่ย240แคปซูล
1: โอเค5วินาทีสุดท้าย1252ย้ำว่าคุณปอไม่ให้อีกแล้วแต่ถ้าใครโทรมาวันนี้ได้รับสิทธิ์นี้ทั้งหมด990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปแล้วโทรมานะคะสวัสดีค่ะ
2: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้า

0: เขาม้าไฉไลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิธีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน 31
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
2: ดีขึ้นไหม
1: แต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาถุกมนาการะทายจาหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
9: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างหรือไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
12: ่กับครูทิม
13: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
8: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594เหรียญ
3: โทรออก

0: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีเจอดีเหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
1: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
0: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
2: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 4
4: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
5: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
6: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
7: ใจเย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
8: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
9: ่ประคองใครเราเหรอเธอเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
10: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ใต้ล่า
3: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
11: เวลา20:30
3: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: เหมือนกับทะเลาะกัน
13: เขาพูดอะไรทําให้เราแบบเสียใจที่เขาพูดโกรธมากนะแล้วก็แบบเฮิร์ตมากสักพักเขาก็มาร้องไห้แล้วก็มากอดแล้วบอกว่า I'm sorry
12: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้มันคืออะไรอ
13: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ

0: สวัสดีครับอ
1: ยู่กับรายการสดของเราค่ะกับ Prodi Facel by Shopping ค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแน่นๆเลยทาครีมมันก็ไม่หายเอาแป้งมากบตบเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนยิ่งทายิ่งหนายิ่งทายิ่งเทาและมันเยิ้มไปหมดทั้งวันวันนี้ลี่มีทีเด็ดมาฝากกันค่ะกับแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องแห่งยุคนี้เลยและที่สำคัญจากตลับนึงเนี่ย790วันนี้จะเหลือแค่ประมาณ34บาทเท่านั้นใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถูกต้องที่สุดครับลี่ครับผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือแป้งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปผมบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแป้งแห่งยุคเลยก็ว่าได้มาดูหน้าดร.เอ๋ก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงบางทีเรามีฝ้านะเนี่ย
1: นี่เลยฝ
0: ้
1: ากระจากแสงแดดมันชอบขึ้นตรงนี้ต้องพอแล้วมั้ง
0: พอเหรอ
1: พอแล้ว
0: อย่างนี้คุณผู้ชม
1: เดี๋ยวให้
0: ด
1: ูนะ
0: อันนี้คือแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดเดอเอ UV White C&E ดูนะนี่นี่นี่นี่
1: ฝ้ากระขนาดนี้ร้องไห้แล้ว
0: เ
1: ฮ้ย
0: นี่แค่ปาด
1: ท่าเดียว
0: นี่น
1: ี่มิดเลย
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่ดูนี่นี
1: ่ไม่เป็นเงาไม่เป็นรอยและหน้าไม่เทาอ่ะด็อกเตอร
0: ์ต้องบอกว่าเป็นแป้งกรบฝ้าโดยเฉพาะ
1: ฝ้าหายหมดเลย
0: ต่อให้มีปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจากนั้นมานี่กบกบกบกบกบแบบนี
1: ้นิดกบมิดยังไม่พอด็อกเตอร
0: ์
1: มันดูไม่หนา
0: ถูกต้อง
1: ดูไม่เทา
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็อุ้ยกระจ่างใสทำไมเหมือนเบลอรูขุมขนด้วย
0: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเบลอรูขุมขนกับเทคโนโลยีโกออนไลท์สวยขึ้นเมื่อเจอแสง
1: คือกระจายแสงผิวมันเลยดูไม่มีรูขุมขน
0: นี่นี่นี
1: ่ให้ได้โชว์ได้แล้วสวยแล้วเลย
0: เห็นแบบนี้เลยนะว
1: ัน
0: นี้วันเดียวที่คุณผู้ชมนะโปรดีแฟตเซล29ชิ้นข้างหน้านี้ดร.เอให้เหมาทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้ได้แป้งรุ่นใหม่ The AUV White กรบเลยกรบฝ้าไปเรียบร้อยหน้าผ่องๆแบบน
1: ี้
0: 4ตลับแป้งสูตรยอดนิยมแป้งกันแก่อีก1รวมเป็น5ยังไม่พอครับพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นสบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางรับไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบครีมไข่มุกพลัสเลตินอนที่ลี่ชอบมากๆให้อีก1ตลับพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาทัน99เซตนะจ๊ะรับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้อีก1ใบฟรีจ้า
1: บอกก่อนนะกระเป๋าอันนี้กันน้ำยังไม่พอนะทุกคนนี่เวลาพับเก็บเนี่ยใครใส่กระเป๋าเดินทางนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วเวลาใช้งานคือง่ายมากเลยแกะออกมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็แค่กางออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะใส่ของลงไปได้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้สะพายก็ได้ถือก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เฉพาะ99เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้ราคาเต็มจริงเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเหลือ85เซตเท่านั้นคุณผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าน่ารักมากและที่สำคัญพอพับมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบเล็กๆน่ารักพกพาไปไหนได้จะถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบนี้ก็ดีหรือจะทำเป็นเป้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ให้ฟรีไปเลยเฉพาะในรายการปัญหาบนใบหน้าที่แม่เคยมีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำกลบไปเลยจ้ะ
1: ดร.จะบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยกบเรียกเคยมีฝ้าจริงๆก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าขออนุญาตตบลงไปโอ้โห
0: กรบมิดเลยกรบมิดเลย
1: เราไม่หนาทุกคนดูนะตรงเนี้ยไม่หนาเลยอ่ะให้ดูตรงนี้รีจะมีเส้นเลือดตบลงไปจ้ะโอ้โหไปแล้วไม่มีเส้นเลือด
0: เขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งแห่งยุคหลายคนยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตลอด 20-30 ปีนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดทั้งเดี๋ยวผมเคยเจอมาวันนี้คุณผู้ชมการันตีด้วยตัวเองเลยน
1: ่
0: าจะผ่องน่าจะเนียนปกปิดรูขุมขนเบลอและกระจายแสงไปในตัวแป้งรุ่นใหม่เนี่ยมี UV ด้วยนะป้องกันแสงแดดด้วยและที่สำคัญมีวิตามินซีวิตามินอีมีใบบัวบกบำรุงผิวหน้ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนม
1: ี
0: แมกโนเลียจัดเต็มมาเลยบอกเลยว่าก่อนหน้าคือความโสมปัจจุบันคือความสวยเออ
1: ใช่แล้วนี่จะบอกว่ามันกลบปุ๊บมันไม่หนามันไม่เนียนมันแทบไม่มีรูขุมขนแต่ยังไม่พอนี่ค่ะพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีตาเนี่ย6สีแก้มอีก2สีเดี๋ยวลี่ใช้ผสมกันเลยแล้วปากอีก2สี
0: สวยมากสวยมาก
1: แต่งสดๆในรายการแบบนี้
0: มาดูกันต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ69เซต67เซตสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับ1 2 5 2ผมบอกเลยว่าเวลาไม่รอใครแล้ววันนี้ความสวยอยู่ข้างหน้าวันนี้ลี่ทาพาเลตแต่งหน้าแก้มสวยมากแก้มสวยจริงๆโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หน้าเนียนแล้วปกปิดฝ้ากระจุดด่างดำได้แก้มสวยๆมาพร้อม

0: การบำรุงไปด้วยในตัวว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมบอกเลยนะแป้งไม่ได้ให้1ตลับ2ตลับนะวันนี้ให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับและที่สำคัญพาเลทแต่งหน้ารุ่นใหม่สีใหม่สวยมากแม่ใครยังไม่ได้ผมแนะนำเลยว่ารีบสั่งวันนี้และตอนนี้โห
1: ร
0: ีบพิษตึงมากอะทำไมสวยขนาดนี้
1: สวยใสมาก
0: เลยนี่ช่างแต่งหน้ามาช่วยแต่งให้หรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่คือแบบผิวเราก็จะดูแบบอมชมพูแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าทาบัชออนไปแล้วแต่ว่าเนี่ยลิถูเท่าไหร่ก็ตามอ่ะไม่หลุดนะจ๊ะ
0: แน่นมาก
1: ฟ้าคือกรบได้แม่น
0: ถูกต้อง
1: แป้งเนี่ยคือกรบฟ้าได้เนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ได้ผิวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยลี่ชอบตรงที่แบบยิ่งเราทานอกจากว่ามันกรบเนียนแล
0: ้
1: วยิ่งกลายเป็นอุ้ยนะยิ่งกลายเป็นฟ้ากะของเรามันจางลงเพราะวิตามินซี
0: ลงเร็วมากคุณนี่หลังจากที่โชว์พาเลทปุ๊บเนี่ยสายพุ่งเลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับคุณผู้ชมเบอร์1ผิวขาวแบบลี่เบอร์2ผิว2สีแบบดร.เอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5สบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางล้างแป้งล้างความสกปรกออกไปได้อีก10ก้อนทูน่าคายขัดผิวตีฟองอีก5ใบยังไม่พอยังไม่หมดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้ยังได้อยู่ไหม
1: ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้อยกว่า24 28เซ็ตแล้ว
0: ต้องรีบมาดูหน้าดร.
1: แต่ว่าบางคนอยากเห็นแบบนี้ว่า
0: บางคนดูไม่ทันช่วงต้น
1: ฝ้ากะแน่นๆตรงหนกแก้ม
0: พอม
1: ั้ยหุยดร.พอแล้วพอแล้ว
0: พอ
1: แล้วว้ายอันนี้มันยิ่งกว่าโหนกแก้มมันเต็มหน้าเลยดร.
0: คุณผู้ชมดูนะ
1: กบอยู่จริงหรือเปล่า
0: ดูนะ
1: กบไหมกบมิดเลยหุยไม่เทาเลยแล้วสวยแล้วผ่องแล้วกบแต่ไม่เทา
0: ผ่องไหม
1: โอ้โหแล้วเนียนมากเอาพูดตรงๆอัน
0: นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด
1: เ
0: วลาโดนแสงเวลาโดนแดดเวลาโดนความร้อนเวลาโดนเหงื่อหน้าเราจะยิ่งเนียน
1: แล้วยิ่งใช้ฟ้ากะยิ่งจางลงเพราะว่ามีวิตามินซีและวิตามินอีในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวดร.โอ้โห
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: มันกรบนิดจริงๆในขณะเดียวกันฟ้าหายไปเลยแล้วไม่หนัก
0: รอย
1: ไม่เทา
0: ไม่หนักหน้านะจ๊ะหน้าเนียนหน้าเนียน
1: อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เทาแล้วมันดูกระจายแสง
0: หน้าผ่องมากหน้าผ่องมากแป้งตลับนี้เท่านั้นแป้งที่ทำให้คุณแบบสวยอย่างมั่นใจได้กรบฟ้าหน้าผ่องจ้า
1: ดร.ค่ะแล้วกันน้ำไหมอ่ะ
0: เอาอย่าง
1: นี้กันน้ำกันเหงื่อได้หรือเปล่าอันนี้อยาก
0: บอกให้ทีมงานเตรียมอ่างใหญ่ๆมาก็เตรียมมาแค่นี้ขออนุญาตใช้ป๊อกกี้ฉีดหน้าเลยคุณผู้ชมดูตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแป้งสูตรเดิมดียังไงแป้งสูตรใหม่ดียิ่งกว่าคุณผู้ชม
1: กัน
0: น
1: ้
0: ำกันเหงื่อกันหมองกันแก่กรบฟ้ากะจุดด่าง
1: แล้วผิวยังกระจ่างใสด้วย
0: ถูกต้อง
1: โปรโมชั่นวันนี้รีย้ำเลยนะ
0: เนี่ย
1: ตอนนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วยกดเบอร์1252เหลือน้อยกว่า20เสร็จแล้วได้หมดนี้เลยเท่าที่คุณเห็นแป้ง5ตลับนะดร.ได้เลือกสีได้ด้วย01สำหรับผิวขาว02ผิว2สี
0: 02ผิว2สีแบบดร.เอยังไม่พอครับยังได้แป้งกันแก่อีก1ตลับเสริมเข้าไปอีกพับสำรองให้เพิ่มสบู่เซรั่มถุงตะไคร้ขัดผิวได้ตีฟองครีมไข่มุกพัดเรตินอลยังไม่พอยังมีพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบผมบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนานๆมาทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ
1: 34บาทเท่านั้นกับแป้งตลับละ790เหลือ34บาท
0: ครับ
1: กรบฟ้าหน้าผ่องขนาดนี้แต่อีกหนึ่งอย่างดร.นี่ชอบมากครีมไข่มุกพัดเรตินอลตัวเนี้ยเอาตรงนะถูดูได้เลยว่าใช้ปุ๊บอะก็ช่วยกบฟ้าเราหน้าใสมาก
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบว่าปกปิดแบบคูณ2ปกป
1: ้อง
0: แบบค
1: ู
0: ณ2ไปเลยเอาอย่างนี้วันนี้ดร.เอขออนุญาตพรีชีพพรีกายและพรีตัวให้เลยให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี
1: ่กระจ่างใสเลยแล้วยิ่งใช้ฟ้ายิ่งจาง
0: แล้วเราใช้แป้งทาประกบ
1: ใช้คู่กันได้เลย
0: ใช้คู่เลย
1: เฮ้ยมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นคราบ
1: อุ๊ยมันยิ่งกรบเนียนขึ้น
0: นี
1: ่อุ๊ยกระจ่างใสเลย
0: ไลท์แบบ2เท่าและที่สำคัญไม่ต้องกังวลใจไปกล้องมากว้างๆมาให้เห็นเลยนี่เลยจะจุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงไปเลย
0: น
1: ี่
0: เห็นไหม
1: มันไม่หลุดหรอ
0: เนี่ยไม่หลุดแล้ว
1: ขอดูขึ้นมาหน่อยค่ะขอดูหน่อยซับให้ดูได
0: ้
1: ไหม
0: หน้าเนียนแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค
1: ุ
0: ้มค่ามากนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องใช้เซตนี้
0: อ้าวต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเซตของทุกคนจริงๆถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดการไม่ได้สักทีดร.เอบอกเลยนะนี่คือแป้งแห่งยุคกลบฝ้าหน้าผ่องวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าหาทางออกไม่เจอรีบโทรสั่ง1252จัดเซตนี้ไปทั้งหมด29ชิ้นจ่ายแบบเหมาๆเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทส่งฟรียังโทรได้อยู่นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกด1252
0: คือผ่องมากแล้วจะได้หน้าเนียนๆ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อรุณสวัสดิ
1: ์คุณสิงตกใจหมดเลยค่ะเล่นอะไรเนี่ย
0: ไม่เช้าดื่มกาแฟมาหรอครับเริ่มมาแล้วเนี่ย
2: โอ้เช็ดไม่ออกด้วย
0: ได้อยู่ครับ
1: ขอบคุณค่ะแล้วคุณสิงจะเข้าลายผลิตหรอคะเดี๋ยวฉันไปเอาชุดกาวกับหมวกมาให้เนาะ
0: ต้องครับผมไม่ได้จะเข้าลายผลิตผมเอานี่มาให้หงรูปที่คุณยาเลือกครับ
1: ยาบุงหาเลือกเองเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะได้รู้แล้วว่าพินัยกรรมซ่อนอยู่หลังรูปไหน
0: ผมตั้งใจจะเอารูปไปติดที่บูธทั้งหมด3รูปนะครับก็เลยให้คุณย่าเลือกมาเลยว่าท่านชอบรูปไหนดีไหมครับ
1: ดีค่ะดีออกเนาะตั้ง3รูปเลย

0: ปเปิดบูธแจกน้ำพริกฟรีในงานประเพณีรับบัวนี่แหละอีหงอ่ะมันเสนอให้สิงเอารูปคุณพ่อมนูนกับคุณแม่บุหงามาตกแต่งสิงก็รีบทำตามที่หงแนะนำป้านี่ปวดใจจริง
1: ๆแปลกนะคะประเพณีรับบัวเป็นไง

0: จบประแจตอนหลดตอนแหละเก่งที่หนึ่งแต่ชมพูว่ามันน่าจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะคะ
1: หรือชมพูคิดแบบนั้นเหรอ
0: ค่ะ

0: โอ้ยคุณสิงห์และคุณสิงห์จะเอามาทำไมตั้ง3รูปอย่างนี้มันก็ไม่ชวนอะสิว่ารูปไหนเนี่ยมีพินัยกรรมซ่อนอยู่อะ
1: ยังไงมันก็ต้องเป็นหนึ่งใน3รูปนี่แหละ
2: แต่หงว่าทั้ง3รูปเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่ปู่จะซ่อนพินัยกรรมเอาไว้นะจ๊ะอย่างรูปชุดแต่งงานเนี่ยก็ดูเป็นความทรงจำที่ดีของปู่กับย่าร
3: ูปนี้ก็สำคัญด้านหลังเป็นองค์พระสมุทรเจดีย์ชาวสมุทรปราการอย่างพวกเราให้ความรักและเคารพองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นอย่างมาก
1: แต่รูปที่พวกท่านถ่ายกับป้ายโรงงานน้ำพริกแม่วันดีเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ทิ้งไม่ได้นะลูกเพราะท่านยกโรงงานให้กับวันดี
0: โอ้ยรูปนั้นก็ความทรงจำที่ดีรูปนี้ก็สำคัญโอ้ยฉันเดาไม่ออกจริงๆนี่ฉันอยากจะไปขโมยกุญแจจากอีจำปาแล้วก็ลงไปห้องใต้ดินค้นให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ใจร้อนวู่วามเกินเองนี่นี่เฉลียวคือสติฉลาดคือปัญญาคิดจะทำการใหญ่ก็ต้องมีทั้งสติแล้วก็ปัญญายังไงคุณสิงห์ก็ต้องเอารูปท่านมโนกับคุณบูงาเนี่ยออกมาจากห้องใต้ดินแน่ๆอยู่แล้วเอาไว้วันงานประเพณีรับบวชเนี่ยเราค่อยหาโอกาสไปเปิดดูรูปกันนะ
3: จ้ะ
0: อ
3: ื
0: มไหนวะ
4: สัญญาที่ห้องการเงินหน่อยค่ะ
5: อ๋อได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมฝากพ่อด้วยนะครับ
4: ได้ค่ะ
5: เดี๋ยวผมมานะครับพ่อ
6: ได้

0: กนะเนี่ย
1: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
2: เราพร้อมให้คำแนะนำ
3: คอกพิษเลิศจริง
2: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี้

0: คุณลูกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรด
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
2: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำเ
5: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวบูดคิวบูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
8: เล่นสนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีกห้ารอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: Let's go
13: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชอบ
14: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
15: ช้า
14: หร
15: ือ
14: ย
15: ัง
14: ใครตะโกนแบบมาวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเนเจอร
18: ์หอม
19: อะไร
18: ถั่วอยาก
19: ขั้ว
20: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั้วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
21: ถึงเวลาแล้วสินะ

0: จะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ๊ยหลางหลาย
3: ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
0: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
6: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
8: สวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันดูแลต่อเองก็ได้นะคะ
9: วัน
8: ได้ค่ะวันนี้วันทำกับข้าวมาให้พี่เยอะเลยนะจ๊ะแม่ตั้งใจทำเมนูตำลึงมาให้พ่อเลยนะจ๊ะผมแนะนำนี่เลยจ้ะแกงจืดตำลึงแล้วก็มียำยอดตำลึงใส่ปลาสลิดด้วยนะจ๊ะยอดตำลึงผัดน้ำมันหอยด้วยอีกไก่สอนทานเยอะๆนะจ๊ะจะได้หายไวๆ

0: ืนสิงก็มาเฝ้าพี่กายสอนไม่ใช่หร
1: อแ
0: ล้วสิงไปไหนแล้วเนี่ยฮะ
2: ออกซื้อกาแฟกินละมั้งลูก
1: อุ้ย
3: พินัยกรรม
1: แม่ได้ยินเหมือนฉันไหม
2: กูได้ยินเต็มสองรูหูเลยมันระเบิดว่าพินัยกรรม
3: พินัยกรรม
4: พ่อกับแม่ไปดูเลิกมาให้แล้วนะท่านพระครู

0: ว่าให้แต่งวันที่1มกราวันขึ้นปีใหม่ไปเลย
1: โอ้แม่ครับอีกตั้งหลายเดือนไม่เห็นต้องรีบเลย
0: อุ้ยไม่รีบไม่ได้หรอกตั้งโรงงานเสร็จนี่แต่งกับหนูวันดีเลยนะแม่อย่าอุ้มหลานจะแย่แล้วหลังแกแต่งงานกับหนูวันดีแล้วพ่อเขาจะทำพินัยกรรมเอาไว
1: ้พ่อทำพินัยกรรมให้พี่กับวัน
2: ไม่เคยสอนสันบ้านเลยเนี่ย
3: ฉันไม่มีวันยอมนะสมบัติทุกอย่างต้องเป็นของฉันคนเดียว
4: อิมานีมึงจะบ้าเหรอไกลสอนมันแค่ละเมอ
3: แต่พี่ไกลสอนละเมอถึงพินัยกรรม
4: แล้วยังละเมออีกนะ
3: ว่าคุณพ่อมนูน
2: ยกสมบัติให้อีบนดีอ่ะ
3: มันก็บังเอิญตรงกับข้อความในพินัยกรรมที่ฉันเผาทิ้งไปนะแม่
4: เฮ้ยที่สำคัญ
3: เราก็ยังหาพินัยกรรมอีกฉบับไม่เจอ
4: แต่มันก็แปลกนะอาการคราวนี้มันดีเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนอิมรีมึงเอาน้ำมันดอกทองหยดมาหรือเปล่ามึงเอามาหรือเปล่าฮะรีบใช้เลยให้มันดมเข้าไปเยอะๆหนักๆเลยให้มันบ้ามากๆได้ไม่ต้องไปฝันถึงใครไม่ต้องมีจำใครให้มันได้เอาเลยเร็วๆเข้าบ้าให้บอกไปเลย
3: พี่ไก่สอนจ๋าตื่นได้แล้วจ้ะพี่พี่ไก่สอน

0: ไอสอนจ๋านี่มณีจันทร์นะจ๊ะเมียสุดที่รักของพี่พี่ไก่สอนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะมณีจันทร์ไงผู้หญิงคนเดียวที่พี่ไก่สอนอยากใช้ชีวิตด้วยไงจ๊ะ
1: นายไก่สอนสีเสนีจงเสน่หาและลึกถึงกูอยู่ไม่ได้จิตคิดวันวันวันมิอาจละเมิดใจมึงนี้เป็นอื่นหลงไหลคลั่งไคล้ในกูจนวันตาย

0: ที่พี่ไกรสอนคุ้มครั่งแล้วก็หวาดกลัวแบบนี้เพราะนางมณีจันทร์ให้ดมไอ้ว้านอับปรีนี่จริง
1: ๆหวังว่าตำหนึ่งของพวกเราที่ให้พ่อกินจะช่วยให้พ่อไม่เป็นอะไรมากนะจ๊ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้ะ
2: ผมกับป้าวันดีมายืนทำอะไรกันตรงนี้ล่ะครับ
0: คือป้าเห็นว่ามณีจันทร์กับป้าจำปาเยี่ยมคุณไกรสอนอยู่ป้าก็เลยไม่อยากเข้าไปนะจ๊ะ
3: งั้นฉันกับแม่กลับก่อนนะคะคุณสิไปเยี่ยมพ่อเถอะค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทำไมวันนี้แม่กับยายมาเช้าจังครับปกติเวลานี้เนี่ยน่าจะยังไม่ตื่นกันนี
4: ่โอ้สิงเอ้ยแม่เขาเป็นห่วงพ่อเราก็เลยแวะมาดูก่อนที่จะไปทำงาน
5: สิงแม่มาเยี่ยมพ่อตั้งแต่เช้าเนี่ยควรจะดีใจนะทำไมถึงมาจับผิดแม่แบบนี
2: ้ผมไม่ได้จับผิดครับผมก็แค่ถามดู

0: Camilo. อีมานี่เอ้ยนี่ไก่สอนก็บอกไม้บอกมือไปตามภาษาคนบ้านนั่นแหละเออ
1: บ้านเราแล้วนะครับพ่อพ่อจำบ้านเราได้ใช่ไหม
2: บ้าน
3: คุณไกสอน
4: คุณไกสอนหายดีแล้วเหรอคะ
1: คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วล่ะครับ
4: ดีใจด้วยนะคะ
1: ครับพ่อเข้าบ้าน
4: นะคะ
5: ได้ข่าวว่าสิงห์ก็จ้างให้ยายแก้วกับยายบานเย็นดูแลคุณลุงไกสอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วเห็นหงเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะถึงต้องเสนอหน้าไปรับคุณลุงกลับบ้านที่โรงงานน้ำพริกก็มีงานให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะนะทำไมพี่ไม่ทำอ่ะ
6: แล้วคุณพงษ์ชมพูล่ะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็การตลาดตำแหน่งสูงกว่าฉันอีกนะคะเนี่ยทำไมไม่ทำงานอ่ะ
1: พอเถอะครับอย่าหาเรื่องกันเลยครับวันนี้เป็นวันที่คุณหมออนุญาตให้พ่อกลับบ้านวันแรกผมไม่อยากปวดหัวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ
5: สิง
1: แม่ครับอย่าเสียงดังครับต่อจากนี้เนี่ยผมไม่อนุญาตให้ใครเสียงดังต่อหน้าพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมท่านไม่สบายอยู่แล้วก็ยังมีอาการหวาดกลัวด้วย
7: แล้วถ้าใครที่คิดว่าตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยชอบส่งเสียงด่าคนอื่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะก็ให้ไประบายอารมณ์โดยการออกไปกรี๊ดข้างนอกดังๆอย่ามาส่งเสียงดังต่อหน้าคุณไกรสอนนะคะ
5: มันจะบ้าอะไรนี่
1: ยายครับผมบอกยายแล้วไงครับว่าอย่าเสียงดังต่อหน้าพ่อ
5: เฮ้ย
6: คุณเสียคะเราพาคุณไกสอนขึ้นห้องกันดีกว่าค่ะ
1: คร
6: ับ ไปค่ะขึ้นห้องนะคะ
1: คร
6: ับ
8: แล้วที่หลังจะเสียงดังอีกนะเดี๋ยวหลานดุเอา
5: ฮะนี่
6: อย่าเสียงดัง
5: อีมณีจันไหนมึงบอกว่ามึงจะใช้น้ำมันดอกทองยูนเป็นครั้งสุดท้ายไง
9: ไม่รู้แหละยังไงมึงก็ทำขึ้นมาใหม่ของเก่ามึงเห็นไหมเนี่ยมันสิ้นฤทธิ์ไปแล้วหรือยังฮะดูไกลสอนสินี่เที่ยวเนี้ยหายเร็วกว่าปกติอ่ะ
5: ถ้ามึงคิดว่าดอกทองยูนไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วทำไมพวกมึงไม่ทำลายต้นมันทิ้งซะล่ะอุ้ย
10: ป้าอย่ากวนได้ไหมนี่ฉันมาคุยกับป้าดีๆนะ
5: แล้วกูพูดไม่ดีกับมึงตอนไหนฮะดอกทองยูนเนี้ยมันก็สายพันธุ์เดิมที่กูเคยใช้เมื่อ20กว่าปีที่แล้ววิธีการคาถากูก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมกันเป๊ะถ้ามันจะไม่ได้ผลกูก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว
9: แล้วไม่ไปได้ยังไงฮะทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมแต่ใครสอนมันไม่บ้าเหมือนเดิม
5: กูไม่รู้เว้ย
9: เอ้ย
5: สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมคือโคตรเงาของอีวันดีกลับเข้ามาในชีวิตพี่ไก่สอน
10: แม่หรือจะเป็นพวกมันน่ะที่ทำให้ลิ้นดอกทองยุดไม่ได้ผลน่ะ
9: อุ้ยมันจะเก่งขนาดนั้นเชียวเหรอโลก
10: โอ้ยไม่ต้องเก่งก็ทำได้แล้วไหมแม่ลืมไปแล้วหรอว่าดอกทองยุดแพ้ลิ้นทางยาของอะไร
9: ตำลึงไปอีวันดีมันเอาตำลึงมาให้ไก่สอนกินตอนไหนเราสองคนก็จับตาดูมันอยู่ตลอดนะลูกอาหารการกินของไก่สอนเนี่ยแม่ก็ดูเข้มงวดตลอดแล้วมันจะผ่านสายตาแม่ไปได้ยังไงสักชิ้นหนึ่งไม่มี
10: แม่แน่ใจนะว่าไม่เล็ดลอดสายตา
5: เนี่ยต่อไปเนี้ยเราต้องเข้มงวดกันมากขึ้นแม่จะต้องนั่งเฝ้าพี่ไกรสอนตลอดเวลาอย่าให้อีป้าแก้วได้อยู่กับพี่ไกรสอนตามลำพังเด็ดขาด
10: เออ
5: และป้าบัวบานเตรียมทำน้ำมันดอกทองยนต์ชิ้นใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกทองโยนผลิตดอกฉันจะทำให้พี่ไกรสอนเป็นบ้ามากกว่าเดิม
10: ขนาดนี้เลยเหรอบ้านดอกทองโยนคืออะไรอ่ะผีแค่ดอกไม้นี่ทำให้คุณลุงไกรสอนเป็นบ้าได้ขนาดนี้เลย
11: ฉันก็ดีใจนะจ๊ะแม่ที่พี่ไกรสอนอาการดีขึ้นจนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้

0: ันก็ยังไม่ไว้ใจไม่รู้ว่ามณีจันจะเอาว่านดอกทองยมมาใช้กับพี่ไกสอนอีกเมื่อไหร
1: ่โอ้ยนี่แกก็แค่เอาตำลึงให้ไกสอนมากินทุกวันเพราะอีว่านดอกทองโยเนี่ยยังไงมันก็แพ้ฤทธิ์ทางยาของตำลึง
2: แต่ตอนนี้กล้องวงจรปิดมันมีอยู่ทุกมุมบ้านเลยนะแล้วพวกมันก็จับตาดูพวกเราอยู่ทุกเวลาเราจะเอาน้ำตำลึงเนี่ยไปให้ไกสอนกินมันไม่ง่ายๆเหมือนตอนอยู่โรงพยาบาลนะเว้ย
0: ฉันก็คิดแบบเดียวกับแม่นี่แหละจ้ะยิ่งตอนนี้พี่ไกสอนหายเร็วมณีจันทร์กับป้าจำปาต้องสงสัยแน่ๆ
2: และทีนี้มันก็จะยิ่งจับตาดูพวกเราเข้มงวดมากขึ้นไปอีกฝันไปเถอะนางบานเย็นตำลึงเองอะเป็นหมันแน
3: ่แม่จ๊ะผมเป็นห่วงพ่อจังเลยจ้ะตอนนี้อาการของพ่อค่อยๆดีขึ้นแล้วถ้าคุณมณีจันทร์เอาว่านดอกทองโยนมาทำร้ายพ่ออีกเนี่ยผมกลัวว่าพ่อจะ
1: แกกลัวพ่อแกจะตายเหรอ
2: ว่าตายแล้วนางบานเย็นนิดเดียวตบปากฉีกเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ปากเปล่าจริงๆไม่ต้องพูดทุกเรื่องก็ได
3: ้ผมจะไม่ยอมให้พ่อเป็นอะไรเด็ดขาดแต่ผมก็จะไม่ร้อยถึงงานประเพณีรับบัวแล้วด้วยในเมื่อตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่า3รูปนี้มีรูปใดรูปหนึ่งที่มีพินัยกรรมซ่อนอยู่ผมจะรีบตามหาพินัยกรรมให้เร็วที่สุดก่อนที่คนมณีจันทร์จะทำอะไรพ่ออีกครั้ง
1: แล้วแกจะลงไปห้องใต้ดินได้ยังไงล่ะก็อีมณีจันทร์มันล็อกกุญแจซะขนาดนั้น
2: ล็อกได้ก็ไขได้ยายหงยายเคารพการตัดสินใจของแกนะถ้าแกคิดว่าแกจะต้องช่วยพ่อแกให้เร็วที่สุดเนี่ยยายจะเป็นกองหนุนให้แกเองตอนนี้พวกเรารู้อยู่แล้วนี่ว่ากุญแจห้องใต้ดินเนี่ยอยู่ที่อิจปา
3: ใช่จ้ะยาย
4: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
5: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
9: มันได้ผักทั้ง5สี
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
10: สวัสดีจ้าถามจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
11: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
10: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ1
11: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
10: ครึ่งโล
11: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
10: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
11: ใช่
10: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
11: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
10: ้คือดี
11: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมี5ล้านด้วย
10: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
11: เ
10: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
11: ค่ะ
10: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
11: แม่มีเงินสดนะ
10: ไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
11: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้

0: รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
0: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่นะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ใช
0: ่อันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหนู
1: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: มันจริง
0: ๆฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่อันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะสีอันนี้สีม่วง
1: สีม่วงสีม่วง
0: สีม่วงเนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
0: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวอันนั้นมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแต่ถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: อุ้ยลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่2ข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบาย
0: ใช่แล้วโล่งๆ ชิวๆแต่วันนี้799บาท

0: เอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: ใช่
1: 2เดือนเต็มฉะนั้นเนี่ยคุ้ม
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
0: เนี่ย
1: คือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
0: เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1
1: 2 5 2นะ
0: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: รับแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: ขอกินต่อสดชื่น
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
4: ป้าพงษ์ทรายครับ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวป้าพงษ์ทรายไปนอนได้เลยนะครับคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนอนเฝ้าคุณพ่อเอง
5: ค่ะคุณสิงห
4: ์แล้วต่อไปนี้เนี่ยตอนกลางคืนอย่าให้ใครเข้าห้องคุณพ่อเด็ดขาดนะครับ
5: แม้กระทั่งคุณมณีจันทร์แล้วก็คุณจำปาด้วยเหรอคะ
4: ใช่ครับห้ามใครรบกวนคุณพ่ออีกผมจะไม่ยอมให้พ่อกลับไปป่วยอีกแล้วครับ
5: ค่ะซอยไปก่อนนะคะ
4: นอนนะครับพ่อ

0: คุณสิงห์คะฉันจะกลับแล้วนะคะ
1: วันนี้พ่อกลับมาที่บ้านวันแรกต้องอยู่ดูแลพ่อนะครับคงไม่ได้ขับรถไปส่งถึงที่บ้านสวนแต่ว่าของรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเดินไปส่งที่หน้าบ้านแล้วเรียกแท็กซี่ให้

0: พ่อจ้ะหงเองจ้ะเห็มหงลูกสาวแม่วันดีจ้ะ
1: เห็มหงวันดี
0: ใช่จ้ะหงกับแม่วันดีที่ทำน้ำตำลึงกับน้ำพริกไปให้พ่อกินบ่อยๆที่โรงพยาบาลไงจำได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: น้ำพริกของวันน้ำพริกอร่อย
0: แม่วันดีทำน้ำตำลึงมาให้พ่อด้วยนะจ๊ะ
1: เป็นน้ำตำลึงของวัน
0: ใช่จ้ะน้ำตำลึงนี้เนี่ยแม่ตั้งใจทำให้พ่อเลยนะพ่อกินนะจ๊ะ

0: หมดแล้ว
1: พ่อของผมเก่งที่สุดเลยจ้ะหงสัญญานะจ๊ะว่าหงจะไม่มีวันให้คุณมณีจันทร์ทำอะไรพ่อได้อีกพรุ่งนี้เนี่ยหงจะลงไปในห้องใต้ดินแล้วก็เอาพินัยกรรมออกมาให้ได้เราทั้งสามคนทั้งพ่อไกลสอนแม่วันดีแล้วก็หงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: วันดีอยู่กับวัน
2: หงอยู่ไหนครับผมรออยู่หน้าบ้านแล้วนะ
1: พ่อจ๊ะหงไปแล้วนะพ่อเป็นกำลังใจให้หงด้วยนะจ๊ะ
0: ไปแล้ว
1: จ๊ะหงจะสู้นะจ๊ะ
3: เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เจอ
1: ไปก่อนนะจ๊ะ

0: ปันเย็นเอาซองยานอนหลับคุณบุ๋งามาแล้วเปล่า
1: เอามาสิพี่ฉันไม่ลืมหรอกนาม
0: าเฮียเฮียช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับอ่ะเฮียช่วยจัดยานอนหลับแบบนี้ให้ฉันได้ไหม
2: เอาแบบนี้เลยนะฮะ
0: เอาแบบนี้เลยจ้ะ
2: โอ้ได้ครับได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับ
3: มาแล้วจ้า
4: โอ้ยน่ากินจริงขอบใจมากนะที่มาช่วยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปจัดโต๊ะก่อนนะฝากด้วยล่ะ
3: ได้ได้เดี๋ยวดูให้
4: จ้ะนะ
3: ไม่ต้องห่วงนะ
4: ไปแล้ว
5: พี่แก้วนี่ติดเตรียมไว้อะเรียบร้อยแล้วนะจะใส่จานไหนดีล่ะ
4: จะใส่อาหารแต่มันจะกินจานไหนเราก็เดาไม่ได้เดี๋ยวไม่ชัวร์
5: แล้วจานไหนดีล่ะที่มันจะกินโยโชวนะพี่
6: วันนี้กับข้าวน่ากินจังเลยนะครับป้าพงสร้อย
7: ค่ะ
3: พงสร้อย
7: ค่ะ
3: ทำไมวันนี้อาหารเยอะแยะแบบนี
7: ้เอ้าคุณจำปาเป็นคนสั่งสร้อยเองนะคะบอกว่าวันนี้คุณพงชมพูจะมากินข้าวที่บ้านให้ทำอาหารเยอะๆหน่อยจะได้ดูรวยค่ะ
3: อีพงสร้อยคุณไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะอีปากรั่วนี่น้ำพริกเนี่ยก็ไม่ได้สั่งซะแล้วแน่ทำมาทำไม
7: เอ้ายายแก้วกับยายเป็นเย

0: สิงเดี๋ยวเพิ่งกินลูก
1: ทำไมล่ะครับแม
2: ่มันจะสำเร็จไหมยาย
3: ใจเย็นๆเชื่อยาย
4: ขอบใจนะมณีจันแหมวันนี้ใจดีเชิญมาลดตัวอาหารด้วย
5: ขอบใจนะอีคุณจำปาที่ชวนมากินข้าวด้วย
6: ความจริงฉันก็ไม่อยากเชิญมาร่วมโต๊ะหรอกนะแต่เผอิญอีพวงสร้อยเนี่ยมันทำกับข้าวเยอะไปหน่อยนึงกลัวกินไม่หมดแล้วต้องเททิ้ง
0: และอีกอย่างฉันอยากให้ป้าแก้วกับป้าบรรเย็นได้รู้จักหนูพวงชมพูลูกสาวท่านสสสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ
6: และหนูพวงชมพูคนนี้จะต้องแต่งงานกับหลานชายฉันก็คือสิง
0: ห์และส่วนผู้หญิงคนไหนเนี่ยจะแบให้สิงห์ฟรีๆเนี่ยก็ตามสบายนะพอลูกชายฉันเป็นผู้ชายมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าจะมันโนว่าจะได้แต่งงานหรือว่าอย่าฝัน
7: ผู้หญิงสมัยนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแต่งงานทุกคนหรอกค่ะคุณป้าบางคนเนี่ยเขาก็หวังแค่ว่าขอให้ได้เจอผู้ชายรวยๆแล้วค่อยรอรับค่าตัวสักพันสองพันเขาก็พอใจแล้ว
6: อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่หมายถึงใครลูกโอ้ย
1: นี่ตกลงว่าจะมากินข้าวหรือว่าจะมาด่ากันครับถ้าเกิดว่าไม่กินเนี่ยผมกินแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปดูแลคุณพ่อยายแก้วยายบรรเย็นคุณหงเชิญเลยครับทานได้เลยครับ
0: จ้าจ้า
3: หมาพี่แก้ว
6: มาดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

0: นี่อย่าได้เตรียมไว้อะเรียบร้อยแล้วนะจะใส่จานไหนดีล่ะ
1: จะใส่อาหารแต่มันจะกินจานไหนเราก็เดาไม่ได้เดี๋ยวไม่ชัวร์
0: เพราะจานไหนดีล่ะที่มันจะกินโยชัวนะพี่

0: หนูเห็นหงป้าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องช่วยป้าเมื่อวันไปนั่งเล่นอยู่กับยี่แก้วนั่นไป
1: ช่วยกันล้างสองคนน่ะก็ต้องเสร็จเร็วกว่าล้างคนเดียวอยู่แล้วป้าหงช่วยดีแล้ว
0: เนี่ยน่ารักแบบนี้นะป้านะอยากจะให้หนูเห็นหงว่าเป็นแฟนกับคุณสิงห์จริงๆป้านะจะไปรำถวายนี่ที่หน้าศาลในหมู่บ้านเลยเกรงเกรงทิ้งเองเกรง

0: จริงๆเลยนะ
1: นี่น่าล่ะถึงต้องมาเป็นคนใช้เขาตั้งแต่สาวยันแก่แต่ดูจากสภาพเนี่ยก็คงไม่มีปัญญาไปหาอาชีพอื่นที่มันดีกว่านี้ทำหรอกเนาะออกไปก่อนฉันมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับเหมหง
2: ต้องไปก่อนนะจ๊ะ
1: เมื่อวานก็มาช่วยพาคุณลุงไกรสอนกลับบ้านวันนี้ก็ยังจะมาช่วยเขาล้างจานอีกดูไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยนะอยากได้ผู้ชายเขามาเป็นผัวจนถึงขนาดต้องยอมลดตัวทำแม้กระทั่งงานคนใช้เลยหรอคงจะหวังให้คุณป้ามณีจันทร์เอ็นดูละสิ
2: ฉันไม่หวังเลยค่ะเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณมณีจันทร์เนี่ยไม่มีทางโอเคกับฉัน
1: ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่ผู้ชายเขาไม่ชอบตัวเองแต่ก็ยังจะดันทุรังอยากจะเอาลูกชายเขามาทำผัวให้ได้พ่อแม่ถ้าสอนเป็นยังไงอะ
2: แล้วคุณพงษ์ชมพูล่ะคะก็รู้อยู่ผู้ชายเขาไม่ได้ชอบก็ยังจะดันทุรังเอาเขาเป็นผัวให้ได้อย่างนี้เนี่ยพ่อแม่คุณพงษ์ชมพูสอนมายังไงคะ
1: ผมปากเก่งดีจริงๆ

เปียกนี้ล่ะคะ

0: าลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
1: เป็นอะไรจ้ะ
2: เสงสิงต้องจัดการไอ้หงให้แม่นะวันนี้ถ้าเสงไม่จัดการมันอ่ะแม่จะจัดการมันเองกล้าดียังไงมาทำร้ายลูกสาวคนเดียวของท่านสสสมบูรณ์อ่ะ
3: จะลูกสาวใครเนี่ยฉันก็ไม่ยอมหรอกนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ติดอยู่ทั่วบ้านก็ลองเปิดดูสิคะจะได้รู้ว่าคุณพวงชมพูเนี่ยตบฉันก่อน
0: แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะยายขอด้วยนะคะคุณสิงห์ยายจะไปลงโซเชียลค่ะชาวบ้านเขาจะได้เห็นว่าลูกสาวสสเนี่ยมาทำร้ายตบตีชาวบ้านแหมพอเขาสู้กลับเนี่ยก็มาทำเป็นบีบน้ำตาร้องไห้เรียกร้องความสงสาร
4: โอ้โหไอ้แก่นี่ไอ้เด็กเวรนี่มึงแอบแตกแล้วหรือไงมึงกล้าดียังไงมาเรียกพี่สาวกูไอ้แก่เดี๋ยวกูจะถ่ายคลิปมึงแล้วกูจะเอาไปลงโซเชียลให้ทุกคนเขารู้เลยว่าลูกสาวสสสมบูรณ์น่ะสันดานมันเลวขนาดไหน
5: บ้านเย็นหยาบคายแล้วก่อนแล้วมึงอ่ะ
6: เดี๋ยวละครับใครจะเอาคลิปไปลงโซเชียลหรือว่าใครจะแจ้งความว่าโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ตามสบายเลยนะครับเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันชัดมากใครทำร้ายใครก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้ตัวนะครับ
5: อีโห
7: ปากเก่งจังเลยนะ
0: แต่คุณพวงชมพูทำร้ายหลานสาวฉันก่อนเรื่องไปจบแค่สอนอนแน่ฉันจะไปออกรายการทีวีแล้วก็ไปนั่งให้สัมภาษณ์ว่าโดนลูกสาวสอสอลังแกสอสอสมบูรณ์จะได้ดังไปทั่วประเทศเลยไง
5: โอ้ยหยุดได้แล้วพอสักทีเดี๋ยวเรื่องมันก็บานไปกันใหญ่โตกูขอให้จบแค่นี้ตรงนี้แล้วก็วันนี้แยกย้ายกันไปได้แล้วกูอ้วกนอน
0: ไม่จบ
5: นี่
0: จนกว่าคุณภูชมพูจะขอโทษยายหงก่อน
4: อยากลองเหรอ

ันขอโทษ

0: ขอบคุณนะคุณสิง
1: ห์ครับ
2: ขอนอนนะครับพ่อ
3: ดูเพลียๆนะหรอ
2: ง่วงนิดหน่อยครับพ่อ
1: นอนซะ
4: สิงห
2: ์แม่ครับออกไปรอข้างนอกก่อนได้ไหมครับขอผมพาพ่อเข้านอนแล้วเราค่อยคุยกัน
4: ไม่ได้นี่สิงห์รู้ไหมว่าหนูพวงชมพูเขาโกรธมากโรงงานเราเป็นหนี้เขาอยู่นะครอบครัวหยงจะทำให้เราเดือดร้อนนะสิงห
2: ์ผมว่าแม่กับยายไปเข้านอนเถอะครับผมเองเนี่ยก็ง่วงแล้วเหมือนกันผมจะรีบพาพ่อเข้านอนครับส่วนเรื่องเห็มหงกับพวงชมพูเนี่ยเขาก็ขอโทษกันไปแล้วให้มันจบเท่านี้นะครับ
4: แต่เรื่องนี้มัน
2: ถ้าแม่ไม่อยากจบเนี่ยแม่ก็พาพวงชมพูไปแจ้งความแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปช่วยเห็มหงแน่นอน
4: สิงห
2: ์แม่ไปนอนนะครับเดี๋ยวผมดูพ่อเอง
5: ไปไปไปไป
4: ก็พ่อแม่นี่แหละตามใจสิงห์ในเด็กเล็กจนโตลูกชายซะเลยเป็นแบบเนี้ย
5: นี่กูว่านะมันน่ะเหมือนได้สินใจพ่อของมันมากกว่า
4: อุ้ย
5: อะไร
4: ถ้าสิงห์ได้ทำไมอยากให้คนอื่นได้ยินเหรอว่าสิงห์เป็นลูกชายสินใจอ่ะฮะ
5: มึงเสียงดังกว่ากูอีกกูจะบอกให้นี่มีอะไรอ่ะพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันโอ๊ยวันนี้กูเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนี่อีกคนนั้นตีคนนี้อีกคนนี้ตีคนนั้นอีกคนนี้เป็นบ้าอีกคนนั้นก็เป็นง่อยโอ๊ยสมองกูจะระเบิดแล้วไปนอนซะเร็วๆอาบน้ำอาบท่านอน
4: ไอ้วัง
5: นอนสักแป๊บก็ดีนะแป๊บ

0: คนจ้ะเราจะต้องเข้าจากทางหน้าบ้านเผื่อว่าคุณมณีจันเช็คกล้องวงจรปิดอ่ะจะได้คิดว่าโจรเข้าบ้านจ้ะ
1: โอ้ยหลานสาวของยายเก่งฉลาดจริง
2: ทำเป็นเล่นไปนะทั้งบ้านเรากำลังช่วยหลานทำเรื่องสำคัญอยู่นะแล้วก็อย่าลืมนะว่าการที่เราบุกเข้ามาบ้านคนอื่นแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็ผิดกฎหมาย
1: โอ้ยมันบ้านคนอื่นซะที่ไหนล่ะบ้านหลังนี้มันเป็นของวันดีเพราะท่านมนูนยกพินัยกรรมให้เป็นวันดีแล้วเพียงแต่เราหาพินัยกรรมไม่เจอแค่นั้นเองถ้าเราหาเจอเมื่อไหร่นะก็เฉดหวยอีสองแม่ลูกนั้นออกจากบ้านก็จบเรื่องแล้ว
2: โอ้ยขอให้มันง่ายอย่างที่เองพูดทีเถอะพร้อมหรือยังวันดีเหมหง

0: tapi aku jangan.
1: Di Champa. Di Champa. กูขอยืมก่อนนะอีขังคกมึงจะได้ขึ้นวอวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าหลานกูเจอพินัยกรรมอะไรกูจะเฉดหัวมึงออกจากบ้านให้ไปเป็นแม่ค้าขายปลาทูเหมือนเดิมอีเวน

0: ได้มาแล้วเปิดเลยสิ
1: เสียงดังตรงนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่ไหนวะ
0: เร็วสิ
1: ไม่ตายละหาไม่เจอผมมาดูไอ้ยายหน่อย
0: เธอก็บอกว่าตัวเองไม่แก
1: ่โอ้โหมืด
0: เปิดเลยโอ้ยมืดจังเลยอ่ะเปิดไฟตรงไหนแล้วเนี่ย
1: อุ้ยความจำเสื่อมไงนางบานเพราะคลิปที่คุณสิงห์เขาส่งมาให้ยายหงเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไฟห้องใต้ดินเนี่ยมันเสียทุกคนจ้ะในนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด
2: ก็เห็นชั่ว
1: แต่ว่าลูกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วจะหากันยังไงแล้วเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ

0: ย่าบูงหาเป็นคนเลือก3รูปนี้ให้คุณเสกคงมั่นใจว่าใน3รูปนี้เนี่ยจะต้องมีพินัยกรรมซ่อนอยู
1: ่ย่าใหญ่อาหารนะจ๊ะ
2: จ้าๆเดี๋ยวข้าหากองนี้เอง
3: ได้ๆฉันมานี้